0: จ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันที และในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
5: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000ราย ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาเรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาเรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาเรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
11: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
5: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
11: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คน เข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง52ซมและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร67ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ1ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง2หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถ รักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศค่ะ
15: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนรนาถแข็งขันและพฤษแก้วพิ
16: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเรียนรู้ด้วยหัวใจก้าวไปด้วยศรัทธาสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
17: ซูเราะห์อัลฟีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรอกัยฟะฟะอะลารับبوكا بأصحاب الفين ألم تجعل الكيدهم في تدبير وأسأل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كأرف مأكون
18: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับพี่น้องครับเราได้พูดคุยกันครั้งที่แล้วในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่196นะครับถึงกระทั่งถึงอายะที่198ซึ่งได้ให้เราได้คิดนะครับว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยจากอายะเนี่ยทำให้เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่โลกที่ถาวรว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ศรัทธาตลอดไปดังนั้นผู้ศรัทธาไม่ควรหลงไม่ควรปลื้มใจนะครับกับความสุขความสบายของบุคคลรอบข้างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเขาได้ดีนะครับเราก็อยากที่จะเป็นอย่างเขาด้วยดังนั้นนะครับเราอย่าไปปลื้มใจตรงนั้นและประการที่สองนะครับเราได้รับความสุขความสบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนวยประโยชน์ต่างๆแก่คนหนึ่งคนใดไม่ใช่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนคนนั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์นะครับให้เงินตาให้ทรัพย์สินให้บ้านให้รถกับคนคนหนึ่งไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์รักคนคนนั้นเราก็จึงรู้นะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเรานั้นจะวะบะลาวนาฮุมบิลฮาซานาติวัสซัยยิอาตเรานั้นจะทดสอบนะครับกับพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีๆงามๆทั้งหลายและก็ทดสอบด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยเช่นกันละอัลละฮุมยะรญูนหวังว่าเขานั้นนะครับจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องคิดนะครับเรานั้นจะต้องรับรู้ว่าไม่ใช่เราได้ดีและอัลลอฮฺรักนะครับได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วอัลลอฮฺรักเราได้ยศถาบรรดาศักดิ์และอัลลอฮฺรักไม่ใช่ครับพี่น้องเราอย่าหลงตรงนี้นะครับเราอย่าหลงประเด็นวันนี้นะครับเราก็จะบรรณูอีกนะครับว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงเวลาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาให้เสวยความสุขต่างๆเพลิดเพลินใจในโลกดุนยาใบนี้ให้ได้รับของอำนวยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้แท้จริงนะครับไม่ใช่อื่นใดล่ะถ้าหากว่าเขากลับเป็นการกลับคืนของเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่านะครับเขาเรียกว่ากูไม่กลับนะครับกูไม่กลับและแสดงว่าบาปของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นโทษทันของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในโลกอาคิเราะห์เอาล่ะจึงกล่าวนะครับเป็นการเตือนนะครับพวกเรานะครับให้ได้คิดกันนะครับว่าวะลายะห์ซะบันนัลละดีนะกะฟะรูอันนะมานุมลีละฮุมค็อยรุลลิอัมฟุซิฮิมอินนะมานุมลีละฮุมลียัซดาดูอิซมาวะละฮุมอะซาบุมมุฮีนอัลเลาะห์ได้บอกไว้อย่างนี้นะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนเช่นกัน178นะครับอัลเลาะห์บอกว่าและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเหล่านั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าที่เราน่ะประวิงเวลาให้กับพวกเขาเป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาแต่แท้จริงเป็นการประวิงให้เขาพวกเขานั้นเพื่อให้เขาเพิ่มพูนนะครับดิสดาดูอิสมาเพื่อให้เผานั้นเพิ่มพูนบาปต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษที่มูฮินลงโทษที่ชั่วช้าต่ำช้ายิ่งดังนั้นพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดตรงนี้เป็นการเตือนให้เราได้คิดนะครับว่าเราน่ะอาจจะได้นะครับไม่ดีเท่าเขานะนะในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องลูกหลานในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตฉันก็ไม่อดแต่อัลลอฮ์ก็ได้ให้ฉันมีอีมานเพิ่มขึ้นได้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ได้พอใจในสิ่งการกระทำของฉัน
อัลลอฮ์ฉันมีความสุขเหลือเกินนี่คือชีวิตผู้ศรัทธาจะต้องคิดแบบนี้และอัลลอฮ์ก็จึงกล่าวสำทับอีกเช่นกันในซูเราะห์อัตเตาบะห์นะครับอีกนะครับว่าฟะลายุอจิบกะอัมวาลูฮุมวะลาเอาลาดูฮุมอินนามายูรีดุลลอฮ์ลิยูอัซซิบะฮุมบิมาบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาวะตัซฮะกะอัมฟุซุฮุมวะฮุมกาฟิรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สินสมบัติของพวกเขาและจงอย่าให้ลูกหลานของพวกเขาเป็นสิ่งที่พึงพอใจแก่เจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตโลกดุนยาใบนี้และให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปในขณะที่เขาปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้เตือนเราไว้ว่าทรัพย์สมบัติลูกหลานคนรอบข้างต่างๆเนี่ยได้ดิบได้ดีได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นการนะครับทดสอบเป็นการลงโทษนะครับเป็นการทดสอบพวกเขาเหล่านั้นว่าพวกเขาเหล่านั้นจะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในชีวิตของเขานั่นน่ะเมื่อชีวิตของเขาออกจากร่างไปแล้วเนี่ยเขายังใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺเขายังรักอัลลอฮฺเขายังอะไรครับยังอยากที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมในเมื่อเขาเป็นบุคคลที่ไม่รักอัลลอฮฺไม่อยากที่จะใส่ใจอัลลอฮฺให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายก็ยังไม่นึกถึงคุณงามความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺเขาบอกว่าอัลลอฮฺก็จะให้ชีวิตเขาออกจากร่างนะแล้วก็เขาในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธาแน่นอนครับบุคคลเหล่านี้นะครับดุนยาอาจจะดูดีแต่อาเครอห์นะครับอัลลอฮฺบอกว่าอาซาบุมมูฮีนนะครับการได้รับการลงโทษอย่างน่าอดสูอย่างยิ่งและอีกประการนึงที่เราได้คิดนะครับจากอายะที่เราได้นะอ่านไปในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่196ถึง198นะครับสิ่งที่เราได้รับนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานต่างๆให้กับคนรอบข้างเราหรือบุคคลที่ไร้ศรัทธาในโลกดุนยาใบนี้ก็เพราะว่าความสุขสบายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นความสำคัญอะไรมากมายเลยแต่ยังเป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนะครับทดสอบพวกเขาเหล่านั้นด้วยว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะเขาจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมหรือว่าเขาจะหลงระเริงต่อสิ่งเหล่านี้ไหมนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับพวกเขาทรงให้ได้รับสิ่งต่างๆและดีๆเหล่านี้กับพวกเขาเขาจะกลับคืนสู่แนวทางที่ถูกต้องไหมจะรำลึกไหมจะใคร่ควรไหมจะคิดไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงบอกนะครับว่าวะยอมยูอะรอดุลลซีนะกะฟะรูอะลันนารีอัซฮับตุมตอยยิบาติฮิมตอยยิบาติกุมฟีฮายาติกุมุดดุนยาวัสตัมตะตุมบิฮาวัลยาวมาตุจิซาวนาอาซาบัลฮูนิบิมากุนตุมตัสตักบิรูนฟิลอัรบิกอยริลฮักวะบิมากุนตุมตับสุคูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับให้เราได้รับรู้นะครับว่าและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับจะถูกนำมานะครับต่อหน้าขุมนรกเนี่ยก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไปแล้วล่ะและพวกเจ้าได้มีความสุขสำราญกับมันไปแล้วฉะนั้นในวันนี้นะครับพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนถามว่าได้สิ่งดีไหมจะได้รับการตอบแทนจากโทษนะครับอันอับยศเนื่องจากพวกเจ้ายิงยะโสในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเนื่องโดยเจ้าจากสิ่งที่เจ้านั้นได้ปฏิเสธฝ่าฝืน
นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนพวกเราว่าเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆงามๆสำหรับผู้ศรัทธาแล้วนะจะต้องรีบขอบคุณต่ออัลลอฮฺต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺเฝ้าวิงวอนต่ออัลลอฮฺนะครับที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺว่าให้ฉันนั้นได้สอบผ่านขออัลลอฮฺตะอาลาต่ออัลลอฮฺนะครับให้ฉันนะได้เข้างานที่นั่นได้ที่นี่ได้เมื่อได้เราได้แล้วสอบได้แล้วเมื่อเข้าทำงานได้แล้วเรายิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเป็นบ่าวที่ไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺดูที่เนี่ยด้วยกับอะไรครับเส้นสายของพ่อของฉันนะเส้นสายของแม่ของฉันนะเส้นสายของเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ฉันนะหรือว่าด้วยกับดูสิด้วยสติปัญญาของฉันนะฉันสอบได้นะความเก่งของฉันนะฉันทำได้นะนี่เขายิ่งหลงระเริงในสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองแน่ตัวเองนะครับดีแต่กลับเป็นบ่าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิงยะโสว่าฉันแน่ฉันแจ๋วอัลลอฮฺก็จึงบอกไว้นะครับว่าให้เมื่ออยู่ในโรคในต่อหน้าไฟนรกนะครับก็จะมีบุคคลบอกว่าท่านได้สิ่งดีๆในโลกดุนยานี้ไปแล้วนะตอนนี้จะโดนอะไรครับโดนลงโทษแล้วพอได้รับความดีเยอะแยะมากมายแล้วท่านได้รับความดีแล้วแทนที่ว่าจะอะไรรีบขอบคุณแทนที่จะรีบนะครับในการที่จะสวามิภักดิ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กับยิงพยองโอหังว่าฉันแน่ฉันดีฉันแจ๋วฉันได้ดีกว่าใครและเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับในชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัซลิมุมุมินันฮะซันแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอาธรรมต่อผู้ศรัทธากับความดีใดๆยูอตีบิฮาฟิดดุนยาวายูซีบิฮาฟิลอาคิเราะห์ที่เขาจะได้รับที่เขานั้นได้กระทำไปโดยที่เขานั้นได้รับผลตอบแทนความดีในโลกดุนยาและก็ยังได้รับนะครับในโลกอาคิเราะห์ด้วยนั่นน่ะคือบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมกับบ่าวผู้ศรัทธาเขาทำดีในโลกดุนยาโลกดุนยานี่เขาอาจจะได้รับผลดีบ้างได้รับตำแหน่งได้รับเงินตาได้รับนะครับเงินเดือนหรือว่าได้รับมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองมากมายได้รับในโลกดุนยาแล้วมีหนามซ้ำเขายังได้รับในโลกอาคิเราะห์ด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ยิงพยองเหมือนที่อายะห์ที่ข้างต้นนี้พอได้แล้วยิงพยองพอได้แล้วเป็นคนที่ฝ่าฝืนนั่นนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษอย่างแสนสาหัสแต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาแหละครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมถ้าเขาทำดีในโลกดุนยาโลกดุนยานี้นะครับเขาจะได้ผลดีด้วยและในอาคิเราะห์เขาก็จะได้ผลดีด้วยว่าอัมมัลกาเฟรส่วนคนที่กาเฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์น่ะฟอยุตอามูบิฮาซานาติมาอามิลบิฮาลิลลาฟิดดุนยาฮัตตาอิดาอัฟดออิลัลอาคิเราะห์ลัมตะกุลละฮูฮะซานะตุนตุจซีบิฮาส่วนนะครับผู้ที่ปฏิเสธนั้นคุณงามความดีใดๆที่เขานั้นได้กระทำในโลกดุนยาเขาก็จะได้รับการตอบแทนในโลกดุนยานี้ทันทีเลยนะจะได้รับการตอบแทนในโลกดุนยานี้ทันทีกระทั่งเมื่อโลกอาคิเราะห์มาถึงแล้วเขาก็จะไม่เหลือผลบุญคุณงามความดีใดๆให้เขาอีกต่อไปงั้นพี่น้องครับผู้ศรัทธาน่ะนะครับที่เขาก็ทำไปนะครับอะไรก็ตามเป็นคุณงามความดีของเขาเขาก็ได้กระทำแล้วเขาก็จะรับผลดีทั้งในโลกดุนยานี้ทั้งในโลกอาคิเราะห์แต่สำหรับบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาล่ะคุณงามความดีนี้อัลลอฮ์ก็จะรีบให้เขานะเขาอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้เขาอยากได้บ้านให้บ้านได้ฐานะให้ฐานะอยากได้อะไรครับอยากได้ทรัพย์สินให้ทรัพย์สินแล้วก็เขาก็ยิงพยองเขาก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์
แต่โลกอาคีรอห์เขาได้อะไรครับเขาไม่ได้อะไรเขาเป็นคนที่ขาดทุนดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพยายามที่จะบ่มฟักบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนะครับให้ได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดซึ่งมีบันทึกรายงานนึงนะครับว่าท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้ขึ้นไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณสถานที่ที่ท่านนบีที่เราเรียกว่าระเบียงนะครับระเบียงบ้านนะครับแต่เล็กๆนะออกห่างจากที่ท่านปีกตัวออกห่างไปจากภรรยาของท่านในระยะหนึ่งแล้วท่านก็นอนนะครับเอนตัวอยู่บนเสื่อนะครับสารนะจนสีข้างของท่านนะมีรอยนะครับเมื่อท่านอุมัรได้เห็นสภาพของท่านนบีในสภาพอัลลอฮ์ดูสิเป็นนบีของอัลลอฮ์น่ะแต่ว่ามานอนนะครับมานอนบนเสื่อดูสีข้างท่านเป็นรอยท่านอุมัรถึงกันน้ำตาซึมออกมาและก็กล่าวว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ในขณะที่กษัตริย์เปอร์เซียนะครับกษัตริย์กรุงโรมเนี่ยนะครับกษัตริย์เหล่านั้นน่ะนะครับต่างเสวยสุขกันเต็มที่นะครับแต่ท่านน่ะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงคัดเลือกให้มาเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นคัดเลือกเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นะครับกลับมาอยู่ในสภาพที่นอนแล้วก็เสื่อนะครับเป็นรอยทีหลังแบบนี้กันนั่นหรือเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินนะครับคำพูดนี้จาก

0: ว่าแท้ที่จริงพวกเขาล่ะนั่นที่ท่านกล่าวมาเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับกิสรอนะครับและก็กษัตริย์คุสรอนะครับของเปอร์เซียและไกซอดนะแห่งกลุ่มโรมเนี่ยที่ท่านกล่าวมาเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขสบายต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเคนความสุขให้กับเขาในชีวิตในโลกดุนยานี่เท่านั้นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าในโลกอาคิเราะห์นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแต่โลกอาคิเราะห์เราจะต้องหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้ชีวิตของเรานะมีถูกทั้งโลกดุนยาด้วยกับการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺแล้วกลับไปคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างผู้ที่ได้รับผลกำไรแล้วได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นัลอิสลามุ
1: อัรกานุฮุลญะลีลาดะอายมุลฟะดีลา
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คุณกำลังรับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายศรัทธาของอิสลามทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
3: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราเรียนกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศรัทธาหรือความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งสภาวะการหรือว่ากฎแห่งความดีความชั่วนะครับนี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาทั้ง6ข้อนะครับก็ถือว่าก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันไปวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็สไลด์ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ใน QR code นี้นะครับทราบว่าทางแอดมินก็ส่งให้ในเพจของทางโครงการอยู่แล้วนะครับการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องราวของชีวิตเรามากขึ้นเราเข้าใจสถานะของมนุษย์กับพระเจ้านะครับที่เรามีความแตกต่างกันในเรื่องของกายภาพรูปร่างหน้าตาแต่ว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยเหมือนกันนะที่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็การดำเนินชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ด้วยนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งในเรื่องของกฎต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาพูดคุยให้ฟังเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนที่เข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เกิดความรู้สึกลังเลหรือไม่มั่นใจแต่ในอิสลามก็จะมีวิธีคิดแล้วก็มีตัวอย่างต่างๆให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้อีกประการหนึ่งนะครับในเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ที่เราจะพูดคุยกันก็จะอยู่ในประเด็นดังต่อไปนี้ความหมายของเรื่องของการกำหนดสภาวะการมีแปลว่าอะไรความหมายเป็นอย่างไรมันมีกี่ชนิดกี่ประเภทและก็ความเข้าใจบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องจนเป็นผลให้พฤติกรรมวิธีคิดหรือการแก้ปัญหาของมนุษย์เองเนี่ยมันก็บิดเบี้ยวไปด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของทัศนคติของมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตัวเราเองเจอปัญหาต่างๆถ้าหากว่าเราคิดทบทวนแล้วเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้ววิธีการในการแก้ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์ร้อนใจน้อยลงแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อโดยคร่าวๆโดยรวมๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสภาวะการนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะมีข้อสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มีคำพูดคำหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนนะมีความคิดหรือทัศนคติกับคำนี้อย่างไรที่เขาบอกว่าพรหมลิขิตเคยได้ยินไหมครับพรหมลิขิตพรหมก็แปลว่าพระผู้สร้างลิขิตก็แปลว่าการบันทึกหรือการขีดเขียนเอาไว้นะครับพระพรหมก็เป็นพระผู้สร้างตามความเชื่อของฮินดูและพราหมณ์ซึ่งในทุกศาสนานะครับในอิสลามถือว่าผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการลิขิตยังไงเวลาเราพูดถึงคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยเรามักจะถึงนึกถึง การได้มาอยู่คู่กันระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเนาะมันถูกเขียนเอาไว้มันถูกขีดเอาไว้ว่าให้คนสองคนเนี่ยได้มาใช้ชีวิตร่วมกันหรือเราบอกว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้นะครับไม่ได้ถูกลิขิตไว้เนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เกิดมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับเราก็จะคิดแต่มองในมิติของเรื่องของความรักหรือเรื่องของชีวิตคู่เป็นหลักแต่ในอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าเรื่องของพระผู้สร้างเป็นผู้ลิขิตเนี่ยมันเป็นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานี่แหละแม้กระทั่งโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในคำว่ากอดอกอดัตหรือการกำหนดกฎสภาวะการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราถามว่าถ้าจะถามว่าตึกหลังเนี้ยนะครับหรือสมาร์ทโฮมบ้านรุ่นใหม่ๆเนาะเดี๋ยวนี้เข้าไปบ้านเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านปลูกบ้านชนิดพิเศษคุณสามารถที่จะสั่งการให้แอร์ในบ้านเปิดก่อนได้ลงจากรถไปแอร์เปิดรอเย็นฉ่ำเลยประตูเข้าบ้านไม่ต้องไปกดสวิตช์อะไรเดินเข้าไปเนี่ยพอมันจำหน้ามันเห็นหน้าเรามันก็เปิดปื๊ดออกมามีรหัสไฟดีดนิ้วมันก็เปิดดีดนิ้ว2ทีมันก็ปิดทุกอย่างทำได้แบบอัจฉริยะเลยก็ถามว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยหรือตึกหลังนี้ก็ได้เนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนที่รู้ดีที่สุดในรายละเอียดหรือดีเทลของบ้านหลังนี้หรือตึกหลังนี้คำตอบก็น่าจะเป็นคำตอบเดียวกันว่าก็วิศวกรสิถูกไหมคนที่รู้ทุกเรื่องของบ้านหลังนี้ก็คือวิศวกรที่ออกแบบตั้งแต่ยอดหลังคาจนกระทั่งฟุตติ้งที่อยู่ใต้พื้นนี้แหละรู้ดีที่สุดแล้วเขาก็บอกของความรู้ของเขาออกมาเป็นภาพเขียนที่อยู่ในกระดาษที่เราเรียกว่าแบบหรือแพลนหรือบลูพรินท์บ้านทุกหลังตึกทุกหลังเนี่ยที่มันเป็นมาตรฐานมันก็จะถูกเขียนเป็นแบบเอาไว้ก่อนตึกหลังนี้ก็เช่นกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสร้างมา 20-30 ปีแล้วเนี่ยกลับไปดูมันก็จะมีแบบตึกนั้นคนที่เขียนแบบเนี่ยก็จะรู้ว่าเหล็กทุกเส้นที่ใช้ในตึกเนี้ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่ฟุตติ้งลึกไปเท่าไหร่ใช้เข็มไอขนาดเท่าไหร่ตีลงไปลึกแค่ไหนระบบโครงสร้างทั้งหมดจนกระทั่งถึงยอดระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาระบบเรื่องของสาธารณูปโภคที่อยู่ในตึกเนี้ยบอกได้หมดเลยคนนั้นก็คือสถาปนิกหรือผู้ที่ออกแบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นตึกจากในกระดาษทำยังไงต่อครับออกแบบมาแล้วก็มีวิศวกรต้องเซ็นกำกับรับรองก่อนใช่ไหมว่ามันได้มาตรฐานจริงแล้วแบบเนี้ยก็ถูกเอาไปให้ผู้รับเหมาถูกไหมผู้รับเหมาก็ไปให้คนงานก่อสร้างทำตามแบบคนงานก่อสร้างเนี่ยไม่ได้รู้รายดีเทลอะไรทั้งหมดเหมือนกับวิศวกรแต่ว่าในเนื้องานที่เขาทำเหล็กขนาดนี้ต้องโค้งดัดแบบนี้ผูกแบบนี้เรียงกันกี่เส้นกี่ตัวแล้วก็ต่อเป็นแบบตีเป็นแบบแล้วก็ค่อยๆต่อจิ๊กซอขึ้นไปจนกระทั่งสุดนั่นก็หมายความว่ากว่ามันจะเป็นตึกหลังหนึ่งหรือบ้านสมาร์ทอัจฉริยะหลังหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่ออกแบบมีคนที่เขียนแบบมีคนที่ดำเนินการแล้วมันถึงจะสำเร็จนี่คืองานของมนุษย์มันจะประกอบด้วยมันไม่ได้หมายความว่าออกแบบเสร็จแล้วมันจะเสร็จเลยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในโลกใบนี้ชีวิตเราโลกที่เราอยู่แล้วก็สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกออกแบบมาถูกดีไซน์มาวางกฎระเบียบกติกามาเรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในฐานะผู้ที่ดำเนินอยู่โดยใช้สิ่งที่มีอยู่โดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำอะไรไม่ได้ไปออกแบบอะไรเลยทุกอย่างถูกออกแบบไว้ให้เราเพื่อใช้ประโยชน์หมดแล้วคำถามถามว่าใครกันที่รู้ขนาดนี้รู้ว่ามนุษย์ต้องใช้ชีวิตโดยมีปัจจัยอะไรบ้างรู้ถึงขนาดว่ามนุษย์ต้องใช้พลังงานแบบไหนแล้วเก็บมันไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยแล้วถึงเวลาเนี่ยมนุษย์ก็เอามาใช้ได้นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โลกใบนี้แล้วก็พระผู้สร้างนะครับผมจะค่อยๆ เอาเข้าสู่บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำว่ากอดอกอดัดหรือการกำหนดสภาวะการในเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขอทบทวนตรงนี้ก่อนนะเพราะนี่คือสาระสำคัญที่ก็ออกสอบทุกครั้งเป็นสิ่งที่คนมุสลิมทุกคนตอบได้ใครที่จะมาเข้ารับอิสลามหรือบอกว่าเรียนรู้อิสลามเนี่ยถ้าตอบ6เรื่องนี้ไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องคอนเซปต์ของศาสนานี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าคำว่าอัลลอฮ์เป็นคำที่ใช้เรียกพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้ที่คนมุสลิมให้การเคารพสักการะพระเจ้ามีเยอะมากนะครับสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ยอมซีโรราบกราบกรานหรือยอมจำนนต่อสิ่งนั้นนั่นคือพระเจ้าของคนคนนั้นแต่สำหรับมุสลิมผู้ที่มุสลิมยอมเคารพกราบกรานคืออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการศรัทธาการเชื่อในอัลลอฮ์คือเรื่องราวสำคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์สร้างมาเรื่องของมาลาอิกะห์ก็คือบรรดาเทวทูตหรือสิ่งถูกสร้างมาเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจตามที่พระองค์ได้มอบหมายไว้ให้เรื่องของศรัทธาในบรรดาสารที่มาจากพระเจ้าหรือสารที่มาจากอัลลอฮ์ก็คือบรรดาคัมภีร์เล่มต่างๆที่ไม่ใช่คัมภีร์กุรอานเล่มเดียวก่อนหน้านี้ก็ยังมีคัมภีร์อย่างน้อย3หรือ4เล่มที่ถูกประทานให้กับมนุษยชาติเพื่อใช้เป็นทางนำในการดำเนินชีวิตในอดีตการก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะนำกุรอานและอิสลามมาถึงเชื่อในบรรดานบีหรือศาสนทูตก็คือผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษย์เป็นต้นแบบของชีวิตในแต่ละช่วงเวลาที่คอยมาบอกมากล่าวมาเตือนแล้วก็ปฏิบัติให้ดูว่าวิถีชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าวางไว้เป็นแบบไหนอย่างไรตอบคำถามให้นะครับแล้วหลักการศรัทธาในเรื่องของการตอบแทนความดีเรื่องของชีวิตในโลกหน้าเรื่องของวันกิยามะห์เรื่องของนรกสวรรค์สิ่งที่เรายังไม่ได้ไปค้นพบมันสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงมันเป็นเรื่องของการตอบแทนอันเนี้ยก็เป็นหลักความเชื่ออีกข้อหนึ่งที่มุสลิมเชื่อเพราะนั่นหมายความว่ามันคือหลักประกันในการทำความดีถ้าไม่มีใครการันตีว่าทำดีแล้วจะได้อะไรผมถามว่ามันก็เหมือนกับคนที่มาทำงานแล้วเจ้านายบอกว่าไม่รู้เธอทำไปก่อนเดี๋ยวฉันจะให้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฉันทำได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เนี่ยมันถูกกล่าวไว้ชัดเจนว่าคนทำดีต้องได้รับการตอบแทนอย่างดีที่สุดเท่าที่พระองค์จะจัดสรรให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วเราค่อยๆไปดูนะครับว่าในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ไปไกลมากแต่ว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรอบที่เป็นทฤษฎีหรือเป็นหลักที่มันเป็นกฎตายตัวใครเป็นคนกำหนดกฎกติกาแบบนั้นในสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราอย่างที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูนะครับนี่คือสาระสำคัญในเรื่องของหลักการศรัทธา6ประการของอิสลามนะครับอิสลามแปลว่าสันติอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ารับอิสลามหรือเรียกว่ามุสลิมเนี่ยก็คือผู้ที่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่อยู่ในความสันตินะครับหรือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคำสองคำที่เป็นภาษาอาหรับก็พยายามเอาคำที่เป็นตัวสะกดที่เป็นภาษาไทยเพราะอักษรภาษาอาหรับกับภาษาไทยเนี่ยมันบางทีเสียงมันไม่ตรงกันก็เลยต้องใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันไปนะครับคำแรกอ่านว่ากอดอคำที่สองอ่านว่ากอดัดในภาษาอาหรับคำสองคำนี้มักจะใช้คู่กันโดยเฉพาะในเรื่องของการศรัทธามันแปลว่าอะไรนะครับคำว่ากอดอกับกอดัดในความหมายภาษาอาหรับกอดอแปลว่าการกำหนดหรือการลิขิตหรือการเขียนบันทึกเอาไว้ก็หมายความถึงเรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้เป็นกฎตายตัวบ้างเป็นกฎที่ไม่ตายตัวบ้างสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับ แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในอีกข้อหนึ่งเรียกว่ากอดัตก็คืออำนาจในการทำให้มันลุล่วงหรือการดำเนินการให้แล้วเสร็จในชีวิตจริงของเราเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยเราวางแผนทั้งสิ้นเลยแล้วเราก็เป็นผู้ที่กระทำมันเองแล้วทุกการกระทำที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือเราอยากให้มันสำเร็จแล้วทุกเรื่องที่เราทำสำเร็จหมดไหมครับมันไม่หมดทั้งที่เราเป็นทางคนเองทำเองนะวางแผนเองนะแล้วเราก็พบว่าในหลายเรื่องเนี่ยเราเรียนรู้จากประสบการณ์เราทำเหมือนกับคนอื่นเขานะครับบางครั้งเขาทำแล้วมันประสบความสำเร็จแต่เวลาเราไปทำเองทำไมมันไม่เป็นแบบเขาแสดงว่าความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนการทุกอย่างจะเหมือนกันมันมีบางอย่างที่นอกเหนือจากนั้นที่จะทำให้สำเร็จหรือล้มเหลวนะครับนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องในความหมายรวมคำว่ากฎสภาวะการที่เราพูดถึงในหลักการอิสลามหมายถึงกฎที่อัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดไว้กับทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมาเราในความคิดของศาสนาอิสลามถือว่ามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือสิ่งที่สูงท่างขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงอยู่ภายใต้กฎกติกาที่ถูกวางเอาไว้ด้วยนะครับแล้วกฎที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี้ยมันเช่นกฎของธรรมชาติเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เรื่องของอายุไขเรื่องของชะตากรรมต่างๆหรือสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตถ้านักศึกษาจำได้ผมเคยเอาสไลด์มาให้ดูถึงคอนเซปต์ชีวิตที่บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้าเมื่อร่างกายกับวิญญาณมารวมตัวกันอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วคลอดออกมานั่นคือชีวิตแรกเกิดที่เกิดขึ้นมาโลกหนึ่งอยู่ในครรภ์ของมารดาซึ่งใครก็จำไม่ได้เลยพอออกมาสู่โลกใบนี้เนี่ยระยะเวลาช่วงอายุไขของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็มาอยู่วันสองวันหายใจสองเฮือกแล้วก็จากไปบางคนก็อยู่เป็นร้อยปีหรือร้อยกว่าปีก็มีแต่ในช่วงตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตายในวิถีอิสลามบอกว่ามันคือบททดสอบมันก็จะมีทั้งบททดสอบในด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตเรารวมทั้งเรื่องราวถึงที่เป็นกฎที่ถูกกำหนดไว้พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาพระองค์ไม่ได้บอกนะครับว่าใครจะตายเมื่อไหร่เพียงแค่บอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายแล้วก็บอกว่าเมื่อใช้ชีวิตเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู่พระองค์นะนี่คือคำบอกเล่าไว้เพราะนั้นในช่วงชีวิตมันจึงมีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาแล้วก็มันคือกฎอันหนึ่งที่มนุษย์ต้องเข้าใจและยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นแหละเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเอาเป็นตัวอย่างที่พอจะแยกให้เห็นก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงอย่างที่เราพบไหมกฎแห่งสภาวะต่างๆในโลกใบนี้มันแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1เขาเรียกว่ากฎที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโลกใบนี้และจักรวาลมาเราพบว่ามันยังคงดำเนินไปแบบนี้อยู่ตลอดเช่นไม่รู้ว่าจักรวาลมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อกี่พันล้านปีผมไม่ทราบนะแต่ว่าเท่าที่เรารู้ก็คือว่ามันดำเนินไปบนกฎแห่งการโคจรของแต่ละกาแล็กซี่อย่างสงบสุขเรื่องของแรงดึงดูดคุณสมบัติต่างๆของแร่ธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มนุษย์ไม่ใช่เป็นคนกำหนดนะครับเมื่อโลกใบนี้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโลกใบนี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นแรงดึงดูดเราอยู่ในโลกเนี่ยเราโยวางของมันหล่นตุ๊บลงไปข้างล่างแต่เวลาคุณออกไปนอกโลกไปนอกจักรวาลเหมือนกับที่เราดูมนุษย์อวกาศเขาออกไปสำรวจดวงจันทร์ดาวอังคารพอเอากระป๋องน้ำอัดลมปล่อยไว้แบบนี้นะครับมันก็ลอยเท้งเต้งทำไมมันไม่ร่วงลงเหมือนเกิดอยู่ในโลกใบนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้เป็นความเฉพาะของโลกที่เราอยู่และพระองค์ก็บอกว่าเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์แร่ธาตุต่างๆ H2O ไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจน1ส่วนคุณเอาไปรวมกันที่ไหนก็ได้แล้วมันก็จะเกิดเป็นน้ำเหมือนกับที่เราใช้อยู่เนี่ยเวลาน้ำมันหยดมันลงข้างล่างแต่เวลาเราจุดไฟเคยเห็นเปลวไฟวิ่งลงข้างล่างไหมครับเปลวไฟมันจะขึ้นไหม้ขึ้นข้างบนนี่คือกฎที่มันเป็นอยู่กับโลกใบนี้มนุษย์เป็นคนสร้างมันใช่หรือไม่เปล่าเลยทุกอย่างมันถูกกำหนดแล้วใครเป็นคนสร้างไม่รู้แต่ในอิสลามบอกนี่แหละคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดเอาไว้แล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดโลกเราเนี่ยนะครับมันเอียงประมาณ23องศาใช้เวลาหมุนรอบตัวเองประมาณกี่ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงหรือ23ชั่วโมงกว่าๆนิดนึงไม่ถึง24ชั่วโมงดีครับแต่เขาอนุมานว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงมันเอียงเท่งๆแล้วมันก็หมุนแบบนี้นะครับนอกจากมันหมุนรอบตัวเองแล้วมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันใน1ปีเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดถ้าพรุ่งนี้โลกไม่หมุนจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างนึกไม่ออกเลยนะครับทุกอย่างจะปิวว่อนเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดไม่มีแรงโน้มถ่วงอีกแล้วนะครับกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีทุกอย่างหยุดยุติไปแบบนั้นเลยเพราะการหมุนของโลกทำให้เกิดกลางวันกลางคืนการโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูกาลที่ผันแปรเปลี่ยนไปนี่คือสภาพที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้ที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในอิสลามบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่สร้างโลกถ้าจะไม่ให้กฎเหล่านี้มันเป็นไปตามนี้เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ทรงสร้างอ้าวอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นกฎที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็พบว่าเป็นอย่างนี้ด้วยเช่นวิถีชีวิตของเราทุกคนเกิดมาในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์นาในสภาพที่อ่อนแอมากอ่อนแอถึงขนาดว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถึงแม้ว่าเวลาของทารกผ่านไปแล้ว3เดือนเด็กทารกยังไม่สามารถที่จะหยิบอะไรใส่ปากได้ด้วยตัวเองเลยแต่ในขณะเดียวกันลูกไก่ที่ออกจากไข่ไม่เกิน3ชั่วโมงลูกสัตว์ที่ออกจากท้องของพ่อแม่มันเช่นช้างม้าวัวควายภายใน2ชั่วโมงมันต้องลุกยืนให้ได้แล้วสิ่งที่เป็นเซนส์โดยธรรมชาติก็คือการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดมันวิ่งไปหาเต้านมแม่มันได้แม่มันจำลูกได้แล้วลูกก็จำแม่ได้ด้วยถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตามันจะเหมือนกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นวิถีชีวิตที่เริ่มจากค่อยๆเติบโตและพัฒนานะครับเรื่องของความรู้ต่างๆทุกคนเกิดมาไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งเราก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตมามีความรู้แล้วเชื่อไหมครับว่าหลังจากนี้ต่อไปเมื่ออายุคุณมากขึ้นเรื่อยๆความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณก็จะค่อยๆลดลงรวมทั้งความจำและสติปัญญาด้วยจากที่มีน้อยเพิ่มขึ้นแล้วในท้ายที่สุดเราก็บอกว่าแล้วเราก็จะค่อยๆเอาสภาพของมนุษย์เนี่ยกลับไปสู่ความอ่อนแอเหมือนเดิมใครมีชีวิตโตขึ้นเราจะแก่ไปแล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเด็กที่ต้องมีคนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำมีคนคอยดูแลเช็ดอึเช็ดฉี่เหมือนกับตอนที่เป็นทารกเลยถ้าอายุเราค่อยๆมากขึ้นนี่คือสภาพนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องของบททดสอบในชีวิตอันนี้คือเรื่องสำคัญแล้วถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในที่มาที่ไปของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยมันทำให้มนุษย์ติดหล่มของความคิดหลายคนไปต่อไม่ได้เพราะว่าในอดีตเคยทำความผิดมาก่อนแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นบาปมันเป็นความผิดที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็เลยไปอีกทางหนึ่งเลยก็มีนะครับเอาละนี่คือเรื่องราวที่ผมจะยกตัวอย่างอันนี้เรื่องแรกจะสังเกตได้นะครับในระบบสุริยะจักรวาลการโคจรของดวงดาวเรื่องโลกและแรงโน้มถ่วงต่างๆสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่มีอยู่กับโลกที่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนทำอะไรเลยมนุษย์เพียงแค่เรียนรู้แล้วมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่เพื่อความอยู่รอดและเอาประโยชน์ให้เราสะดวกสบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราบ้างนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันหน้าที่ในอวัยวะต่างๆหลายคนบอกชีวิตนี้เป็นของเรา อวัยวะในร่างกายมันก็คือของเราถ้าสมมุติว่าวันนี้หัวใจเราไม่ค่อยดีแต่ปอดเราดีเราบอกว่าหมอเปลี่ยนเอาปอดไปทำหน้าที่แทนหัวใจได้ไหมไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างกายเราก็ตามทุกอย่างมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ระบบในร่างกายของเราทั้งหมดใครเป็นคนวางใครเป็นคนเลือกพ่อแม่เลือกให้ลูกใช่ไหมผมมีประสบการณ์อันหนึ่งผมต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วมันเป็นผ่าตัดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากหมอนรองกระดูกสันหลังแตกแล้วก็หมอก็ผ่าตัดเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีเลือดมีกรุ๊ปเป็นอะไรวันหนึ่งต้องรับการผ่าตัดด่วนหมอเจาะเลือดผมเตรียมผ่าตัดก็นัดหมายหมดเรียบร้อยแล้วอาการก็ค่อนข้างหนักมากๆพอเข้าไปห้องผ่าตัดเสร็จหมอต้องให้เอากลับออกมาหมอบอกว่าหมอผ่าให้คุณไม่ได้หมอเจอปัญหาที่หมอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็คนอื่นๆในบ้านเราผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอพอไปแมทชิ่งกรุ๊ปเลือดไปเจอว่าผมมาเป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ป ABRS negative เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ผมไม่รู้เลยว่ามันมีเลือดคำถามเนี่ยสตันไปพักใหญ่ๆเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามันเริ่มต้นคำถามแรกว่าไอ้สิ่งที่เป็นตัวเราอยู่ณวันเนี้ยเราเป็นคนเลือกมาใช่ไหมโอ้ยถ้าเลือกได้ผมว่าเอาผมเอาสีผิวขาวกว่านี้ผมจะดูดีกว่านี้เยอะนะถ้าสูงกว่านี้อีกสัก5เซนเนี่ยผมจะดูสมาเราไม่ได้เลือกอะไรเลยพ่อแม่เลือกให้เราใช่ไหมมะบอกว่าฉันนอนกับป๋าแกคืนไหนจะเกิดเป็นแกแต่ฉันยังไม่รู้เลยพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเลือกสิ่งที่พ่อแม่เข้าใจในธรรมชาติของการสร้างรู้เพียงแค่ว่าถ้าเมื่อมีชีวิตหนึ่งชีวิตใดมาเกิดขึ้นในครรภ์เรากำลังมีทารกน้อยๆสิ่งที่คนเป็นแม่ขอให้ลูกขออะไรครับขอให้ลูกมีทุกอย่างครบ32เหมือนคนอื่นถูกไหมขอทำไมครับทำไมไม่ทำเองเพราะเราทำไม่ได้ถูกไหมมันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้แล้วเราก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าคนมุสลิมจึงบอกว่าเนี่ยก็ขอให้ลูกที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายและที่แข็งแรงอันนี้คือหน้าที่ที่นอกเหนือมันเกินจากความสามารถของมนุษย์แล้วนะครับในสุดท้ายเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมผมบอกว่าผมไม่พอใจกับเลือดกรุ๊ปนี้และผมจะถ่ายเลือดกรุ๊ป ABRS negative ออกได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมมีโอกาสเสียชีวิตถ้าหากมันเกิดอุบัติเหตุแล้วหาเลือดไม่ทันเนี่ยผมตายนะเราไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วก็เปลี่ยนเลือดตัวเองทำได้ไหมไม่ได้ยอมจำนนครับกับสิ่งที่ถูกมอบให้แล้วใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังวางแผนในการใช้ชีวิตนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของชะตากรรมหรือสิ่งที่ถูกกำหนดให้จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็น้อมรับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะครับเราจึงพบเห็นอีกหลายๆเรื่องเอาลองดูนะครับแล้วลองดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าพระเจ้ารู้จักเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกมนุษย์รู้จัก DNA เมื่อไม่เกิน50หรือ70ปีที่ผ่านมานี่เอง DNA บอกอะไรกับเราครับที่เขาเรียกว่ารหัสทางพันธุกรรมทุกคนมีหมดเลยนะมันมีอยู่3คนที่เกี่ยวข้องกันในรหัสพันธุกรรมระหว่างกันคือพ่อแม่และลูกดาราที่เขาหาพ่อไม่มั่นใจว่าใครเป็นพ่อของลูกของเด็กอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีการตรวจ DNA เพราะว่าใน DNA ของมนุษย์มันจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคน3คนในคนเดียวกันคือถ้าเป็น DNA ของลูกก็จะมีของแม่และของพ่ออยู่ด้วยถ้าตรวจแล้วไม่มีของคนใดคนหนึ่งแสดงว่าพันธุกรรมของคน3คนนั้นไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหมรหัสพันธุกรรมมันไม่ได้บอกเพียงแค่นั้นนะมันบอกด้วยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอะไรต่างๆกับชีวิตเราโดยผ่านรหัสทางพันธุกรรมใครเป็นคนเขียนให้เราเขียนกันเองใช่ไหมนั่นแหละมันบอกให้เรารู้ว่ามีคนรู้จักชีวิตเรามากกว่าเราซะอีกเพราะเราไม่รู้จัก DNA ของตัวเราเองคนที่ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดเมื่อเขาใช้กับพืชเขาตัด แต่งพันธุกรรมเพื่อให้มันต่อสู้กับโรคต่อสู้กับแมลงได้แต่ในความละเอียดของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมากกว่านั้นมีความพยายามของหมอที่จะเปลี่ยน DNA ของมนุษย์พยายามตัดแต่งพันธุกรรมของมนุษย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นความท้าทายระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าเคยสังเกตไหมครับว่าลายนิ้วมือของพวกเราเนี่ยอันแบบเนี้ยไม่มีของใครซ้ำกับเราเลยแล้วจะมีใครที่เกิดขึ้นลูกหลานของเราอีกกี่คนก็ตามก็จะไม่มีลายนิ้วมือซ้ำกับเราใครให้เรามาปริ้นอันเนี้ยฟิงเกอร์ปริ้นเนี่ยถึงขนาดว่าเวลาเขาทำคดีอาชญากรรมพิมพ์ลายนิ้วมือเขาก็ใช้แบบนี้แหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวของมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นบรรทัดฐานเรื่องของกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้ในตัวตนแม้กระทั่งถ้าเราดูในรายละเอียดฟันกรามของมนุษย์เสียงของเราอาจจะคล้ายๆกันเป็นเงาเสียงแต่มันไม่เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดเกี่ยวข้องกับการเกิดการตายนะครับสิ่งเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์เป็นคนที่กำหนดเอาไว้แล้วว่าวันเกิดของเราเกิดเมื่อไหร่อายุขัยของเราเท่าไหร่และวันสุดท้ายพระองค์จึงบอกไว้ว่าลาตัสตัสตะคิรูนาซาอาตาวลาตัสตักดิมูดพอถึงเวลานั้นมาถึงเนี่ยจะขอให้มันเร็วไปสักชั่วโมงนึงหรือขอให้มันช้าไปสักชั่วโมงนึงมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้เมื่อถึงเวลานี้เจ้าของชีวิตเขาเอาวิญญาณเขากลับสู่เขาแล้วร่างกายกับวิญญาณเมื่อแยกจากกันนั่นก็คือความตายที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้คือกฎสภาวะการที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับในกอดอกอดัตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้อันนี้มาอยู่ตัวอย่างนะครับอีกอย่างนึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะปัจจัยยังชีพของแต่ละชีวิตไม่ถูกแย่งกันนะครับทุกชีวิตที่อัลเลาะห์ให้เกิดมาเนี่ยอัลเลาะห์จึงบอกว่าอย่าฆ่าลูกเพราะกลัวความจนลูกไม่ได้มาแย่งริสกีหรือปัจจัยยังชีพของเราทุกชีวิตที่ได้รับการอนุมัติจะมีปัจจัยยังชีพของตัวเองและเมื่อใดก็ตามที่มันหมดนั่นคือสิ้นสุดอายุขัยของเขาแล้วในความเชื่อของคนบางคนก็บอกว่าพอมีลูกเยอะๆก็จะมาแย่งกันแล้วจะอยู่ทุกคนมีริสกีของตัวเองนะครับไอ้ความคิดว่ามีลูกมากจะยากจนทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญกับการขาดแคลนพลโลกเราไม่มีคนมาดูแลเราต่อแล้วนะชีวิตของวัยรุ่นในประเทศหลายประเทศเริ่มเจอปัญหาไม่มีคนเกิดนะครับเพราะว่ากลัวกับเรื่องเหล่านี้อ่ะลองมาดูเนี่ยอากาศที่เราใช้ชีวิตหายใจที่เขาเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันมีไนโตรเจน 78% มีออกซิเจน 21% แล้วก็มี CO คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% ที่เขาเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์น่ะทำไมมันต้องมี CO ใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆจุดไฟลุกพรึบเลยเราหายใจยังมีคนมาจุดไฟแต่ว่านี่คือสูตรผสมของอากาศที่บริสุทธิ์ที่มันถูกมอบไว้ให้กับมนุษย์ว่ากันว่าถ้ามนุษย์ต้องทำอากาศหายใจกันเองโดยที่ไม่ได้อาศัยสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้เราต้องใช้เงินวันละ 500,000 บาทเพื่อผลิตอากาศที่จะหายใจในแต่ละวันทุกวันนี้ที่หายใจกันมีใครเคยส่งบินมาเก็บตังค์เราไหมไม่มีหายใจกันอย่างสดชื่นเพราะอากาศมันขมุกขมัวอัลเลาะห์ก็ให้ฝนตกมาชะฟรีเฟสอากาศใหม่แล้วมันก็เป็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้มนุษย์ใช้กันจนเคยชินแล้วเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราแท้ๆเลยแล้วในฐานะมนุษย์จะไม่ขอบคุณผู้ที่ให้กับเราแบบนี้หรอนี่คือเรื่องง่ายๆคอนเซปต์ของอิสลามว่าเมื่อมีคนให้เราก็ควรจะสำนึกในบุญคุณและก็ขอบคุณและถ้าหากว่าเราไม่ได้อย่างที่เราหวังเราก็ไม่สมควรที่จะไปด่าทอนะครับในสิ่งที่เราไม่ได้รับเราต้องเข้าใจว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัจจัยอื่นๆอ้าวมาดูไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้วิถีชีวิตความรู้ภัยพิบัติโรคร้ายบททดสอบจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตทุกข์เข็ญขนาดไหนมันไม่ได้ทุกข์ทั้งชีวิตมันก็มีลุ่มๆดอนๆมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างโรคภัยไข้เจ็บผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดใครจะไปคิดว่าเมื่อ4ปีที่แล้ว
5: มันจะมีโรคร้ายที่หยุดอบายมุขทุกสิ่งทุกอย่างได้เหล้าก็ขายกันไม่ได้สถานรังรมถูกสั่งปิดหมดสิ่งยั่วเย้าอนาจารที่ผู้คนไปรวมกันที่อโคจรถูกปิดและถูกปิดเพราะอะไรโรคร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาว่าคนนู้นปล่อยโรคแต่ไม่รู้แหละในอิสลามบอกว่านี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้กับโลกใบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันมาเป็นช่วงแล้วมันก็ผ่านไปจะพบว่าในชีวิตเราบางครั้งมันก็มีคราบน้ำตาบางครั้งมันก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งมันก็มีความสุขความปิติยินดีนะครับแล้วเราก็เกิดมาเราเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเป็นเด็กน้อยๆเริ่มเรียนเริ่มอ่านเริ่มศึกษาความรู้ต่างๆก็เพิ่มพัฒนาขึ้นจงเป็นองค์ความรู้เป็นผู้รู้ทำมาหากินได้นะครับแล้วเราก็เจอมรสุมต่างๆในชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้คือบททดสอบหรือสิ่งที่ถูกกำหนดให้กับทุกชีวิตแล้วบททดสอบนี้อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันอย่าไปลอกข้อสอบกันเมื่อมันเกิดบททดสอบตั้งสติให้ดีแล้วเราทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ปัญหาเดี๋ยวค่อยๆไปดูกันนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือสิ่งที่ผ่านเข้ามาโดยในชีวิตเราแล้วมันมีที่มามีที่ไปแม้กระทั่งวันนี้นะครับถ้าผมถามว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีบางคนเคยคิดนะครับเพราะผมเคยสอบถามกับนักศึกษาว่าเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งคุณจะมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาอย่างตั้งอกตั้งใจกันแบบนี้เขาบอกว่าโอ้อาจารย์อย่าว่าแต่คิดว่าจะมาเรียนเลยนะคิดว่าจะมารู้จักมุสลิมหรืออิสลามเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำไปแต่วันนี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากันด้วยความตั้งใจใช่ไหมผมก็ตั้งใจมาคุณก็ตั้งใจมาแล้วเรามาฟังเรื่องราวศาสนานี่คืองานการของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์กำหนดเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนบางคนบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยคิดทำไมเวลาจะมีแฟนเป็นมุสลิมจะแต่งจะทำไมจะต้องมาเรียนเรื่องราวของศาสนามันไม่เห็นจำเป็นไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกำหนดการที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าเราจะมานั่งเรียนเราจะมารู้จักเรื่องราวของพระองค์พร้อมๆกันเอาละครับทีนี้ความเข้าใจบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องมันจึงทำให้การแก้ปัญหาหรือวิธีคิดของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเช่นความคิดที่บอกว่ามนุษย์คือคนบาปที่มีมาแต่อดีตการเชื่อในชาติปางก่อนหรือบางอย่างที่มันปรากฏอยู่บนนี้บนปัจจุบันนี้แล้วเราก็บอกว่ามันเป็นความผิดบาปที่มาจากอดีตกาลหรือบอกว่ามีใครบางคนสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้ใครบางคนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตแบบนี้นะครับในอิสลามบอกว่าบาปหรือความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นณตั้งแต่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันสมมติว่ามีใครสักคนเกิดขึ้นมาเนี่ยร่างกายพิกลพิการไม่เหมือนคนอื่นในอิสลามถือว่าคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาเหมือนกันแต่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้เขามีลักษณะที่เกิดมาผิดแผกแตกต่างจากคนอื่นไม่เหมือนกันและบางคนก็ไปคิดแทนบางคนบอกโอ้โหเขาน่าสงสารนะเขาเป็นคนพิการเขาเป็นคนตาบอดรู้ไหมครับว่านักกีฬาเฟสปิกเกมเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าสิ่งที่เขาขอจากคนทั่วไปเขาขออะไรรู้ไหมเขาขอให้คนทุกคนเนี่ยมองเขาเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นอย่ามองเขาเป็นคนบาปว่าเขาเกิดมาร่างกายพิการแล้วเขากลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ไม่ใช่คนนะเพราะคุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่ตัวของเขาอยู่ที่จิตวิญญาณของเขาอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮิยะจะละวะฮุมะคยาแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่มีความยำเกรงกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ทางออกในการดำเนินชีวิตและคนที่มีเกียรติในหมู่สู่เจ้าคือคนที่มีความยำเกรงกับอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นคุณค่าในความเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นความผิดบาปมาตั้งแต่อดีตจนส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้นะครับไปคิดแทนคนตาบอดบอกว่าโอ้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มาเกิดมาเลยตาสายตาพิการรู้มั้ยว่าคนตาบอดก็ได้รับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยถูกหลอกเรื่องแบงค์ปลอมเลยนะคนขายลอตเตอรี่เอาแบงค์ปลอมไปหลอกเขาไม่ได้นะ พราะมันมีบางอย่างที่ถูกทดแทนให้เราไปเห็นคนที่สมองพิกลพิการหรือคนปัญญาอ่อนว่าโอ้โหน่าสงสารคนเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ปากกาบันทึกความผิดทั้งหมดถูกยกออกกฎหมายไม่เอาโทษแม้กระทั่งคนที่สติสตังไม่ดีที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นได้รับความเมตตาแล้วคนเหล่านี้ได้รับความสงสารจากคนทั่วไปใครเห็นใครก็สงสารนี่คือสิ่งหนึ่งคำถามถามว่าเอาแล้วทำไมพระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมหรือทำไมสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันเป็นคำถามนะถ้าสมมุติว่าในโลกใบนี้ทุกคนเท่ากันหมดผมถามว่าใครจะช่วยใครใครจะพึ่งพาอาศัยใครได้สวยเหมือนกันหมดเลยรวยเท่ากันหมดเลยหรืออ่อนแอเหมือนกันหมดเลยแต่ในโลกใบนี้อัลเลาะห์สร้างคนมามีความแตกต่างกันผิวขาวผิวดำสูงต่ำดำขาวมีฉลาดมีไม่ฉลาดมีแข็งแรงมีเก่ง รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วให้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้พระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ศรัทธาคือตัวแทนของเราในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ในโลกใบนี้คือช่วยกันคนที่อ่อนแอก็ช่วยคนที่คนที่แข็งแรงก็ช่วยคนที่อ่อนแอคนที่ไม่รู้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่รู้โลกสังคมมันจะสวยงามแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่สวยงามเพราะว่าคนที่แข็งแรงเอาเปรียบคนที่อ่อนแอคนที่รู้มากกว่าก็เอาเปรียบคนที่รู้น้อยกว่ามันก็เลยเกิดการคดโกงอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับในอิสลามถือว่าทุกคนหรือบาปต่างๆมันเกิดขึ้นณการใช้ชีวิตแล้วบางคนก็เชื่อว่ามนุษย์เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อีกแล้วเกิดมาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นบางคนเคยไปทำผิดบางอย่างนะครับแล้วก็ตราบาปของความผิดเนี่ยมันอยู่ในใจจนแก้อะไรไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกว่าตราบใดที่เขายังกลับมาในสภาพที่ยังศรัทธากับเราถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดสูงเท่ากับภูเขาเราก็จะอภัยโทษให้เขาความผิดในโลกใบนี้สำหรับมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งมันเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เองที่เขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมถ้าเราไปทำไปละเมิดมนุษย์กับมนุษย์หน้าที่ของเราก็คือต้องขออภัยโทษกับคนคนนั้นอีกอันหนึ่งก็คือความผิดระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าความผิดนั้นเป็นการละเมิดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าใครจะมาอภัยโทษให้ได้นอกจากพระองค์ถูกไหมจะให้มนุษย์กับมนุษย์มาบอกว่าฉันอภัยโทษในความผิดที่คุณละเมิดกับพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเกิดตกหล่มของความผิดหรืออะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือเตาบัตตัวนะครับเรายอมรับในข้อผิดพลาดแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำกลับไปทำซ้ำในเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพื่อมาชดเชยมาลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นการพัฒนาชีวิตได้มนุษย์จะดีหรือชั่วพระเจ้ากำหนดมาแล้วล่วงหน้าเรียบร้อยคิดแบบนี้เลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนอื่นมุสลิมบางคนก็คิดแบบนี้มีคนหนึ่งไปขโมยของเนี่ยนะครับในสมัยของนบีแล้วก็ถูกจับมาดำเนินคดีเนี่ยถูกตัดสินในสองกระทงกระทงที่หนึ่งข้อหากล่าวเท็จกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าพระเจ้ากำหนดให้ฉันทำแบบนี้ข้อที่สองข้อหาไปขโมยของของเขามาเป็นความผิดในฐานะขโมยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับกำหนดมาให้กับมนุษย์ว่าสแตนดาร์ดความดีเป็นอย่างนี้สแตนดาร์ดความชั่วเป็นอย่างนี้มนุษย์มีอิสระมีเสรีภาพในการตัดสินใจพระองค์ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเกิดมาแล้วเป็นเหมือนนกที่มีสีเดียวกันนกขาวสีเดียวกันหมดเลยเรามีความแตกต่างกันให้เสรีภาพในการตัดสินใจแต่ว่าเสรีภาพนั้นเมื่อตัดสินใจทำอะไรไปแล้วเราต้องรับผิดชอบถูกไหมครับเพราะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้านะครับให้มาตรฐานมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์จะเลือกว่าคุณจะเลือกทำในสิ่งที่ดีหรือจะทำในสิ่งที่ชั่วนะครับบอกว่าพระเจ้ากำหนดให้มนุษย์ทำชั่วก็เลยเป็นคนดีไม่ได้เลยก็เลวกันไปตลอดชีวิตไม่มีทางกลับตัวนะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นเองก็หายเองไม่ต้องรักษายังมีคนเชื่อแบบนี้นะครับอัลลอฮ์บอกให้นบีมาบอกว่าทุกโรคมียารักษายกเว้นความตายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อย่าสิ้นหวังกับการรักษาจงรักษานะครับแล้วก็ให้เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในผลของการรักษาเนี่ย เรามอบหมายกับอัลลอฮ์เราขอกับอัลลอฮ์เพราะว่ายาหรือหมอไม่ใช่พระเจ้าถ้ายาเป็นพระเจ้ายาเม็ดละพันยาเม็ดละหมื่นมันต้องรักษาโรคหายเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมบางคนใช้ยาเม็ดละบาทกินไปหายบางคนใช้ยาเม็ดละหมื่นกินไปก็ไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ยาเช่นเดียวกันนะครับลูกกระสุนขนาด9มม11มม.38เนี่ยมันก็คือลูกตะกั่วลูกหนึ่งบางคนโดนอาวุธชนิดเดียวกันในพิกัดเดียวกันยิงตายแต่บางคนไม่ตายอำนาจของความเป็นความตายมันไม่ได้อยู่ที่ลูกกระสุนแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ตายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองในอิสลามเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นจึงไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆทั้งสิ้นที่จะมาคอยพิทักษ์รักษานอกจากเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเคยมีอุบัติเหตุเพื่อนผมขับรถชนไปเกิดอุบัติเหตุดูแล้วไม่น่ารอดนะแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยคนก็มาถามหลังจากเห็นว่าทุกคนที่นั่งมาในรถปลอดภัยแต่สภาพรถยับเยินเนี่ยสิ่งที่เขาถามก็คือว่ามีเครื่องรางของขลังอะไรบอกผมเป็นอิสลามผมไม่ได้เชื่อในเรื่องเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่คุ้มครองกันวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาของผมผมยังปลอดภัยด้วยกับการดูแลคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเอาละทีนี้หลักการศรัทธาที่ถูกต้องนะครับให้เราคิดแบบนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าเข้าใจว่าความดีและความชั่วคือมาตรฐานที่มาจากพระผู้สร้างหรืออัลลอฮ์เป็นคนกำหนดมันไม่ได้ดีที่ตัวเรากำหนดหรือมาตรฐานทางสังคมบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วเพราะสิ่งที่สังคมกำหนดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามบริบททุกวันนี้สิ่งที่เคยเป็นความผิดในอดีตเป็นความชั่วความเลวร้ายกับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันก็มีเยอะแยะไปนะครับเพราะนั่นคือเกณฑ์ทางสังคมแต่ว่าในอิสลามบอกว่าถ้ามันถูกระบุไว้ในกุรอานในคัมภีร์แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นผิดมันก็คือมาตรฐานแล้วเราก็ใช้แบบนั้นนะครับอัลลอฮ์ได้มอบสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรีให้กับมนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์เลือกเพราะนั้นไม่ว่าจะเลือกอะไรเราก่อเหตุที่ดีมันก็จะน่าจะมีผลที่ดีตามมาด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไปเริ่มต้นทำตั้งแต่แรกเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกเนี่ยอย่าไปหวังว่าผลมันจะดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสัจธรรมเบื้องต้นทั้งนั้นเลยนะครับมนุษย์สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาพของความชั่วร้ายไปสู่ความดีได้นะครับเราเห็นสิ่งไหนก็ตามที่จะเป็นความไม่ดีเป็นอันตรายกับตัวเราแล้วเราก็หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการดำเนินชีวิตโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เป็นหลักคำสอนในอิสลามบอกว่าผู้ศรัทธาคือผู้ที่ดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอย่างสุดความสามารถเราจะไม่จมปักอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีหรือความชั่วร้ายหรือสภาพที่เราไม่พึงพอใจนะครับแล้วเราก็ใช้ความสามารถของเราสุดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทำธุรกิจคุณก็ทุ่มเทสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเต็มความสามารถแล้วให้เข้าใจว่านะครับผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกำหนดเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาแล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนลิขิตต่างๆได้เนี่ยมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือคำว่าดูอาไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ความวิตกกังวลหรือความหวังต่างๆที่เราต้องการแล้วเราไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราอย่าลืมนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ยกมือขอดูอามีสองสถานการณ์ที่ท่าทีของมุสลิมที่จะดำเนินการก็คืออันที่หนึ่งเมื่อคุณเกิดปัญหานะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัส

สอนในทางกลับกันถ้าเราได้รับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มุสลิมควรทำคือขอบคุณกับอัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดแล้วก็แบ่งปันความสุขนี้ไปให้คนอื่นเขาบ้างเพราะอัลลอฮ์มอบให้กับเราบางครั้งเนี่ยความสุขมันก็คือบททดสอบเหมือนกันแล้วก็มีหลายครั้งที่ความสุขหรือเงินทองลาภยศตำแหน่งมันลากเจ้าของมันลงนรกก็มีอยู่เยอะไปนะครับอัลลอฮ์ก็ทดสอบว่าลองดูซิว่าคนเนี้ยอีตอนจนน่ะเป็นยังไงแล้วตอนที่เขามีทรัพย์สินเนี่ยเขายังอยู่ในสถานะผู้ศรัทธาหรือไม่ก็พบว่ามีคนที่เป็นมุสลิมหลายคนอีตอนจนเนี่ยละหมาดไม่ขาดขอดุอาถือศีลอดพอขายที่ได้พอร่ำรวยมีทรัพย์สินเริ่มออกนอกลู่นอกทางอันนี้ก็คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือคนหนึ่งคนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนเพราะฉะนั้นเราจะหวังสิ่งที่ดีคาดหวังอะไรเริ่มต้นที่ตัวเราเองนั่นคือการยอมรับในเรื่องของการกำหนดสภาวะการของพระผู้เป็นเจ้านะครับทีนี้ไปดูต่อไปอีกนิดนึงเขาบอกว่าคิดให้ดีชีวิตมีความสุขตามแนวทางอิสลามเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ความคิดเรานี่แหละมันทำให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจบริบทบทบาทหน้าที่ว่าพระเจ้าเป็นใครเราคือใครแล้วเราเจอปัญหาแล้วเรามองปัญหานั้นอย่างไรแล้วแก้ยังไงเรื่องที่หนึ่งนะครับให้เข้าใจว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันและก็ไม่เท่ากันในบนโลกใบนี้สถานะรูปร่างหน้าตามันเป็นความแตกต่างอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆมามันมีความหลากหลายมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรามีความแตกต่างกับคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรรับในสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วตระหนักเสมอว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะเรานะทุกคนมีปัญหาและมีอุปสรรคและอุปสรรคนั้นมันคือบททดสอบที่รอเราอยู่ทำไมเวลาเรียนหนังสือเขาต้องมีการสอบเพื่อให้รู้ว่าคุณจะผ่านเลเวลนี้ไปได้ไหมถูกไหมบททดสอบในชีวิตก็เหมือนกันอีตอนที่เราเจอมันหนักแต่คุณลองกลับไปทบทวนปัญหาหนักๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเวลาคุณผ่านมันไปได้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็เจ๋งเหมือนกันเราก็ผ่านมันมาได้ถูกไหมแต่เวลาเราไปเจอข่าวที่มีบางคนเจอปัญหาเหมือนเราแล้วเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเราจึงเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมบางครั้งถ้าหากว่าเขาไม่สู้ที่จะผ่านไปผลร้ายมันก็เกิดขึ้นกับความคิดที่ผิดพลาดหรือว่าเขาเลือกที่จะเอาแบบนั้นในอิสลามจึงบอกว่าให้ตระหนักไว้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราเวลาที่เราผ่านบททดสอบในฐานะผู้ศรัทธาเราก็จะมีความศรัทธามากขึ้นคุณเรียนปริญญาโทเขาก็สอบยากขึ้นคุณจะไปเป็น PhD ระดับด็อกเตอร์คุณสอบวิทยานิพนธ์ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกแต่ว่าเวลาคุณผ่านไปแล้วน่ะคุณก็จะรู้เลยว่าคุณมีความเหนือกว่าคนอื่นด้วยบททดสอบเพราะนั้นคนที่ถูกทดสอบอย่าไปทุกข์ร้อนใจนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่านั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ยังรักเราแล้วดูเราอยู่นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราและทุกตัวทดสอบเนี่ยมันก็ให้สิ่งต่างๆกับชีวิตเราด้วยจำไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องราวที่เป็นความสำเร็จในโลกใบนี้เราวัดกันว่าใครจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ได้รับความเมตตาแล้วก็ได้รับสวงสวรรค์โลกใบนี้ในมุมมองของมุสลิมนั้นก็คือทางผ่านมนุษย์บนโลกนี้เรามาใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งแล้วอย่าไปติดกับดักว่าเราจะยึดติดอยู่กับโลกใบนี้จนกระทั่งเราไปต่อไม่ได้บางคนพอมาใช้ชีวิตแล้วมันสะดวกสบายมันหรูหราเราก็ไม่อยากจะไปสู่จุดสุดสุดท้ายแล้วเรากลัวตายเรากลัวจนเรากลัวลำบากแล้วเราก็ไม่กล้าทำอะไรเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความคิดที่ทำให้ชีวิตเราไม่พัฒนานะครับต่อมายอมรับว่ามนุษย์คือผู้ที่กระทำเราเป็นคนที่สร้างสาเหตุแห่งความสำเร็จในทุกๆเรื่องเราเริ่มต้นถ้าไม่เริ่มไม่เกิดความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็มอบหมายนะครับความสำเร็จนั้นไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่ากังวลกับอนาคตที่มันมาไม่ถึงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการกลัวจนเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
มันก็เลยทำให้ชีวิตเราย่ำอยู่กับที่ไปต่อ

0: ต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้ละหมาดขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ด้วยกับความอดทนอันนี้คือวิธีการเมื่อเจอบททดสอบแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาพระองค์จะทดสอบเขาบททดสอบไม่เหมือนกันบางคนเราเคยเจอเรื่องแบบนี้พอไปบอกเขาว่านี่ถ้าเป็นเราคงสบายมากแต่เราไปเจอปัญหาอื่นเป็นเรื่องหนักสำหรับเราแต่คนอื่นเขาบอกว่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นกับใครผมเล่าให้ฟังว่านักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะครับถูกทดสอบกันเกือบทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากมุสลิมไปสู่จากศาสนาเดิมมาสู่อิสลามบางคนถูกทดสอบจากคนในครอบครัวบางคนถูกทดสอบจากเพื่อนร่วมงานบางคนถูกทดสอบจากสภาพเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะผ่านบททดสอบไปบางคนเนี่ยมาเพราะว่าจะแต่งงานมีเป้าหมายในชีวิตจะแต่งงานพอหลังจากเข้ารับอิสลามเสร็จแล้วไอ้เป้าหมายแรกที่คิดว่าชีวิตครอบครัวมันจะสำเร็จราบรื่นสมหวังแล้วมันก็ไม่เป็นแบบนั้นพอชีวิตครอบครัวมันไม่สมหวังเขาก็ไม่ผ่านบททดสอบนี้แล้วเขาก็ทิ้งศาสนาไปก็มีหลายคนเนี่ยมาเพราะความศรัทธาแล้วก็แต่งงานถึงแม้ว่าบางครั้งความสมหวังในเรื่องราวของชีวิตครอบครัวมันไม่เป็นไปแบบนั้นการดำรงอยู่ในฐานะมุสลิมหรือผู้ศรัทธาก็ยังคงอยู่เพราะนั้นบททดสอบต่างๆไม่เหมือนกันแล้วให้เราผ่านบททดสอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความศรัทธาที่มีนะครับยอมรับว่าชีวิตคือการทดสอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับมันจะไม่มีใครที่สุขทั้งชีวิตไม่มีความทุกข์เลยเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเขาอาจจะมีความสุขน้อยกว่าคนทำงานรับจ้างทั่วไปก็ได้นะครับเพราะหลายคนเนี่ยนอนเอามือก่ายหน้าผากกับเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองที่มีแต่ในขณะเดียวกันคนทำงานรับจ้างทำงานเต็มที่เหนื่อยพอถึงเวลานอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็ว่ากันใหม่อันนี้ก็คือวิถีชีวิตที่มันเป็นความแตกต่างกันสรุปนะครับในความเชื่อของอิสลามก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งผมบอกแล้วล่ะเราจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโลกใบนี้ตัวเราแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในทุกๆสถานการณ์ที่คุณใช้ชีวิตคุณเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยลองนึกทบทวนว่าอะไรบ้างที่มันไม่มีที่มาแม้กระทั่งโต๊ะตัวเนี้ยมันก็ยังมีที่มาของมันเลยชีวิตเราก็มีแล้วถ้าเราย้อนกลับไปถึงที่มาของชีวิตเราความสัมพันธ์ของโลกใบนี้เราจะพบว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งมนุษย์มีพระผู้เป็นเจ้าดูแลแม้กระทั่งเวลาที่เราหลับคนนอนหลับอ่ะไอตอน 2:00-3:00 อ่ะเรารู้เลยนะครับว่ามันหลับลึกเนี่ยเราไม่ได้สามารถที่จะควบคุมการเต้นของหัวใจอะไรของเราได้เนาะมันก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับคนตายอ่ะมีงูตัวหนึ่งมากัดหรือมีสิ่งอะไรมาทำร้ายก็ปกป้องตัวเองไม่ได้หรือแค่เพียงแค่ว่าหัวใจที่มีอยู่มันไม่เต้นเนี่ยเราก็ตายแล้วแต่ในทุกๆค่ำคืนที่เรานอนหลับอย่างลึกไม่รู้สึกตัวเนี่ยทำไมหัวใจเรายังเต้นอยู่อ่ะมันยังมีชีวิตอยู่ตอนเช้าตื่นมาอัลฮัมดุลิลละห์ในชีวิตของมุสลิมจึงบอกไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณลืมตามาในตอนเช้าสิ่งแรกที่ควรจะทำคือกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะตอนจะนอนก็บิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะยาฉันขอเข้าสู่การนอนหรือการตายชั่วคราวนะแล้วก็การมีชีวิตของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์เพราะว่านอนเนี่ยมันก็เหมือนตายพอตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละฮิลลาซีอะห์ยานะขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตมาอีกครั้งนึงถึงบอกว่าพระองค์ดูแลเราแม้กระทั่งเราหลับนะยังให้ชีวิตเรายังเต้นอยู่มนุษย์นะรู้ทุกคนนะครับว่าถ้าหัวใจเราเต้นเกินกว่า130ครั้งขึ้นไปเนี่ยเราเหนื่อยเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยทำไมไม่ควบคุมหัวใจเราให้เต้นสัก60พอเราจะได้ไม่เหนื่อยมันทำไม่ได้มันเป็นกลไกของร่างกายนะครับที่แม้กระทั่งตัวเราเองเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเรายังคุมมันไม่ได้เลยนะครับแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะเอาวิญญาณนี้ออกไปแล้วสต็อปการทำงานของหัวใจเรามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เราบังคับหัวใจเราให้เต้นไม่หยุดเราก็ไม่ตายแล้วอ่ะเราทำได้ไหมล่ะ เราก็ทำไม่ได้พอถึงเวลาไปก็ต้องไปเป็นไปตามเงื่อนไขของพระองค์นะครับความดีความชั่วอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดผู้ที่ศรัทธาต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมุสลิมจะไม่สิ้นหวังและจมอยู่กับอดีตนบีบอกนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็ผิดมีมาลาอิกะห์เท่านั้นแหละที่อัลเลาะห์ให้ทำความดีแล้วไม่แต่มนุษย์เนี่ยมีความผิดพลาดมีความบกพร่องคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราผิดเราก็กลับตัวเราแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้ว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮิยัจญัลละฮูมักคอรยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีกับเขาเสมอวะยะรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบและพระองค์จะประทานปัจจัยยังชีพให้เขาเกินกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็ใครที่มอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่เพียงพอแล้วที่เขาจะพึ่งพาอาศัยได้ก็พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ต้องขอใครพระเจ้าเป็นผู้ที่ร่ำรวยขอมนุษย์เนี่ยนะครับขอบ่อยๆก็เบื่อเหมือนกันแต่พระเจ้าบอกว่าถ้ารักฉันขอฉันฉันจะดูว่าใครเนี่ยยังอยู่กับฉันบ้างอุดอูนีอัสตัจิบละกุมจงขอฉันสิแล้วฉันจะประทานให้มนุษย์หลายคนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วในอิสลามก็สอนว่าทุ่มเทกำลังใจความสามารถอย่างเต็มที่และหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์แล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์แค่นี้เองนะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ชีวิตว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของความสำเร็จเราเป็นผู้ที่ทำแล้วเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเรามอบหมายสิ่งเหล่านั้นไว้กับอัลเลาะห์แล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ประทานความสำเร็จให้กับเรานะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับก็คงจะมีเรื่องเท่านี้นะครับโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกอดอกอดัดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่ว่าพรหมลิขิตในเรื่องของความรักเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดวิถีชีวิตเราแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้พระองค์ประสงค์ให้พวกเราได้มาเจอกันอยู่ภายใต้ความเมตตาของพระองค์ได้มาตั้งใจเรียนรู้เรื่องศาสนาได้มาทำความเข้าใจถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าทั้งชีวิตฉันก็ไม่เคยคิดหรอกว่าวันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นแล้วด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณลอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮูวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีฮาซันและฮัจยะมาริยะมานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยะซานทับช้างของบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจยะคอดียะบัวเจริญฮัจยะคอดียะบัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจยีฮุไซนีบัวเจริญลอฮิมอฮุลลอและเป็นพี่สะพ้ายของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดเราะห์มะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418คูยอของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจยะอาอิซะห์ทองอ่อนฮัจยะอาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีมัดมิดยิ้มจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมง ณมัสยิดดารุสซอลีฮินสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรา

พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: حول
1: ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ท่านพี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอย้ำขอกำชับเตือนให้ทุกท่านได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ซื่อสัตย์ต่อพระองค์สนองรับสั่งของพระองค์ทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อใช้ต่างๆอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายท่านพี่น้องครับ วันนี้เมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสดูข่าวนะครับ โดยมีคนเล่าข่าวเนี่ยนะครับ เขาเล่าถึงสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งสาเหตุก็เริ่มต้นจากนะครับผู้ต้องหารายหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ก่อคดีฆาตกรรมนะครับเศรษฐีนีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็จับยัดใส่ตู้เย็นหมกเอาไว้ในตู้เย็นก็ตำรวจก็จับกุมตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าเกรงว่าผู้ต้องหาคนนี้คิดจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดซึ่งการฆ่าตัวตายหรือการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดเพียงแค่ครั้งนี้หรือ2-3ครั้งที่ผ่านมานะครับแต่สถิติที่เกิดขึ้นในบ้านเราในประเทศเราเนี่ยนะครับในรอบปีนะครับตามที่มีสถิติที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับคาดว่านะครับในปี2562นี้นะครับระยะเวลาประมาณ10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนะครับมียอดสถิติแล้ว 4,000 กว่ารายที่คิดฆ่าตัวตายแล้วสำเร็จนะครับคิดฆ่าตัวตายแล้วก็สำเร็จแต่จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาคาดการว่าน่าจะมีคนที่มีความคิดที่คิดจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมากกว่า5เท่าของจำนวนตัวเลขที่เป็นสถิติที่บันทึกเอาไว้10เดือน 4,000 กว่ารายนี่นะครับฉะนั้น เขาจึงมาสรุปกันว่าในประเทศไทยนะครับเฉลี่ยแล้วอาจจะ9นาทีต่อ1คนนะครับ9นาทีต่อ1คนที่คิดจะฆ่าตัวตายท่านพี่น้องครับถ้าเราจะย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อตอนประมาณวันที่10ตุลาที่ผ่านมานะครับสหประชาชาตินะครับองค์กรอนามัยโลกเขาจัดประชุมระดับโลกเลยนะครับแล้วเขาก็ประกาศให้วันที่10ตุลานะครับซึ่งผ่านมาประมาณสัก10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกำหนดให้เป็นวันวันรณรงค์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายในภาษาอาหรับอินติฮารคือการฆ่าตัวตายการทำอัตวินิบาตกรรมตอนนี้มันไม่ได้เกิดเพียงแค่ประเทศไทยหรือประเทศเดียวแต่ว่ามันเกิดเป็นภาพรวมในระดับโลกนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับทุก4นาทีนะครับทุก4นาทีจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับทุก4นาทีนะครับทั่วโลกเนี่ยจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จฉะนั้นพี่น้องลองนึกดูนะครับวันหนึ่งจะมียอดผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จทั้งโลกเลยนะครับวันละกี่สิบคนกี่ร้อยคนเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมนะครับองค์กรอนามัยโลกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาตะกี้ก็คือเขาเน้นในประเด็นที่ว่าป้องกันไม่ให้นะครับเกิดเรียกว่าโศกนาฏกรรมการฆ่าตัวตายที่เดี๋ยวนี้นะครับพัฒนาจากการฆ่าตัวตายในระดับบุคคลกลายเป็นตายคู่ตายกลุ่มตายเป็นคณะ นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงดังนั้นผมจึงอยากจะเอาเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกับพี่น้องก็ถือเป็นการทบทวนย้อนหลังก็แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะเลยวันที่10ตุลามาแล้วก็ตามแต่อยากให้เรื่องนี้เป็นนิทัศน์เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรานะครับว่าแนวคิดการฆ่าตัวตายนี้นะครับมันเริ่มระบาดและกลายเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับแล้วก็เป็นกระแสที่น่าห่วงน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งนะครับนักพัฒนาสังคมนะครับนักการศึกษาผมขออนุญาตยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับพี่น้องลองไปเข้าเว็บไซต์ดูแล้วก็นะครับลองป้อนไปนะครับเสิร์ชหาคดีฆ่าตัวตายแล้วย้อนหลังไปนะครับพี่น้องจะเจอคดีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมจดมาเนี่ยประมาณสัก 4-5 คดีนะครับ 4-5 คดีภายในวันเดียวนะครับและเป็นคดีที่มีความน่าสนใจทั้งหมดเลยโดยปกติแล้วนะครับคนที่อยู่ในแวดวงทางการแพทย์เนี่ยครับเขาก็จะสันนิษฐานว่าแนวคิดการฆ่าตัวตายเนี่ยมันอาจจะเริ่มเกิดขึ้นจากโรคซึมเศร้าบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานวิจัยที่เขากำลังศึกษากันอยู่ในขณะนี้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับเริ่มจากการมีโรคส่วนตัวนะครับคิดมากกังวลหรือมีภาวะกดดันอะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้นะครับหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งส่วนหนึ่งก็นะครับทำสำเร็จฆ่าตัวตายสำเร็จแต่ว่าโดยหลักการของศาสนาเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์นะครับจะนำเสนอในลักษณะเชิงวิชาการนะครับว่าหลักการศาสนาเรามีหุกกลมอย่างไรเกี่ยวกับแนวคิดการฆ่าตัวตายนะครับหรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พี่น้องลองดูจากข่าวนะครับอย่างเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยนะครับน้อยใจแฟนนะครับก็ไลฟ์สดเลยนะครับเป็นนักยูทูบเบอร์ด้วยนะครับไลฟ์สดฆ่าตัวตายนะครับโชว์ให้แฟนโชว์ให้คนในครอบครัวเพื่อเป็นการประชดรักนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับเมื่อนะครับไม่นานมานี้นะครับมีข่าวที่เราเห็นมันเป็นสาธารณะนะครับข้อมูลสาธารณะผมนำเรียนให้พี่น้องแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวอย่างเฉยๆนะก็บอกว่าข่าวดาราพระเอกพี่น้องคงได้ติดตามข่าวนะครับเพราะออกข่าว2สัปดาห์กว่ากับ3สัปดาห์ข่าวดาราพระเอกหนุ่มนะครับป่วยด้วยโรคซึมเศร้าผูกคอตายในอพาร์ตเมนต์นี่คนที่มีอนาคตคนที่มีหน้าที่การงานนะครับคนที่เป็นที่ยอมรับเป็นไอดอลของหลายๆคนในแวดวงบันเทิงแต่ก็คิดฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายนะครับในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองนะครับนี่หนึ่งข่าวที่เราให้ความสนใจกันนะครับอีกข่าวหนึ่งนักเรียนโดนคุณครูลงโทษนักเรียนทำความผิดนะครับคุณครูลงโทษในชั้นเรียนต่อหน้าเพื่อนนะครับเด็กนักเรียนเสียใจอายเพื่อนก็ฆ่าตัวตายแรงจูงใจก็เพียงแค่นะครับความรู้สึกอับอายที่เกิดขึ้นต่อหน้าเพื่อนเป็นเพราะคุณครูดุนะครับที่ทำการบ้านนะครับไม่ทำการบ้านสะสมหลายครั้งครูก็เตือนนะครับแล้วก็ดุต่อหน้าเพื่อนคนอื่นทำให้เด็กคนนี้เสียใจแล้วก็น้อยใจในที่สุดก็ฆ่าตัวตายอันนี้หนึ่งข่าวนะครับที่ได้รับความสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งและอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มโรงงานนะครับผิดหวังความรักแฟนสาวทิ้งนะครับไปมีแฟนใหม่นะครับเขาก็ฆ่าตัวตายแรงจูงใจก็เกิดขึ้นจากการผิดหวังในเรื่องของความรักแต่ว่าแลกด้วยกับชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นการประชดรักประชดแฟนอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับในเหตุการณ์วันเดียวกันเลยหนุ่มเทคนิคนะครับอันนี้เป็นนักเรียนเป็นคนมีอนาคตนะครับหนุ่มเทคนิคน้อยใจแม่ตัวเองแม่ของตัวเองดุแล้วก็ด่าว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของที่บ้านเนี่ยเอาออกไปเที่ยวนะครับเอาไปขับขี่เที่ยวแล้วก็ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันพังรถพังนะแม่ดุแค่นี้แล้วครับเขาก็น้อยใจแม่แล้วก็ผูกคอตายนี่ครับเป็นนักเรียนเทคนิคเทคโนนักเลงนี่แหละครับแต่เวลาแม่ดุหน่อยนะว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของที่บ้านที่ใช้ประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยนะครับเอาไปทำพังเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะออกไปขายของยังไงแค่นี้แหละครับน้อยใจแม่หาว่าแม่ดุก็ผูกคอตัวเองตายนะครับอีกเหตุการณ์นึงเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับผู้พิพากษาศาลจังหวัดนะครับใช้ปืนคิดจะฆ่าตัวตายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ให้เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้พี่น้องก็ทราบข่าวมาส่วนเบื้องหลังเรื่องลึกจะเป็นยังไงวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาก็คือในทุกแวดวงวิชาการก็ดีเรื่องของนักเรียนนักศึกษาก็ดีหรือแม้กระทั่งเคยมีข่าวเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอนะครับรักษาคนไข้เปิดคลินิกแล้วคลินิกลูกค้าน้อยในที่สุดก็ขาดทุนนะครับก็คิดฆ่าตัวตายซึ่งเป็นบุคคลซึ่งที่เนี่ยหน้าที่อาชีพการงานพวกนี้คือความหวังของคนอื่นเขา เป็นที่พึ่งที่อาศัยของคนอื่นได้แต่กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สังคมเขาห่วงเขากังวลกันนะครับเพราะเรื่องฆ่าตัวตายมันผิดหลักการศาสนาหลักการศาสนาห้ามเด็ดขาดเลยนะครับบลกฎกรรมนาบานีอาดัมอัลลอฮ์ให้เกียรติกับมนุษย์เราสร้างเราเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นมนุษย์นะครับเราก็ไม่ต้องถูกเชือดถูกคาบแกงเอาไปกินนะครับเรานี่ต้องรักชีวิตรักชีวิตของเราอัลลอฮ์ให้เกียรติกับเราอย่างสูงสุดแล้วฉะนั้นในหลักการของศาสนานี่ถือว่าเป็นเรื่องฮารามเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเคยให้ข้อมูลกับพี่น้องแล้วว่ามีทัศนะของซะลัฟบางท่านนะครับว่าคนที่ฆ่าคนอื่นและคนที่ฆ่าตัวตายนะถือเป็นคนที่กระทำบาปใหญ่เป็นมหันตโทษทัศนะของนักวิชาการซะลัฟบางท่านเนี่ยนะครับคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับอย่างท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสในบางรีวายะห์ในบางรายงานนะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงถือเป็นคนที่อุกอาจมากเลยจนกระทั่งมีฟัตวาในลักษณะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งทัศนะนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็นักวิชาการส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ในแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเราเชื่อและศรัทธาว่าคนที่ทำความผิดทุกกรณีเลยที่ไม่ได้ชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโอกาสออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกชำระโทษถูกดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยถูกลงโทษในทันทสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหมดคดีแล้วให้ได้ไปสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ยกเว้นคดีชิริกเท่านั้นที่ไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามาเขาก็พยายามที่จะหาคำตอบไปเอ๊ะทำไมซอฮาบะห์ท่านนี้หรือนักวิชาการจำนวนหนึ่งจึงมีทัศนะมีคำฟัตวาว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคดีที่ต้องอยู่ในนรกตลอดไปเนี่ยมันคดีกาเฟรคดีกุฟคดีปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงเทียบเท่าได้กับคดีกูฟอร์คดีปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลามาเขานั่งศึกษานั่งวิเคราะห์นะครับจนกระทั่งได้คำตอบในระดับหนึ่งนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมคำตอบก็คือความผิดของคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับถ้าจะเทียบเท่าถ้าจะพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยกับคดีของคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องอาจจะเข้าใจยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับมายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเนี่ยผมนี่สับไม่สบายนะครับนอนติดเตียงนะครับไปหาหมอโรงพยาบาลนั่นก็ไม่หายไปหาหมอคนนี้ก็รักษาไม่ได้แล้วจนกระทั่งสิ้นเนื้อประดาตัวเงินทองที่เก็บเอาไว้รักษาตัวจนหมดเกลี้ยงเลยทรมานมาแบบนี้นะครับนานๆเข้าผมทนไม่ไหวในที่สุดผมก็ฆ่าตัวตายหนีความทรมานหนีโรคนะครับครอบครัวจะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนี่คือผมคิดของผมเองคิดว่าตัวเองจะได้รอดไปลูกเมียจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินพี่น้องทราบไหมครับการคิดแบบนี้นะอุลามาก็บอกสันนิษฐานได้ว่าคนที่คิดแบบนี้นี่คิดไม่ต่างอะไรกับกาเฟรคิดไม่ต่างอะไรกับกาเฟรมันไม่ได้รุนแรงนะครับแต่เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานหรือมุมมองหนึ่งหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผมเนี่ยไม่ซอบัตไม่อดทนเพราะหลักซอบัตหลักขันติธรรมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของผู้ศรัทธาผมหนึ่งขาดซอบัตแล้วนะครับไม่สะบัดไม่อดทนไม่อดกั้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรครับเหมือนกับผมกำลังน้อยใจในกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับผมกำลังจะบอกกับตัวเองหรือบอกกับคนอื่นว่าโรคที่รุมเร้าผมอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับผมในขณะนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมาตลอดรักษาไม่หายเนี่ยหนี้สินที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยปัญหาของผมทั้งหมดเนี่ยใครก็ช่วยแก้ให้ไม่ได้แม้กระทั่งอัลลอฮ์ก็แก้ไม่ได้เพราะผมลืมอัลลอฮ์ไปแล้วผมอาจจะแก้ไม่ได้ครอบครัวอาจจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์สำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ของผู้ศรัทธาแก้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์เขาจะลืมอัลลอฮ์ทันทีเหมือนกับลิซานุลฮานเหมือนกับกำลังจะบอกว่าปัญหาของเขาเนี่ยนะครับที่มันรุมเร้าอยู่ทุกวันนี้ต่อให้อัลลอฮ์ก็แก้ไม่ได้แล้วเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด ฉะนั้นอุลามาเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสหรือซะลัฟบางท่านที่มีมุมมองมีทัศนะว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่ได้ออกจากนรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรากำลังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์อ้อมๆหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้พูดว่าเราเนี่ยไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วแต่สภาพของเราลิซานุลฮานของเราเนี่ยมันกำลังแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยกำลังหมดความเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเรายังเชื่อมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ลืมพระองค์เป็นอันขาดเลยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ความสามารถของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อเรานะครับเราจะไม่คิดที่จะทำร้ายตัวเองไม่คิดที่จะสังหารตัวเองฉะนั้นท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสจึงยึดเอาหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งซึ่งอุลามาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตำหนินะครับทัศนะนี้เพราะมันมีหลักฐานที่ชี้นำให้เข้าใจได้แบบนั้นว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษซอฮีฮ์นะครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตะรัดดามินญะบะลินใครก็แล้วแต่นะครับที่ปีนขึ้นไปบนภูเขาบนหน้าผาแล้วก็กระโดดเอาหัวพุ่งลงมานะครับให้คอปักดินนะครับคอหักตายคาที่พอฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะใช้วิธีการแบบนี้แหละครับลงโทษเขาเช่นเดียวกันให้เขาปีนขึ้นไปในที่สูงๆแล้วก็กระโดดลงมาปักลงมาคอหักตายทำอยู่แบบนี้แหละครับตลอดชั่วกาลนานเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษกับเขาแบบนี้คอลิดันมุคอลลดันคอลิดแปลว่าเรื่อยไปตลอดไปมุคอลลดันนี่แปลว่าโดนทำให้อยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดชั่วกาลนานนะครับนิรันดรนี่คือมุมมองความเข้าใจที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้จากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าคอลิดันมุคอลลดันเขาจะโดนลงโทษแบบนี้เรื่อยไปชั่วกาลนานใช่ไหมครับอีกวรรคนึงของหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอตะละนัฟซะฮูบิฮาดีดะตินใครที่สังหารใครที่ฆ่าตัวเองด้วยกับเหล็กด้วยกับอาวุธด้วยกับของมีคมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะแทงท้องจะปาดคอจะอะไรก็แล้วแต่นะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์จะให้เหล็กอันเดียวกันนั่นแหละอยู่ในมือของเขาแล้วเขาก็จ้วงแทงท้องของเขาเรื่อยไปแบบนี้ตลอดชั่วกาลนานคอลิดันมุคอลลดันนบีบอกจะอยู่ในนรกลงโทษตัวเองทรมานตัวเองแบบนี้เรื่อยไปไม่ได้ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกรายงานในอีกวรรคนึงนะครับมันตะยัรออซุมมันใครก็แล้วแต่ที่ดื่มยาพิษนะยาฆ่ายายาฆ่าแมลงน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างล่าสุดนี่ที่ออกข่าวมาในประชดสามีนะครับสามีรับปากจะกลับบ้านนะครับวันสองวันแล้วไม่กลับนะครับโทรไปตามก็บอกเดี๋ยวกลับนะครับโทรศัพท์ไลน์วิดีโอคอลนะให้สามีดูเลยนะครับกินน้ำยาล้างห้องน้ำให้สามีดูทางไลน์นี่ประชดรักฆ่าตัวตายนะครับนบีบอกมันตะยัรออซุมมันใครที่กินยาพิษนะกินยาฆ่ายาฆ่าแมลงยาอะไรก็แล้วแต่ที่กินแล้วมันทำให้ตายนะพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็จะโดนลงโทษ ด้วยการดื่มยาพิษแบบนั้นทรมานไปเรื่อยไปคอลิดันมุคอลลดันนบีบอกทรมานแบบนี้เรื่อยไปฉะนั้นนะครับมันน่ากลัวนะครับถ้ามันเป็นไปตามที่นะครับซอฮาบะห์บางท่านได้เข้าใจแต่ว่ายุมฮูดนะครับยุมฮูดส่วนใหญ่นี่นะครับในแนวทางของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเราเชื่อและเข้าใจว่ามีเพียงแค่คดีเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษจนถึงที่สุดนะครับโดยไม่ได้ให้ออกจากนรกของพระองค์ไปเข้าสวรรค์ของพระองค์เลยแม้แต่น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่านะเอาละการฆาตกรรมการฆ่าตัวตายนะอาจจะได้รอดนรกแต่เราอย่าเสี่ยงเลยครับมันไม่คุ้มกันหรอกนะครับกับการที่เราจะมีความคิดในการที่คิดจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาสาเหตุที่นักการแพทย์นะครับเขาวิเคราะห์กันก็อาจจะมาจากโรคหลักๆก็คือโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี่เยอะไปหมดเลยนะครับเยอะไปหมดเลยมีอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับก็โรคซึมเศร้านะครับมีปัญหาออกไปเวกโวยวายไปทำอะไรไปด่าเขาพอมีข่าวออกมาก็อ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับหลักการศาสนาได้หาทางออกเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับสัก 2-3 กรณีนะครับเพื่อความเหมาะสมกับเวลาเป็นหลักการในศาสนาอิสลามของเรานะครับที่ต้องการที่จะ หาทางออกแล้วก็คลี่คลายเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับโรคเครียดต่างๆนะครับหนึ่งเลยก็คือศาสนาแนะนำให้เรานะครับทำใจของเราให้สงบนะครับฝึกให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยนะครับจะทำให้สุขภาพกายของเราแข็งแรงด้วยสุขภาพจิตถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับทำสุขภาพจิตของเราให้ดีนะครับทำหัวใจของเราให้สงบอย่าคิดฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็อย่ากระทำการใดนะครับเป็นการตัดสินใจโดยพละการโดยบุ่มบามตั้งสติให้ดีก่อนเพื่อนเลยนะครับและที่สำคัญสิ่งที่จะช่วยได้ในการทำให้สมาธิของเราจิตใจของเรานะครับหรือสุขภาพจิตของเรานะครับเป็นปกติก็คือเราต้องหมั่นริกรุลลอฮ์รำลึกนึกถึงเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านอัลกุรอานฟังหลักการศาสนานะครับฟังเรื่องดีๆหลักธรรมศีลธรรมคติธรรมดีๆนะครับเอามาคิดเอามาอ่านเรื่อยๆนะครับอาศัยการละหมาดบ้างอาศัยการดุอาบ้างหันหน้าเข้าหาธรรมะพูดง่ายๆก็คือหันหน้าเข้าหาธรรมะนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับไปนั่งสมาธิอะไรแบบนั้นนะครับของเราไม่มีของเราเพียงแค่มีเวลาอ่านกุรอานมีเวลาซิกรุลลอฮ์อิสติกฟาร์ศอลาวาตไปพูดถึงเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆในโอกาสต่างๆนะครับเราอ่านเองไม่ได้เอาเปิดกุรอานในรถเปิดกุรอานในบ้านเปิดกุรอานให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เยียวยาให้กับเรานะครับหรือแม้กระทั่งการละหมาดก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับการขอดุอาก็สามารถที่จะช่วยได้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงแนะนำไว้ว่าอัลลซีนาอามะนูวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมอะลาบิซิกริลลาตัตมะอินนุลกุลูบอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาบุคคลซึ่งที่หัวใจของเขาสงบหัวใจของพวกเขามีความสงบพวกท่านทั้งหลายพึงตระหนักพึงสังวรเถิดว่าแท้จริงการซิกรุลลอฮ์การพูดการคุยการสนทนาธรรมในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะช่วยเยียวยาให้หัวใจของพวกท่านทั้งหลายสงบลงได้ฉะนั้นคนที่คิดมากคนที่ฟุ้งซ่านคนที่สติแตกนะครับหันเข้าหาอัลกุรอานเถอะครับในอัลกุรอานมีเรื่องดีๆเล่าให้เราฟังมีเรื่องดีๆให้เราศึกษาได้เรียนรู้ได้ทบทวนมีกรณีตัวอย่างนะครับของบุคคลดีๆต่างๆที่เรานะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากเกร็ดประวัติเกียรติประวัติดีๆของพวกเขาแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเราอัลกุรอานเล่าเรื่องปัญหาต่างๆของคนไม่ดีในยุคอดีตนะครับแก้ปัญหาได้อย่างไรอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะใช้วิธีการละหมาดก็ได้นะครับยาฮุลลาดีนอามานุสตาอีนูบิซับริวัสซอลาโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายต้องอาศัยการละหมาดนะอาศัยการละหมาดในการแก้ปัญหาให้กับพวกท่านทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับเวลาท่านเครียดนะครับท่านมีเรื่องวิตกเรื่องกังวลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะกระวีกระวาดรีบไปละหมาดทันทีเลยกานะอิซาฮะซะบะฮูอัมรุนฟะซีอะอิลัสศอลาคราใดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้คิดมากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่นั่งเอามือไก่หน้าผากนั่งเครียดนั่งโมโหเปล่านะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรีบไปละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใกล้ชิดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงประทานนะครับแสงสว่างทางนำให้เปิดอกเปิดใจให้ในที่สุดก็ได้คำตอบว่าจะแก้ปัญหานะครับมีทางออกอย่างไรบ้างนะครับวิธีที่สองที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคเครียดได้นะครับอย่าเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยเห็นอะไรนิดเห็นอะไรหน่อยเก็บมาคิดนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับอย่าเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยหรือเป็นคนที่หูเบานะครับฟังอะไรแล้วก็คิดตามเขานะครับเป็นคนน้อยใจเป็นคนผิดหวังง่ายเป็นคนหมดกำลังใจง่ายคิดอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ดีนะครับต้องเป็นคนหนักแน่นนะครับเป็นคนหนักแน่นหูต้องหนักนะครับหูต้องหนักอย่าเป็นคนหูเบาใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็อ่อนไหวตามเข้าไปในที่สุดนะครับเราจะเก็บเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาคิดจนกระทั่งมันเกินกว่าที่ร่างกายของเราแล้วก็ตัวเราสามารถที่จะรับได้พอคิดเยอะๆเข้าในที่สุดนะครับชัยฏอนมันก็สบโอกาสที่จะเข้ามาหานะครับช่องทางในการที่จะเล่นงานจัดการกับเรานะครับดีไม่ดีนะครับบางทีเจอปัญหาอะไรเยอะๆนี่ชัยฏอนมันอาจจะยุแยงยุยงส่งเสริมเราในเมื่อเราแก้ปัญหาเองไม่ได้ลองไปหาหมอคนนั้นสิให้หมอคนนั้นเขาช่วยทํานายทายทักให้หน่อยจะทํายังไงบ้างได้บ้างในที่สุดนะครับดีไม่ดีเราก็คล้อยตามชัยฏอนที่มันมายุยงมาปลุกปั่นเรานะครับรักษาหมอนี้ไม่หาย เออโรคเรานี่มันเป็นอะไรรักษาไม่หายหมอหาสาเหตุไม่เจออ้าวลองไปหาหมอมนซิเชตันมาแล้วครับเชตันบอกเอาไปหาหมอมนซิอาบน้ำมนต์สักสามเย็นอ้าวไปปล่อยแพะปล่อยแกะไปนู่นไปนี่จนกระทั่งในที่สุดอากีดาของเราไปแล้วครับโรคยังไม่ทันหายเลยแต่อากีดาของเราหลุดไปแล้วอากีดาหายไปแล้วมันจึงเป็นช่องทางให้เชตันสบโอกาสในการที่จะใช้ความอ่อนไหวนะครับวิสวาสของเรานับสูของเราที่มันไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเจาะเข้ามาทางนี้ฉะนั้นถ้าหัวใจเราไม่แข็งหัวใจเราไม่แข็งครับชัยฏอนมันจะเข้ามานะครับเข้ามาเจาะถึงนะครับแล้วก็เล่นรังเราได้โดยง่ายอีกวิธีนึงก็คือเราอย่าเป็นคนที่มีอารมณ์โมโหโกรธง่ายนะครับโกรธง่ายโกรธตัวเองก็โกรธง่ายโมโหก็ง่ายโกรธคนอื่นก็โกรธง่ายพี่น้องดูข่าวอยู่หลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด่าเข้าไปทั่วเต็มถนนไปหมดเลยเจอใครก็ด่าเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์มนุษย์ลุงมนุษย์ยายมนุษย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยด่ากันทะเลาะกันนะครับขับรถมานะเห็นเขาขับไม่ดีอ้าวเราก็ลงไปจัดการกับเขาแล้วทั้งหมดนี้คือเกิดจากภาวะอารมณ์นะครับภาวะทางอารมณ์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในที่สุดก็บันดาลเป็นโทสะออกมาลงไม้ลงมือทุบตีเขาทุบตีรถราของเขาจนกระทั่งเกิดเป็นคดีเยอะแยะไปหมดในแต่ละวันเรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกำชับกับพวกเราใช่ไหมครับมีรายงานจากท่านรอซูลสั่งกับบรรดาซอฮาบะห์รอซูลครับช่วยแนะนำผมหน่อยผมจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขอยู่กับใครก็อยู่ได้รอซูลบอกลาตักดอบเอางี้สิเจ้าอย่าเป็นคนโกรธง่ายอย่าเป็นคนโมโหง่ายพูดอะไรก็ให้มันหนักแน่นฟังอะไรก็ให้มันหูหนักๆ หน่อยนะครับรอซูลบอกลาตักดอบฟารดดาดามิรอรอนกอลาตักดอบรอซูลพูดซ้ำอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธง่ายนะอย่าโมโหง่ายนะอย่าเป็นคนขี้โมโหนะฉะนั้นพอเราไม่เป็นคนขี้โมโหใจเย็นๆนะครับทำหน้าร่มๆยิ้มสู้ปัญหาเดี๋ยวมันมีทางออกแล้วครับแต่ถ้าเราหน้ายักหน้ามันใส่คนอื่นเขาคนที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยแก้ไขช่วยเยียวยาให้เราใครก็ไม่อยากจะยุ่งกับเราเขากลัวเราด่ากลัวเราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเขาแต่ถ้าเรายิ้มแย้มอัธยาศัยดีมิตรภาพดีคนอื่นเขาก็อยากจะยื่นมือมาช่วยอยากจะให้เราระบายอะไรก็ได้บอกกับเขาไปเขารับฟังได้แต่ถ้าเราเอาแต่ด่าใครก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งมามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราในที่สุดสังคมเขาจะทอดทิ้งเราแล้วเราก็อยู่อย่างว้าเหวอยู่อย่างเดียวดายในที่สุดเกิดเป็นภาวะซึมเศร้ากดดันในที่สุดฆ่าตัวตายอีกแล้วครับไม่มีทางอื่นแล้วนะครับวิธีที่4พยายามฝึกนิสัยให้เป็นคนที่ตรอดดีก็คือคนที่มีความยินดีรับสภาพได้อยู่ตลอดเวลานะครับพยายามเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่ไม่ถึงกับขั้นเป็นคนโลกสวยนะครับพยายามมองโลกในแง่ดีพอนะครับถ้ามองโลกในแง่สวยมองโลกสวยคนโลกสวยมากก็อยู่ไม่รอดนะครับต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีไว้แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดอะไรดีพูดอะไรดีปัญหาจะไม่เคยมีหรอกครับแต่คนที่คิดไม่ดีมองอะไรไม่ดีเป็นอคติกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่กับคนอื่นเขาลำบากนะครับนี่เป็นคนคิดดีการคิดดีเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสให้เราได้ทำความดีนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือพยายามฝึกนิสัยอย่าเป็นคนที่คิดอคติกับตัวเองมองตัวเองในแง่ลบเราเนี่ยคงเป็นไอ้นั่นแล้วคงไม่รอดแล้วคงอย่างนั้นแล้วคงอย่างนี้แล้วจนกระทั่งในที่สุดเราไม่ได้ตะวักกันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยลืมนึกถึงพระองค์โดยสิ้นเชิงเลยเพราะเรามองอะไรครับเรามองตัวเราอย่างมีอคติอย่างเรามันต้องอย่างนั้นอย่างเรามันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งในที่สุดเราก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามของเรานะครับรณรงค์และป้องปรามเรื่องนี้นะครับมาตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเองและในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกหนทางที่เป็นช่องหรือเป็นช่องทางที่ใช้เยียวยาใช้รักษาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีกับโรคเครียดโรคซึมเศร้านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นพระจริยวัตรอันดีของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นกรณีตัวอย่างมาเป็นกรณีศึกษาท่านรอซูลแก้ปัญหาหาทางออกแบบไหนเราลองน้อมนำมาสู่การปฏิบัติเถอะครับมันจะกลายเป็นบารอกะห์กลายเป็นความดีกลายเป็นความจำเริญให้กับชีวิตของพวกเราแต่ถ้าเราไม่ได้เอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปรับใช้นะครับมาใช้เป็นหลักสูตรในการดำเนินชีวิตแน่นอนแล้วครับมันก็ต้องเอาอย่างอื่นมาทดแทนแน่นอนในเมื่อได้สิ่งอื่นมาทดแทนซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่สามารถที่จะบำรุงหรือว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราได้ซุนนะห์ของรอซูลนี่มีประโยชน์หรือคุณูปการต่างๆนะครับมากมายอินชาอัลเลาะห์นะครับ อยากจะให้พวกเรานะครับผมเองไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เพื่อเป็นการรื้อฟื้นหรือฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรแต่มันเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวสารที่เราได้บริโภคอยู่ทุกวันนี้นะครับสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีสื่อวิทยุสื่ออะไรก็แล้วแต่ออกแต่ข่าวเรื่องพวกนี้แหละครับเรื่องพวกนี้กับเรื่องอบายมุขเรื่องหวยทุกวันนี้พี่น้องดูครับตั้งแต่ก่อน2ทุ่มหลัง2ทุ่มเรื่อยไปข่าวดึกข่าวเที่ยงข่าวอะไรก็แล้วแต่มีแต่เรื่องหวยมีแต่เรื่องขาดคนตายมีแต่เรื่องฆาตกรรมมีแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้ข่าวที่มันจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดเป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจแรงบันดาลใจในด้านดีๆนะหาดูได้น้อยฉะนั้นทางสุดท้ายเลยตอนนี้ก็คือต้องหันกลับเข้าหาแหล่งธรรมะนะครับก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอ่านให้เยอะเถอะครับถึงแม้จะแปลไม่ได้ไม่เป็นไรอ่านก่อนอัลกุรอานเยียวยาเราได้อัลกุรอานเป็นกำลังใจให้กับเราได้พอวันหนึ่งเรายกระดับขึ้นมาได้ใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานอย่างตลอดเวลาแล้วนะครับเราสามารถที่จะน้อมนำเข้าใกล้ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากยิ่งขึ้นหวังว่าคงเป็นบทเรียนเป็นสารธรรมที่เหมาะสมกับเวลานะครับสำหรับบทคุตบะในวันนี้อะกูลูฮาซัลกอลวะสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนคุณรอฟิกมานะผลคุณรอฟิกมานะผลหรือหมอฟิกอายุ61ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานุฮูวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีฮาซันและฮัจยะมาริยะมานะผลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยะซานทับช้างคลองบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจยะคอดียะบัวเจริญฮัจยะคอดียะบัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจยีฮุไซนีบัวเจริญลอฮิมะฮุลลอและเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอห์มะตุลอิสลามียะบ้านเกาะสอบถามโทร089-589-9418 089-589-9418คูยอของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจยะอาอิซะทองอ่อนฮัจยะอาอิซะทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีมัดมิดยิ้มจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุสซอลีฮีนสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายหนึ่งในนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราก็คือนิอามะตุลอิสลามนิอามะห์แห่งการที่เราเป็นมุสลิมและนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการดะอวะห์มาทําการบอกพวกเราส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการบอกกับเราว่าอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะออกห่างแล้วท่านนบีก็มีคำสอนที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นคำที่รวมสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นก็คืออิตตะกุลลอฮ์ท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติศาสนาของบรรดานบีคือศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเป็นศาสนาเดียวในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอัมบิยาอิคฺวะตุลลิอัลลาฮ์ดีนูฮุมวาฮิดวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาบรรดานบีเนี่ยเป็นพี่น้องที่ร่วมพ่อเดียวกันศาสนาเนี่ยคือศาสนาเดียวมีการอิบาดะห์เดียวแต่วะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาแต่ว่าในเรื่องของปีกย่อยในการปฏิบัตินั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาในแต่ละนบีและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดบะอ์ธนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอันอิบูดุลลอฮ์วัจตะนิบุตตอฆูตแท้จริงเราได้แต่งตั้งขึ้นมาเราได้แต่งตั้งมาให้กับทุกๆประชาชาติแต่งตั้งรอซูลมาเพื่ออะไรฮะเพื่ออะนีอบูดุลลอฮ์วะจตะนิบุตตอฆูตเพื่อมาสอนให้พวกเขาทั้งหลายนั้นทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และออกห่างจากตอฆูตออกห่างจากสิ่งที่เป็นจเวต สิ่งที่เป็นทำการอิบาดะนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้มีคำสั่งมาให้กับบรรดามนุษย์ทุกท่านในการสร้างที่พระองค์ได้ทำการสร้างมนุษย์และญินมาเนี่ยว่ามาคอลักตุลญินนวัลอินส์อิลลาลิยะบุดูนและฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้มาทำการอิบาดะต่อฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราแล้วว่าพระองค์ได้สร้างเรามาเนี่ยเป้าหมายคือการอิบาดะต่อพระองค์แล้วการอิบาดะจะไม่ถือว่าเป็นอิบาดะถ้าปราศจากเตาฮีดเหมือนกับการละหมาดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการละหมาดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีน้ำละหมาดและถ้าหากว่าเรื่องของชิริกเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยอิบาดะห์นั้นก็เสียเหมือนดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมากานะลิลมากานะลิลมุชริกีนอันยะอ์มุรูมะซาญิดัลลอฮิชาฮิดีนอะลาอันฟุซิฮิมบิลกุฟรอูลาอิกะฮะบิตัตอะอ์มาลูฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูนไม่เป็นการบังควรกับบรรดาผู้มุชริกีนที่จะมาทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเขาทั้งหลายยังอยู่ในสภาพการเป็นกาเฟรสภาพในการปฏิเสธคนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าฮาบิตัตอะอ์มาลูฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูนการงานของเขานั้นได้เสียหายไปแล้วการงานของเขานั้นไม่ถูกตอบรับแล้วเขาก็จะได้ไปอยู่ในขุมนรกตลอดกาลแล้วเวลาที่เรารู้แล้วว่าชิริกเวลาที่มันได้เกี่ยวพันกับเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยมันจะทําให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ว่าอะไรกันที่มันทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยต้องเสียไปเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายมีหลักเกณฑ์อยู่บางประการในเรื่องการอิบาดะห์ของเราว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้ามาพ่วงกับการอิบาดะห์ของเราอิบาดะห์ของเราจะไม่ถูกตอบรับโดยทันทีประการที่หนึ่งให้เรารู้ว่าบรรดาพวกกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้สร้างเขายอมรับว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพประทานริสกีเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ให้เขามีชีวิตให้เขาเป็นให้เขาตายและบรรดาผู้มุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆบนโลกดุนยาทั้งหมดแล้วการยอมรับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมเลยสำหรับประเด็นของเราในวันนี้เราต้องมาดูว่าคนคนหนึ่งถ้าเพียงแค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยยังไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกมุชริกีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลมัยยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหมายความว่าจงบอกกับพวกมุชริกีนจงถามพวกเขาว่าใครกันที่เป็นผู้ให้ริสกีกับพวกเจ้าที่มาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินที่มาจากบนฟ้าและมาจากพื้นดินอัมมัยยัมลิกุสซัมอะวัลอะบศอรหรือว่าใครกันที่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการที่จะให้มีการได้ยินมีการเห็นวะมัยยุฮยิลฮัยยะมินัลมัยยิตหรือว่าใครกันที่จะให้คนมีชีวิตขึ้นมาจากการตายวะยุคริจุลมัยยิตะมินัลฮัยหรือว่าให้คนตายหลังจากที่มีชีวิตขึ้นมาวะมัยยุดับบิรุลอัมรและใครกันที่เป็นผู้บริหารกิจการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ฟาซายะกูลูนัลลอฮ์พวกมุชริกีนนะพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาบอกถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามพวกเขาเนี่ยพวกมุชริกีนก็จะตอบว่าฟาซายะกูลูนัลลอฮ์พวกเขาก็จะตอบว่าอัลเลาะห์สิเป็นผู้ที่ทําสิ่งเหล่านี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอัลเลาะห์คือผู้ให้ริสกีอัลเลาะห์คือผู้ประทานน้ําฝนเป็นผู้ที่ทําให้มีพืชพันธัญญาหารขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวต่อมาว่าฟะกุลอะฟาลาตัตตะกูลดังนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแล้วทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่ยำเกรงกันหมายความว่าในเมื่อพวกเจ้าได้ยอมรับในรุบูบียะห์ของอัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ให้พวกเจ้ามีชีวิตให้พวกเจ้าตายแล้วทำไมพวกเจ้าไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่2ปัญหาของพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือปัญหาในการที่เขาไปขอต่อคนตายโดยที่การไปขอนั้นเนี่ยเขามีข้ออ้างว่าเพื่อต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยพาเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะ สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันของเราอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ในยุคพวกมุชริกีนว่าวัลลดีนัตตะคซูมินดูนิฮิเอาลิยาอามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยักอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาและบรรดาผู้ที่ได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเนี่ยเขาจะบอกว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยักอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เราอิบาดะห์ต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้อิบาดะห์เพื่ออื่นใดนะแต่เราอิบาดะห์เพื่อลิยักอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์อายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังในสมัยมุชริกีนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกมุชริกีนในยุคของเจ้าน่ะมีความเชื่อแบบนี้นะในการไปขอต่อกุโบขอหลุมขอต่อหลุมฝังศพขอต่อสิ่งเหล่านี้

ึงทำการขอต่อคนเหล่านั้นพี่น้องผู้มีเกียรติแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกพวกคนที่ปฏิบัติแบบนี้ว่าเป็นมุชริกีนท่านนบีไม่ได้เรียกคนเหล่านี้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการจึงได้บอกว่าตักยีรุลมุซัมมาลายูกอยรุลฮากออิกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปได้หมายความว่าคนที่มีการปฏิบัติเหมือนคนรุ่นก่อนเนี่ยในการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขายังคงความเป็นกุฟรอยู่คงความเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมด้วยการที่เรามาเรียกเขาว่ามุสลิมเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอ้างในเรื่องของการชะฟาอะห์ให้เรารู้ว่าการชะฟาอะห์การขอความช่วยเหลือนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้อนุมัติและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เราไปขอต่อท่านนบีว่ามุฮัมมัดช่วยขอให้การชะฟาอะห์ฉันหน่อยแต่อัลลอฮ์ให้เราขอต่อพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฟาตุนอุซมาในวันกิยามะห์ประการต่อมาประการที่3ให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เป็นผู้ที่มาทำการเผยแพร่ในยุคที่มีการอิบาดะห์ที่หลากหลายบางคนอิบาดะห์ดวงอาทิตย์อิบาดะห์ดวงจันทร์บางคนอิบาดะห์ต่อมาลาอิกะห์บางคนอิบาดะห์ต่อบรรดานบีแล้วก็คนดีๆอิบาดะห์ต่อคนดีๆคนซอลิหที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะบางคนอิบาดะห์ต่ออัชญาร์ต่อต้นไม้ต่อก้อนหินแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการจัดการทำการดะอวะคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกว่าคนคนนี้อิบาดะห์ต่อกุโบเบาหน่อยคนคนนี้อิบาดะห์ต่อก้อนหินหนักหน่อยไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าวะกอติลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะวะยะกูนัดดีนุลิลลาห์ให้ทำการจัดการพวกเขาจนกระทั่งไม่มีชีริกเหลืออยู่และศาสนาทั้งหมดนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติและหลังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานในเรื่องของการอิบาดะห์ที่มีการผิดเพี้ยนออกไปประการที่4ให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนผู้ปฏิเสธเนี่ยการตั้งภาคีในยุคของเราเนี่ยมันหนักกว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเพราะอะไรฮะเพราะว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเนี่ยเขาจะทำการตั้งภาคีการทำชีริกตั้งภาคีนะตั้งภาคีคืออะไรนะพี่น้องการตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์นะบางคนเข้าใจว่าการตั้งภาคีการชีริกการปฏิเสธอัลลอฮ์การตั้งภาคีการเอามามีส่วนร่วมหมายความว่ายอมรับว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็อิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นด้วยรักอัลลอฮ์แต่ว่ารักสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ด้วยนี่แหละคือชีริกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยคนที่เป็นคนตั้งภาคีในยุคนี้เนี่ยหนักกว่าคนในยุคก่อนเพราะอะไรฮะเพราะคนในยุคก่อนเนี่ยเขาจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะในตอนที่สบายเวลาสบายๆเนี่ยเขาลืมอัลเลาะห์แต่ในยามที่เขาลำบากเนี่ยเขาจะคิดถึงอัลเลาะห์แล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกิดะอัลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนفلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون แล้วเวลาที่ในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกแล้วเวลาที่พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยขึ้นเรือเดินทะเลขึ้นเรือออกทะเลนะเป็นที่ต้องเวลาออกทะเลแล้วเจอความมืดเจอคลื่นทะเลเจอความน่ากลัวเวลาออกทะเลเนี่ยดะอุลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนบรรดาคนเหล่านี้จะทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลเลาะห์อย่างที่มุคลิซีนละฮุดดีนมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องมุชริกีนพวกตั้งภาคีบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนแต่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นกับฝั่งเข้ามาขึ้นบกเขาก็ทำการตั้งภาคีต่อเพราะฉะนั้นในการตั้งภาคีในยุคก่อนเนี่ยเขาจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามสบายแต่เวลายามลำบากเขารู้ว่าผู้สร้างผ
ผู้ให้ริสกีผู้บริหารจัดการกิจการต่างๆ

0: ในโลกดุนยาเนี่ยคือผู้เดียวที่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เขาก็จะขอต่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจในยามลำบากแล้ววันนี้ล่ะพี่น้องชิริกที่เกิดขึ้นในวันนี้การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ประการแรกจนถึงประการที่4ที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งภาคีทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากในยามสบายที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายเนี่ยเราก็ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไปขอต่อหลุมฝังศพโดยที่อ้างเหมือนในประการแรกว่าในหลุมฝังศพนั้นเนี่ยจะช่วยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานี่แหละคือชิริกที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วในยามลำบากเวลาที่เขาเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ไปขอต่อกูโบนั่นเช่นกันเพราะนั้นนักวิชาการจึงได้บอกว่าชิริกในยุคของเราเนี่ยหนักกว่าชิริกในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกเพราะในยุคนั้นทำชิริกแค่ยามสบายเวลายามลำบากรู้จักอัลลอฮ์แต่คนตั้งภาคีในยุคนี้เนี่ยทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้รับทางนำที่เที่ยงตรงอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแล้วขอให้เรานั้นได้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรารู้ว่าการตั้งภาคีรู้ว่าชิริกเป็นสิ่งอันตรายที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้เราจึงสมควรที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือชิริกเพื่อที่เราจะได้ระวังอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูกานะกัฟฟาร
1: ออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ คอดียะฮ์ บัวเจริญฮัจญะฮ์ คอดียะฮ์ บัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีฮุไซนีบัวเจริญลอฮิมอฮุลลอและเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดเราะห์มะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูยอของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช 70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดอันฮาดีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์อาอิซะห์ทองอ่อนฮัจญะฮ์อาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมัดมิดยิมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดดารุสซอลีฮีนสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อย่ามองหาความรักแต่มองหาคนที่คุณไว้ใจได้ความไว้วางใจนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าความรักคุณอาจไม่สามารถไว้วางใจทุกคนที่คุณรักได้แต่คุณจะรักคนที่คุณไว้วางใจมากวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม

وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ทำดีแล้วขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ได้มีโอกาสมาพบกันหลายๆใบหน้าก็คุ้นเคยกันอยู่นะฮะดารุสสลามเนี่ยมาเมื่อก่อนมาบรรยายตอนที่ถนนยังไม่เสร็จนะฮะพอถนนเสร็จแล้วนี่มาไม่ถูกเลยนะฮะต้องเปิด GPS มาพอเสิร์ชหาเนี่ยหาไม่เจอดารุสสลามต้องไปหาจำได้ว่าดารุสสลามกับอนุรักษ์เนี่ยจะใกล้ๆกันก็เลยต้องหาอนุรักษ์ก่อนว่าเดี๋ยวถ้าเจออนุรักษ์เมื่อไหร่ดารุสสลามคงจะใกล้ตรงนั้นนะครับก็เวลา1ชั่วโมงที่จะพูดกับพี่น้องตรงนี้นะครับเป็นคงจะไม่ใช่สาระที่เข้มข้นอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์หรืออาจารย์ชากิรินสอนเราทุกวันนะครับเพราะอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่เมื่อสักครู่นี้มีโอกาสคุยกันแป๊บหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ตัฟซีรกุรอานในคุตบะห์วันศุกร์มา18ปีใช่ไหมอาจารย์18ปีไล่เรื่องราวของอัลกุรอานมาทีละอายะห์ทีละอายะห์ผมว่าถ้าใครที่มีโอกาสติดตามคงจะได้ประโยชน์มากเลยนะฮะขนาดพวกผมที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมีโอกาสตัฟซีรอัลกุรอานตั้งแต่ปกหน้าไปถึงปกหลังได้ตลอดนะครับเราก็จะเรียนตามหลักสูตรที่เขาให้เรียนเทอมนี้เรียนซูเราะห์นี้เทอมนั้นเรียนซูเราะห์นั้น 4-5 ปีจบมายังตัฟซีรไม่ครบเลยนะครับเพราะใครที่นักวิชาการท่านใดที่บอกตัฟซีรอัลกุรอานได้ครบแล้วเนี่ยถือว่าท่านมีเวลามากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บารอกัตกับชีวิตของท่านมากนะครับแม้แต่พี่น้องเองผมก็เชื่อว่าการที่เราได้มีเวลามาศึกษาเรื่องราวของศาสนาในวันหยุดวันอาทิตย์อย่างเนี้ยนะครับแล้วทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยเพราะว่าอนุรักษ์เพราะว่าดารุสสลามเนี่ยก็เป็นมูลนิธิหนึ่งที่ทำเรื่องนี้มาตลอดนะครับต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงกระแสจะไปทางไหนคือเรื่องกระแสก็เรื่องกระแสนะครับคนเขาก็จะบูมไปทางนั้นทีบูมไปทางนี้ทีนึงยิ่ง 4-5 ปีหลังๆมีทีวีมาเนี่ยคนก็จะเทไปเรื่องทีวีแต่ดารุสสลามเนี่ยอยู่นิ่งเลยนะฮะไม่ว่าใครจะมีทีวีมีอะไรก็แล้วแต่วิทยุดารุสสลามก็ยังคงอยู่นะครับก็อันนี้ขอชื่นชมนะครับนะพี่น้องท่านใดที่ฟังเรื่องศาสนาที่นี่มามากกว่า10ปีบ้างครับไม่กล้ามีคนยกมือเพราะว่าฉันเดี๋ยวจะกลายเป็นคนอายุเยอะใช่ไหมพี่น้องครับวันนี้นะฮะจะพูดเรื่องเบาๆนะเพราะว่าเราเจอเรื่องหนักๆกันมาเยอะนะช่วงหลังๆนี่นะครับความขัดแย้งความอะไรต่างๆจนกระทั่งหลายคนบ่นเบื่อนะบ่นเบื่อวงการโต๊ะครูเบื่อวงการหลังๆนี่พอเวลาใครมาถามผมว่าเป็นโต๊ะครูเป็นวิชาการผมจะไม่กล้าตอบหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเอาผมบอกผมเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งสบายใจกว่าเยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าใครเป็นท่านครูเนี่ยน่าภูมิใจนะครับไปไหนก็มีแต่คนพี่นอพี่เทาแต่หลังๆเนี่ยวงการนักวิชาการมันมารุมมาตุ้มกันเยอะเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมีโซเชียลนะครับความคิดความอ่านของนักวิชาการมันถูกเผยแพร่ออกไปเร็วแล้วมีความเห็นต่างๆของคนใครก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาขยายเรื่องนั้นออกมาขยายเรื่องนี้ฟังแค่สมมุติว่านักวิชาการเขาบรรยายชั่วโมงนึงแต่ว่าเอาจุดที่เขาพูดแค่5นาทีตรงเนี้ยนะครับมาขยายทั้งที่เนื้อหาของทั้งชั่วโมงนี้ไม่ได้มาพูดก็เกิดความขัดแย้งเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับและหลายคนก็วุ่นเบื่อนะฮะแต่อยากจะบอกว่าเราเบื่ออะไรเราก็เบื่อได้นะครับเราเบื่อการเมืองไหมเบื่อการเมืองปะเบื่อไหมฮะเบื่อเราเบื่อการเมืองแล้วก็ห่างจากการเมืองได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถทิ้งการเมืองได้ถูกไหมฮะเพราะว่าถนนหนทางรถดาเศรษฐกิจมันก็ขึ้นอยู่กับการเมืองเราเบื่อมันแต่เราทิ้งมันไม่ได้เราเบื่อมันแต่ว่าทิ้งได้ไหมทิ้งได้ทิ้งที่จะไม่สนใจมันได้เราเบื่อการเมืองเราทิ้งที่จะไม่ฟังนักการเมืองพูดได้แต่สิ่งที่เป็นการกระทำของนักการเมืองนักปกครองก็มีผลกระทบกับเราเราก็ต้องรู้บ้างแต่อาจจะไม่หมกมุ่นแต่เราเบื่อวงการศาสนาไม่ได้เพราะที่เราต้องแยกให้ออกว่าไอ้ที่เราเบื่อเนี่ยเราไม่ได้เบื่อศาสนานะแต่เราเบื่อคนใช่ไหมครับเราอาจจะเบื่อต๊ะครูที่ชอบทิ่มกันไปทิ่มกันมาเราเบื่อแต่ว่าเวลาที่เราไปฟังเราต้องฟังไหมเราต้องฟังนะฮะ
ม่ได้แปลว่าพอเราเบื่อต้องครูทิ่มไปที่มาเราก็ไม่ฟังศาสนาเลยเราหนีห่างออกจากวงการการฟังบรรยายเลยไม่ได้ครับเพราะยังไงเนี่ยต่อให้เรามาฟังต่อให้ฟังเขาทิ่มกันก็ตามนะครับเราเองเราก็ยังได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าเราต้องคุมตัวเราเองว่าอย่าไปอินกับการทิ่มตำของเขาเราได้ประโยชน์จากการพูดการสอนของเขานะครับเอาละครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดกับพวกเราเรื่องสุขภาพเมื่อเช้านี้ภรรยาถามว่าจะไปบรรยายเรื่องอะไรเพราะเธอเห็นผมไม่ค่อยได้บรรยายนานแล้วเพราะว่าหลังๆผมเอาแต่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องศาสนายังทำงานอยู่นะครับยังมีคุตบาวันศุกร์อะไรเงี้ยนะครับผมบอกอ๋อจะไปพูดเรื่องวิ่งเขาบอกฮะจริงเหรอบอกเปล่าหรอกนะครับแต่ที่พูดวันนี้คือพูดถึงเรื่องของร่างกายกับวิญญาณกับจิตวิญญาณเราให้ความสำคัญกับร่างกายเราในเรื่องของการทานอาหารเมื่อสักครู่นี้เห็นในเอกสารประกอบการสอนก็มีพูดถึงเรื่องอะโวคาโดเรื่องแอปเปิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะระมัดระวังเรื่องการกินเพราะประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุการที่ประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากหลายสิบปีก่อนที่เรามีการคุมกำเนิดนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเห็นสะท้อนเป็นการสะท้อนกลับถ้าหากว่าเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเราก็ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินะครับมีคนทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าพอเรามีการควบคุมค่านิยมต่างๆเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราก็เลยเข้าสู่ว่าเรามีการเกิดน้อยลงนั้นแล้วคนสูงอายุนี่ก็มากขึ้นเด็กๆก็โตไม่ทันโตมาก็เป็นเด็กที่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าสังคมไม่ได้หล่อหลอมนะครับทีนี้เราเข้าสู่สังคมที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยสังคมเนี่ยก็จะใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะวัยที่ใส่ใจสุขภาพคือวัยไหนครับวัยพวกเรานี่แหละผมนี่ก็เพิ่งจะ50มาเมื่อกี่วันนี้เองนะครับตอนนี้50แล้วครับเลยหลัก4มาไกลมากแล้วจะไปรังสิตแล้วนะครับวัยเนี่ยเป็นวัยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพสมัยเราสาวๆเราหนุ่มๆเราเคยระมัดระวังการกินไหมไม่ใช่ไหมครับลูกผมเนี่ยนะฮะอายุ 17-18 เนี่ยเที่ยงคืนมันลงมาต้มจายากินกี่ซอง2คนกิน4ซองต้ม2คนเราก็เอ๊ะทำไมครัวมันเปิดคือที่บ้านจะมีระบบกันขโมยนะฮะหลับอยู่เที่ยงคืนได้ยินเสียงระบบกันขโมยถูกปิดมันจะมีสัญญาณดังตึ๊ดๆอ้าวใครมาปิดกันขโมยเพราะถ้าเกิดลูกมันเข้าไปในครัวเนี่ยสัญญาณมันจะดังมันก็รู้อ้าวปิดสัญญาณกันขโมยก่อนเข้าครัวก่อนลงไปดูแล้วนู่นขโมยมาขโมยมันรู้การปิดสัญญาณได้ยังไงอ๋อไม่ใช่ขโมยหรอกไอ้พวกที่จะเป็นตาลขโมยนั่นลงมาเฮ้ยกินอะไรกันน่ะต้มบะหมี่กันเต็มที่เลยอ๋อหิวมันเป็นโรคของคนรุ่นใหม่นะคือโรคอเลิร์ตตอนกลางคืนแล้วก็เหงาเหานอนตอนกลางวันกลางคืนนี่นอนไม่หลับตีหนึ่งตีสองนอนไม่หลับติดเกมติดโซเชียลเล่นเน็ตเล่นอะไรต่างๆแต่พอตื่นละหมาดซุบโบอันนี้ไม่ได้เอาลูกตัวเองมาแฉนะครับละหมาดซุบโบเนี่ยเมื่อก่อนเคาะห้องนะฮะตั้งเวรอาซานเราก็จะตื่นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ลูกคนที่เป็นเวรอาซานขึ้นมาอาซานแต่เดี๋ยวนี้ไอ้คนอาซานมันตื่นมันก็ไม่ตื่นแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเราต้องมาคนเป็นคนอาซานแล้วเรียกทุกห้องแล้วก็เปิดไฟปิดแอร์มันแล้วก็กระชากจากที่นอนดันหลังลูกเข้าที่นอนแล้วเราก็มาอาซานอาซานเสร็จมาละหมาดสุนัตรอต้องขึ้นไปตามต่อเพราะมันไปหลับในห้องน้ำตอนหลังบอกว่าอ่ะงั้นลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างนะดึงมาเลยต้องดึงมาเนี่ยแล้วพออ่านอัลกุรอานเนี่ยเอาอย่างช่วงนี้ให้โจทย์ว่าท่อง3อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้โจทย์นะเพราะว่าผมจะให้โจทย์ลูกในการท่องจำกุรอานนะครับซูเราะห์สั้นได้กันเยอะแล้วอ่ะ3อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นดุอาด้วยพี่น้องก็ท่องกันได้มั้ยฮะถ้ามีลูกมีหลานให้ท่องนะครับ3อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านให้ฟังอ่านตามกันมาอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้ทดสอบนะให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเอาแค่อายะห์3สุดท้ายของบะเกาะเราะห์เอาแค่อายะห์สุดท้ายเนี่ยลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ
ปรากฏว่า4คนได้อยู่คนเดียวที่เหลือนั่งหลับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับชีวิตของเราเนี่ยซึ่งสิ่งสำคัญในชีวิตของเราในตัวเราเนี่ยมี2เรื่องคือเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณอย่างเรื่องร่างกายเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านหลายคนกินอาหารเสริมบางคนขายอาหารเสริมอาหารเสริมทุกตัวดีหมดครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะโฆษณาสรรพคุณเกินจริงนิดนึงใช่ไหมครับของที่มาเสริมเนี่ยมันเรื่องดีหมดแหละเพราะว่าเราทุกวันนี้เรากินของแล้วเราขาดไงเราขาดเรื่องสารอาหารเราต้องกินเสริมขาดวิตามินนั่นขาดวิตามินนี่นะฮะคนออกกำลังกายเยอะๆก็ยังต้องกินพวกแคลเซียมเพราะว่าเดี๋ยวมีคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์วิ่งเยอะๆระวังจะเจ็บเข่าผมบอกอินชาอัลเลาะห์ผมควบคุมดูแลตัวเองอยู่ผมกินแคลเซียมให้รักษากระดูกไม่ให้เจ็บเข่าอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เราลืมก็คือเรื่องการดูแลจิตใจเราดูแลสุขภาพเราหรือบางคนอาจจะไม่ดูก็ตามนะเพราะเมื่อกี้นี้ฟังท่านพิธีกรบอกว่าวันที่1เอ้ยวันที่31ใช่มั้ยมีนาใครอย่าเบาหวานขึ้นนะใครอย่าน้ำตาลขึ้นใช่ไหมฮะแสดงว่าเขารู้จักพี่น้องไงรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำตาลขึ้นอยู่ใช่ป่ะมีใครมีปัญหาน้ำตาลขึ้นบ้างครับที่ไม่ยกมือนี่คือไม่มีใครเป็นเลยนะทำดีแล้วนะครับถ้าไม่ใช่น้ำตาลขึ้นความดันนะครับมีปัญหาเรื่องความดันบ้างไม่มีอีกมาชาอัลเลาะห์สิ่งที่สุขภาพดีทุกคนเลยหรือไม่กล้ายกน้ำตาลขึ้นความดันขึ้นแล้วอะไรอีกฮะไขมันขึ้นผมเนี่ยเริ่มวิ่งออกกำลังกายมา2ปีนะครบ2ปีเมื่อปลายปีที่8ตอนนี้คือ2ปีกับอีก1เดือนสาเหตุที่วิ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะนึกอยากจะดูแลสุขภาพแต่เริ่มป่วยตอนนั้นก็ทำยาตีมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับเริ่มป่วยป่วยอะไรครับป่วยโรคของคนที่อยู่กับออฟฟิศนานๆออฟฟิศซินโดรมนั่งนานพอคนนั่งนานๆช่วงล่างมันจะใหญ่ขึ้นขอโทษนะฮะตูดใหญ่ขึ้นพุงใหญ่ขึ้นต้นขาใหญ่ขึ้นโรคนี้อย่าว่าแต่ผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นจากที่เคยใส่กางเกง34ผมมาใส่กางเกงล่าสุดเอว38เปลี่ยนกางเกงเยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะเวลาประชุมพนักงานเขาก็จะเสิร์ฟอะไรครับกาแฟขนมเค้กเค้กชิ้นเล็กๆไม่อ้วนหรอกชิ้นเล็กๆจะกินกี่ชิ้นครับหลายชิ้นเพราะประชุมหลายชั่วโมงพอได้เวลาหิวประชุมยังไม่เสร็จอะไรครับผัดไทยผัดกะเพราไข่ดาวอยู่อย่างเงี้ยชีวิตอยู่อย่างเงี้ย 3-4 ปีนะครับแล้วความเครียดสุดท้ายพอไปหาหมอให้แล้วคือคนเราเวลาเครียดเนี่ยมันนอนไม่ได้ถูกไหมฮะเวลาเครียดปัญหาที่ตามมาคือนอนไม่ได้พอนอนแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราผ่านมาทั้งวันเนี่ยมันเข้ามาในหัวหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้หลังๆนี่ต้องตั้งกระดาษไว้หัวเตียงนะแล้วพอจะนอนเนี่ยมันนึกอะไรได้เนี่ยถ้านึกอะไรได้แล้วไม่ยอมจดไว้เนี่ยมันจะนึกอยู่งั้นแหละกลัวจะลืมต้องตื่นมาเปิดไฟแล้วก็จดแล้วถึงจะหลับได้เพราะเราถือว่าเราจดแล้วเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะลืมแล้วแต่ว่ามันตื่นมาหลายครั้งไงนะครับหมอต้องให้ยามากินยาที่ช่วยให้นอนหลับมีใครเคยกินบ้างกินเสร็จแล้วจบไหมไม่จบต้องกลับไปปรับยากับหมอใช่ไหมฮะพอโดสมันมากไปน้อยไปตื่นเช้ามามันจะอื่นๆมึนๆหมอต้องเรียกไปปรับยาอีก 3-4 ครั้งกินยาอย่างเงี้ย4เดือนทีนี้จังหวะที่ปรับยาแหละนะครับเราก็พยายามจะหาอ่านว่าไอ้โรคพวกนี้มันคืออะไรอะไรต่างๆนะครับปรากฏว่ามันเป็นโรค2โรคที่มันตรงกับอาการผมคือโรคเขาเรียก depression เรียกโรคอะไรครับภาษาไทยอะไรนะฮะโรคอะไรอ่ะมีใครทราบบ้างโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้า
depression เนี่ยคือซึมเศร้าวิตกกังวลนี่คือ panic สองโรคอย่างที่บอกครับเมื่อกี้บอกว่าความดันอาจจะไม่ขึ้นน้ำตาลอาจจะไม่ขึ้นแต่ถ้าดูกับความเครียดมากๆและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากความเครียดของเราเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องปัญหาเครียดเรื่องถูกหลอกเครียดเรื่องถูกโกงเครียดเรื่องลูกใครเคยเป็นไหมฮะแล้วพอเราอยู่ปรับอารมณ์มันไม่ได้เนี่ยมันก็จะมามีผลกับการนอนแล้วใครก็ตามที่ความเครียดมามีผลกับการนอนเมื่อไหร่จะทรุดเร็วแล้วเมื่อทรุดเร็วปุ๊บโรคอื่นๆจะตามมาความดันจะตามมาเบาหวานจะตามมาความเครียดต่างๆตามมาโรคประสาทจะตามมาเพราะมีปัญหากับการนอนคือคนเราจะเครียดแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้านอนได้นะจะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่ามันได้พักสมองมันได้พักแต่ถ้าเครียดแล้วสมองไม่ได้พักโรคอื่นๆจะตามมาในภายหลังนะครับก็เลยมาเริ่มออกกำลังกายเริ่มเดินสาเหตุเพราะว่ากินยาก่อนนอนเพื่อให้หลับพอตื่นเช้ามายามันยังค้างอยู่ก็เลยเดินให้ยามันหมดเดินให้เหงื่อออกเดินไปเดินมาเลยกลายเป็นวิ่งพอวิ่งได้สักเดือนกว่าๆ2เดือนยาเลิกยาได้นะเลิกกินยาก่อนนอนยากับยาเลยนะครับเหมือนเด็กยานมอ่ะแล้วก็หันมาออกกำลังกายวิ่งได้เท่าไหร่นอนหลับเท่านั้นวิ่งให้เหนื่อยกลางคืนหลับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ถูกเรียกว่าจิตใจหรือหัวใจเนี่ยมันมีหน้าที่ทางกายภาพแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างแต่ที่แน่ก็คือว่าตามที่นบีบอกแหละนะถ้าว่าหัวใจเราจิตใจเราเนี่ยมันดีเนี่ยอื่นๆมันก็ดีหมดใช่ไหมในหัวใจในร่างกายของเรามันมีอยู่สิ่งนึงมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงที่ก้อนเนื้อก้อนนี้ดีอ่ะนะฮะอื่นๆมันก็ดีหมดก็คือหัวใจแล้ววิทยาศาสตร์บอกนะจริงๆนะครับแม้แต่การออกกำลังกายก็เหมือนกันนะครับออกกำลังกายเนี่ยตัวที่จะชี้วัดว่าเราออกกำลังกายหนักไปน้อยไปเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เหงื่อนะบางคนบอกอุ๊ยออกกำลังกายเยอะๆเหงื่อออกเยอะดีไม่ใช่นะครับเพราะเหงื่อนี่มันออกตามผิวหนังบางทีอากาศร้อนๆเราเดินแป๊บเดียวเราก็เหงื่อออกเต็มตัวแล้วเราบอกโอ้โหนี่ได้ออกกำลังกายแต่ถ้าหัวใจเรายังอยู่นิ่งๆไม่ได้เหนื่อยมากนะครับมันไม่ได้เผาผลาญไขมันนะครับหัวใจเนี่ยมันคือเครื่องจักรที่อยู่ในตัวเราที่มันจะเป็นตัวเผาผลาญไขมันถ้าว่ามันเต้นแรงเพราะฉะนั้นคุณต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะต้องเหนื่อยต้องหอบต้องมีการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องการห่มใส่เสื้อโค้ทหนาๆแล้วก็ไปอยู่เฉยๆให้เหงื่อออกแล้วบอกโอ้ดิฉันได้เบิร์นแล้วไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยไปเข้าซาวน่าใช่ไหมไอ้ตู้ซาวน่าที่โผล่ไปแต่คอน่ะแล้วก็อบตัวเองให้เหงื่อออกเยอะๆแล้วบอกโอ้ดิฉันจะผอมแล้วไม่ใช่นะครับมันไม่ช่วยให้ผอมมันช่วยให้ระบายน้ำตาน้ำจากร่างกายเราน้ำหนักลดจริงแต่ลดเพราะน้ำมันออกจากร่างกายไปแต่ว่าเราไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้เผาผลาญไขมันไอ้ตัวเผาผลาญไขมันคือหัวใจนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่นี่จริงๆผมจะพูดเรื่องหัวใจนะผมไปด้วยสุขภาพตลอดเลยนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักโรคที่ทำให้หัวใจเราป่วยมาเพราะถ้าหากหัวใจเราป่วยเนี่ยร่างกายป่วยหัวใจอ่อนแอร่างกายเราเป็นโรคนะครับในอัลกุรอานที่บอกว่าฟีกูลูบิฮิมมารอดุนฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอถ้าหากว่าในหัวใจมันมีมรดมันมีโรคเนี่ยมันก็จะเพิ่มโรคนะถ้าหัวใจมีโรคเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มโรคอื่นตามมาดังนั้นพี่น้องครับนอกจากเราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องดูแลจิตวิญญาณของเรานั่นคือหมายถึงดูแลหัวใจของเราอย่าให้หัวใจเราเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโรคอื่นๆที่จะตามมานะฮะคำว่าหัวใจกับจิตวิญญาณหรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราต้องให้ความสำคัญนะที่อัลกุรอานบอกว่าวะนัฟซิวะมาซาวาฮานะฟะอัลฮะมะฮาฟุจูรฮาวะตักวาฮากอดอัฟละฮะมันซักกาฮาวะกอดคอบะมันดัสซาฮาขอสาบานด้วยตัวตนของมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงทำให้มันมีความสมดุล นะและทรงทำให้มันรู้ผิดรู้ชอบผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่ขัดเกลาหัวใจตัวเองส่วนคนที่เสียคนที่ล้มเหลวนะคือคนที่ทำให้หัวใจเสียหายดังนั้นเรื่องของสุขภาพจิตคนเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าปล่อยให้สุขภาพจิตเสียหายนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโซเชียลเราอยู่กับ
การที่เราต้องบอกเรื่องราวของเราให้กับคนอื่นที่เราไม่รู้จักได้รู้เนี่ยทั้งที่เราเข้าใจว่านี่คือการระบายนะนี่คือการระบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเพิ่มความป่วยเห็นไหมครับบางทีคนบางคนมีปัญหาอะไรก็ลงเฟซนะครับประกาศทั้งเฟซเลยทะเลาะกับสามีก็ประกาศทั้งเฟซไม่พอใจลูกก็ประกาศทั้งเฟซอกหักก็ประกาศทั้งเฟซใช่ไหมครับบางคนหิวข้าวก็ประกาศทั้งเฟซบางคนกินอิ่มแล้วก็ประกาศทั้งเฟซบางคนกำลังจะกินอะไรก็ต้องถ่ายให้คนเพื่อนๆทางโซเชียลดูว่านี่นะฉันจะกินอันนี้นะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ถ่ายคือขี้ออกมายังไม่ถ่ายนะฮะแล้วสุขภาพจิตเนี่ยมันทำให้คนมีความรู้สึกตัวเองได้มีเพื่อนได้มีสังคมนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยชาวโลกเอาเป็นตัวชาวโลกเอาแค่คนไทยเราเนี่ยต่อไปเนี่ยจะโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเราจะโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆที่เป็นตัวคนที่มีชีวิตที่เราสัมผัสได้แต่เราสัมผัสกับใครก็ไม่รู้ที่มากดไลค์เราทีละ10 20คนทีละ100คนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาดูที่เขากดไลค์เราเนี่ยเป็นเพื่อนเรากี่คนแล้วเขาสนใจเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาชื่นชมในสิ่งที่เรากินวันนี้เรากินส้มตำแล้วเขาชื่นชมว่าเออเองกินส้มตำขอชื่นชมนะเราไปเที่ยวเราขึ้นเครื่องบินเราโชว์ว่าเรากำลังขึ้นเครื่องบินแล้วเขาบอกโอ้เท่จังเลยขึ้นเครื่องบินนั่นคือเราคิดว่าเรากำลังติดต่อกับชาวโลกแต่เขาบอกจริงๆแล้วนั่นแหละคือความนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโดดเดี่ยวต่อไปเราจะโดดเดี่ยวนะเราจะโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเราจะปฏิสัมพันธ์กับคนไม่เป็นพี่น้องลองดูเด็กสมัยนี้นะครับเด็กสมัยนี้เนี่ยเริ่มเขียนหนังสือไม่สวยแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมของเขามันไม่ต้องเขียนหนังสือหรือว่าแต่เด็กเลยผมเองก็เหมือนกันนะเริ่มเขียนหนังสือแบบเอ๊ะทำไมมือเรามันแข็งๆมันตวัดหางเขียนออ่างฮอนคู่ภาษาเดี๋ยวนี้เขียนฮอนคู่เนี่ยยากมากเลยนะว่าเวลาเราเขียนเช็คมันต้องมี 1,000 10,000 อะไรเงี้ยหอหีบเนี่ยแบบมันไม่เป็นตัวแล้วอ่ะเพราะไอ้กล้ามเนื้อที่เราเคยเขียนหนังสือบ่อยๆเนี่ยมันถูกใช้ไปอย่างงี้ไงเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราเขียนหนังสือเราจะเมื่อยตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อยกล้ามนี้มัดนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราพิมพ์เราตรงนี้เราไม่ใช้เลยเราเมื่อยตรงนี้แทนเราจับเมาส์ใช่ไหมเราจะเจ็บตัวนี้แทนเนี่ยใช้กล้ามเนื้อตัวนี้ละไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อตัวนี้ละพอตัวนี้ไม่แข็งแรงพอเขียนหนังสือไงไม่สวยเช่นเดียวกันทักษะในการสื่อสารกับคนของเด็กรุ่นใหม่สังเกตไหมว่าเด็กรุ่นใหม่เวลาที่เราคุยกับเขาเนี่ยเขาคุยไม่เคยรู้เรื่องหรือเวลาที่เราให้เขาพรีเซนต์ความรู้สึกของเขาความพูดของเขาเนี่ยมันไม่ฉาดฉานมันไม่เป็นชิ้นไม่เป็นประโยคชัดเจนเหมือนคนสมัยก่อนเหมือนรุ่นโตๆหน่อยมันมีแต่คำก็แบบว่าแต่ว่าไม่มีสาระอะไรเลยใช่ไหมฮะนั่นคือทักษะของเขาเริ่มเสียหายไงฮะทักษะของเขาเริ่มเสียหายเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในโซเชียลจะเก่งเรื่องวิชาการมากเห็นไหมครับเวลาเขาเถียงกันเนี่ยเคยแอบเข้าไปดูไหมแอบเข้าไปส่องไหมเวลาเขาเถียงกันวิชาการเนี่ยนะค่ายนั้นกับค่ายนี้เขาเถียงกันเนี่ยเขายกหลักฐานมาเป็นกูรูสเลยนะเรียงปุ๊บเลยนะแต่ลองไปเจอตัวจริงดิไอ้เด็กเนี่ยเหรอไอ้เด็กเขาเนี่ยเหรอที่เขียนหนังสือตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะทักษะในการเขียนในการที่จะไปลากก๊อปปี้เอาคำพูดของคนอื่นๆที่เขาพิมพ์ไว้แล้วเนี่ยมาวางเนี่ยมันง่ายไงนะครับถ้อยคำฉาดฉานมากเวลาพิมพ์แต่ว่าเวลาพูดจริงๆแล้วอ้าวติดอ่างเหรอน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทักษะมันหายไปดังนั้นอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันนะเมื่อมันไม่ถูกใช้มันก็จะบกพร่องในหน้าที่ของมันนะสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือว่าในขณะที่สังคมกำลังหลงไหลกับความใหม่ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในขณะที่คนแก่ๆรุ่นพวกเรา50 60กำลังดีใจว่าเราได้มีช่องทางในการสื่อสารกับเพื่อนๆเราที่เราเคยรู้จักกันสมัยเรียนมัธยมด้วยกันผมเนี่ยตั้งแต่มีไลน์เนี่ยเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันสมัยชั้นมัธยมต้นชั้นป.1 ถึงป.6 เนี่ยมารวมกลุ่มกันได้เป็นห้องเลยนะห้องกลุ่มเพื่อนเรียนประถมห้องกลุ่มเพื่อนเรียนมัธยมต้นห้องกลุ่มเพื่อนเรียนมัธยมปลายกลุ่มเพื่อนผมเรียนมัธยมต้นผมเรียนอยุธยาไงนะฮะ
เป็นปลัดเป็นอะไรต่ออะไรกันอิจฉาเต็มหมดเลยวันวันคุยเรื่องอะไรไหมครับเรื่องหวยกับเรื่องพระเราก็ต้องคือได้แต่อ่านเนาะคุยอะไรแกวะเนี่ยมันจะคุยหวยพระเย็นๆก็เล่าอยู่แค่นี้จะออกจากกลุ่มก็เกรงใจเพื่อนอยู่อยู่คาๆไว้ค่อยส่องดูว่าเพื่อนจะคุยอะไรในอย่างพวกเราแล้วก็นะยังโต๊ะๆนี่ๆก็เอาแล้วเช้ามาส่งสติ๊กเกอร์แล้วใช่ไหมส่งรูปภาพที่มีดอกไม้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยนะครับดีๆหน่อยก็ขออัลเลาะห์ประทานความสำเร็จอะไรต่างเป็นสติ๊กเกอร์ส่งกันรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเราได้หายเหงาอ่ะพี่น้องอาจจะบอกว่าจะแตกต่างที่ผมพูดหรือเปล่าในเมื่อผมบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่วัยที่ยุคที่เราจะโดดเดี่ยวแต่ฉันรู้สึกว่าฉันได้คุยกับเพื่อนฉันที่มันหายไปยังไงนั่นแหละครับในการที่เรากลับไปคุยกับคนที่เราห่างเหินกันไปนานเนี่ยบางทีเราก็ลืมที่จะคุยกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราผมสังเกตตัวผมเองเป็นเหมือนกันนะครับบางทีเจอกับลูกเนี่ยลูกคุยให้ฟังเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยเรากำลังคุยงานตอบไลน์กับเพื่อนอยู่เพื่อนลูกมาคุยให้ฟังรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาจะฟังเขาแล้วเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับไอ้นี่มากเกินไปนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับโรคร้ายต่างๆที่มันจะเกิดกับโซเชียลเนี่ยแล้วมันมีผลกับหัวใจของเราเมื่อหัวใจเรามีปัญหาอย่างที่อัลกุรอานบอกนะครับมันก็จะมีผลกับวิธีคิดพอหัวใจมีปัญหาใช่ไหมครับมันก็มีผลกับวิธีคิดมีผลกับพฤติกรรมมีผลกับคำพูดของเรามีผลกับกิริยามารยาทของเราเข้าเรื่องแล้วกันนะครับว่าอะไรคือโรคบางโรคที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้นะครับโรคแรกเลยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับความเป็นโซเชียลยุคสมัยใหม่นี้นะครับกับโรคที่เกิดจากการที่เราได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับทั้งที่เราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรเขามากมายนะครับอย่างแรกเลยคือ1หัวใจที่มืดบอดนะครับจะเกิดความยโสโอหังและความอวดดีมาได้ไงอ่ะเพราะโรคเนี้ยนะครับเป็นโรคที่ชัยฏอนนำโรคที่เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยคือคนเราใจอ่อนใจแป้วใจอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วมีผลกับพฤติกรรมกับวิธีคิดของเรานะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องโรคของความหยิ่งยโสโอหังและความอวดดีเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ชัยฏอนนำเพราะลักษณะอันดับหนึ่งของชัยฏอนคือความยโสโอหังและความอวดดีใครที่มีลูกมีหลานแล้วลูกสอบพฤติกรรมไปในทางยโสโอหังอวดดีให้รู้ไว้เลยว่านั่นน่ะเขาอ่อนการอบรมจากเราเรามีเวลามาฟังบรรยายเราฟังอาจารย์สอนเราดูทีวีมีให้เลือกตั้งหลายช่องนะครับเดี๋ยวนี้พวกผมเนี่ยเสียเปรียบพี่น้องก็ได้เปรียบพอฟังช่องดูช่องนี้อยู่เขาตัดโฆษณาพี่น้องเปลี่ยนแล้วไปดูช่องอื่นไม่ดูโฆษณาแล้วเดี๋ยวนี้ผมขายโฆษณาไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าคนที่มาซื้อโฆษณาเขาบอกไม่เห็นมีใครซื้อของฉันเลยเอาก็ใช่ที่คนดูเขาไม่ดูโฆษณาอาจารย์อัจจุลกำลังพูดอยู่ยาทีมทีวีพออาจารย์อัจจุลลงปุ๊บน้ำหมอนมาไม่ดูน้ำหมอนละไปดูอาจารย์ยูซุปที่ทีเอ็มทีวีต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเป็นผู้บริโภคเราเลือกได้ไงนะครับแต่โรคที่ระมัดระวังนะฮะคือโรคยโสโอหังนะครับอัลลอฮฺสัมบลาบอกในสุรลุกมานใช่ไหมครับวาลาตุสะไอคอดดะกาลินนาซิบาลาตัมชิฟิลอาริมารฮานะอย่าหันใบหน้าของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยโสอย่าเดินไปหน้าแผ่นดินอย่างไร้มารยาทอย่างคนที่หยิ่งยโสคือความหยิ่งยโสเนี่ยอย่างที่บอกว่าชัยฏอนนำเนี่ยนะครับมันเป็นถือจะเกิดจากการที่ถือว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่านะครับอย่างที่เวลาที่ตอนที่อัลลอฮ์ใช้ให้บรรดามลาอิกะห์และยินที่อยู่เบื้องหน้าอารัชของพระองค์ทำการสยุดกับท่านนบีอาดัมนะครับชัยฏอนบอกว่าฉันจะสยุดกับอาดัมได้ไงนี่ว่าฉันถูกสร้างจากไฟอาดัมถูกสร้างจากโคลนตมฉันเหนือกว่าเรื่องความเหนือกว่านะครับแน่นอนในสังคมบ้านเราอาจจะไม่มีเรื่องความเหนือกว่าทางด้านเชื้อชาติบ้านเราไม่ค่อยมีอาจจะมีนิดๆในเรื่องนามสกุลสกุลนั้นสกุลใหญ่สกุลนั้นสกุลรวยอันนี้อาจจะมีบ้างเราจะเห็นความรู้สึกนี้ในบรรยากาศเวลาที่
งานแต่งโอ้ยสกุลนี้แต่งกับสกุลนี้โอ้โหงานช้างชนช้างอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องงานแต่งผมขอนิดนึงได้ไหมฮะหลังๆผมไปงานแต่งเนี่ยผมเจออะไรรู้ไหมโต๊ะรับบริจาคดิโต๊ะรับซองนะฮะเขาจะมีสองโต๊ะเดียวกันแต่ยาวหน่อยจะมีสองกล่องเวลาเราถือซองเข้าไปฝ่ายเจ้าสาวหรือฝ่ายเจ้าบ่าวคะเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจว่าฝ่ายใครเราเฮ้ยต้องนึกว่าเฮ้ยเรามาฝ่ายใครวะเนี่ยอ๋อรู้จักกับเจ้าสาวถ้าฝ่ายเจ้าสาวซองนู้นเลยกล่องนู้นเลยค่ะถ้าฝ่ายเจ้าบ่าวกล่องนี้เดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้แล้วเขามีอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เจอมาสองสามงานแล้วคือถ้าเป็นสมัยผมแต่งเนี่ยอันนี้พูดกันคุยกันสนุกกันนะฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะเรียกมหัศจากฝ่ายเจ้าบ่าวใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายจัดเลี้ยงซึ่งฝ่ายที่เป็นฝ่ายจัดเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะรับซองถูกไหมอันนี้คงเข้าใจถูกป่ะเพราะถือว่าไปลงทุนในเรื่องของการจัดเลี้ยงทีนี้เรื่องซองเนี่ยโดยทั่วๆไปเท่าที่ทราบเนี่ยฝ่ายของพ่อแม่ของเจ้าสาวที่เขารับซองเขาก็ยกมาให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวในคืนวันแต่งงานอ่ะเองเป็นเงินเริ่มต้นของเองสองคนหรือไม่เขาก็หักข้าววัวสองตัวนะที่เหลือเองเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีแบบอันนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาวก็การแต่งงานมันมีมูลค่าเนาะมีค่านิยมที่มีมูลค่าแล้วค่านิยมอีกอย่างนึงที่เริ่มมีกันเยอะมากขึ้นก็คือธีมจากธีมไหมฮะเจ้าสาวขอให้ทุกคนแต่งธีมสีฟ้านะเอาแล้วลำบากแล้วไอ้นี่ที่ไม่มีสีฟ้าทำไงฮะตัดชุดใหม่ลงทุนอีกพันกว่าบาทอย่างน้อยพันกว่าบาทนะฮะพันกว่าบาทนี่คือชุดซื้อนะชุดซื้อไม่ใช่ชุดตัดนะใช่ไหมฮะผมบอกโอ้โหอย่างนี้ตายเลยถ้าเกิดเดือนนึงเจอสีงานแล้วงานละสีธีมเนี่ยลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะค่านิยมเรานะครับความที่เรามีค่านิยมแบบนี้มันทำให้จิตใจเรามีปัญหาเหมือนกันนะครับพอใครมาไม่เป็นธีมมาอ้าวอันนี้ไม่ใช่พวกแล้วอันนี้ไปอยู่นอกห้องแอร์พวกธีมอยู่ในห้องแอร์แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะฝากกันนะฮะว่าเวลาที่เราแต่งงานลูกแต่งงานหลานอย่ากำหนดธีมเลยนะครับคือเราไม่ได้พูดเรื่องสุนัขนะพูดเรื่องว่าเฮ้ยมันเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วมันทำให้เกิดความลำบากกับแขกที่จะไปงานจริงๆน่าจะบอกว่าธีมคือขอให้แต่งกายให้ถูกต้องตามหลักการศาสนานะขอเลยนะสมมติว่าถ้าใครจะแต่งลูกสาวนะครับกำหนดไปในการเลยธีมการแต่งกายของเพื่อนเจ้าสาวคืออย่าเปิดเอาร้อเพราะว่าเวลากำหนดธีมไม่ได้กำหนดว่าเปิดเอาร้อนบางทีมันมีอย่างเงี้ยกำหนดธีมเขียวใช่ไหมเขียวมาเลยตรงนี้มันไม่เขียวนี่มันขาวจั่วเลยนะครับคนแก่ๆไปงานเนี่ยผมก็ใจคอไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือโรคเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่พูดถึงก็คือโรคของความยโสนะครับซึ่งนักวิชาการเขาบอกว่าวิธีการที่จะปราบความยโสเนี่ยให้เราพยายามปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวของเราให้รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อย่าให้ลูกเราเอาอะไรไปอวดเพื่อนนะฮะอย่าให้เขาได้มีอุปกรณ์อะไรไปอวดเพื่อนแต่ดีมันก็ยากไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์หลายอย่างที่มันบ่งบอกฐานะพอเด็กอยู่ชั้นมัธยมเนี่ยเราเริ่มซื้อให้ลูกแล้วมือถือเพราะเราก็คิดว่ามันสะดวกมันติดต่อได้เวลาไปรับลูกที่โรงเรียนโทรหาลูกได้เวลาลูกกลับบ้านช้าโทรตามลูกได้แต่มันก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะเหมือนกันในขณะที่ลูกอีกคนนึงคนบางครอบครัวเขาไม่มีมือถือใช้หรือในขณะที่ครอบครัวนี้เขาใช้อะไรฮะซัมซุงฮีโร่ใช่ไหมซัมซุงฮีโร่เครื่องละไม่ถึงพันในขณะที่ลูกฉันใช้ไอโฟน 30,000 บาทมันก็มึงบอกฐานะแล้วอ๋อลูกคนรวยอะไรเงี้ยนะครับทีลูกเราก็มันก็เอาไปอวดไงพอเอาไปอวดความรู้สึกที่แบบฉันเหนือกว่าเพื่อนฉันรวยกว่าเพื่อนมันก็มีนะครับดังนั้นเวลาที่เราให้อะไรกับลูกแม้แต่ตอนกินข้าวนะฮะให้ลูกขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกนี่วันนี้มะซื้อ
ิซซ่าหน้าทะเลมาให้หน้าชีสมาให้ลูกลูกก็ดีใจโอ้โหมาพิซซ่าน่ากินจังเลยถ่ายรูปลงเฟซก่อนเลยนี่มึงเราห้ามลูกได้ไหมไม่ต้องถ่ายรูปกินไปริสกีนี่เอาล้อให้มาสอนลูกได้ไหมไม่ต้องอวดเพื่อนก็ได้แหมเพื่อนเองลูกเพื่อนเองอาจจะกินข้าวกับปลาเค็มอยู่ก็ได้วันนี้ไม่ต้องอวดไม่ต้องอวดเพื่อนลูกกินเลยแล้วเนี่ยที่เรามีกินวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้นะนี่อัลลอฮ์ให้ผมเนี่ยเคยเจออยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับทุกอย่างเขาจะบอกลูกเขาหมดเลยว่าอัลลอฮ์ให้ควักสตางค์ให้ลูกไปโรงเรียน20 บาทลูก20 บาทนี้อัลลอฮ์ให้นะขอบคุณอัลลอฮ์นะข้าวที่ลูกกินเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะซื้อของเล่นลูกเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลูกนะคือให้รู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้ใช้คำว่าอัลลอฮ์ให้คุ้นให้ชินปากนะครับแม้แต่เรื่องที่เรากินยารักษาโรคหายกันเหมือนกันนะครับจะบอกโอ้โหเนี่ยนะฉันเนี่ยเป็นเบาหวานมาหลายปีกินอันนี้นะดีมากเลยไอเนี่ยไอยาหม้อเนี่ยดีมากเลยอย่าบอกอย่างนั้นนะครับยาหม้อไม่ได้ทำให้หายครับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ส่งยาหม้อมาให้แล้วมันก็ดีขึ้นทำดีแล้วให้เราถ่อมตนอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะให้ลูกเราถ่อมตนเนี่ยคือเราต้องถ่อมตนให้ลูกเห็นฮะเห็นไหมครับอย่าปล่อยให้ลูกเรามีพฤติกรรมในการที่จะรู้สึกว่าเหนือคนอื่นเวลาลูกเราเรียนเก่งเราอย่าชมลูกลูกมะนี่เก่งจริงๆโอ้ลูกมะนี่อัลลอฮ์ให้นะสติปัญญาที่ลูกมีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลูกนะผมมีคนรู้จักอยู่คนนึงลูกชายเขาหล่อมากเด็กยังอยู่มัธยมอยู่เลยลูกหล่อมากมีแต่คนมาติดต่อไปเป็นโฆษณาไปถ่ายโฆษณาเขาก็มาถามผมว่าเอาไงดีผมบอกว่าอย่าเลยเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเขาเนี่ยเริ่มหยิ่งพยองตัวเองว่าเฮ้ยฉันหล่อนะฉันหล่อฉันหน้าตาเพราะแม่พูดทุกวันลูกมะนี่มันหล่อนะลูกมะนี่มันหล่อนะคือไอ้ความพั่มพูดของแม่ที่บอกลูกหล่อลูกหล่อลูกหล่อเนี่ยเด็กมันก็เข้าใจว่าไอ้นี่คือสิ่งดีงามที่แม่ภูมิใจในตัวเขาใช่ไหมครับแม่ภูมิใจในตัวเขาว่าเขาหล่อเขารู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจนะไปโรงเรียนเพื่อนก็เรียกว่าไอ้หล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยตอนเดียวผมก็ไม่ได้เลยนะใครโหไม่หล่อผมร้องเลยนะบอกอัชรีไม่หล่อผมร้องเลยตอนนั้นจำได้นะตอนเด็กๆใครมาบอกว่าไม่หล่อนี่ร้องเลยนะเป็นปมด้อยสักอย่างนะเพราะฉะนั้นลูกเรียนเก่งลูกหน้าตาดีมีความสุขสบายในชีวิตอย่าให้เอาไปอวดเพื่อนอย่าให้เขารู้สึกเขาเหนือกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพราะอินอัครมะกุมอินดัลลอฮิอัตคอกุมคนที่จะเหนือกว่าคนที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของความเหนือกว่าเนี่ยคือเรื่องของความตักวาไม่ใช่เรื่องหล่อกว่ารวยกว่าหน้าตาดีกว่าหรือว่าเรียนเก่งกว่านะครับสองคือเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยได้คบเพื่อนในวัยเดียวกันอย่างสร้างสรรค์บางคนนี่ประคบประหงมลูกไม่ให้ลูกเจอใครเลยนะฮะจะเพื่อนจะคบเพื่อนกี่คนลูกจะคบเพื่อนกี่คนเดี๋ยวต้องคอยสกรีนหมดเลยจะรู้สึกลูกไม่มั่นใจในตัวเองนะครับกลายเป็นว่าทำไปทำมาลูกไม่รู้จะคบใครคบกับมะอะไรกันอยู่กับมะตลอดไปไหนก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความรู้สึกว่าแปลกแยกจากคนอื่นให้เขาได้มีเพื่อนในวัยเดียวกันที่หลากหลายซึ่งทำอยู่แล้วในสังคมบ้านเราเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเนี่ยมีค่ายอบรมภาคฤดูร้อนใช่ไหมครับเราส่งลูกเราไปเนี่ยลูกเราแบบเป็นคุณหนูไปเลยใช่ไหมกินนอนเป็นเวล่ำเวลาที่นงที่นอนสะอาดไปเจอที่นอนเน่าๆในค่ายบ้างไปเจอเพื่อนมันแกล้งบ้างไปเจอของหายบ้างนะไปโดนมดกัดไปโดนยุงตอมไปโดนตัวเลือดกัดบ้างให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่ลำบากเราไปฮัจญ์เราก็ได้ไปเรียนรู้คนไม่เคยลำบากมาเลยพอไปฮัจญ์ไปลำบากไปอยู่มินากลับมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ๋อชีวิตมันไม่ได้สุขสบายอย่างเดียวมันมีเรื่องลำบากด้วยอะไรเงี้ยนะครับปลูกฝังลูกให้รู้จักให้ทานกับคนยากจนคนอนาถานะครับแล้วก็ไม่ให้ปฏิเสธความจริงอย่าดูถูกคนอื่นแม้แต่เพียงสายตาหรือคำพูดก็ห้ามใช้นะครับปลูกนิสัยในการอ่อนน้อมถ่อมตนในการเจียมตัวนะฮะมีมารยาทดีในการพูดในการวางตัวในที่ชุมชนแล้วก็รู้จักเตือนผู้อื่นอย่างเหมาะสมถูกต้องกับรัฐเทศะไอเดียสำคัญเลยนะครับทุกวันนี้เราเตือนกันไหมเราเตือนกันแต่เราเตือนกันโครมใหญ่เลยนะเราเตือนกันคนถูกเตือนนี่หน้าม้านไปเลยนะเวลาเตือนพยายามอย่าให้คนถูกตัวคนถูกเตือนรู้สึกว่าตัวเองถูกตำหนิหรือถูกประจานไอความเป็นโซเชียลนี่แหละบางทีเราอยากจะเตือนคนนะคนที่แบบเขาเรียกว่ามีฮามาสะมีความกระตือรือร้นอยากจะเตือนคนเจออะไรผิดเตือนเลยใช่ไหมเตือนเลย
ซึ่งบางทีมันไม่ใช่เตือนแล้วเพราะการเตือนที่ถูกต้องคือต้องเตือนในที่ลับเตือนในที่ลับให้คนที่ถูกเตือนเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกประณามนบีเนี่ยจะเตือนคนนบีจะเตือนบางทีนบีเตือนเสียงดังนะครับแต่ว่าไม่ให้ใครรู้ว่านบีหมายถึงใครคนที่ถูกเตือนจะรู้ตัวแต่เขาไม่อายเขารู้ว่านบีหมายถึงเขาแต่เขาไม่อายเพราะนบีไม่ได้ชี้หน้าว่าเขาไม่ได้เจาะจงไปที่ตัวเขาใช่ไหมครับนบีเห็นคนอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่เกลี้ยงอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วถ้าเป็นเราอยากจะเตือนคนคนนั้นเนี่ยสมมตินะถ้าเป็นแบบพวกเรานะเฮ้ยไอ้บังอาบน้ำละหมาดอย่างนี้ไม่ซ้อนะใช้ไม่ได้นะไปอาบใหม่ไปต่อหน้าคนเยอะๆที่กำลังอาบน้ำละหมาดอยู่รู้สึกว่าเราได้เตือนไหมภาคภูมิใจว่าเราได้เตือนไหมแต่ว่าไอ้บางคนนั้นเป็นยังไงครับรู้สึกอายใช่ไหมฮะแต่นบีเตือนยังไงครับใครที่อาบน้ำละหมาดไม่ถูกต้องตะตุ่มไม่โดนน้ำมันจะโดนไฟนรกนะนี่คือนบีพูดแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้ชี้ไปที่ใครเลยเพราะคนอาบน้ำละหมาดเยอะแยะแต่คนนั้นรู้ตัวอ้าวตะตุ่มฉันไม่โดนน้ำนบีส่งพนักงานเก็บซะกาตไปเก็บซะกาตตามจุดต่างๆตามหัวเมืองต่างๆพอทุกคนกลับมารวมกันมีอยู่ท่านหนึ่งที่บอกกับนบีว่าท่านนบีครับอันนี้เงินซะกาตที่ผมไปใช้ให้ไปเก็บมาตามลิสต์รายชื่อที่ทางกองกลางได้ให้ไปเก็บมาครบถ้วนนะครับส่วนปากกาด้ามเนี่ยเขาฮะดียะห์มาให้ฉันโดยหลักการแล้วมันไม่ถูกไงถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยรับของฮะดียะห์ไม่ได้ถูกไหมฮะนบีขึ้นมิมบัตแล้วก็พูดเลยว่ามีพวกเราบางคนนะซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าใครเพราะการเอาของมาให้เนี่ยเป็นความเรียกว่าทีละคนใช่ไหมครับไปใช้ให้ไปเก็บอากาศพอกลับมาแล้วเอาอากาศมาให้แล้วบอกอันนี้ของกองบุอันนี้ของกองกลางอันนี้ของฉันลองคิดดูถ้าหาว่าเขาไม่มีหน้าที่นี้ไปเก็บอากาศน่ะชาวบ้านจะให้ไอ้ปากกาด้านนี้มาไหมจะให้ของฮะดียะห์นี่มาไหมนบีพูดอย่างเงี้ยนะพูดแรงนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าหมายถึงใครคนนั้นก็ไม่รู้สึกว่าถูกประณามแต่รู้ว่าเออนบีว่าฉันเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นการฝึกลูกของเราให้เป็นคนที่รู้จักเตือนคนเนี่ยต้องรู้จักเตือนให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่าเตือนผ่านโซเชียลเพราะการเตือนผ่านโซเชียลคือการประณามการทำให้เขารู้สึกอายในโซเชียลมันมีอินบ็อกซ์ใช่ไหมเตือนผ่านอินบ็อกซ์มีโทรศัพท์จะไม่โทรหาคนคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีโหบางคนไปฟังบรรยายมาวันนี้ไปฟังบรรยายมาอาจารย์ท่านนี้พูดไม่รับประทานไม่น่ารับประทานเลยสุนัขไม่รับประทานเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นมาลอยๆพอขึ้นมาลอยๆปุ๊บเขาบอกเขาไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้ว่าใครคนก็ถามไปถามมาคนนั้นขอเผือกหน่อยเผือกกันไปเผือกกันมารู้หมดว่าใครแล้วมันเสียหายนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นว่าอะไรไม่ถูกไม่ต้องเตือนในที่ลับนะครับนิสัยเสียหรือว่าโรคทางด้านจิตใจอีกข้อต่อมาก็คือเรื่องของการโอ้อวดและการดูถูกคนอื่นนะครับคือความต้องการจะแสดงให้คนอื่นได้เห็นและต้องการให้คนอื่นยกย่องการโอ้อวดคือการต้องการแสดงให้คนอื่นได้เห็นในการกระทำของเราและต้องการให้คนนั้นยกย่องทุกวันนี้ในโซเชียลเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นไหมฮะบางทีเราไปทำอะไรดีๆเนี่ยวันนี้มาบริจาควันนี้มาบริจาคเราเอาถ่ายรูปเลยนะครับกำลังยื่นมือยื่นเงินใส่มือเด็กกำพร้าอะไรอันนี้บริจาคอย่างเงี้ยนะครับถามว่าไอ้ที่เราบริจาคไปนั้นเราได้ผลบุญไหมหรือว่าเราต้องการจะอวดใครนะครับการโอ้อวดเนี่ยมันทำให้มันทำลายความจริงใจมันทำลายอิคลาสการโอ้อวดมันทำลายความจริงใจมันทำลายความอิคลาสมันทำลายสิ่งที่เราจะมุ่งไปถึงเป้าหมายเป้าหมายของเราคือทำบุญเพื่อที่จะให้อัลเลาะห์รับผลบุญของเราแต่ทันทีที่เราโอ้อวดเป็นไงครับความจริงใจนั้นมันก็หายไปไงอิคลาสมันก็หายไปแล้ววัตถุประสงค์ของเราที่จะได้ผลบุญมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมมันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่อุลามะห์ในซาอุดีเขาออกมาแนะนำออกมาตักเตือนว่าไม่ต้องเซลฟี่ได้ไหม

ประกาศให้ชาวโลกรู้เออถ้าให้ความรู้ฉันมาที่นั่นที่นี่แล้วนะฉันสิ่งนี้น่าสนใจอะไรก็ว่าไปนะครับแต่นี่ไปกับกูโบไปถึงเราต่อถ่ายกับเราต่อนะไปอูฮุดถ่ายอูฮุดผลบุญที่คุณจะได้แต่เม็ดตะเบือนมันถูกนั่นไปไงฮะนี่คือการโอ้อวดนะครับการโอ้อวดนั้นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคชอบโอ้อวดคือต้องสอบเจตนารมณ์ของตัวเองก่อนที่ทำลงไปนะว่าที่เราทำเนี่ยเราต้องการอะไรเราจะถ่ายรูปเราเซลฟี่กับกะบ้านเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการอะไรจริงๆต้องการอะไรแค่อยากบอกถ้าเราคิดว่าการบอกคือการอวดต้องไม่ทำนะอยู่กับความสงบอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับซิกรุลลอฮ์บางคนอยู่กับอัลกุรอานเหมือนกันจับกุรอานมาถ่ายอ่านอัลกุรอานวันนี้มานั่งอ่านอัลกุรอานที่หน้าไบตุลลอฮ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็ลงโซเชียลพอลงสักพักหนึ่งรอดูว่าจะมีใครมากดไลค์บ้างแถมมีการบอกว่ายายคนนั้นนะฉันลงมา 4-5 รูปแล้วไม่เห็นลงมากดไลค์สงสัยไม่พอใจสงสัยอิจฉาแน่เลยจิตใจเรามาละนะจิตใจแบบมืดบอดออกมาแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะลดความโอ้อวดของเรานะครับเขาบอกว่าให้ลดเสียงให้ลดเสียงเราลงนะฮะคนที่พูดจาเสียงดังพูดจาอะไรต่างเนี่ยบางทีมันจะมีความโอ้อวดอยู่เขาบอกว่าให้พยายามวิธีการเยียวยาการโอ้อวดคือการลดเสียงนะครับวักดุดมินซาติกในลูกมานนะที่ลูกมานสอนลูกไม่ให้ลูกมีความหยิ่งผยองเนี่ยนะให้ลดสายตาให้อ่อนน้อมลดเสียงแปลว่าอะไรแปลว่าพูดจะให้มันค่อยลงให้มันอ่อนน้อมลงนะครับวักดุดมินซาติกอินอังกรอลอสวาติลาซาติลฮามีรเพราะแท้จริงเสียงที่น่ารังเกียจคือเสียงลาใครเคยได้ยินเสียงลาบ้างเราไปหาได้ดูใน YouTube นะครับมันจะดังไงแล้วเสียงเวลามันเสียงไม่เพราะไงเสียงนกร้องเสียงไก่ขันนี่ยังเพราะกว่านะแต่เสียงลาเนี่ยมันเสียงน่าเกลียดนะครับเสียงมันจะสูงๆแหลมๆเสียงแตกๆนะฮะซึ่งในอัลกุรอานด้วยในธรรมเนียมของคนอาหรับเขาถือว่าเป็นเสียงที่น่ารังเกียจเสียงลาเราอาจจะมองว่าเพราะก็ได้นะครับแต่ว่าในมุมของอิสลามแล้วมองว่าเสียงนั่นคือเสียงลานะครับเพราะนั้นก็อย่าให้เป็นเสียงดังโถงฉางเกินไปนะครับคนที่พูดจาเสียงดังมักจะลืมตัวคนที่พูดอะไรบ่อยๆพูดเยอะๆมักจะไม่มีเวลาที่จะคำนวณในสิ่งที่ตัวเองพูดว่ามันจะมีผลอะไรกับตัวเองไหมหรือว่ามันจะมีผลกับความรู้สึกของอื่นไหมนะครับข้อ3นะครับคือโรคอีกโรคนึงคือความเกลียดชังโรคของความริษยาและความเกลียดชังคนที่มีความริษยามีความเกลียดชังเนี่ยเกิดจากความที่ไม่มีความเคารพไม่มีความเมตตาไม่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในศาสนาที่อิสลามบอกว่าให้เรามีฮุสนุซซอนนะคำว่าฮุสนุซซอนเนี่ยแปลว่าให้เราเนี่ยมีความคิดที่ดีกับเพื่อนมนุษย์แต่คนที่มีความเกลียดชังเนี่ยจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีระมัดระแวงคนไปทั่วแล้วก็ไม่คิดบวกนะครับอิสลามเนี่ยสอนให้เราคิดบวกนะฮะสอนให้เราคิดบวกแล้วก็ทำบวกด้วยนะครับมีซอฮาบะห์บางท่านมาถามนบีว่านบีครับถ้าหากว่าเราจะสาปแช่งพวกกาเฟรสาปแช่งพวกปฏิเสธเนี่ยเราควรจะใช้คำสาปแช่งว่ายังไงคือการรังเกียจคนปฏิเสธเนี่ยมันมีเป็นอะกีดะห์ใช่ไหมครับแต่ว่าซอฮาบะห์ท่านนี้มาถามว่าวิธีการที่จะแสดงความรังเกียจแสดงการสาปแช่งคนเหล่านั้นเนี่ยควรจะพูดว่ายังไงอยากจะได้เป็นเอาไว้ใช้ไปตามซุนนะนบีนบีบอกว่าฉันถูกส่งมาให้เป็นเราะห์มะห์ไม่ได้ถูกส่งมาให้เป็นคนที่ด่าทอคนอื่นนบีก็ไม่สาปแช่งนะครับแต่สอนให้โต้ตอบโต้คนที่มาให้ร้ายด้วยการตอบโต้ที่ดีด้วยซ้ำไปดังนั้นคนที่มีลักษณะของความเกลียดชังความหลอกลวงเนี่ยนะครับ1จะมีนิสัยที่ชอบนินทาเพื่อนรับหลังนิสัยนี้เนี่ยเป็นกันทุกคนนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเผลอบางทีเราเผลอบางทีเราอยู่ในวงบางทีเรานั่งเฉยๆแต่มีคนมานั่งมาชวนคุยกับเราแล้วถามเราคำตอบของเราที่เราตอบ

0: ไปกลายเป็นการนินทาเฉยเลยทั้งที่ไม่ตั้งใจถูกไหมฮะเออแกว่าลูกสาวบ้านนั้นเนี่ยทำไมยังไม่แต่งงานอีกวะสมมตินะอ๋อมันเขาเลือกเยอะมีคนมาขอเยอะๆเลยเขาไม่เอาเขาจะเอาคนรวยๆอ้าวไม่จริงๆนั่ง
1: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะคอดียะบัวเจริญฮัจยะคอดียะบัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจยีฮุไซนีบัวเจริญลอฮิมอฮุลลอและเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุลอิสลามียะบ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูยอของเด็กอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะอาอิซะห์ทองอ่อนฮัจยะอาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมัดมิดยิ้มจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุสซอลีฮินสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์วันนี้ได้เห็นแล้วว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จก็มาลายมันเป็นอย่างไรเหตุผลง่ายๆคือไม่ชอบการโกหกให้ร้ายไม่ว่าจะเป็นใครวิทยุเสียงอิสลามสื่อดีสังคมดีสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ซูเราะตุลมุดดัสซิรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีท่านคณะกรรมการบรรดาอิหม่ามมัสยิดต่างๆท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นพี่น้องต้องรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺการกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ให้กล่าวคำนี้ครับอัลฮัมดุลิลละห์คำนี้เป็นคำที่ดีที่สุดเป็นคำที่อัลลอฮ์ทรงพอใจแล้วก็กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานบอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆในช่วงหลังมักริบเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้เรานึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆโดยการทำนมาดมักริบแล้วก็นมาดซุนนะฮ์อีก2รอกอะฮ์เรียกว่านมาดรอวาติบนมาดรอวาติบเนี่ยมีทั้งหมด10รอกอะฮ์หรือ12รอกอะฮ์10รอกอะฮ์เนี่ยเขานับแบบนี้ก่อนนมาซูโบ2รอกาตก่อนนมาดบ่าย2รอกาตหลังนมาดบ่าย2รอกาตเป็น6หลังนมาดมักริบ2รอกาตหลังนมาดอิชาอีก2รอกาตเป็น10รอกาตให้มุสลิมทุกคนต้องรักษานะครับผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนก็คือบันนัลลอฮูละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์พี่น้องครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจของท่านพี่น้องสงบคนที่นึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องทำให้หัวใจสงบเพราะหัวใจของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดีว่าควรจะคิดอะไรก่อนควรจะนึกถึงใครก่อนควรจะนึกถึงอะไรก่อนถ้าต้องการจะให้หัวใจมีความสงบจริงๆพี่น้องคำว่าสงบในภาษาฮะดีษก็คือสกีนะมีความสงบก็ต้องการที่จะให้หัวใจนั้นมีเราะห์มะห์มีความเมตตาเกิดขึ้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆดุอาที่ผมอ่านตอนที่ผมจะบรรยายนี้นะครับผมอ่านดูอาประมาณ 5-6 บทด้วยกันมีอยู่บทหนึ่งนะครับรอดีตุบิลลาฮิร็อบบา เราสารภาพกับอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยพอใจที่จะให้อัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราว่าบิลอิสลามดีนะและพอใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาดูแลตัวเราคุ้มครองตัวเราว่าบิมุฮัมมัดรอซูลาและเราพอใจที่จะให้แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเป็นรอซูลเป็นผู้นำของเรา3รายการครับพี่น้องท่านนบีสอนว่าใครที่กล่าวดุอาบทนี้ทุกวันอัลลอฮ์จะเตรียมตัวให้เขาเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับลงมือปฏิบัติด้วยนะพูดแล้วก็ต้องปฏิบัติมีดุอาอีกบทหนึ่งที่ผมอ่านให้ท่านพี่น้องฟังอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสัลฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจความขี้เกียจดีไหมพี่น้องไม่ดีเลยฉะนั้นเรื่องขี้เกียจนี่ไม่ดีนะครับวะซูอิลกิบาลีวรรคนี้สำคัญมากนะครับพี่น้องตอนมีอายุเยอะแล้วใครที่มีอายุ50 60เนี่ยเขาเรียกว่าคนชราสวแล้วเมื่ออายุเยอะๆเนี่ยควรทำอะไรให้ดีที่สุดระวังตัวเองอย่าเป็นคนซู้ซู้หมายถึงคนเลวหรือคนชั่วพี่น้องเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์จะดูแลเราปกป้องตัวเราให้ปลอดภัยจากไฟนรกหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าทำบาปคิดกว่ามันการไปน้องอย่าคิดอะไรเองพยายามคิดให้เหมือนนบีหรือคิดให้เหมือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาเรียกว่าบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเวลาเขาคิดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาคิดอยู่ในกรอบที่อัลลอฮ์ทรงพอใจฉันพี่น้องเราไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องศาสนามาคิดเองว่าทำอย่างนี้นะดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมพี่น้องเราเพียงแต่เปิดกุรอานหาความรู้จากกุรอานแล้วก็หาศึกษาจากหะดีษต่างๆซึ่งทั้งหมดเป็น knowledge เป็นความรู้เป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามการกรองมาแล้วสะอาดบริสุทธิ์นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจนกว่าจะตายได้ทุกคนครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นต้องพยายามศึกษาวิชาหะดีษเรียนซุนนะห์ของท่านนบีผ่านวิชาหะดีษเพราะหะดีษก็เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่กุรอานอย่างเดียวเป็นวะฮีหะดีษก็เป็นวะฮีหะดีษที่ผ่านท่านอิหม่ามบุคอรีโอ้สะอาดบริสุทธิ์พี่น้องหะดีษที่ผ่านอิหม่ามมุสลิมบุคอรีมุสลิมพี่น้องสองเล่มนี้พี่น้องควรจะมีหนังสือไว้ในบ้านสิ่งที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องวันนี้ซึ่งท่านเจ้าของงานนะครับใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยให้ผมมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเจ็ดประการพี่น้องเจ็ดประการที่จะยาดคูลูนัลจันนะที่จะเข้าพาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจริงไม่ใช่มีแค่7มีหลายร้อยงานเขาเรียกว่าอามันที่ซอแลนะมีเป็นร้อยๆพี่น้องละเอียดยิบเลยพี่น้องแต่ที่เราเลือกเอามา7รายการเนี่ยนะครับก็ง่ายสำหรับพี่น้องง่ายสำหรับผมที่จะเข้าใจเรื่องที่ท่านนบีชี้ทางนำมาไว้ว่าถ้าทำในสิ่ง7ประการนี้โอกาสจะไปสวรรค์สูงมากครับพี่น้องทั้งหลายหรือว่าซะฮัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์จะให้พวกเขาเนี่ยที่ทำงาน7ข้อนี้นะครับง่ายดายที่จะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีนะครับผู้ที่รายงานหะดีษก็คือท่านซาอิดุลคุดรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีผมขออธิบายเรื่องซอฮาบะห์ของท่านนบี ให้ท่านพี่น้องจำเล็กๆน้อยๆนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยเราต้องเห็นหน้าท่านนบีด้วยนะคนที่จะเรียกว่าซอฮาบะห์นบีต้องอยู่ในสมัยเดียวกันกับท่านนบีแม้จะเห็นนบีเป็นครั้งเดียวก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่คนนั้นจะต้องเป็นมุสลิมต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์และเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็อิสติกอมะห์ยืนหยัดอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยฮัตตัลเมาต์จนกว่าจะตายถึงจะเรียกว่าซอฮาบะห์ฉะนั้นคนที่ตกมุรตัดในสมัยนบีมีไหมมีครับวันที่ท่านนบีขึ้นมิอรอจเข้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปทัวร์บนชั้นฟ้าไปน้องเห็นอะไรเยอะไปหมดพอลงมาเนี่ยนบีเล่าประวัติฉันเนี่ยไปมัสยิดอัลอักซอจากอัลอักซอขึ้นไปข้างบนไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรับนมาดมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังหลายคนไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็ตกมุรตัดไงฉะนั้นวันที่นบีขึ้นมิอรอจวันนั้นไปน้องตกมุรตัดกันเยอะมากมันเป็นไปได้ยังไงวันนั้นเนี่ยจากนครมักกะฮ์ไปอัลอักซอใช้เวลาขี่อูฐเนี่ยเป็นเดือนอันนี้ไปตอน2ทุ่มกลับมานมาซุบฮ์ที่มัสยิดฮารอมทันเนี่ยมันไวขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงแล้วขึ้นข้างบนอีกแล้วก็ลงมาอีกเขาใช้เวลาขึ้นกัน500ปีลงอีก500ปี 1,000 ปีพี่น้องแต่ทำไมนบีขึ้นไปคืนเดียวพี่น้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ได้รับนมาดจากอัลลอฮ์มาหลายคนตกมุตตัดเป็นไปไม่ได้เรียกว่า impossible มุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ก็ตกมุตตัดไปอัลลอฮ์ไม่แคร์ใครไม่เอาก็ไม่เอาคนที่เอาก็นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยเต็มไปหมดครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับอามันที่ซอละอามันที่ซอละนี่พี่น้องเวลาทำแล้วต้องทำเพื่ออัลลอฮ์นะเวลาลงมือทำเนี่ยต้องทำเพื่ออัลลอฮ์นะหนึ่งไม่ทำเพื่อชื่อเสียงสองไม่ทำเพื่อเกียรติยศสามไม่ทำเพื่อตำแหน่งไม่ทำเพื่อศักดิ์ศรีถ้าหากว่าทำ 3-4 รายการนี้นะครับเพื่อตำแหน่งเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเกียรติยศเพื่อนู่นเพื่อนี้พี่น้องแต่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่างานนั้นไม่มีบารอกัตอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาอัลลอฮ์ตอบแทนให้เฉพาะบนโลกดุนยาใบนี้ใบเดียวโลกอาคิเราะห์ได้ไหมไม่ได้เราเป็นคน2โลกพี่น้องความจริงมัน4โลกอะพูดแค่สองก็พอโลกดุนยากับโลกอะไรอาคิเราะห์จะต้องเวลาจะทำงานงานที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้ต้องทำเพื่ออาคิเราะห์ในพี่น้องนะทำแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์บนดุนยานี่ได้ไหมได้อัลลอฮ์ให้เลยครับพี่น้องไม่ต้องไปเนียดไม่ต้องไปเนียดฉันต้องการชื่อเสียงไม่ต้องไปเนียดเนียดอย่างเดียวอีมานั้นทำเพื่ออาคิเราะห์อิห์ติซาบันทำเพื่อให้อีมานนั้นเพิ่มพูนตลอดเวลา2อิห์ติซาบันทำความดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานนั้นวะห์ติซาบันทำความดีให้อีมานเพิ่มหรือทำเพราะแรงศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมาน6ข้อเราทำเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยไปน้องแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าฟีซะบีลิลลาห์ทำในหนทางของอัลลอฮ์มีทั้งหมด7ข้อครับพี่น้องข้อที่1นบีสอนบอกว่าซะบอะตุนมีอยู่7ประการยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลุนี่อัลลอฮ์เล่านบีเล่าถึงภาพในวันทุ่งมะฮ์ชัรพี่น้องทุกคนนี่จะต้องฟื้นตายเท่าไรฟื้นเท่านั้นพี่น้องไม่อยากฟื้นได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอไม่ฟื้นและไม่มีสิทธิ์ที่จะขอไม่ตายไม่มีสิทธิ์ครับทุกคนตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นแล้วก็ตายที่ไหนพี่น้องอัลลอฮ์มีลิสต์หมดเลย คนนี้ตายที่เชียงใหม่คนนี้ตายที่อเมริกาคนนี้ตายที่ญี่ปุ่นฝังตรงไหนมีลิสต์หมดท่านไม่ต้องไปกลัวว่าศพจะหายไปไหนพี่น้องครับศพอยู่ใต้ดินทั้งหมดฟื้นหมดและอัลลอฮ์จะเสด็จลงมาจากชั้นฟ้าครับพี่น้องมาแน่ครับพี่น้องไม่ใช่ไม่มาครับอัลลอฮ์เสด็จมาจริงๆนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์มีมลาอิกะห์8องค์แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์อยู่แล้วก็มลาอิกะห์แต่ละองค์8องค์พี่น้องตอนแบกบัลลังก์อัลลอฮ์น่ะชมอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิฮิซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิฮิที่ผมนำมาเรื่องนี้มาเกริ่นนิดเล็กน้อยเพื่อให้ท่านพี่น้องที่นมาจบแล้วนั่งอยู่ฟังศาสนาใจนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะให้นึกหรือไม่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ใจเรานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลายิ่งนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าภรรยาที่บ้านจะป่วยไม่เกี่ยวนึกถึงอัลลอฮ์แล้วเงินทองมันจะลดลงไม่เกี่ยวพี่น้องทำให้หัวใจเรานั่นผูกพันกับอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในทุกมาชัดพี่น้องไม่มีร่มเงาต้นไม้ไม่มีอาคารไม่มีร่มไม่มีพี่น้องศูนย์กลางไม่มีไม่มีร่มเงาในวันนั้นมีแต่ความร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนทีนี้พี่น้องทุกคนต้องการร่มเงาคำว่าร่มเงาในภาษาฮะดีษบอกซิลละหรือว่าซอลละซิลละร่มเงาคนจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ได้พี่น้องท่านนบีสอนนะครับสรุปสั้นๆมีอยู่7จำพวกด้วยกันถ้าหากท่านพี่น้องต้องการที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ใครที่มีตำแหน่งอะไรก็ตามข้อที่1ต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้ข้อที่1อิมามุนอาดิลุนทุกคนนี่นะถ้าอยู่ที่บ้านเป็นอิหม่ามถ้าเป็นผู้ชายเป็นไม่เป็นเป็นครับอิหม่ามนำใครนำครอบครัวทุกคนเป็นอิหม่ามหมดบางคนเป็นอิหม่ามที่มัสยิดสองตำแหน่งแล้วนะตำแหน่งที่บ้านเป็นอิหม่ามมาที่สุราเป็นอิหม่ามสุราอีกเป็นผู้บริหารโรงเรียนอีกสามตำแหน่งอีกพี่น้องมีมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธินี่ก็อีกตำแหน่งหนึ่งพี่น้องเป็นอิหม่ามทั้งหมดหรือเป็นอบต.ก็อิหม่ามเป็นสจ.ก็เป็นอิหม่ามเป็นสข.ก็อิหม่ามพี่น้องแปลว่าลีดเดอร์เป็นว่าผู้นำพี่น้องผู้นำที่อาดิลคำว่าอาดิลหมายความว่าเวลาเขาอยู่กันดีๆไม่มีปัญหาก็พี่น้องแต่อิหม่ามจะต้องรับผิดชอบดูแลตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความยุติธรรมเห็นไหมเป็นแม่ก็เหมือนกันพี่น้องลูกทะเลาะกันเนี่ยจะเข้าข้างใครดีนะไม่ต้องไปเข้าข้างใครเลยพี่น้องเพราะอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งถ้าจะตัดสินเรื่องราวที่เขาขัดแย้งกันเถียงกันต้องนึกถึงฮะดีษบทนี้อิมามุนอาดีลุนเราตัดสินคดีเรื่องลูกของเราเนี่ยแบบยุติธรรมรางวัลที่เราจะได้ก็คือนึกถึงโลกอาคิเราะห์อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีหรือไม่ดีพี่น้องดีมากเลยฉะนั้นอย่าทำอะไรตามใจชอบพี่น้องรักใครก็รักพี่น้องคนนี้เราก็รักลูกเรารักหมดแล้วพี่น้องแต่เวลามีปัญหาเดือดร้อนเขาทะเลาะกันเถียงกันเอาพ่อตัดสินหน่อยมะตัดสินหน่อยพี่น้องต้องระวังให้ดีนะการตัดสินว่าใครผิดใครถูกอย่าใช้อารมณ์ตัวเองใช้หลักการมีตาช่างช่างอยู่ในใจเองอ่ะเพราะทุกคนจะต้องเรียนเลขอยู่แล้วเนี่ย2บวก2เป็น4ก็ต้องนึกเอไอ้ลูกคนนี้ให้เงินพ่อบ่อยๆให้เงินมะบ่อยๆตัดสินให้มันชนะไม่ได้ต้องมีความยุติธรรมพี่น้องไอ้ส่วนเงินที่ลูกให้น่ะอีกเรื่องนึงเพราะการตัดสินปัญหาที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยมันมีรางวัลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ครับจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นะครับในวันที่ไม่มีร่มเงาใดให้ความช่วยเหลือเราได้นอกจากที่เราตัดสินคดีความวันนี้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตัดสินในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่สองนะครับพี่น้องชาบุนคนหนุ่มนาชาอาฟีอิบาดะติร็อบบิฮิ จริญเติบโตมาพี่น้องอยู่ในการแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยหนุ่มๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยสาวๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมพี่น้องมองดูนี่มันคนหนุ่มคนสาวนะคนแก่มีไม่กี่คนอ่ะมีบางยูซุฟมาจากเชียงใหม่คนเดียวที่เห็นเนี่ยท่านมาจากหน้ารามมีไม่กี่คนเนี่ยเป็นคนชราพี่น้องสวมีไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มหมดเลยคนหนุ่มแบบไหนที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ก่อนจะเข้าสวนสวรรค์ให้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์คนหนุ่มคนสาวที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอคำว่าอิบาดะห์ไม่ใช่นมาอย่างเดียวนะเข้าห้องน้ำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจบางคนเข้าไม่เป็นนอนยังไงให้อัลลอฮ์พอใจทานอาหารยังไงให้อัลลอฮ์พอใจอยู่กับพ่อแม่ยังไงให้อัลลอฮ์พอใจนาชาอาฟิอิบาดะติร็อบบีฮีเขาเจริญเติบโตมาพี่น้องเป็นหนุ่มเป็นสาวที่นึกถึงแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวเอาผมขอแนะนำนะครับเดี๋ยวคืนนี้กลับไปทำเลยนะนอนตามสุนนะนบีเรียกว่าอิบาดะต่ออัลลอฮ์ก่อนจะนอนให้แปรงฟันไม่ใช่อเมริกาสอนนบีสอนแปรงฟันนะครับผมอ่านชอบอ่านประวัติของนบีว่านบีเคยไปหาหมอฟันไหมไม่เคยท่านนบีแปรงฟันมากที่สุดวันละประมาณ13ครั้งโอ้โห13ครั้งเยอะเหรอทำไมครับ5เวลาแปรงฟันนมาดแล้วก็หลังอาหารอีก3มื้อก็พอทานอาหารแบบพวกเรานี่แหละพี่น้องนบีเหมือนกันแต่ทานไม่เยอะอย่างพวกเราเรานี่โอ้โห200บาทยังไม่อิ่มเลยไอ้กินเยอะๆอาจารย์สวดได้กินก็ดีขายของได้อ่ะจะสุขภาพเราแย่นะพี่น้องนะยังอย่าทานเยอะพี่น้องเป็นคนหนุ่มคนสาวพี่น้องครับทำตัวยังไงให้อัลลอฮ์พอใจคืนนี้พี่น้องครับแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำนมาดแล้วก็ตะปัดที่นอนแล้วก็ดึงที่นอนให้ตึงเห็นไหมนี่เป็นซุนนะห์นบีทั้งหมดเป็นไปได้นะเป็นอิบาดะห์ยกมือขึ้นก่อนจะนอนเป่าก่อนแล้วก็ลูบตัวที่หลังแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีตามด้วยซูเราะห์ตะบารอกัลลซีโอ้โหไหวอ่านเรื่องมันยาวเหลือเกินก็จะนอน3ทุ่มกับ8 2ทุ่มครึ่งก็เริ่มอ่านได้แล้วสิเอากุรอานมาอ่านก่อนใช่ไหมพอจะนอนจริงๆให้เอามือจับแก้มขวานอนตะแคงขวานี่มันอะไรกันพวกวาฮาบีเอาอีกแล้วพวกคณะใหม่นี่มันสอนอะไรฉันอยู่มาก็โยแชร์ไม่เคยสอนเรื่องอย่างนี้ดูสิมันสอนให้เอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวาที่มันตามใครตามวะฮาบีใครบอกตามนบีนบีสอนพี่น้องแล้วเป็นยังไงรู้ไหมวันนี้หมอไปวิจัยแล้วนอนท่านี้ดีที่สุดโรคหัวใจพี่น้องอยู่ด้านซ้ายพอนอนตะแคงขวาไม่มีอะไรมาทับหัวใจเลยดีหรือไม่ดีพี่น้องลองทำดูคืนนี้ผมทำมาตลอดแล้วก็ดีไหมสุขภาพดีจะให้สุขภาพดีคนหนุ่มคนสาวผมขอแนะนำนะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีแล้วนมาสะอาดวันละห้าเวลาพากุรอานติดมือไม่ใช่ทาแต่ลิปสติกกุรอานด้วยพามาอ่านนั่งบนรถก็อ่านบนเครื่องบินก็อ่านกุรอานไปน้องไอ้บ้าเดอตอรบีใช้ชีวิตอยู่กับการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปน้องน้ำมันมะกอกแล้วก็คนผู้ใหญ่บายูซุฟเนี่ยอายุเยอะแล้วใช้น้ำมันมะกอกอย่ากินเยอะน้ำมันมะกอกแบบดีนะแบบซื้อมาจากอาหรับมุสลิมคุมหมดงานยังไม่ใช่ยิวดีคุมมุสลิมปลูกมุสลิมขายไปน้องทาน้ำมันมะกอก1ช้อนถ้าเอาน้ำมะนาวมาใส่ด้วยอัลลอฮุอักบัรอร่อยจริงๆแล้วเอามาทาไปน้องทาหน้าทาผมทาแขนทาขาแต่ต้องออกกำลังกายนะเดินไปเดินมาหน้ามัสยิดเยอะๆหน่อยไอ้มือหย่อนๆเหี่ยวๆพี่น้องครับถ้าทาน้ำมันมะกอกนะสามีจับเธอไปทำอะไรมานี่ทำไมเนื้อโอ้โหดีกว่าสาวๆอีกนี่ไงผลจากน้ำมันมะกอกใครใช่นบีใช่นบีองค์นะนบีมุฮัมมัดบรรดาซอฮาบะห์นบีใช้น้ำมันมะกอกกันทุกคนอุลามะห์ระดับโลกใช้น้ำมันมะกอกแต่พวกเราใช้น้ำมันมะพร้าว ก็ไม่มีปัญหาวันนี้รู้แล้วน้ำมันมะพร้าวก็ทานน้ำมันมะกอกก็ทานและเอามาทาด้วยนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนาชาอาฟีอิบาดาติรับบีคนหนุ่มคนสาวพี่น้องอยู่กับการพักดีต่ออัลเลาะห์เลิกฟังเพลงได้แล้วดูละครพอทีพี่น้องหัวใจไม่สงบหัวใจสงบอ่านอัลกุรอานเยอะๆซิกรุลลอฮ์เยอะๆพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคนหนุ่มสาวที่นาชาอาฟีอิบาดาติรับบีเจริญเติบโตมาอยู่ในการแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอายุเท่าไหร่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอายุ40แล้วก็อิหม่ามอบูฮานีฟะว่า30เอ้าผมเอาทั้งสองรายการเลย30ก็ใช่40ก็ใช่ถ้าเกิน40แล้วเรียกว่าสวอย่างผมเนี่ยไม่ใช่หนุ่มสาวนะผมเป็นสวครับผมจะอินนาลิลลาฮ์พรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับคำว่าพรุ่งนี้หมายถึงปีหน้าก็ได้นะครับพี่น้องเรื่องที่3พี่น้องครับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอใจจะให้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เราวัดกันบนโลกดุนยาใบนี้คนแบบไหนครับคนที่3ประเภทที่3วะรอจุลุนกานะกอลบุฮูมุอัลลากอนบิลมัสยิดหัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดหะดีษไม่ได้พูดว่าผูกพันกับซีคอนไม่ได้พูดผูกพันกับมัสยิดไม่ได้ผูกพันกับตลาดเอี่ยมสมบัติไม่มีพูดอะไรกันนะผูกพันกับมัสยิดอธิบายครับทุกครั้งเมื่อถึงเวลานมาศต้องนึกถึงมัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้นมาศกันอัลลอฮฺอักบัรมองแล้วมันปลื้มใจถ้าหลานเราอายุ7ขวบมายืนคู่กับเราเนี่ยสบายใจไหมพี่น้องอัลลอฮ์เจอภรรยานมาศข้างหลังลูกสาวก็นมาศลูกสะใภ้ลูกเขยนมาศกันหมดในบ้านถามว่าพ่อแม่ปลื้มใจไหมอัลลอฮ์ปลื้มใจพี่น้องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะอบรมให้คนเนี่ยมันก็ผูกพันกับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับต้องขอดุอาด้วยนะพ่อแม่ช่วยด้วยนะพี่น้องนะช่วยลูกๆของเราเนี่ยให้โยงกับศาสนาความรู้มีสองอย่างพี่น้องความรู้ที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์กับความรู้ที่โยงกับอัลลอฮ์สังเกตพี่น้องบางคนจบปริญญาโทแต่อ่านอายะกุรซีไม่เป็นจบปริญญาโทซูเราะห์ยาซีนไม่เคยอ่านในชีวิตอย่างนี้น่ะความรู้ที่ได้มาน่ะโยงกับอัลลอฮ์ไหมไม่โยงไม่มีบรรยากาศพี่น้องแต่อัลลอฮ์ให้อย่างหนึ่งเวลามันพูดอร่อยอะยกไม้ยกมือพูดภาษาอังกฤษชัดถ้อยชัดคำคนฟังโอ้โหดีไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่โยงกับอัลลอฮ์กินอาหารอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าไม่เป็นเข้าห้องน้ำก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นคนอย่างนี้เป็นคนแบบไหนครับนี่ไงหัวใจของเขาไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดุอาเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคูบูซิวัลคอบาอิซิต้องอ่านคนแก่อ่านไหมอ่านคนสาวอ่านไหมอ่านคนหนุ่มอ่านไหมอ่านต้องอ่านหมดลูกเราอายุ3ขวบฝึกไหมต้องฝึกให้อ่านครับพี่น้องใครเป็นไดเรคเตอร์พ่อแม่เป็นไดเรคเตอร์อยากจะต้องสอนลูกคอนโทรลลูกอบรมลูกพี่น้องแล้วบอกลูกด้วยนะเท้านะจะเข้าห้องส้วมเอาเท้าไหนเข้าก่อนแม่ต้องพูดครับเท้าซ้ายนะลูกนะอ่านดูอานะนี่ไงพี่น้องครับเราเริ่มตั้งแต่เล็กๆพี่น้องครับตลาดกับมัสยิดมันของคู่กันพี่น้องที่บ้านเราเนี่ยไปดูสิของที่มาจากตลาดหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เวลาคุณพ่อไปตลาดก็หิ้วจากตลาดเข้าบ้านใช่ไหมแม่ไปตลาดก็หิ้วของจากตลาดเข้าบ้านลูกไปตลาดก็หิ้วของจากตลาดเข้าบ้านทุกคนหิ้วมาหมดในบ้านเราไปดูติดเต็มจากตลาดหมดเลยเวลาไปมัสยิดหิ้วอะไรมาจากมัสยิดมาบ้านบ้างผมตั้งคำถามให้ท่านคิด ผมไม่ได้หมายความว่าไปเอาหนังสือกุรอานที่โซเราเข้าบ้านไม่ได้หมายความว่าเอาผ้าตะละกงหรือผ้าสารบานหรือของที่มัสยิดเนี่ยพาเข้าบ้านไม่ได้หมายความอย่างนี้ที่ท่านไปนั่งอยู่ในมัสยิดนมาตวันศุกร์เพราะที่มัสยิดนั้นเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ต้องมีการสอนกุรอานต้องมีการสอนหะดีษต้องมีการสอนเรื่องอีมานเรื่องตักวาเรื่องยะกีนเรื่องอิซาเรื่องอิคลาสเรื่องสุนนะห์นบีสอนที่มัสยิดทั้งหมดพี่น้องเวลาเราไปมัสยิดพาอะไรเข้าบ้านเวลาไปตลาดเนี่ยเห็นชัดเลยพี่น้องของในบ้านเต็มไปหมดจากตลาดหมดเลยถามว่าจากมัสยิดมีอะไรบ้างพี่น้องนั่งคิดโอ้โหไม่ได้พาอะไรจากมัสยิดมาเลยไม่ถูกกับโต๊ะอิหม่ามไม่ถูกกับคอเตบไม่ถูกกับกรรมการสุราดาสุราเลยพอกลับมาถึงบ้านลูกสุราเนี่ยเลวตกลงว่าพาของเร็วๆเข้าบ้านจากมัสยิดใช่ไหมแค่นั้นพี่น้องครับต้องอบรมลูกลูกที่ผูกพันเด็กผูกพันผู้ใหญ่ที่ผูกพันกับมัสยิดคนในบ้านต้องไม่อบรมให้ลูกด่าครูอาจารย์ต้องอบรมลูกไม่ให้ด่าตัวอิหม่ามมัสยิดต้องอบรมลูกอย่าด่ากรรมการมัสยิดเขารับผิดชอบอัลลอฮ์สอบเขาเองส่วนเรานั้นจะต้องผูกพันกับคนทุกคนพี่น้องอย่าอบรมลูกให้ด่าครูด่าโรงเรียนด่าสถาบันด่ามัสยิดด่าโต๊ะอิหม่ามด่ากรรมการสุราอย่าอบรมพี่น้องครับถ้าเราอบรมลูกของเราให้เป็นคนที่ฟิตนะคนพี่น้องสังคมเราวันนี้เนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่พี่น้องแล้วอบรมให้คนทะเลาะกันอีกถามว่าบรรยากาศในชีวิตมีไหมพี่น้องไม่มีพี่น้องผมขอยกตัวอย่างท่านหญิงอาอิชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นใครเป็นภรรยาของท่านนบีเป็นลูกสาวของใครของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีอยู่วันหนึ่งภรรยานบีถูกใส่ร้ายจากกลุ่มมุนาฟิกบอกว่านางเนี่ยเป็นชู้ใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งไปร้องนบียังมีชีวิตอยู่ถามว่านบีเสียใจไหมท่านคุณพ่อเสียใจไหมญาติพี่น้องคนถึงอาอิชาห์เสียใจไหมแล้วเขาทำยังไงพี่น้องครับเขาโวยวายไหมเปล่าเขานั่งเฉยๆนบีนั่งเฉยพี่น้องท่านอบูบักรเป็นพ่อน่ะเหนื่อยที่สุดแสบที่สุดเสียใจที่สุดนั่งเฉยคุณแม่หญิงอาอิชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาท่านอบูบักรเสียใจไหมที่คนด่าลูกสาวตัวเองนั่งเฉยฉะนั้นคนดีๆในสมัยนั้นเวลาถูกฟิตนะห์เขาทำไงครับเขานั่งเฉยๆไอ้นั่งเฉยๆเนี่ยความรู้เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากมัสยิดครับเอามาจากท่านนบีมาจากชั้นฟ้าผ่านญิบรีลลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดนบีก็สอนอัลอุลูมความรู้เรื่องอีมานเรื่องตักวาเรื่องยะกีนเรื่องอิซาเรื่องอิคลาสสุนนะของท่านนบีนบีสอนที่มัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพยายามนึกถึงอะไรนะรูปแบบนึกถึงแนวคิดของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็รูปแบบแนวคิดของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีฉะนั้นเอาเรื่องหญิงอาอิชาห์มาเป็นเรื่องข้อเรียกว่าเคสสตัดดี้นะพี่น้องครับโอ้โหทำไมนบีนั่งเฉยท่านอบูบักรนั่งเฉยทำไมภรรยาท่านอบูบักรนั่งเฉยทำไมพี่ๆน้องๆถูกเล่นงานนั่งเฉยทำไมนั่งรอคำตัดสินจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครโวยวายครับพี่น้องทั้งหลายคุณแม่ท่านหญิงอาอิชาห์อ่านจากตัฟซีรอ่านจากหะดีษอ่านจากประวัติศาสตร์รวมแล้วนะครับคุณแม่นี่ปลอบใจลูกชั้นหนึ่งบอกลูกเอ้ยที่ลูกถูกเล่นงานถูกฟิตนะห์จากสังคมหนึ่งลูกเป็นคนสวยลูกเป็นคนที่มีหน้าตาสวยที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นใครที่สวยๆนะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆอย่าตะกบุดนะอย่าเย่อหยิ่งอย่าจองของว่าฉันแน่นะต้องนอบน้อมถ่อมตนเยอะๆเรื่องที่สองลูกสาวเนี่ยอย่างอาอิชาห์เนี่ยได้แต่งงานเป็นภรรยาคนที่สองของท่านนบีคนเขามองกันอยู่แล้วยิ่งพวกเราวันนี้ใครเป็นภรรยาคนที่สองของสามีสังคมฟิตนะห์ จับจับจับจับจุบจุบจุบจุบโอ้โหพี่น้องด่ากันไปหมดนี่สังคมยะฮูดีสังคมกาฟิรินสังคมมูนาฟิกินเขาทำกันมุสลิมก็เอามาใช้ด้วยเรียนแบบมันน่าจะเอาความรู้ผ่านมัสยิดกลับไปเอาความผู้ผ่านคนกาเฟตมาใช้ทำไมไม่แยกแยะเพียงหลายของในบ้านมาจากตลาดเต็มไปหมดและความดีทำไมไม่เอามาจากมัสยิดไม่เอามาจากท่านนบีไม่เอามาจากบรรดาซอฮาบะห์นบีเรียนแบบคนกาเฟตทำไมนะครับเพราะฉะนั้นกอลบุนมุอัลลากุนบิลมัสยิดไม่ใช่เป็นประการสุราอย่างเดียวนะไม่ใช่นมาดอย่างเดียวนะความรู้ทั้งหมดต้องมาจากมัสยิดต้องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับให้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ให้เป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงเมตตานะครับพี่น้องทั้งหลายนี่พูดถึงกี่โมงนี่เดี๋ยวอาซานก็ลงใช่ไหมอีก5นาทีครับต่อมาครับข้อที่3ข้อที่4วะรอญูลานิตะฮาบาฟิลลานี่เรื่องของดุนยาหมดเลยครับไม่ใช่เรื่องอาคิเราะห์เรื่องทำดุนยาพี่น้องชาย2คนเขาอยู่กันเนี่ยเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ชาย2คนเนี่ยเขารักกันนะรักกันเพื่ออัลลอฮ์อธิบายยังไงเพื่อทั้งหลายครับเขาดูแลช่วยเหลือกันด้านการเงินการทองไปมาหาสู่กันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์รวมไปถึงสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันวันนี้พี่น้องเอาซุนนะห์นบีไม่ใช่ทำอย่างนี้สามีไม่ตบหน้าภรรยาสามีไม่เตะภรรยาสามีไม่เล่นคาราเต้กับภรรยาสามีไม่ด่าภรรยานี่ซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้มาจากมัสยิดทั้งหมดมาจากชั้นฟ้าทั้งหมดมาจากท่านนบีและมาจากซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นความรู้ที่สะอาดที่สุดนะครับพี่น้องส่วนภรรยาก็เหมือนกันอยู่กับสามีทำตัวให้อัลลอฮ์รักทำตัวให้อัลลอฮ์รักพี่น้องพอทำตัวให้อัลลอฮ์รักปั๊บพี่น้องครับสามีก็รักด้วยเอ้าอะไรบ้างนบีสอนนะครับภรรยาเรียกแต่งตัวสวยๆเอาเรื่องง่ายๆก่อนแต่งตัวสวยๆต่อหน้าสามีใส่สายเดียวได้ไหมต่อหน้าสามีเนี่ยได้หรือไม่ได้บางยูซุฟได้นะบางคนฉันแก่แล้ว60ไม่ใส่อายุ40ก็ใส่สิพี่น้องสายเดียวนะในห้องเราได้ไหมได้แล้วก็ใส่เครื่องหอมอย่ามองอย่าใส่ถามว่ามีความสุขไหมทำเพื่ออัลลอฮ์นะเราทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องสามีอัลลอฮ์เห็นแล้วมันชื่นใจแล้วก็แปรงฟันตามซุนนะห์นบีทำเพื่ออัลลอฮ์ที่ไหนได้สามีชื่นใจแต่งตัวสวยๆสามีชื่นใจแล้วนอนพร้อมๆกันชื่นใจพี่น้องแล้วนบีสอนอีกนะเอาอาหารเนี่ยป้อนกันบ้างทำเพื่ออัลลอฮ์ที่ไหนได้อัลลอฮ์อักบัรไปทำกันก่อนนิกะห์นู่นน่ะไปทำกันก่อนนิกะห์อีก10ปีพี่น้องไปป้อนอาหารกันที่ตลาดซีคอนไปทำไมพี่น้องนั่นเดินตามคนกาเฟตหมดเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี่คือนิกะห์แล้วจีบกันทีหลังอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องป้อนอาหารกันอย่าใช้มือป้อนใช้ปากป้อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับบรรดาคนรุ่นใหม่เขาก็ปฏิบัติกันแบบนี้เลยพี่น้องแต่ทำทั้งหมดนั้นหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าโมโหนบีไม่เคยโมโหภรรยาครับแล้วก็ภรรยาอย่าแสดงอาการอะไรเยอะพี่น้องภรรยาท่านไซนาอุมัดรอฎิยัลลอฮุอันเคยบ่นไซนาอุมัดไซนาอุมัดไม่ตอบบ่นก็บ่นไปที่ไม่ตอบเนี่ยท่านนึก4ข้อนิงอตาฮาบาอยู่ด้วยกันรักใคร่กันพี่น้องก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันนึกถึงซุนนะห์ของท่านนบีนึกถึงซุนนะห์ของซอฮาบะห์นบีท่านไซนาอุมัดพี่น้องครับภรรยาบ่นบ้างอะไรบ้างท่านเฉยท่านนึก4ข้อ1ภรรยาตั้งครรภ์โอ้โหเหนื่อยมาก2คลอดลูกออกมาเลี้ยงลูกแทนฉันเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่พวกเราที่นั่งอยู่นี่ฝีมือใครคุณแม่หมดเลยใช่หรือไม่ใช่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยฝีมือมะนะเลี้ยงเรามาอย่างดีพี่น้อง นั่นพวกเราที่เป็นอบต.สจ.สว.อะไรก็ตามต้องนึกถึงใครนึกถึงอัลเลาะห์และนึกถึงคุณแม่อยู่เยอะเพราะว่าทำให้เราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในสังคมแบบสง่างามคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ยกย่องกันเป็นทั้งหลายพี่น้องครับไซนาอบูซะนาอุมัรให้เกียรติภรรยาข้อ4ข้อเรื่องที่1คลอดลูกตั้งครรภ์เรื่องที่2เลี้ยงลูกเรื่องที่3ทำอาหารให้สามีทานเรื่องที่4จัดเสื้อผ้าให้สามีใส่4ข้อนี้ถ้าภรรยาจะบ่นบ้างเชิญตามสบายนึกแบบนี้ไม่ได้เลยพี่น้องนึกเหมือนใครครับเหมือนท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัสลามอัลลอฮ์พอใจมั้ยอัลลอฮ์พอใจเพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างถ้านะไม่เอานบีก็เอาซอบ้านนบีจะทำให้อัลลอฮ์พึงพอใจสะดายพี่น้องจัง7ข้อพูดไม่หมดได้4ข้อเองขอจบพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เพราะอาซานมาแล้วซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์คอดียะฮ์บัวเจริญฮัจญะฮ์คอดียะฮ์บัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีฮุไซนีบัวเจริญลอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดเราะห์มะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูยอของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาริยะห์หรือนีตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะห์หรือนีตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์อาอิซะห์ทองอ่อนฮัจญะฮ์อาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมัดมิดยิ้มจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุสซอลีฮีนสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลล้อแสงเอี่ยม
5: อีกสิ่งหนึ่งนะครับท่านฮะเราเห็นตามบ้านที่เป็นมุสลิมนะมันเป็นตานอเหมือนกันเวลาเข้าบ้านไปโอ้นี่บ้านคนแขกหรือว่าร้านอาหารที่หลายร้านนะครับก็จะนอกจากจะติดนอกจากที่เราจะเห็นว่ามีบิสมิลลาห์มีอัลลอฮ์มุฮัมมัดเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีอายะห์กุรอานนะครับท่านพี่น้องท่านนี้ถามมาว่าการนำอายะห์กุรอานหรือดุอานะครับที่เขียน

0: การอย่างทางซาอุดิอาระเบียนะครับผมเคยเจอฟัตวาที่เขาถามเกี่ยวกับเรื่องบางทีเอาอะไรล่ะเขาเรียก เอาอายะห์กุรอานนะครับมาเขาเรียกว่าใช้อะไรปากอะปากบางทีเป็นดินเงินดินทองนะครับเรียนแบบผ้าปูกะบ้าบ้างผ้าคลุมกะบ้านะหรือว่าทำเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีวางจำหน่าย กันในห้างในร้านรวงต่างๆบางทีเนี่ยแบกกระดินเลยก็มีช่วงฮัสอาจารย์จะเห็นนะครับทำจากผ้าอะไรกระดาษสาบ้างกระดาษเปรุสบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับมาวางกันเกลื่อนอุลามาหลายๆท่านเลยนะครับเขาก็ฟัตวาว่าไม่อนุญาตนะครับในการที่จะนำอายะห์กุรอานหรือนำอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเขียนไว้โดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องประดับเฉยๆแต่ถ้ามีเขียนไว้เพื่อที่จะให้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะหรือว่ามีไว้เพื่อเตือนความจำอะไรอย่างเงี้ย อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเขียนไว้หน้าบ้านนะครับเราเขียนไว้หน้าบ้านฮาซามิมฟัตลิร็อบบีหรือที่รถยนต์ของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเวลาเราจะขึ้นรถต่อไปนี้จะขับรถจะเข้าบ้านเราจะได้นึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์บ้านหลังนี้เนี่ยมีได้ฮาซามิมฟัตลิร็อบบีแปลว่าประการนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ได้มาด้วยความเมตตากรุณาของอัลลอฮ์มันจะได้เตือนเราอยู่เสมอเนี่ยบ้านที่เราอยู่เนี่ยบ้านเป็นบ้านที่อัลลอฮ์เมตตาให้เรามานะรถที่ให้มาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ใช้เนี่ยก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเรานะอุลามาบอกว่าถ้ามีไว้เพื่อเป็นสื่อนะสื่อในการที่จะทำให้เราได้นึกได้คิดนึกถึงความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์ไม่ลืมขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยในกรณีแบบนี้อนุญาตแต่ถ้านอกเหนือไปจากนี้เช่นมีไว้เพื่อประดับหรือมีไว้เพื่อที่จะแสดงถึงบารมีความร่ำรวยของตัวเองเพราะบางทีเนี่ยไปหาผ้าสักหลาดดีๆผ้าไหมดีๆมาแล้วก็มาปักมาอะไร นะครับมาแขวนติดไว้ตามผนังตามฝาตามอะไรก็แล้วแต่เกรงว่ามันจะเป็นการหมิ่นเกียรติกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งฟัตวาแบบนี้ไม่ใช่ฟัตวาที่เรียกว่าไม่มีที่มาที่ไปนะเพราะฟัตวาแบบนี้มีมาตั้งแต่อุลามาสมัยยุคต้นๆแล้วนะครับบรรดายุคสลัฟหลายๆคนอุลามาระดับมัซฮับเนี่ยแม้กระทั่งท่านอิหม่ามนะวีเองนะครับเขาก็ฟัตวาไว้ว่าจะเขียนที่ยุดรอนเขียนที่ฝาผนังกำแพงหรือแม้กระทั่งเมห์รอบก็คือบริเวณที่เป็นที่ที่อิหม่ามยืนละหมาดนะครับเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะเป็นการตะชวีชก็คือทำให้ทำลายสมาธิของคนที่ละหมาดใช่มากกว่าอย่างอายะห์กุรอานบางอายะห์นี่ไปเขียนเอาไว้ที่ด้านหน้าของมัสยิดเวลาคนเข้าไปเวลาละหมาดก็บางทีเนี่ยก็เรียกว่าเงยหน้ามองอ่านไปอายะห์กุรอานที่ตัวเองอ่านในละหมาดก็จะอ่านไอ้ที่ฝาผนังก็จะไปอ่านว่าเขาเขียนว่าอะไรยิ่งจะเป็นลายวิจิตรลายศิลป์สวยๆตัวไขว้กันไปไขว้กันมาเนี่ยมันยิ่งเรียกร้องความสนใจเอ๊ะไปสะกดของเขานี่มันอ่านว่าอะไรมันอยู่ในอายะห์ที่เท่าไหร่นั่นมันอยู่ซูเราะห์ไหนบางทีนึกออกนอกเรื่องจนกระทั่งลืมนะครับแล้วมันทำลายสมาธิการละหมาดอย่างอิหม่ามนะวาวีนะครับท่านเคยฟัตวาเอาไว้นะครับแล้วเป็นของมัซฮับชาฟิอีด้วยว่ายิ่งถ้าเอาไปเขียนนะครับเอาไปเขียนเช่นเอาไปเขียนที่ผ้ากฟันเอาไปเขียนที่ตัวคนนะบางคนเนี่ยก็จะเขียนแลอีลาฮิลลอฮ์เขียนอะไร
1: ตอนไหน
0: ตอนเสียตอนจะฝังตอนอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็ไปเขียนนะครับเอาแป้งมาเขียนบ้างเอาน้ำยาฝรั่งเหลืองมาเขียนบ้างบางคนก็เอาอะไรแต่ละเขียนก็แล้วแต่นะครับบางคนก็เขียนใส่มือใส่กระดาษไปแล้วก็ยัดไปที่ตัวคนตายอ่ะ
1: เพื่อ
0: เป็นพาสปอร์ตเป็นอะไรวีซ่าอะไรผ่านฉลุยอะไรไปงั้นน่ะนะ
1: อะไรก็เห็นดูสิมีตะนอไหม
0: นั่นแหละแบบนั้นน่ะคือมันมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ในฟัตวาของอิหม่ามนะวาวีเนี่ยบอกเลยเป็นการฮาราม
1: เพราะฮารอมเลย
0: ฮารอมเลยเพราะถือว่าทำให้กุรอานเนี่ยไปเปื้อนกับสิ่งที่สกปรกเป็นนยิสพวกนั้นน้ำเหลืองอะไรต่ออะไรน้ำหนองคนตายพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นนยิสหมดแล้ว
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเท่ากับอัลกุรอานเนี่ยไปดูถูกไปปะปนกับสิ่งสกปรกบางทีนะครับเราไปติดผมเห็นบางทีเนี่ยร้านอาหารเพราะนั้นไปเจอมาที่นึงนะครับติดไปมันขึ้นมาไอชั้นล่างนะติดเขาติดชั้นล่างแต่ไอชั้นล่างที่ข้างบนมันเป็นบันไดเดินขึ้นไปเนี่ยกุรอานก็แปะอยู่ใต้บันไดเวลาเดินไปก็เหมือนกับคนเดินอยู่บนกุรอานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอุลามะส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นด้วยกับการที่จะกระทำแบบนี้ผมเคยเล่าให้อาจารย์น่าจะเป็นหลายนานมาแล้วนะครับที่ว่าผมมีโอกาสไปต้อนรับนะครับอามีดนะครับเชคอับดุลลอฮ์ชิงกีตี้นะครับซึ่งเป็นคณบดีนะครับกุลียะห์กุรอานของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมะดีนะห์นะครับแกมาร่วมเป็นคณะกรรมการดาวเราะห์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะครับก็เอารถตู้ไปรับนะครับไปรับที่สนามบินดอนเมืองนะครับ ตอนที่แรกแกก็

0: ออกมาจากสนามบินนะแกก็นั่งมานิ่งๆแต่นี่เวลาไปถึงที่โรงแรมแล้วนะครับพอจะออกจากโรงแรมอีกครั้งนึงนะครับแกไม่ขึ้นแกบอกแกจะอยู่โรงแรมอะไรเงี้ยนะเขาถามว่าทำไมไม่ขึ้นแล้วต้องไปด้วยกันพร้อมกันหมดนี่เลยแกบอกขึ้นได้ยังไงมีคนที่เครียดแหละก็ทำอิสติฮซะก็คือทำดูถูก
1: ดูถูก
0: อัลกุรอานของอัลเลาะห์ผมก็เป็นยังไงมีอะไรมาด้วยกันไม่มีใครพูดอะไรทะลึ่งอะไรสักอย่างก็บอกในงานที่หน้ารถน่ะนะครับมีอายะกุรอานที่ถูกเขียนเป็นลายศิลป์รูปคนนั่งอัตตะฮียา
1: ที่เขียน
0: หน้าอัตตะฮียา
1: อันนี้ก็ทำเป็นรูป
0: ก็เป็นรูปนั่งอัตตะฮียาก็บอกนี่ไงถ้าเอาอันนี้ออกแกขึ้นในที่สุดเจ้าของรถก็ต้องตัดสินใจดึงออกแกไม่ยอมขึ้นเลยเพราะถือว่าคัมภีร์อายะกุรอานเนี่ยสูงส่งเกินกว่าที่จะเอามาคิดทำอะไรต่ออะไรแบบนี้
1: อาจารย์ว่ารูปอัตตะฮียาคนนั่งผมก็เห็นนะครับแล้วก็ทำนั่งอัตตะฮียาแล้วก็มีชี้นิ้วด้วยนะแล้วเป็นรูปเนี่ยมาก่อนหรือมาหลังอย่างที่คนเห็นอย่าเห็นแก่ตัวอาจารย์เห็นไหมอาจารย์ที่เป็นรูป
0: เป็นรูปอะไรพระพุทธรูปนะ
1: อย่างเงี้ย
0: ของเราก็มีทำเป็นรูปพยาคุด
1: ของเรามาก่อนมาก่อนหรือมาหลัง
0: นั่นรอมาซอบิรินอะไรนี่แหละเป็นรูปพยาคุดของเขาต้องมาก่อนดิ
1: มาก่อนใช่ไหม
0: ของเขามาก่อนแล้วของเราก็ไปทำให้เหมือนเขาน
1: ั่น
0: นะผมแนะนำว่าอย่าทำเลยถ้าพี่น้องประสงค์จะติดอะไรสัญลักษณ์ที่มันเป็นอัตลักษณ์แบบอิสลามพี่น้องติดรูปกะอ์บะห์ติดรูปมักกะห์ติดรูปมะดีนะห์
1: กุรอานอย่าเลย
0: กุรอานก็ถ้าจะติดก็ติดในสถานที่มันน่าจะเหมาะสมมากกว่านี
1: ้
0: แล้วก็มีความหมายเตือนด้วยเป็นอายะห์กุรอานข้อความธรรมดาไม่ต้องไปลายศิลป์ตัวหนังสือพันกันไปกันมาอ่านก็ไม่ออกแต่จะให้รู้ว่าเป็นกุรอานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอายะห์กุรอานที่อ่านออกแล้วก็รู้ใจความเนี่ยอ่านเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอะไรล่ะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเขียนไปเลยเราเป็นกรรมสิทธ
1: ิ์ใครจะมาอย่างเงี้ยอินนาลิลลาห์ร้านอาหารอินนาลิลลาห์เอาไปกินละ
0: เราเลือกเอาอายะห์กุรอานที่มันดูแล้วเป็นความหมายที่เป็นดุอาอ่าร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาดูที่มันเป็นความหมายที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากสื่อสารให้คนก็ดาวะคนได้เตือนใจคนได
1: ้กุลุมิมารซักนากุมฮาลาลันตอยิบาใช่ไหม
0: ได้แบบนี้มันยังจะดีกว่าถ้าทำได้นะมันก็น่าจะทำลักษณะนี้มากกว่าแต่ถ้ามีเจตนาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวจะมีไว้โชว์มันก็กลายเป็นหุกมของการริยะไปโอ้อวดตะก
1: ับ
0: บทแบบนั้นนะครับมันก็ไม่เหมาะนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาน
1: ะนะ

0: الله
1: الله أكبر
2: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจยะคอดียะบัวเจริญฮัจยะคอดียะบัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจยีฮุไซนีบัวเจริญรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุลอิสลามียะบ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418คูยอของเด็กอินนาลิลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติคุณมาริยะหรือนิตุ่มเอี่ยมสมบัติอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามมาหมุดเอี่ยมสมบัติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนอ่อนนุช70เขตประเวททีมงานคนส่วนหลวงแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮารูนรูปโลกนายฮารูนรูปโลกได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันฮาดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะอาอิซะห์ทองอ่อนฮัจยะอาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีมัดมิดยิมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุสซอลีฮีนสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลีฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

سبيلي قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيم

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

ุณกำลังรับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายศรัทธาของอิสลามทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมผู้รักการเรียนรู้อิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาจริยธรรมอิสลามของโรงเรียนศรัทธาชนทางสถานีโทรทัศน์พันดาวทีมยติมทีวีแห่งนี้พี่น้องที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเราได้เรียนรู้ชีวิตของกะในช่วงที่ท่านนั้นได้ไม่มีโอกาสไปทำสงครามตะบูกแล้วก็นะครับมีการลงโทษกับผู้ที่ไม่ได้ออกไปทำสงครามในครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ากะบินมาลิกแล้วก็มุรอรอแล้วก็ฮิลานอิบนุอุมัยยะ3คนนี้ซึ่งเป็นผู้ที่รับสารภาพด้วยความเป็นจริงรับสารภาพความผิดที่ตัวเองไม่ได้ออกไปด้วยกับสิ่งที่บอกหมดถึงเรื่องว่าเพราะเหตุใดด้วยกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ตรงนั้นเองทำให้มีการลงโทษมายังเขาทั้ง3คนส่วนคนที่ไม่ได้ออกไปนั้นอีก80กว่าคนนั้นได้มาสรรหาคำแก้ตัวมาให้กับท่านรอซูลท่านรอซูลก็รับคำแก้ตัวและอภัยโทษขอต่อรอแล้วก็มอบหมายในคำพูดเหล่านั้นกับคนที่80คนนั้นกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆกะบินมาลิกแล้วก็ซอฮาบะห์อีก2ท่านนี้นะครับพูดความจริงและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมที่จะรับการลงโทษแล้วก็โทษที่เขาได้รับก็คือการที่ไม่ได้รับการติดต่อจากบรรดาพี่น้องมุสลิมผู้คนไปเวลา50วันสุดท้ายแล้วกะบินมาลิกแล้วก็ทั้ง3คนนี้ได้พ้นจากการคอรหาในเรื่องของการที่ไม่ได้ออกไปทำสงครามตะบุกแล้วก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประกาศให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกข่าวดีกับท่านกะบินมาลิกแล้วก็มุรอรอแล้วก็ฮิลานอิบนุอุมัยยะห์ให้รู้ว่าตัวเองได้พ้นกับจากสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ท่านกะบินมาลิกถึงกับดีใจนะครับน้ำตาคอร้องไห้เพื่อที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เห็นถึงสิ่งที่ปรากฏชัดด้วยกับความจริงที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับหลังจากนั้นนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รออยู่ที่มัสยิดนะครับแล้วก็กะบินมาลิกแล้วก็ซอฮาบะห์อีก2ท่านนั้นได้เดินเข้าไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับบรรดาซอฮาบะห์และกับพี่น้องมุสลิมที่มาอยู่กะบินมาลิกได้เข้าไปพบกับท่านรอซูลในมัสยิดนะครับแล้วก็มีพี่น้องทั้งมุฮาญิรีนก็คือผู้ที่อพยพมาจากมักกะห์เป็นมุสลิมในยุคแรกแล้วก็ชาวอันซอรนั่งอยู่ด้วยท่านกะบินมาลิกได้เล่าต่อไปว่าในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในมัสยิดแล้วก็มีผู้คนนั่งอยู่ล้อมรอบท่านเป็นจำนวนมากตอลฮะอิบนุอุบัยดิลละเป็นคนหนึ่งจากมุฮาญิรีนนั่นก็คือเป็นมุสลิมยุคแรกที่อพยพมาส่วนท่านกะบินมาลิกเองก็เป็นชาวอันซอรท่านกะบินมาลิกได้เล่าถึงความประทับใจว่าท่านตอนฮานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่ลุกมาจากชาวมุฮาญิรีนออกมาแสดงความยินดีด้วยกับคำพูดที่ปลอบประโลมกะบินมาลิกบอกข้าพเจ้าไม่เคยลืมเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งท่านตอนฮาได้ให้กำลังใจแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองนะครับเมื่อกะได้เข้าไปแล้วนะครับกะเลยเล่าต่อไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้กล่าวสลามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวโดยที่ใบหน้าด้วยกับความยิ้มแย้มท่านรอซูลรับสลามด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แล้วก็กล่าวกับกาบินมาลิกบอกว่าขอแสดงความยินดีสำหรับวันที่ดีที่สุดสำหรับท่านนับตั้งแต่ท่านเนี่ยคลอดจากมารดามาข้าพเจ้าก็คือกาบินมาลิกบอกว่าข้าพเจ้าถามว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข่าวดีนั้นน่ะมันมาจากตัวของท่านเองหรือว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าไม่ใช่เป็นความคิดของเราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้การเป็นการประทานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพื่อที่จะขจัดความมีมลทินของเจ้าไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไปแล้วก็ท่านก็ดีใจกาบินมาลิกเล่าว่าใบหน้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปล่งรัศมีจนกระทั่งใบหน้าของท่านเหมือนดวงจันทร์เป็นดวงจันทร์โดยที่พวกเราทราบลักษณะของท่านดีว่าท่านมีลักษณะของเป็นรอซูลอย่างไรบ้างกาบินมาลิกกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์โดยการบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดหลังจากที่ท่านรอซูลบอกถึงข่าวดีการปลดปล่อยความทุกข์กังวลทั้งหมดกาบินมาลิกบอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันจะบริจาคทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดไปในหนทางของอัลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่ากะท่านจงเก็บไว้ส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินทั้งหมดนี้จะเป็นการดีสำหรับท่านกาบินมาลิกก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะเก็บทรัพย์สินของฉันส่วนหนึ่งที่ไขบัตเอาไว้และข้าพเจ้าก็ได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าพ้นภัยด้วยกับการพูดความจริงและก็จากการได้รับการอภัยโทษของข้าพเจ้าครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดอะไรไปนอกจากความสัตย์จริงอีกแล้วตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่ามีผู้ใดจากบรรดามุสลิมที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทดสอบเขาในการพูดความจริงตั้งแต่ข้าพเจ้าได้กล่าวความจริงแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดีไปกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบข้าพเจ้าอีกแล้วขอสาบานด้วยอัลลอฮฺข้าพเจ้าไม่เคยตั้งใจที่จะโกหกเลยนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้พูดความจริงกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันนี้ความจริงข้าพเจ้าหวังความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ต่อไปตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่กะบินมาลิกได้กล่าวอีกว่าและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์ลงมาซึ่งเป็นอัลกุรอานในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่11 117แล้วถึง119ซึ่ง

ำหรับบุคคลทั้งสามที่ได้ถูกล่าช้าการให้อภัยโทษจนกระทั่งแผ่นดินนั้นกว้างขวางจนกระทั่งแผ่นดินกว้างนั้นได้คับแคบกับพวกเขาอันนี้ก็เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวอีกว่าพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงอยู่พร้อมกับบรรดาผู้สัตย์จริงทั้งหลายพี่น้องที่รักทุกท่านครับกะได้เล่าต่อไปว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพเจ้าในอดีตหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทางที่ถูกต้องแก่ข้าพเจ้าในการนับถือศาสนาอิสลามในเรื่องสำคัญสำหรับข้าพเจ้ายิ่งไปกว่าความโปรดปรานในการพูดความจริงต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ข้าพเจ้ามิได้พูดโกหกต่อท่านมิฉะนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับความพินาศแน่นอนพินาศอย่างแน่นอนดังเช่นจะบรรดาผู้ที่โกหกได้รับความพินาศแล้วแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวประณามผู้ที่โกหกขณะที่พระองค์ประทานวะประทานวะฮีอย่างโชช้าซึ่งพระองค์ไม่เคยกล่าวคำผู้ใดมาก่อนอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตัดไว้ในสุรอัตเตาบะในอายะที่95และ96บอกว่าอันนี้เป็นคำพูดของกะได้ยกอันกุรอานถึงอันกุรอานที่ยกแล้วก็เป็นการปลดปล่อยกะบินมาลิกแล้วก็ซอฮาบะอีก2ท่านอัลกุรอานในซูเราะห์ตอบาอายะห์ที่95และ96ได้ตรัสว่าพวกเขาก็คือบรรดาผู้โกหกที่มาสารภาพก่อนหน้านี้โดยกับคำพูดต่างๆนะครับที่พยายามจะแก้ตัวกับท่านรอซูลพวกเขาจะกล่าวสาบานด้วยอัลเลาะห์ตอบพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้กลับมายังพวกเขาพวกเขาก็จะหันเหออกจากความออกจากพวกเขาพวกเจ้าก็จะหันเหออกจากพวกเขาโดยยอมให้พวกเขาทำตามความต้องการแท้จริงพวกเขาเป็นพวกที่สกปรกโสมมที่พำนักของพวกเขาก็คือนรกยะฮันนัมเพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายมาพวกเขาได้สาบานต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ยินยอมแก่พวกเขาแม้ว่าพวกเจ้ายินยอมแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงยินยอมให้แก่พวกเจ้าให้แก่พวกที่ชั่วช้าเหล่านั้นเป็นอย่างเด็ดขาดพี่น้องที่รักทุกท่านครับกะบินมาลิกนะครับเล่าต่อไปอีกว่าพวกเราทั้ง3คนได้ถูกเปิดเผยเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแก้ตัวของพวกเขาในขณะที่พวกเขากล่าวสาบานต่อท่านและท่านก็รับสัตยาบันของพวกเขาและขออภัยโทษให้แก่พวกเขาและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ปล่อยเรื่องราวของเราจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินพวกเราดังกล่าวมาแล้วพี่น้องที่รักทุกท่านครับเท่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดว่าสำหรับบุคคลทั้งสามที่ถูกล่าช้ามิใช่เพราะการที่พวกเราไม่ได้ออกสงครามแต่ความจริงก็คือการเพิกเฉยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อพวกเราการปล่อยให้ล่าช้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อเรื่องราวของเราไม่เหมือนผู้ที่สาบานต่อท่านและแก้ตัวต่อหน้าท่านเพื่อให้ท่านยอมรับต่อพวกเขานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่าคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบคนที่ดีจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแต่เขาก็ยืนหยัดด้วยกับความจริงที่กล้าพูดกล้ายอมรับในสิ่งที่เป็นจริงไม่เหมือนกับบรรดามูนาฟิกีนและว่ามูนาฟิกที่พยายามที่จะพูดแก้ตัวไปทีหนึ่งเพื่อให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อภัยโทษเขาให้พ้นจากการกดกิ้วท่านรอซูลท่านรอซูลจึงมอบหมายสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดสินกะบินมาลิกนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์อีก2ท่านด้วยกับอัลกุรอานยืนยันถึงความเป็นจริงแล้วก็ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามความจริงของพวกมุนาฟิกก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้น
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะยาวแต่ว่าเป็นเรื่อง

ที่เป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างในการยืนหยัดในคำพูดที่เป็นสัจจะในคำพูดที่เป็นความจริงกล้าเผชิญความจริงในสิ่งที่ได้กระทำไปแล้วรอการอภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ให้เราได้เห็นในมาถึงยุคของเรานั้นเป็นยุคที่อิสลามนั้นสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านตรงนี้นะครับก็เอาไปเป็นบทเรียนในการปฏิบัติกับเราได้จะทำให้เรานั้นได้รับแนวทางที่ถูกต้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หะดีษนี้นะครับเป็นหะดีษที่บ่งบอกถึงบทบัญญัติของการปฏิบัติตัวว่าความประเสริฐของการทำสงครามการนั้นนะครับการญิฮาดการทุ่มเทให้กับอิสลามนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับในยุคของท่านรอซูลการปกป้องอิสลามนั้นดำรงอยู่ด้วยกับการปกป้องตัวเองสงครามต่างๆนั้นได้รุกรานอิสลามอย่างมากมายฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องจะต้องช่วยกันใครที่ไม่ได้ออกไปจากสงครามไปทำสงครามก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ให้ความร่วมมืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้อิสลามนั้นได้ล่มสลายไปก็ว่าได้แต่ในยุคปัจจุบันนั้นสงครามนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราซึ่งโดยเฉพาะบ้านเมืองไทยของเราแต่ในต่างประเทศก็มีอยู่อย่างมากมายฉะนั้นใครอยู่ในสภาพอย่างไรก็ต้องปกป้องอิสลามอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนะครับประการที่สองก็คือความกลัวของมุสลิมีนต่อความโกรธต่อของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะไม่ให้ท่านรอซูลได้โกรธแล้วก็แสดงถึงคุณลักษณะของท่านรอซูลว่าท่านรอซูลเป็นคนจริงจังเป็นคนเด็ดขาดแต่ท่านรอซูลก็ไม่ได้ตัดสินปัญหาด้วยกับตัวของท่านเองด้วยกับความรู้สึกของท่านเองแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตัดสินปัญหาด้วยกับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบทบัญญัติที่มาสู่เราในปัจจุบันด้วยนะครับสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี้ประการที่3ก็คือการเทิดทูนการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรอซูลนั้นเป็นภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดในดุนยาแห่งนี้การแสวงหาแนวทางที่ไปสู่แนวทางของท่านรอซูลแนวทางนั้นก็คือแนวทางไปสู่อาคิเราะห์นะครับละทิ้งแนวทางที่จะเป็นแนวทางของโลกดุนยานี้เสมือนกับที่ท่านรอซูลได้ลงโทษคนที่ไม่ได้ออกสงครามให้รู้ว่าคนที่สนใจแต่โลกดุนยาแต่ไม่หันไปปกป้องอิสลามนั้นสมควรจะได้รับการลงโทษอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับให้เห็นพลังของการยึดศาสนาเป็นหลักของบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่ามุ่งมั่นในการปกป้องอิสลามมุ่งมั่นในความเป็นจริงมุ่งมั่นอยู่กับความสัตย์จริงที่ตัวเองจะต้องรับถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะถูกลงโทษจะต้องได้รับการลงโทษอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนกับเราแล้วก็ประการที่5นะครับความซื่อสัตย์ความมีสัจจะเป็นคุณลักษณะของมุสลิมนะครับจะทำให้ถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนอย่างไรก็ตามแต่ว่าเมื่อเรายืนหยัดกับความสัตย์จริงแล้วทางออกก็จะมีนะครับแล้วก็ประการที่6นะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่กะบินมาลิกเนี่ยนะครับได้รับทางออกแล้วท่านได้บริจาคทรัพย์สินให้กับอิสลามทั้งหมดนะครับฉะนั้นเมื่อก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งที่ว่าเมื่อความโศกเศร้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงขจัดออกจากเราเนี่ยก็เป็นการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการบริจาคทรัพย์สินเราก็สามารถทำได้นะครับของเราแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงในหนทางที่ไม่ถูกต้องเช่นแนวทางของบิดอะห์เป็นต้นฉะนั้นเราก็พยายามทำให้ถูกแนวทางที่ถูกต้องตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ให้เห็นว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้อภัยเสมอกับผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่มีความสัตย์จริงฉะนั้นลักษณะของผู้จะได้รับการอภัยอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงจริงใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขออภัยโทษต่อพระองค์อินชาอัลลอฮฺเราก็จะได้รับการอภัยโทษต่อพระองค์ดังที่เราได้สมหวังกันไว้วันนี้ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้วัลลอฮุวะลียุตตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เห็นผมนั่งเขี่ยมือถือไปมือถือมาเนี่ยนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าจำหัวข้อไม่ได้นะพยายามเปิดดูอยู่ว่าหัวข้อของเราเนี่ยหัวข้ออะไรแต่คือเนื้อหาเนี่ยเตรียมมานะครับแต่ก็คือจำหัวข้อเนี่ยได้รางๆว่าประมาณนี้นะหัวข้อของเราในวันนี้ตออัตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้นี่ทางฝากฝั่งของมุสลิมะนะก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับทางมุสลิมีนหมายถึงว่าเก้าอี้เนี่ยแน่นนะคนเนี่ยนั่งเต็มนะส่วนมุสลิมีนเนี่ยนะครับก็อาจจะเบาบางลงไปนิดนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆท่านนะครับได้รับฟังนะครับไม่เฉพาะเพียงแค่สถานที่นี้เท่านั้นแต่ยังมีพี่น้องอีกจำนวนมากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้าซอยมาเนี่ยก็ได้ยินมาตลอดเนี่ยนะว่าบ้านนั้นก็เปิดบ้านนี้ก็เปิดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จัดการบรรยายแล้วก็คนฟังเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์สูงสุดเลยนะทั้งคนที่สะดวกมาที่นี่นะครับรวมถึงคนที่อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับอาจจะมีธุระนะหรืออาจจะต้องดูแลลูกนะครับพักผ่อนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังได้ฟังเรื่องของศาสนาด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็หัวข้อของเรานะครับตามที่ผมนั้นได้แจ้งไปนะครับก็ต้องชูโกรนะขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมเองเนี่ยได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับในช่วงวันพุธเนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่กับอาจารย์ยาฟัตเนี่ยนะบอกว่าถ้าที่นี่เชิญเนี่ยนะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยไม่ว่าจะป่วยไม่สบายมีธุระอะไรก็ตามเนี่ยต้องมาให้ได้นะเพราะว่าเราเองก็นึกเนี่ยนะว่าที่นี่เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกนะที่ให้โอกาสผมเนี่ยครั้งแรกนะครับได้มาบรรยายนะรวมถึงอาจารย์ยาฟัตด้วยนะอาจารย์หลายๆท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นเหมือนบันไดก้าวแรกเนี่ยให้เราเองเนี่ยก้าวไปสู่บันไดหรือสถานที่เวทีอื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คือถ้าไม่หายใจโรยรินเนี่ยพี่น้องยังไงผมก็มานะถ้าไม่หายใจโรยรินเนี่ยนะยังไงก็มาอินชาอัลเลาะห์นะครับอ่ะพี่น้องครับก็เราเองเนี่ยนะครับได้ฟังนะครับท่านอาจารย์รอซีกีนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์ซึ่งเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามันมีความเกี่ยวพันกันในระดับนึงเนี่ยนะพี่น้องเพราะหากเราเองเนี่ยนะครับพินิจพิจารณาถึงรูปแบบหรือวัฏจักรหรือแพทเทิร์นเนี่ยของชีวิตมนุษย์เนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรมากเลยนะอยู่ในครรภ์มารดาเริ่มต้นจากก้อนเลือดก้อนเนื้อนะครับมีแขนมีขามีวิญญาณจนกระทั่งลืมตาขึ้นมาดูโลกนะครับจากเด็กน้อยนะเริ่มคานเริ่มเดินเริ่มเข้าโรงเรียน นะครับผ่านพ้นไปแป๊บเดียวนะก็เป็นวัยรุ่นเป็นวัยกลางคนวัยทำงานนะครับแล้วก็เข้าสู่วัยชราเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบางคนพี่น้องอาจจะไม่มีโอกาสได้ตื่นมานะครับหรือลืมตามาดูโลกนะไม่ได้สามารถที่จะออกจากครรภ์มารดามาดูดุนยานี้ในขณะที่บางคนเองอาจจะได้เพียงแค่ใช้ชีวิตแค่วัยเด็กเท่านั้นพี่น้องไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในวัยรุ่นได้บางคนนะครับเป็นวัยรุ่นนะก็คิดว่าตนเองเนี่ยนะจะได้ใช้ชีวิตจนกระทั่งถึงวัยกลางคนถึงอายุ60 70ในขณะที่บางคนเองพี่น้องอายุ60 70 80อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยได้แข็งแรงอยู่นี่ถือเป็นรูปแบบหรือวัฏจักรพี่น้องของชีวิตของความเป็นมนุษย์ดังนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วพี่น้องไม่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นมาอย่างไรนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับจบเหมือนกันนั่นก็คือจบลงเลยครับความตายแต่อย่างน้อยที่สุดณขณะนี้เนี่ยนะครับเราเองได้มีชีวิตอยู่ในโลกโลกหนึ่งพี่น้องนั่นก็คือโลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วพี่น้องคำว่าดุนยาเนี่ยมาจากคำว่าต่ำต้อยต่ำตมไร้ค่าไร้ราคาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับดุนยาเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่สิ่งที่มีราคาเลิศเลออะไรหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไง2รอกกะอัตก่อนละมาซุบฮีดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดนี่พี่น้องเราเอาหะดีษนี้เนี่ยนะจินตนาการภาพของดุนยาดูพี่น้องนบีบอกว่าเพียงแค่2รอกกะอัตก่อนละมาซุบฮีเนี่ยดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาเนี่ยทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ดุนยาเนี่ยที่เราว่ามีแบบนั้นมีแบบนี้มีตึกรามบ้านช่องมีรถราเนี่ยวิ่งกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะประเมินค่าเทียบเท่ากับการละหมาด2รอกกะอัตก่อนละหมาดซุบฮีได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนอกจากว่าท่านนบีเนี่ยจะฉายให้เห็นถึงผลบุญคุณงามความดีของการละหมาด2รอกอะฮ์แล้วเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยนะครับยังฉายภาพให้เรานั้นได้เห็นว่าดุนยาเนี่ยมันต่ำต้อยมันต่ำตมจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องบางคนละทิ้ง2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีเพื่อที่ว่าฉันเนี่ยละหมาดซุบฮีเสร็จให้เร็วเลยแล้วก็จะได้ออกนอกบ้านไปหาริสกีเท่ากับว่ายอมทิ้ง2รอกอะฮ์เพื่อแลกกับสิ่งที่อยู่ในดุนยานะบางคนนี่พี่น้องทิ้ง2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยยังพอที่จะโอเคแต่บางท่านนะครับทิ้งละหมาดซุบฮีเลยนะอันนี้เนี่ยนะก็หวังว่าจะให้เป็นส่วนน้อยแล้วกันพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราเองรู้ถึงความต่ำตมของหน้าดุนยานี้เนี่ยนะหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้สนทนากับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมีชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยบอกว่ายังไงอะคอซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมันกิบท่านนบีเนี่ยนะเดินเข้ามาแล้วก็เอามือของท่านเนี่ยมาจับที่ไหล่ของฉันนะหรือพูดง่ายๆเนี่ยพี่น้องท่านนบีเนี่ยเดินมาตบไหล่ของอับดุลลอฮ์บินอุมัรแล้วท่านนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิริสซะบีนนะเอาอาบิรุสซะบีนท่านเนี่ยนะท่านนบีบอกอับดุลลอฮ์บอกว่าโอ้อับดุลลอฮ์ท่านเนี่ยนะจงมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาหรือใช้ชีวิตในหน้าดุนยาเนี่ยประดุจดังคนแปลกหน้าหรือไม่ก็ผู้เดินทางหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องดูฮิกมะห์ดูวิธีการของท่านนบีถามว่าทำไมท่านนบีเนี่ยต้องเดินเข้ามาตบไหล่อับดุลลอฮ์บินอุมัรทำไมท่านนบีเนี่ยนะไม่เดินเข้ามาแล้วก็ พูดกับอับดุลลอฮ์บินอุมัรเลยนักวิชาการบอกว่าการที่ท่านนบีทำแบบนี้เนี่ยพี่น้องมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของท่านนบีที่จะมอบคำตักเตือนให้กับคนที่เป็นที่รักนั่นก็คืออับดุลลอฮ์บินอุมัรเหมือนเราเนี่ยพี่น้องนะครับเวลาจะปลอบเพื่อนปลอบคนที่เรารักเนี่ยเราเองก็จะตบไหล่อบบ่าเหมือนกันเลยนะมันเป็นการบ่งชี้ว่าเราเนี่ยรักเขามันเป็นการบ่งชี้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอับดุลลอฮ์บินอุมัรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งที่คนรักเขาทำกันเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการเตือนด้วยกับความจริงใจและคำเตือนของท่านนบีเนี่ยนะครับที่มอบให้แก่อับดุลลอฮ์บินอุมัรนี้เนี่ยพี่น้องไม่เฉพาะเพียงแค่อับดุลลอฮ์บินอุมัรเท่านั้นแต่มันยังหมายรวมไปถึงอุมมะห์ประชาชาตินี้ทั้งหมดจะพูดอีกในนึงเนี่ยนั่นก็คืออับดุลลอฮ์บินอุมัรนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยพี่น้องก็ว่าได้นั่นกำลังบ่งชี้ว่าอัลลอฮ์นี่พี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักห่วงใยอุมมะห์ของท่านเนี่ยเหลือเกินนะครับท่านนบีเนี่ยนะรักและห่วงใยเนี่ยอุมมะห์ของท่านเนี่ยเหลือเกินอายะห์กุรอานอายะห์นึงเนี่ยนะบอกว่าอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมท่านนบีเนี่ยนะเป็นคนที่มีความลำบากใจเหลือเกินในการที่พวกท่านเนี่ยจะได้รับกับความยากลำบากอันนี้อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกถึงลักษณะของท่านนบีอัลลอฮ์เริ่มต้นมาเนี่ยบอกว่าแล้วก็เดียอากุมรอซูลุมมินอันฟุสิกุมแน่นอนจะมีรอซูลจากพวกเจ้าเนี่ยมายังพวกเจ้าอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเป็นที่ลำบากใจแก่เขาเหลือเกินที่พวกเจ้าเนี่ยจะประสบพบเจอกับความลำบากนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการเห็นอุมมะห์ของท่านลำบากพี่น้องท่านนบีเนี่ยไม่ต้องการเห็นอุมมะห์ของท่านลำบากไม่ใช่ว่าเห็นอุมมะห์ตัวเองลำบากเนี่ยแล้วดีใจโอ้ไอคนรุ่นหลังเนี่ยนะมันลำบากกว่าฉันไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีเนี่ยหนักใจเวลาเห็นอุมมะห์ของเราเนี่ยเห็นอุมมะห์ของท่านเนี่ยลำบากมีหลากหลายเหตุการณ์พี่น้องที่บ่งบอกถึงความหนักใจตรงนี้ก่อนที่เราจะมาอธิบายหะดีษข้างต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวฉายภาพตรงนี้ให้เห็นก่อนเช่นเหตุการณ์ที่ท่านนบีขึ้นไปรับวะฮีจากอัลลอฮ์เรื่องการละหมาดฟัรดู50เวลาลงมาเนี่ยจะกลับมาสู่ดุนยาอยู่แล้วพี่น้องปรากฏว่าเจอนบีท่านหนึ่งบอกทักท้วงบอกว่าโอ้มุฮัมมัดอุมมะห์ของท่านเนี่ยทำไม่ไหวหรอก50เวลาท่านนบีพี่น้องกลับไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความละอายขอลดลงมาเหลือ45เหลือ40 35 30จนกระทั่งถึง10ถึง5ลงมาอยู่ฟ้าฟ้าดุนยาเจอนบีท่านเดินนบีท่านเดินบอกว่า5เวลาเนี่ยอุมมะห์ของท่านเนี่ยก็ไม่ไหวท่านนบีเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยนะละอายใจเหลือเกินในการที่ฉันเนี่ยจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งเพราะอัลลอฮ์เนี่ยนะลดมาให้เนี่ยจาก50เนี่ยเหลือเพียงแค่5เวลาเนี่ยนะเรียกได้ว่าในแต่ละรอบที่ไปเนี่ยพี่น้องท่านจะพูดให้เราเข้าใจง่ายๆเนี่ยท่านนบีเนี่ยแบกหน้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะขอลดมาแล้วถามว่าการที่ท่านนบีเนี่ยขอลดลงมาเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรเราเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกว่า50เวลาเนี่ยนบีจะละหมาดไม่ไหวสบายมากพี่น้องนบีเนี่ยยืนละหมาดทั้งคืนจนกระทั่งหัวเท้าบวมนบีเนี่ยสบายมากซอฮาบะเนี่ยสบายมากๆแต่ถามว่าที่ท่านนบีต้องขอลดเวลาเนี่ยจาก50มาเหลือ5เนี่ยพี่น้องเพราะใครเพราะพวกเราเนี่ยที่นั่งกันตาดำๆอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละพี่น้องนี่คือความรักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันเป็นที่ลำบากใจแก่ชายคนนี้เหลือเกินที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยในการที่จะอุมมะห์ของเขาเนี่ยเกิดความลำบากเกิดความทุกข์ใจแล้วเราบอกต่อถึงลักษณะของนบีบอกว่าฮะรีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมชายคนนี้เนี่ยนะผู้เป็นห่วงเป็นใยต่อพวกท่านแล้วก็เป็นผู้เมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาคำว่ารออูฟุนกับรอฮีมุนเนี่ย เรารู้กันดีอยู่แล้วพี่น้องว่านี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะรออูฟุรรอฮีมเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เนี่ยเราเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วแต่พี่น้องครับนักวิชาการบอกว่าไม่เคยมีสิ่งถูกสร้างชนิดใดหรือคนใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะเอาลักษณะของพระองค์เนี่ยมาใช้กับสิ่งถูกสร้างชนิดนั้นยกเว้นอย่างเดียวนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกถึงลักษณะของท่านนบีว่ารออูฟุรรอฮีมรออูฟเนี่ยพี่น้องแปลว่าผู้มีความกรุณากรุณาในการที่จะมีความพยายามในการขจัดความทุกข์ยากให้พ้นจากอุมมะของท่านท่านนบีรออูฟมีความพยายามในการที่จะขจัดความทุกข์ยากเนี่ยให้พ้นจากอุมมะของท่านส่วนคำว่ารอฮีมหมายถึงท่านนบีเนี่ยมีความเมตตาหมายถึงความพยายามในการที่จะมอบประโยชน์ให้แก่อุมมะของท่านอุมมะนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างพี่น้องละหมาดที่ไหนก็ได้ในหน้าดุนยานี้เนี่ยในหะดีษของท่านนบีบอกว่าไม่เคยมีอุมมะประชาชาติใดได้รับสิทธิ์เชกเช่นอุมมะนี้อุมมะอื่นๆเนี่ยพี่น้องนะจะละหมาดจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เนี่ยต้องมีสถานที่เฉพาะแต่อุมมะนี้เนี่ยนะจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามขอเพียงแค่ว่าพื้นที่นั้นสะอาดเนี่ยสามารถที่จะละหมาดได้อุมมะนี้พี่น้องคิดดีได้บุญคิดไม่ดีไม่ได้บาปในขณะที่อุมมะก่อนเนี่ยพี่น้องนะของนบีท่านก่อนเนี่ยถ้าคิดไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นบาปและถ้าอยากจะให้หายจากความผิดบาปนั้นเนี่ยนะต้องเอาบาปเนี่ยพี่น้องเขียนบาปเนี่ยแล้วก็เอามาแปะบริเวณหน้าบ้านของตนเองแล้วถึงจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถ้าอัลลอฮ์เอาต้องถ้าในวันนี้เนี่ยพี่น้องต้องเอาบาปของเราเนี่ยมาแปะหน้าบ้านเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการขออภัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงพี่น้องอุมมะนี้ได้รับอะไรอีกอ่านกุรอานหนึ่งอักษรได้10ความดีอ่านไม่คล่องได้คูณ2ได้2เท่าอุมานี้ได้อะไรอีกละหมาด1เวลาเท่ากับ10ความดีทำความดี1เท่ากับ10ความดีอุมานี้มีอะไรอีกพี่น้องมีไลลาตุลกอดนะครับที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนมีวันอารอฟะนะใครถือศีลอดวันอารอฟะได้รับอภัยบาปความผิดปีก่อนและปีถัดไปมีการถือศีลอดวันอาชูเราะห์นะครับใครก็ตามที่ทำการถือศีลอดในวันอาชูเราะห์ได้รับอภัยบาปความผิดของปีก่อนนี่พี่น้องถ้าเราเองเนี่ยนะลิสต์รายการกันจริงๆเนี่ยถ้าเราเองเก็บทำครบกันจริงๆเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยนะพี่น้องนะบัญชีของเราเนี่ยบาปเนี่ยแทบจะไม่มีความดีเนี่ยนะสูงลิ่วเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่อุมมะห์นี้เนี่ยนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องกลับไปที่ความห่วงใยที่ท่านนบีนั้นได้ชี้แนะกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านนบีบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบีรุซะบีลโอ้อับดุลลอฮ์เอ๋ยจงใช้ชีวิตในหน้าดุนยาเนี่ยนะดังคนแปลกหน้าไม่ก็ดังผู้เดินทางเท่านั้นนั่นหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีตัวเลือกอะไรให้อุมมะห์ของท่านมากเลยในการใช้ชีวิตในโลกดุนยามีอยู่แค่2อย่างเท่านั้น1ไม่เป็นคนแปลกหน้าก็อยู่อย่างผู้เดินทางเรามาดูคนแปลกหน้าก่อนพี่น้องคนแปลกหน้าเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปอยู่ในสังคมของคนพื้นที่เนี่ยนะก็จะเกิดความละอายนะจะไม่กล้าทำอย่างนั้นจะไม่กล้าเข้าสังคมแบบนี้นะเพราะคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปนี่นะเราเองจะถูกมองเป็นตัวคนแปลกหรือเปล่านะครับก็เลยไม่ค่อยจะ กล้าที่จะทำอะไรเหมือนนักเรียนเนี่ยพี่น้องนะเวลามีนักเรียนใหม่เนี่ยนะครับที่เข้ากลางเทอมเนี่ยมาโรงเรียนใหม่เนี่ยนะนักเรียนใหม่นี่จะเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยมากนะแต่พออยู่ๆไปเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะออกลายนะเหมือนกันเลยนะครับท่านนบีจึงบอกเราว่าให้ใช้ชีวิตในหน้าดุนยาเนี่ยอย่างคนแปลกหน้าแม้ว่าเราเองจะมีอายุในหน้าดุนยานี้เนี่ย30 40 50 60ปีก็ตามแต่ถ้าเราเองเนี่ยนะครับใช้ชีวิตในหน้าดุนยาอย่างคนแปลกหน้าเนี่ยเวลาเห็นคนที่เขาเป็นคนเดิมๆในหน้าดุนยาเนี่ยทำความผิดบาปเนี่ยเราจะได้ไม่กล้าที่จะทำเวลาเห็นเขาฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองจะได้รู้สึกว่าโอ้โหนะถ้าฉันฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่มันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่คือทางเลือกแรกพี่น้องนั่นก็คือใช้ชีวิตอย่างคนแปลกหน้าหรือสองใช้ชีวิตอย่างผู้เดินทางซอฮาบะท่านหนึ่งพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะไปหาอบูซัดรินซึ่งอบูซัดรินเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะคนหนึ่งของท่านนบีปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยไปหาอบูซัดรินเนี่ยที่บ้านพออบูซัดรินเนี่ยนะครับเปิดประตูบ้านให้เนี่ยนะชายคนนี้เนี่ยมองไปรอบบ้านนะครับภายในเนี่ยของบ้านอบูซัดรินเนี่ยแล้วก็บอกว่ายังไงบอกว่ายาอบูซัดรินไอนามาตาอุกุมโอ้อบูซัดรินเอ๋ยไหนล่ะข้าวของเครื่องใช้ของท่านเนี่ยบ้านนี้เนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอดูแล้วเนี่ยนะเหมือนเราซื้อบ้านใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวบ้านเนี่ยพี่น้องเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยไม่มีเลยเช่นเดียวกันชายคนนี้เนี่ยเปิดบ้านของอบูซัดรินไปถามอบูซัดรินว่านี่ข้าวของเครื่องใช้ของบ้านของท่านเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอบูซัดรินตอบว่ายังไงอินนาลานาไบตันนูวัจญูอิไลนี่ที่บ้านเราเนี่ยนะไม่มีข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกเนี่ยเพราะเราเนี่ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เรานั้นจะมุ่งไปยังบ้านหลังนั้นนัยยะของอบูซัดรินเนี่ยกำลังจะบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่ใช้ในการพักผ่อนเท่านั้นส่วนบ้านจริงๆของฉันเนี่ยมีอีกหลังหนึ่งซึ่งฉันเองเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่อย่างถาวรเอาแค่พักผ่อนเท่านั้นแล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปยังบ้านหลังนู้นแล้วชายคนนี้บอกว่ายังไงอินนาฮูลาบุดดะละกามินมาตาอินมาดุมตาฮาฮูนะชายคนนี้บอกว่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะในบ้านของท่านเนี่ยก็ควรมีข้าวของเครื่องใช้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกอยู่บ้างอบูซัดรินบอกว่าอินนาซอฮิบัลไบลายะดาอูนาฟีอบูซัดรินบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้เรานั้นได้ทิ้งสิ่งใดไว้ในบ้านหลังนี้ตลอดกาลพี่น้องพอจะเข้าใจคำพูดของอบูซัดรินไหมครับเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่เราพี่น้องแต่คืออัลลอฮ์บ้านหลังใหม่ที่อบูซัดรินหมายถึงคือสวนสวรรค์คือวันกิยามะฮ์พี่น้องแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าแอร์พัดลมหม้อจานชามเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าโอ้ฟังอาจารย์มาฉันอยู่แบบอบูซัดรินนี่ว่ากลับบ้านไปนี่เผาหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่น้องแต่กำลังจะบอกว่านี่ด้วยกับความเคร่งครัดในเรื่องราวของศาสนาของซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์เนี่ยกลัวพี่น้องว่าถ้าหากมีข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยนะครับหลงละเริงกับดุนยามากไปเหมือนท่านนบีเนี่ยพี่น้องเวลาท่านนอนเนี่ยนะครับนอนบนเสื่อนอนบนแคร่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะร่องของเสื่อเนี่ยปรากฏอยู่บนหลังของท่านนบีซอฮาบะห์ถามว่าท่านเนี่ยเป็นถึงรอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านเนี่ยนอนแบบนี้ท่านนบีบอกว่าเพราะฉันเนี่ยนะกลัวว่าถ้าสะดวกสบายมากไปเนี่ยฉันเองจะเพิกเฉยจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนอนแบบนี้ของท่านนบีทำให้ท่านนบีสามารถที่จะตื่นขึ้นมากิยามุลลัยได้ในแทบจะทุกคืนพี่น้องแต่เราในวันนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งว่าตัวของผมด้วยนะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าโอ้อาจารย์นี่พูดให้แต่พี่น้องไม่พูดตัวเองเลยนะแม้กระทั่งตัวของผมด้วยเรามักจะบอกกับตัวเราว่า รอให้ฉันมีก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะบริจาครอให้ฉันเนี่ยนะค้าขายดีก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะบริจาคจะช่วยเหลือรอให้ฉันเนี่ยนะเดินเหินได้อย่างสะดวกก่อนแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้รอให้มีนี่แล้วเดี๋ยวจะทำนั่นเราบอกแบบนี้พี่น้องแต่พี่น้องครับนะประทานโทษหลายต่อหลายคนตอนที่ยังไม่มีเนี่ยนะก็มีกระจิตกระใจในการที่จะช่วยเหลืองานศาสนามีกระจิตกระใจในการที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลับกันพี่น้องพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นมีเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับกลับลืมล้ำลึกนึกถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้ลืมไปเลยว่าเคยพูดว่าอะไรลืมไปเลยว่าเคยพูดว่าถ้ามีเท่านั้นเนี่ยจะให้เท่านี้ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเราอย่ามองว่าความยากลำบากในดุนยาของเราเนี่ยมันคือบททดสอบกลับกันพี่น้องความสบายที่เกิดขึ้นในหน้าดุนยาก็คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันบางคนถูกทดสอบด้วยความลำบากนะบางคนลำบากนะครับแล้วก็โอ้โหนะจะหาเวลามาละหมาดเนี่ยมันไม่ได้เลยอาจารย์นะเพราะว่าถ้าฉันทิ้งละหมาดถ้าฉันทิ้งร้านแล้วต้องไปละหมาดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังขายดีเลยมันก็จะไม่ได้ลูกค้าบางคนถูกทดสอบด้วยความสบายนะมีความสบายนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเราเองอย่าหวังเช่นนี้ว่ารอให้ฉันมีหนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะทำนั่นนะตอนนี้เนี่ยมีหนี้นะเป็นหนี้สินเหมือนกันพี่น้องนะไม่ใช่ว่ามีนั่นมีหนี้เนี่ยนะมีหนี้เหมือนกันมีหนี้สินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะทำความดีเนี่ยทำเลยไม่ต้องรอให้สถานะหรือสภาพของเราเนี่ยเปลี่ยนเพราะมนุษย์เนี่ยพี่น้องขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ขึ้นชื่อว่ามีหัวใจเนี่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยก็มาจากผู้หลงลืมหัวใจเนี่ยก็มาจากคำว่าพลิกผันเป็นมนุษย์ผู้หลงลืมที่มีอวัยวะหนึ่งที่มันพลิกผันได้ตลอดเนี่ยพี่น้องจะเอาอะไรมากนะครับกับสิ่งที่ปรารถนาที่ตั้งใจมันเปลี่ยนได้เสมอเพราะฉะนั้นเองเมื่อเรานั้นปรารถนาที่จะทำความดีเนี่ยพี่น้องให้เรานั้นได้รีบเร่งในการที่จะกระทำเลยเราปรารถนาในการที่จะละทิ้งความชั่วบางท่านนะครับสูบบุหรี่นะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยรอให้ลูกเกิดก่อนรอได้ลูกก่อนเดี๋ยวเลิกบุหรี่นี่ลูกมา3คนแล้วนี่พี่น้องยังไม่เลิกนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวลูกเนี่ยจบปริญญานะเดี๋ยวให้เป็นของขวัญลูกแล้วกันนะลูกนี่จะรับยันด็อกเตอร์แล้วพี่น้องนี่ยังไม่เลิกอีกนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเวลาจะทำความดีเนี่ยทำเลยเวลาจะละทิ้งความผิดบาปเนี่ยทิ้งเลยพี่น้องเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราเองตั้งใจจะทำจริงๆก็ตามเนี่ยเราเองไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าอายันของเราเนี่ยพี่น้องมันจะอยู่จนกระทั่งถึงไหนเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับแง่คิดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเราว่าให้ใช้ชีวิตอยู่2พวกนี้เท่านั้น1ไม่คนแปลกหน้า2ก็เป็นคนเดินทางพี่น้องครับคำกล่าวหนึ่งเนี่ยนะที่มันเป็นที่น่ากินใจเหลือเกินนะครับท่านอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะมันเป็นประโยคที่ยาวท่านบอกว่าโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่กำลังลุ่มหลงเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงตรึกตรองบทเรียนแห่งความตายที่จะเกิดขึ้นเถิดและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงจินตนาการถึงความเจ็บปวดในขณะที่วิญญาณของท่านกำลังจะออกจากร่างพี่น้องครับเราวันดะท่านนบีเนี่ยนะพี่น้องรู้ว่ามีความเข้มแข็งมีความอดทนขนาดไหนซอฮาบะเช่นเดียวกันมีความเข้มแข็งมีความอดทนขนาดไหนแต่เรื่องเพียงไม่กี่เรื่องเนี่ยพี่น้องที่ทำให้ซอฮาบะเหล่านั้นต้องเสียน้ำตาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความตายซอฮาบะเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจเนี่ยดังขุนเขาดังภูผาเนี่ยพี่น้องแต่เรื่องเพียงไม่กี่เรื่องที่จะทำให้เราบรรดาซอฮาบะร้องไห้นี่นั่นก็คือเรื่องของความตายเพราะเรื่องของความตายเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มันมีความเจ็บปวด มันมีความทุกข์มันมีความทรมานอยู่ท่านอิหม่ามกุตตุบีบอกว่าให้เรานั้นลองจินตนาการถึงดวงวิญญาณดวงวิญญาณหนึ่งที่กำลังถูกกระชากวิญญาณพี่น้องทราบไหมว่าวิญญาณของคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาเนี่ยถูกกระชากยังไงหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีเนี่ยนะครับนบีบอกว่าเปรียบประดุจดังการเอาเหล็กแหลมเนี่ยพี่น้องที่มีตะขอเนี่ยนะเหมือนเป็นเหล็กเส้นตรงอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็มีตะขอเนี่ยนะครับรอบๆนะเยอะๆเลยเนี่ยเอาตะขอเนี่ยไปจุ่มลงในน้ำแล้วก็เอาตะขอที่จุ่มลงในน้ำเนี่ยนะแทงเข้าไปบริเวณขนแกะที่มันฟูๆหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็บิดให้ขนแกะเนี่ยนะมันพันกับไอ้ตะขอที่ติดมาที่แท่งเหล็กแล้วก็กระชากออกถามว่าจะมีขนแกะอย่างเดียวไหมที่ติดมาพี่น้องไม่ใช่เลือดดีไม่ดีเนี่ยนะเนื้อหนังของแกเนี่ยก็ติดมาด้วยนี่ท่านนบีบอกเราถึงขนาดนี้แต่ดวงวิญญาณที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกว่าเหมือนกับการที่ท่านเนี่ยนะเทน้ำออกจากปากของเหยื่อมันไหลออกในความง่ายได้วันนี้เนี่ยเราเองไม่รู้หรอกพี่น้องว่าจุดจบของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่หน้าที่ของเรานั้นคือการทำปัจจุบันเนี่ยให้มันดีแล้วก็เอาเรื่องของความตายเนี่ยนะครับมาย้ำเตือนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยฉันจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันนั้นจะทำได้ไม่ใช่แค่ว่าเอาว่าพอที่จะดีหรือบางคนบอกว่ามีคนพูดแบบนี้นะพี่น้องนะว่าไม่เป็นไรหรอกต่อให้ฉันโดนลงโทษในนรกเนี่ยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบั้นปลายของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีถามว่าพี่น้อง1วันในนรกเนี่ยเท่ากับ 10,000 ปีโดนตัดสินลงโทษ1วันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วพี่น้อง 10,000 ปีเนี่ยนะอยู่กันในหน้าดุนยานี้เนี่ย40ปีเนี่ยเราก็ว่านานแล้วพี่น้องแต่นี่อยู่ในนรก 10,000 ปีขนาดว่าในหน้าดุนยาเนี่ยนะมีสิ่งล่อตาล่อใจมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมากมายแต่ในนรกเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรเลยนอกจากการลงโทษแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาแล้วท่านอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าลองจินตนาการดูนะว่าถ้าหากเราเนี่ยจบชีวิตลงแล้วเห็นภาพของคนในบ้านเนี่ยได้ยินเสียงของคนในบ้านเนี่ยนะเพราะว่าบางรายงานเนี่ยบอกว่าคนตายเนี่ยจะได้ยินเสียงฝีเท้าของญาติพี่น้องตนเองเนี่ยหลังจากเขาเนี่ยกลับจากกูโบสแล้วนะนักวิชาการบางส่วนจึงบอกว่าคนตายเนี่ยรับรู้สิ่งที่เกิดกับคนเป็นแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วพี่น้องลองนึกดูนะว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนลูกของเราที่เราวางใจว่าจะเป็นลูกที่ดีสามีของเราที่วางใจว่ามาชาอัลลอฮ์นี่เป็นสามีผู้สุดประเสริฐในหน้าดุนยาแล้วนะเราจบชีวิตลงเนี่ยพี่น้องลูกเราสามีเราทะเลาะกันเรื่องมรดกเราเองจะเจ็บปวดใจขนาดไหนถ้าคิดได้เนี่ยเราเองก็คงจะคิดว่าโอ้โหรู้อย่างนี้เนี่ยฉันไม่ทิ้งไว้ดีกว่าบริจาควะกัฟให้หมดเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะไอคนเหล่านี้ไม่ทำให้เนี่ยฉันก็ได้วันก่อนพี่น้องนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยนะมานั่งคุยกับผมว่าอาจารย์ผมเนี่ยเครียดเหลือเกินคือพี่น้องท่านนี้เนี่ยมีภรรยาแล้วพี่น้องของภรรยาเนี่ยทะเลาะกันหลังจากที่พ่อเนี่ยเสียชีวิตถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะพี่น้องเดาถูกเรื่องมรดกขึ้นทรงขึ้นศาลนะไอ้โจทย์นี่กับพี่ไอ้จำเลยนี่กับน้องนะฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนกระทั่งว่าจะตัดความสัมพันธ์กันนะท่านบอกว่าเครียดมากเลยอาจารย์นะจะทำยังไงเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะว่าจะทำยังไงเพราะว่าไม่มีส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีมรดกให้แบ่งนะไม่รู้เหมือนกันนึกภาพไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเอาว่าทำของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะทำของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเราเนี่ยไม่ต้องมองไม่ต้องนึกเลยว่านะเหลือไว้ให้ลูกมั่งเหลือไว้ให้หลานมั่งเหลือไว้ให้เนี่ยดีพี่น้องแต่เหลือไว้แต่พอดี นะส่วนไหนเนี่ยที่เราบอกว่าฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะอาจารย์ว่ามันเนี่ยนะจะทำให้แก่ฉันหรือเปล่ามันจะวากับอะไรให้แก่ฉันหรือเปล่าหรือมันจะเอาทรัพย์สินของฉันเนี่ยไปใช้จ่ายอะไรเล็ดเท่เนี่ยฉันเนี่ยทำไว้ก่อนเลยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีมากแล้วท่านอิหม่ามกุตตุบีบอกว่าไงโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่กำลังหลงทางเอ๋ยพวกเจ้าเนี่ยนะจะหลงทางแบบนี้เนี่ยไปอีกนานเท่าไรหรือพวกเจ้าคิดว่าเรื่องของความตายเนี่ยมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือพวกเจ้าเนี่ยคิดว่าเรื่องของความตายเนี่ยมันคือเรื่องง่ายดายที่พวกเจ้าเนี่ยจะผ่านไปด้วยกับทรัพย์สินที่เจ้านั้นมีนี่พี่น้องนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยกลัวท่านนบีเนี่ยกลัวถึงขนาดไหนพี่น้องท่านนบีเนี่ยกลัวถึงขนาดที่ว่าเวลาท่านเนี่ยนะเห็นเมฆฝนเนี่ยนะครับตั้งเขาเนี่ยพี่น้องในขณะที่เราบรรดาซอฮาบะห์ผู้คนคนอื่นๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหนะฝนกำลังจะตกต่างดีอกดีใจเพราะพี่น้องเรานึกถึงอาหรับเนี่ยนะที่ฝนเนี่ยไม่ค่อยจะตกนะเวลาคนเห็นเมฆฝนเนี่ยครึ้มเลยเนี่ยนะฝนกำลังจะตกเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยดีใจแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านหญิงไอชะห์บอกว่าสีหน้าของท่านนบีเนี่ยเต็มไปด้วยกับความหวาดกลัวหวาดระแวงในบางรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยนะเดินไปเดินมานะครับอยู่ไม่สุขจนกระทั่งว่าท่านหญิงไอชะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้เราซูลเอ๋ยในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยต่างดีใจท่านเนี่ยเป็นอะไรทำไมสีหน้าของท่านเนี่ยมันแสดงออกซึ่งความกังวลเหลือเกินท่านนบีบอกว่าจะไม่ให้ฉันกังวลได้อย่างไรในเมื่อกลุ่มชนอื่นๆในอดีตถูกลงโทษด้วยกับสายฝนกลุ่มชนอื่นๆในอดีตถูกลงโทษด้วยกับลมพายุจะให้ฉันเนี่ยดีใจได้ยังไงฉันกลัวเหลือเกินว่าบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดแก่พวกเราและอุมมะห์นี้หลังจากนั้นเองพี่น้องเมื่อฝนเนี่ยนะเริ่มที่จะโปรยปรายลงมาปรากฏว่าสีหน้าของท่านนบีเนี่ยก็เปลี่ยนนะจากคนที่เคร่งเครียดนะครับกลายเป็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วท่านนบีก็บอกว่าเราะห์มะตุนเราะห์มะตุนท่านนบีบอกว่าสายฝนที่โปรยปรายลงมานี้เนี่ยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่ายังไงในช่วงต้นของฮะดีษเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชะห์บอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักครั้งหนึ่งที่หัวเราะแล้วจะเห็นลูกกระเดื่อนะเห็นลิ้นไก่นะครับไม่เคยมีสักครั้งในชีวิตของฉันเลยท่านหญิงไอชะห์บอกว่าที่ท่านนบีหัวเราะแล้วจะเห็นลิ้นไก่เนี่ยนะหมายถึงว่าหัวเราะอย่างสุดเสียงเนี่ยไม่เคยมีเลยท่านหญิงไอชะห์บอกว่าจะมีก็เพียงแค่ท่านนบีเนี่ยยิ้มจนกระทั่งเห็นฟันเท่านั้นแล้วก็เป็นหะดีษนี้เนี่ยแหละนะครับที่ท่านนบีเนี่ยกังวลเวลาเมฆฝนเนี่ยเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยยังไม่ดีใจแม้ว่าฝนเนี่ยจะเกิดขึ้นก็แม้ว่าดูท่าแล้วเนี่ยยังไรก็แล้วแต่ฝนเนี่ยมันมาแน่ๆแต่ท่านนบีเนี่ยยังไม่วางใจเพราะกลัวว่าไอ้เมฆครึ้มๆเนี่ยนะมันจะนำมาซึ่งบทลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าฝนเนี่ยจะตกแล้วท่านนบีจะกล่าวว่าเราะห์มะตุนเราะห์มะตุนเพราะฉะนั้นเองนี่ถือเป็นซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีเวลาเราเองเนี่ยนะครับเห็นฝนตกพี่น้องนอกจากกล่าวดุอาว่าอัลลอฮุมะซอยีบันนาฟิอันแล้วเนี่ยให้เรากล่าวคำว่าเราะห์มะเราะห์มะนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีนะครับฉายให้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหวาดกลัวกับเรื่องราวของความตายเหลือเกินดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ชี้แนะกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับว่ามีอยู่2ทางนั่นก็คืออยู่ในหน้าดุนยาอย่างคนแปลกหน้าหรือไม่ก็ผู้เดินทางด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำการสั่งเสียพวกเราไว้ท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราไว้พี่น้องเหล่าบรรดาอิหม่ามเหล่าบรรดาคอเตบเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์เน้นย้ำกับพี่น้องเนี่ยนะครับมากต่อมาก วะตะซาวะดูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงตระเตรียมสะสมเสบียงเถิดฟาอินนะคอยรซัดอัตตักวาเพราะแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือตักวาคือความยำเกรงมีใครจำได้ไหมว่ามันจะมีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะที่ซอฮาบะห์สองคนเขาคุยกันเรื่องตักวาเนี่ยว่าตักวาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าผมเนี่ยพูดที่นี่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะหะดีษบทนี้เนี่ยแล้วผมก็จะบอกตลอดว่าเวลาผมพูดเรื่องตักวาทีไรเนี่ยมันอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องพูดหะดีษบทนี้ที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาถามกันว่าตักวาเนี่ยนะว่าตักวาเนี่ยมันคืออะไรมีใครจำได้ไหมเอ่ยเปรียบเสมือนกับการเดินบนถนนหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามนะในยามค่ำคืนแล้วพอจะเดินเนี่ยนะครับก็ค่อยๆเอาปลายเท้าเนี่ยวางไปก่อนแล้วก็กวาดไปทั่วพื้นนะพื้นที่ไหนว่างเนี่ยก็ค่อยเอาฝ่าเท้าทั้งหมดเนี่ยวางเต็มๆแล้วก็ทำเช่นนี้เนี่ยกับเท้าข้างอื่นนะนี่คือบทสนทนาระหว่างท่านอุมัรกับท่านอุบัยที่สนทนากันเรื่องของตักวาท่านอุบัยบอกว่าตักวานี่คือแบบนี้คือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคือการก้าวเดินอย่างระมัดระวังบนถนนหนทางในยามค่ำคืนที่เรารู้ว่ามันเต็มไปด้วยขวากหนามแล้วมาดูการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องมันเปรียบได้กับการที่เรานั้นเดินบนถนนหนทางที่เต็มไปด้วยกับขวางน้ำหรือเปล่าหรือเวลามีความผิดบาปใดเราก็กระโจนโดยที่ไม่ได้สนใจถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นหรือเวลามีความดีใดเราก็รีบวิ่งที่จะออกห่างโดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะมันคือเรื่องราวแห่งคุณงามความดีบางคนครับพี่น้องนะเก็บทำเพียงแค่วาญิบนะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ลำพังการที่ดูถูกสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสุนนะเนี่ยนะมันทำก็ได้นี่นะทำก็ได้บุญคนไม่ทำเนี่ยก็ไม่เป็นไรในขณะที่เราเองเนี่ยบอกแค่ว่ามันเป็นสุนนะของท่านนบีแต่เราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องนะสุนนะของท่านนบีเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยละทิ้งเลยมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นถึงนะพี่น้องไม่ใช่เป็นแค่เราบรรดาซอฮาบะห์มองว่ามันเป็นถึงซุนนะของท่านนบีหมายความว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะให้เกียรติกับสิ่งที่เป็นซุนนะหรือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในขณะที่เราเองเนี่ยนะครับเมินเฉยดูถูกรังเกียจเดียดฉันกับเรื่องราวเล็กๆที่ทำแล้วได้บุญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในอัลกุรอานพี่น้องว่าความดีใดก็ตามที่เพียงเล็กน้อยแม้จะขนาดเท่าผงธุลีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เรานั้นเห็นมันความชั่วใดก็ตามเพียงเล็กน้อยขนาดเท่าผงธุลีอัลลอฮฺก็จะให้เห็นมันแล้วพี่น้องลองนึกภาพดูเนี่ยนะว่าถ้าในวันแห่งการตัดสินเนี่ยพี่น้องความดีของเราเนี่ยนะมันน้อยกว่าความชั่วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเพียงแค่ละอองธุลีเดียวเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราเองจะวิ่งหาเนี่ยมันก็หาไม่ได้เราเองก็จะบอกว่ารู้งี้ฉันเนี่ยนะจะทำแบบนั้นแบบนี้1 2 3 4เราเองก็จะบอกว่ารู้งี้หรือถ้างั้นเนี่ยฉันก็จะทำแล้วทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะพี่น้องมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยานี้เนี่ย50 60ปีแต่ความดีเล็กๆเราไอ้ความดีเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยนะครับกลับเพิกเฉยและมันอาจจะเป็นขั้นให้เขานั้นก้าวเข้าสู่นรกนะครับได้รับบทลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องตักวาและตออัตเนี่ยนะครับถือเป็นเสบียงที่ดีที่สุดในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นเสมือนผู้เดินทางผู้เดินทางนี่ก็ต้องมีเสบียงพี่น้องนะแต่เสบียงของผู้เดินทางเนี่ยนะครับในหน้าดุนยานี้เนี่ยเราไปฮัจญ์เนี่ยเราไปเอาอะไรไปบ้างพี่น้องเราแต่ของจำเป็นทั้งนั้นเลยเอาอะไรจายา FF ปากระป๋องนี่ของจำเป็นทั้งนั้นเลยนะนี่คือเสบียงของคนเดินทางไปทำฮัจญ์นี่ขนาดว่าเราเนี่ยเดินทางกันไป40วันเนี่ยนะโอ้โหยังกันนึกว่าจะเอาจายาเนี่ยไปขาย นะบางคนเนี่ยพกไปเป็นลังนะครับกลัวว่าโอ้โหอาหารอาหรับเนี่ยฉันเนี่ยจะกินไม่ได้แต่พอไปถึงจริงเนี่ยนะจายาไม่แตะเลยกินแต่อาหารอาหรับนะนี่ขนาดว่าเราเดินทางไปทําฮัจญ์เนี่ยพี่น้องกัน40วันแล้วนี่พี่น้องเดินทางเนี่ยนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานเป็นการเดินทางที่ไม่จบไม่สิ้นเป็นการเดินทางอย่างนิจนิรันดร์ที่จะไปอยู่เป้าหมายเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยจะไม่เตรียมตัวอะไรเลยอย่างนั้นหรือก็คงจะไม่ใช่เราก็คงจะคัดเลือกสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นั่นก็คือเสบียงแห่งความตักวานั่นเองอาจจะไม่ได้แตะในเรื่องของตออาพี่น้องเพราะตักวากับตออาเนี่ยนะอาจจะแปลต่างกันเท่านั้นแต่เป้าหมายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่เป้าหมายเนี่ยเหมือนกันเลยฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุอุมมะตียะดคูลูนัลญันนะอิลลามันอะบาอุมมะของฉันเนี่ยนะทั้งหมดเลยจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากคนที่ปฏิเสธไม่อยากจะเข้าซอฮาบะห์ถามว่ามัยยะบายารอซูลุลลอฮ์ใครกันเป็นคนที่ปฏิเสธล่ะในเมื่อท่านเองเนี่ยบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดแล้วใครกันเป็นคนที่ปฏิเสธท่านนบีบอกว่ามันอะตออานีดะคอลันญันนะใครก็ตามที่เชื่อฟังฉันจะได้เข้าสวรรค์ว่ามันอาซอนีฟากอดอาบะส่วนใครก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันเขานั่นแหละคือบุคคลผู้ปฏิเสธไม่อยากจะเข้าสวรรค์วันนี้เนี่ยนะครับมีร้อยคนมีพันคนเนี่ยถามว่าคุณอยากจะเข้าสวรรค์ไหมเขาก็จะตอบว่าอยากเข้าแต่พอไปดูการกระทำของคนเป็นร้อยเป็นพันที่บอกว่ามีเสียงมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยนะบางคนนี่บอกอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยนะแต่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยยังละทิ้งอยู่เลยบางคนอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยแต่ฟัรฎูเนี่ยยังทำ

0: นี่นาบอกว่านายกนายขอนี่ตรงนรกแน่ๆไม่มีใครในหน้าดุนยานี้กล้าทำเช่นนั้นเพียงแค่เขาบอกเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยแหละพี่น้องบอกเนี่ยว่าใครก็ตามที่ทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะจะได้เข้าสวรรค์ทำแบบนี้จะลงนรกก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับวันนี้เราเองอยากจะเข้าสวรรค์พยายามบอกกับตัวเราให้เยอะๆนะว่าฉันเนี่ยมีทางเลือกแค่สองทางไม่เป็นผู้เดินทางก็เป็นคนแปลกหน้าและเสบียงของผู้เดินทางหรือคนแปลกหน้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นภายใต้รวมเรียกว่าเป็นตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและตักวาเนี่ยแหละพี่น้องนะนี่คือสิ่งที่เป็นรูปกลนะครับหมายความว่าขาดไม่ได้สำหรับคอเตบที่ขึ้นคุตบะห์ทุกคนที่จะต้องสั่งเสียคนฟังเนี่ยให้มีความตักวามีความยำเกรงพี่น้องเองอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเนี่ยนะคอเตบทุกคนเลยที่ขึ้นคุตบะห์ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันอีดหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคุตบะห์แต่งงานเนี่ยก็จะต้องมีพูดเรื่องของความตักวาความยำเกรงเพราะนี่ถือเป็นรุกลเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คุตบะห์นั้นเนี่ยมันถูกต้องสมบูรณ์ถ้าคุตบะห์ใดก็ตามปราศจากการสั่งเสียเรื่องของความตักวาความยำเกรงนี่พี่น้องคุตบะห์นั้นเนี่ยไม่ถูกเรียกว่าเป็นคุตบะห์ตามหลักการศาสนาดูพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับตักวาขนาดไหนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับตักวาขนาดไหนเรียกได้ว่าตักวาเนี่ยคือสิ่งแรกที่ท่านนบีเนี่ยเรียกร้องและคือสิ่งสุดท้ายที่ท่านนบีนั้นทิ้งไว้ให้แก่อุมมะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับขึ้นต้นในคุตบะห์อัมลาเนี่ยนะบอกว่าอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์วัสซัมวัตตออะนี่ท่านนบีขึ้นต้นในคุตบะห์อัมลาครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยท่านนบีบอกว่าฉันขอตักเตือนสั่งเสียพวกท่านให้มีความตักวาอัสซัมก็คือการเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลตออะก็คือการเชื่อฟังการปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือ3เรื่องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสั่งเสียเอาไว้เพราะฉะนั้นเองพี่น้องนี่คือความสำคัญนี่คือเสบียงถ้าจะเปรียบตักวาเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับน้ำเนี่ยแหละพี่น้องที่ผู้เดินทางขาดไม่ได้ฉันใดบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็ขาดตักวาไม่ได้ฉันนั้นนะครับก็สำหรับการบรรยายในวันนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของผมและตัวของผู้ฟังทุกท่านหากการบรรยายในวันนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดความผิดดังกล่าวนั้นมาจากตัวของผมมาจากเราบรรดาชัยฏอนมารร้ายนะครับและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเรื่องราวแห่งคุณงามความดีและความสมบูรณ์แบบความดีและความสมบูรณ์แบบดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์คอดียะฮ์บัวเจริญฮัจญะฮ์คอดียะฮ์บัวเจริญอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีฮุไซนีบัวเจริญลอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สะใภ้ของอิหม่ามอาลีบัวเจริญจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดเราะห์มะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูยอของเด็กอินนาลิลัยวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์อาอิซะห์ทองอ่อนฮัจญะฮ์อาอิซะห์ทองอ่อนอายุ92ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมัดมิดยิ้มจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุสซอลีฮีนสุเหร่าเขียวไร่เสอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดู

0: แต่วิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ดื่มกาแฟได้แต่ต้องรู้เวลากาแฟไม่ได้แย่หากรู้จักใช้ให้เป็นคาเฟอีนช่วยกระตุ้นสมองเพิ่มความตื่นตัวและอาจลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าดื่มหลังบ่ายสองอาจรบกวนการนอนหลับตอนกลางคืนและหากดื่มพร้อมน้ำตาลหรือครีมเทียมก็กลายเป็นเครื่องดื่มทำร้ายตับได้ทันทีเคล็ดลับคือดื่มกาแฟดำไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวันในช่วงก่อนเที่ยงแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามเพื่อป้องกันการขาดน้ำกาแฟคือของดีถ้าเราคุมมันได้ไม่ใช่ให้มันคุมเราสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาในวันนี้นะครับมาถึงคำถามแรกผมก็ถามเลยว่าเอ๊ะวันนี้ผู้ชายหายไปไหนหมดอัลฮัมดุลิลละห์มีมานั่ง 3-4 คนนะครับก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปบรรยายที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ก็เหมือนกันผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับเป็นทุกสถานที่ของการจัดบรรยายแสดงว่าสตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนามากกว่าผู้ชายใช่ไหมหรือว่าเป็นเหมือนที่ท่านนบีบอกนะครับว่าในยุคอาคิรซะมานในยุคก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์เนี่ยจำนวนผู้หญิงจะมีจำนวนมากกว่าผู้ชายนะครับวัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์วันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือ4ประการที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับวันกิยามะ
1: ห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซุไฮมีมูฮัมหมัดซาเฮดคุณซุไฮมีมูฮัมหมัดซาเฮดอายุ75ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดซอลิฮุลอิสลามเป็นคลองใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทรา

0: จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มะจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับก่อนที่จะไปถึงประเด็นของการถูกสอบสวนเราต้องรู้จักถึงสภาพของวันนั้นก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะการที่เราจะต้องถูกยืนสอบสวนนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพียงแค่คำถามเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้วที่จะตอบสถานการณ์รอบๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความลำบากมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสภาพในวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตัวหรือไม่มีการเตรียมคำถามเตรียมคำตอบเนี่ยมันยากนะครับที่เราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างที่เรารู้นะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหน้าที่ให้กับท่านอิสรอฟีลจะทำหน้าที่ในการเป่าอัสซูรที่เราบอกว่าสังแตรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับปากของอิสรอฟีลเนี่ยนะครับติดอยู่ที่สังหมายถึงว่าพร้อมที่จะเป่าตลอดเวลาเป่าครั้งแรกเป็นไงมนุษย์ทุกคนหรือทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้จะต้องตายทั้งหมดนะครับและรวมถึงอิสรอฟีลด้วยหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้อิสรอฟีลเนี่ยฟื้นขึ้นมาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสั่งให้อิสรอฟีลทำการเป่าอีกครั้งหนึ่งพอเป่าอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ามนุษย์ทุกคนสรรพสิ่งทั้งหลายตั้งแต่วันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะห์มาไล่ต้อนมนุษย์ไปสู่สถานที่ที่เรียกว่าทุ่งมะห์ชัรเพื่อที่จะมายืนรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงสภาพของวันนั้นเอาไว้นะครับว่าอิงกุลลุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎทุกสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินอิลลาอาติรอห์มานีอับดาเว้นแต่จะกลับมาพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เขาเป็นบ่าวของพระองค์ก็คือมนุษย์ทุกคนสรรพสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นมักลูกเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างลากอดอะห์ซอฮุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้วะอัดดะฮุมอัดดาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงคำนวณปริมาณจำนวนของพวกเขาเอาไว้อย่างถี่ถ้วนแล้วนั่นก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการถูกสอบสวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นได้เราลองจินตนาการนะครับมนุษย์กี่พันกี่หมื่นล้านนะครับตั้งแต่สมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฟื้นขึ้นมาและถูกต้อนไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรวะกุลลุฮุมอาตีฮิยามัลกิยามะติฟัรดาเวลาที่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์ก็มีการเติบโตมีการทำงานก็มีการขวนขวายนะครับได้รับริสกีได้รับปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็มีในเรื่องของลูกหลานแต่ในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะกุลลุฮุมและมนุษย์ทุกคนนั้นอาตีฮิยามัลกิยามะห์จะกลับมาพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัรดาเพียงลำพังคนที่เคยมีเพื่อนคนที่เคยมีลูกหลานคนที่เคยให้การช่วยเหลือมีไหมวันนั้นไม่มีนับซีมนุษย์ทุกคนจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่สนใจชีวิตอื่นๆเลยนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ยังไม่ได้คิตานมนุษย์ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นขึ้นมาในสภาพเปลือยกายไอ้ผู้หญิงมันไม่มองผู้ชายและผู้ชายไม่มองผู้หญิงกันนั้นหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับท่านอาอิชะห์นะครับยาอาอิชะห์โออาอิชะห์เอ๋ยความวุ่นวายความสับสนที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันมากมายต่อจิตใจของมนุษย์มากกว่าการที่จะมามองซึ่งกันและกันวะกุลลุฮุมอาตีฮียามันกิยามะติฟัรดามนุษย์ทุกคนมาในวันนั้นเนี่ยมาอย่างโดดเดี่ยวนะครับอยู่ในซูเราะห์มัรยัมอายะห์ที่93ถึงอายะห์ที่95นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะกลับไปย้อนดูหลังจากนั้นแผ่นดินนะครับทุ่งมะชัรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์ทั้งหลายมารวมกันเป็นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ในวันนี้ไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างขึ้นมาใหม่เยามาตุบัดดิลุลอัรดุกอยรุลอัรดิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและในวันนั้นเราจะเปลี่ยนแผ่นดินให้นอกเหนือจากแผ่นดินที่มนุษย์ทั้งหลายได้เคยอาศัยอยู่วะบะรซูลิลลาฮิวาฮิดุนกอฮารและมนุษย์ทุกคนจะต้องถูกนำมาเสนอหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเอกะและผู้ทรงเกรียงไกรแผ่นดินก็ไม่ใช่แผ่นดินที่เราเคยอยู่นะครับสภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เราเคยอยู่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ายุชรุนนาสมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะถูกต้อนจะถูกไล่ด้วยกับมาลาอิกะห์ยุชรุนนาสยาวมัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์อัลลอรฎิบัยฎอแผ่นดินที่ว่านี้นะครับทุ่งมะชัรที่ว่านี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าจะเป็นแผ่นดินที่มีสีขาวจะเป็นแผ่นดินที่มีสีขาวบริสุทธิ์อัฟรอคำว่าขาวบริสุทธิ์ตรงนี้ก็คือแผ่นดินที่ไม่เคยสัมผัสกับการฆ่าฟันการหลั่งเลือดมาก่อนท่านนบีอธิบายนะครับว่าแผ่นดินสีขาวเนี่ยเหมือนกับกะกุสซอตินนากีคำว่ากุสซอตินนากีแปลว่าเหมือนกับแป้งละเอียดสีขาวที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนั่นคือสภาพหรือสีของแผ่นดินที่พวกเราทั้งหมดจะต้องถูกต้อนไปรวมณทุ่งมะชัรแผ่นดินสีขาวมีสภาพเหมือนกับแป้งเราเคยทำกับข้าวทำอาหารใช่ไหมไปซื้อแป้งขาวไหมขาวสะอาดบริสุทธิ์และมีความนุ่มนบีบอกว่าแผ่นดินทุ่งมะชัรในวันนั้นเนี่ยกะกุสซอตินนากีเหมือนกับแป้งละเอียดสีขาวที่ไม่มีสิ่งใดมาเจือปนท่านซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไลซะฟีฮามะอ์ลัมุลลิอะฮัดินและเป็นแผ่นดินที่ไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์ใดๆในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะไปไหนมาไหนเป็นไงจะมีป้ายบอกทางใช่ไหมระยะทางอีกกี่กิโลจะมีป้ายหรือในอดีตเวลาเราเดินทางก็จะมีใช้ดวงอาทิตย์ใช้ดวงจันทร์นะครับใช้ดวงดาวในการเดินทางแต่ในวันนั้นเนี่ยนะครับสภาพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดวงดาวเป็นไงจะตกดวงอาทิตย์จะถูกดับแสงจะถูกม้วนก็คือในสภาพของพื้นดินที่ขาวสะอาดกว้างขวางกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์อันใดนะครับและมนุษย์เราลองจินตนาภาพตามนะครับและมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยจะถูกมาลาอิกะห์ต้อนไปใน3สภาพด้วยกันสภาพที่1ก็คือสภาพของผู้ศรัทธาของคนที่มีอีหม่านขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในสภาพนั้นสภาพที่2ก็คือสภาพของผู้ที่กระทําในสิ่งที่เป็นความผิดและเป็นผู้ที่ปฏิเสธฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือยังคงอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมสภาพที่3ก็คือสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกาเฟร สภาพที่หนึ่งเป็นยังไงสภาพที่หนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าเยามานะห์ชุรุลมุตตะกีนะในวันที่ซึ่งมาลาอิกะฮ์นั้นได้มาเชิญบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพไหนล่ะวัฟดาเป็นกลุ่มและมีพาหนะในการเดินทางไปยังทุ่งมะชัรพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์มุตตะกีนที่ว่านี้คือใครล่ะอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่กล่าวผู้ที่ปฏิญาณตนว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเราซุมมัสตะกอมูและยืนหยัดดำรงมั่นอยู่กับคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเสียชีวิตอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮซุมมัสตะกอมูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์นี่ไงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมานักอธิบายอัลกุรอานได้อธิบายอายะนี้สองนัยยะด้วยกันนัยยะที่หนึ่งก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมาแก่เขาในวันที่วิญญาณของเขากำลังจะออกจากร่างมาทำไมล่ะอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์วะลาตะฮซะนูอย่าได้โศกเศร้าต่อสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งเอาไว้ในโลกดุนยาทรัพย์สินลูกหลานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันให้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งของนักอธิบายกุรอานบอกนะครับว่าความหมายของคำว่าตะตะนัซซะลุอิไลฮิมุลมะลาอิกะก็คือวันที่เขาถูกฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์วันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมามาเพื่อที่จะเชิญและก็ตระเตรียมพาหนะในวันนี้บางคนเนี่ยนะครับมีชีวิตแต่เป็นฐานะที่ยากจนไม่มียานพาหนะไม่มีรถนะครับไปไหนมาไหนเรื่องกับการเดินแต่ในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตระเตรียมพาหนะเพื่อที่จะให้เราโดยสารพาหนะนั้นเนี่ยนะครับไปยังทุ่งมะห์ชัรอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิญญันนะติลละตีกุนตุมตุวะดูและมาลาอิกะห์เวลามาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับความเมตตามาพร้อมกับข่าวดีมาบอกนะครับว่าอย่าได้กลัวไปเลยการสอบสวนที่จะเกิดขึ้นแก่พวกท่านทั้งหลายในทุ่งมะชัรมันเป็นสิ่งที่ง่ายได้เพราะอะไรเพราะการงานที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานั่นคือกลุ่มที่หนึ่งมาลาอิกะห์มาคอยต้อนรับมาลาอิกะห์มาพร้อมกับพาหนะพาหนะวัลลอฮุอาลัมจะเป็นยานพาหนะแบบไหนลักษณะไหนนะครับเราไม่รู้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราอินชาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เดินไปยังทุ่งมะชัรด้วยกับเท้าทั้งสองของเขากลุ่มนี้ก็คืออย่างที่เราบอกนะครับก็เป็นกลุ่มของมุสลิมที่อาจจะประกอบความชั่วทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะต้องถูกไปชั่งนะครับที่เราเคยคุยกันแล้วจะต้องถูกสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่3คือกลุ่มที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์และมาลาอิกะห์ก็จะล่าเขาไปยังทุ่งมะห์ชัรด้วยกับการที่ใบหน้าของเขาเดินแทนเท้าเดินแทนเท้าก็คือกลุ่มผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าวะนะห์ชุรุฮุมยาวมัลกิยามะฮ์และเราได้รวมพวกเขาในวันกิยามะฮ์อะลาวูยูฮิม ด้วยกับการเดินไปด้วยกับใบหน้าของเขาอุมยาในสภาพของผู้ที่ตาบอดบุกมาในสภาพของผู้ที่เป็นใบซุ่มมาในสภาพของผู้ที่หูหนวกเพราะอะไรครับเพราะตาของเขาปฏิเสธต่อสัจธรรมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหูของเขาปฏิเสธในการที่จะฟังสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะปากของเขาพอลิ้นของเขาไม่เคยที่จะใช้ในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์จะถูกฟื้นขึ้นมาและเดินไปในทุ่งมาชัดด้วยกับใบหน้าของเขาท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ายะห์ชุรุนนาสุยามัลกิยามะติซะลาซะตะอัสนาฟินมนุษย์ทั้งหลายในวันกิยามะห์นั้นจะถูกรวมจะถูกต้อนไปใน3สภาพด้วยกันซินฟุนมูชาตันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เดินไปด้วยกับเท้าทั้งสองของเขาอย่างทุ่งมะชัรวะซินฟุนรุกบานะและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของผู้ศรัทธาที่จะไปยังทุ่งมะชัรด้วยกับยานพาหนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้กับพวกเขาวะซินฟุนอะลาวูยูฮิมและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ถูกต้อนไปยังทุ่งมะชัรด้วยกับใบหน้าของเขาฟะกอละเหล่าบรรดาซอบะก็ได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกัยฟะยัมชูนะอะลาวูยูฮิมเรารู้การเดินไปด้วยกับเท้าเนี่ยเรารู้เราเห็นและเราปฏิบัติการไปด้วยกับยานพาหนะก็เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วสิ่งที่ท่านนบีบอกว่ากลุ่มชนที่3จะถูกเดินไปด้วยกับใบหน้าของเขาเนี่ยเดินไปได้อย่างไรซอบะจินตนาการเดินไปอย่างไรล่ะพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวตอบแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับอินนัลลซีอัมชาฮุมอะลาอัรยุลิฮิมพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ทรงทําให้พวกเขาเหล่านั้นเดินในหน้าโลกดุนยานี้ด้วยกับเท้าทั้งสองของเขาเนี่ยกอดิรุนเป็นผู้ที่มีความสามารถกอดิรุนอะลาไอยุมชิยะฮุมอะลาวูยูฮิมเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ด้วยกับการเดินไปด้วยกับใบหน้าเพราะอะไรเพราะนี่คืออำนาจความสามารถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูตัวของเรานะครับให้มนุษย์มีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของสีผิวในเรื่องของภาษาและเช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์มีความแตกต่างกันในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพเพราะฉะนั้นจึงไม่เกินความสามารถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในวันกิยามะห์พระองค์จะทำให้มนุษย์ผู้ที่จองหองผู้ที่ยะโสผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาและเดินไปยังทุ่งมะชัรด้วยกับใบหน้าของพวกเขานะครับลำบากพอไหมยังไม่พอก่อนที่จะถูกสอบสวนสภาพของวันกิยามะห์มันลำบากมากกว่านั้นนะครับรายงานจากท่านมิกดาร์บุตรของท่านอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังถึงสภาพของวันกิยามะห์ตุดนาอัชชัมซุในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราฟังกันมาตลอดแต่วันนี้เราต้องการที่จะฟังเราต้องการที่เห็นถึงสภาพของวันนั้นตุตนาอัชชัมซุยามัลกิยามะมินัลคอลกิในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันดาลให้ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเข้ามาใกล้มักลูกสิ่งที่ถูกสร้างของพระองค์ฮัตตาตะกูนามินฮุมกะมิกดาริไมลินจนกระทั่งความใกล้ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อมนุษย์เนี่ยเป็นระยะทางเพียงแค่1ไมล์ไมล์ที่ว่านี้ซอบะบอกฉันก็ไม่รู้ว่าไมล์ที่ว่านี้ก็คือไมล์ในเรื่องของระยะทางในการเดินทาง1ไมล์หรือว่าไมล์ที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของมาตราวัดในหน่วยไหนฉันไม่รู้ แต่ท่านนบีบอกนะครับว่าดวงอาทิตย์ในวันนั้นจะอยู่ใกล้กับมนุษย์เพียงแค่หนึ่งไม้ไม่รู้ฟายกูนุนนาสูอาลากอดริอามาลิฮิมฟิลอารอกีดังนั้นเอาวันนี้ดวงอาทิตย์ห่างจากเรามากไหมไหนดูร้อนเป็นไงเหงื่อนี่ซกเลยท่านนบีบอกนะครับว่าในวันนั้นดวงอาทิตย์จะห่างจากศีรษะของเราเพียงแค่หนึ่งไมล์และเหงื่อของมนุษย์แต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับอะไรอะมาลิฮิมการงานของเขาที่ได้ปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ฟามินฮุมไมยะกูนูอิลากะบัยนีบางคนทำความดีไว้เยอะเหงื่อออกน้อยนะครับสูงเพียงแค่ข้อเท้ากะก็คือเพียงแค่ข้อเท้าทำความดีไว้เยอะคนทำความดีเยอะเหงื่อก็จะน้อยเพราะอะไรเพราะจะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นวะมินฮุมมัยยะกูนูอิลารุบบะตัยบางคนเหงื่อเนี่ยจะท่วมถึงหัวเข่าลองคิดดูนะเราผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮ์โดยสารพาหนะมีพาหนะแต่ความร้อนเนี่ยแม้ว่าเราอยู่ในพาหนะกระทบไหมนี่ขณะเรานั่งอยู่ในตัวอาคารมีพัดลมยังรู้สึกว่ามีเหงื่อเลยใช่ไหมในวันนั้นเหงื่อก็ออกนะครับแต่ออกนิดเดียวคนที่เดินเนี่ยนะครับถ้าทำความดีไว้เยอะเหงื่อก็จะท่วมมาไม่เยอะแล้วเราคิดดูคนที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดินด้วยกับใบหน้าเป็นไงชั่วไหม
1: ชั่ว
0: บางคนเหงื่อถึงหัวเข่านะครับวะมินฮุมมัยยะกูนูอิลาฮักวัยฮิบางคนเหงื่อถึงสะดือวะมินฮุมมัยยุลฮิมูฮูอัลอารกูลิยามาบางคนเหงื่อเนี่ยนะครับมาถึงคอหอยแล้วแต่ความดีที่เขาได้กระทำยิ่งทำความดีมากเหงื่อก็จะน้อยลงนะครับระยะทางทุกมัชชัดอยู่ที่ไหนวัลลอฮุอาลัมไกลแค่เดินนะครับพี่น้องพาหนะก็ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยกับความเร็วแล้วคิดดูนะครับแค่สมมติว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปที่จังหวัดทางภาคใต้สมมติระยะทาง 1,000 กิโลพี่น้องใช้เวลาเดินเท่าไหร่แต่ในวันกิยามะห์ทุ่งมะชัรอยู่ที่ไหนวัลลอฮ์ลำเราก็ไม่รู้และจะต้องถูกต้อนจะต้องถูกเดินไปเดินไปในสภาพที่มีเหงื่อเดินไปในสภาพที่แสงอาทิตย์เนี่ยอยู่ห่างจากศีรษะเพียงแค่หนึ่งไมล์พอไหมไม่พอสภาพในวันนั้นกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ายุตาบิยะฮันนัมในวันนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสั่งให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยนำนรกยะฮันนัมเนี่ยไปยังทุ่งมะห์ชัรพี่น้องคิดสภาพนะคนที่ทำความดีได้เห็นสวรรค์ขณะที่ยังอยู่ในหลุมฝังศพนะครับมันก็เป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเขาแต่คนที่ทำความชั่วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์นำนรกที่พำนักของเขาไม่เห็นเนี่ยแค่เราเห็นกลัวไหมกลัวแต่ในวันกิยามะฮ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์ลากนรกมาให้เห็นนี่ไงที่เจ้าจะต้องถูกลงโทษในวันนั้นยุตาบิยะฮันนะมะยามะอิดินพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำนรกมาเพราะนั้นนรกถูกสร้างไว้ยังถูกสร้างไว้แล้วสวรรค์ถูกสร้างไว้หรือยังถูกสร้างไว้แล้วและนรกก็จะถูกนำมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายเห็นในวันกิยามะห์เอาเรามาดูนรกนบีบอกถึงความใหญ่โตความน่าสะพรึงกลัวของนรกว่าอย่างไรละฮานรกเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะละฮาซะบอูนะอันฟาซีมามินซะบอูนะอันแปลว่า 70,000 มีสายเชือกมีสลิง 70,000 เส้น 70,000 เส้นเชือกแบบไหนใหญ่แบบไหนขนาดไหนวัลลอฮุอะลัมมี 70,000 เส้น มาคุลลีซีมามินและแต่ละเส้นครับก็จะมีมาลาอิกะห์ที่จะดึงนรกมามาลาอิกะห์กี่ท่านต่อ1เส้นซะบะอูนอันฟะมาลากิน 70,000 คน 70,000 ท่านมาลาอิกะห์ในวันนั้น 70,000 ท่านจะลากเชือกหรือสลิงของนรกที่มีทั้งหมด 70,000 เส้นโอ้โหแสดงว่าต้องเป็นอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารมากเพราะอะไรเพราะมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามาลาอิกะห์แต่ละท่านถ้ามาในสภาพปกติของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกลางปีกเนี่ยจะปกคลุมทั้งชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินแต่ในวันนั้นมาลาอิกะห์ 70,000 ท่านลากสลิง1เส้นสลิงของนรกมีทั้งหมดกี่เส้น 70,000 จินตนาการนะครับแล้วมาเนี่ยนะครับนรกมาด้วยกับไฟที่มันร้อนระอุมาด้วยกับความโกรธกริ้วด้วยกับความโกรธกริ้วของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมนุษย์ในวันนั้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสภาพนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องประสบหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราถูกไปรวมกันที่ทุ่งมะชัรก็จะเข้าสู่ในโหมดของคำถามแล้วสภาพกว่าที่จะเดินทางไปถึงทุ่งมะชัรเนี่ยมันก็ลำบากแล้วและสภาพของการถูกสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็ยิ่งลำบากเพราะเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนทีละคนทีละคนลองคิดดูตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์สุดท้ายของวันกิยามะห์ก่อนถึงวันกิยามะห์ถูกสอบสวนทีละคนทีละคนยืนไปสิยานพาหนะเนี่ยนำมาส่งแค่ทุ่งมะชัรนะพอลงจากพาหนะก็ต้องถูกไปยืนเป็นแถวใครจะถูกสอบสวนก่อนใครจะถูกสอบสวนหลังวัลลอฮุอาลัมรายงานนะครับจากท่านมูอาซบินญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลาตะซูลุกอดะมาอับดินยามัลกิยามะห์เท้าทั้ง2ของลูกหลานของนบีอาดัมของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาในสภาพของความอิดโรยนรกถูกให้เห็นอยู่ใกล้ๆนะครับความร้อนระอุของดวงอาทิตย์เท้าทั้ง2ที่ยืนจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนฮัตตายุสอัลอัลอัรบะอิคิซอลินในบางเรียวบอกว่าฮัตตายุสอัลอัลอัรบะจนกว่าเขาจะถูกสอบสวนจาก4สิ่ง4ประการเพราะฉะนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละนบีให้คำเฉลยแก่เราแล้วว่าในวันกิยามะห์เราจะถูกสอบสวนด้วยกับ4ประการนี้เหมือนกับคำเฉลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราว่าในหลุมฝังศพเราจะถูกสอบถามด้วยกับคำถาม3ข้อรู้ยังรู้แล้วเตรียมตัวที่จะตอบหรือเปล่าเตรียมต้องเตรียมนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบท่านนบีบอกนะครับว่ามนุษย์ทุกคนจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน4ประการนี้เท้าทั้ง2จะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนทุกคนหรือเปล่ายังมีบางคนไม่ถูกสอบสวนนะเพราะอะไรเพราะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษบทหนึ่งที่บอกนะครับว่าจะมีกลุ่มชนของฉัน 70,000 คนที่เขาจะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนโดยไม่ต้องถูกลงโทษก็คือกลุ่มผู้ที่ให้การเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการสอบสวน4ประการนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นในบางกลุ่มที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเรามาดูแล้วคนที่ถูกสอบสวนเนี่ยถูกสอบสวนในเรื่องอะไรบ้างประการที่1 อันอุมริฮีฟีมาอัฟนาสอบสวนในเรื่องของชีวิตในเรื่องของอายุว่าเขาใช้ไปในหนทางใดประการที่สองอันชาบาบิฮีฟีมาอับละสอบสวนในชีวิตของวัยหนุ่มสาวในบางรีวายะอันยาซาดีฮีสอบสวนในเรื่องของอวัยวะต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาสองสิ่งสองประการเนี่ยกำลังชี้ให้เราได้เห็นถึงอะไรพี่น้องอันอุมริฮีชีวิตของเขาตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกระทั่งวันที่ถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะชีวิตในวัยหนุ่มนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะชี้ให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของเวลาเพราะชีวิตคือเวลาเพราะแต่ละชีวิตแต่ละการปฏิบัตินั่นก็คือการปฏิบัติด้วยกับการใช้เวลาซึ่งเป็นต้นทุนหลักเป็นรอซุนมานเป็นต้นทุนหลักของชีวิตมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ต้นทุนที่เรามีอยู่เนี่ยเหมือนกับเราค้าขายอัลเลาะห์ให้ต้นทุนเรามา1ล้านบาทสมมุตินะครับแล้วก็เอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปทำการลงทุนค้าขายเพื่อที่จะได้รับผลกำไรแต่ถ้าคนที่มีต้นทุน1ล้านบาทแต่เอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปใช้นะครับไปโยนทำให้เสียหายต้นทุนที่เขาจะลงทุนจะครบ1ล้านไม่ครบแล้วแต่สิ่งที่เขาได้เสียหายไปก็จะเหลือเพียงแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นผลกำไรที่เขาจะได้รับเท่ากับคนที่มีต้นทุน1ล้านไหมไม่เท่านั่นเป็นเรื่องของการซื้อขายแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูสมมติเชื่อนะครับว่าถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นผลบุญที่เราได้กระทำมนุษย์จะไม่ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานาดิมตูอะลาชัยอินฉันไม่เคยเลยที่จะเสียใจนั่นความคิดของซอฮาบะห์นั่นความคิดของกลุ่มชนที่ดีที่สุดฉันไม่เคยเลยที่จะเสียใจเหมือนกับการเสียใจของฉันที่มีต่อวันหนึ่งที่ผ่านจากชีวิตของฉันไปยะกิลลูฟีฮีอัจลีไปพร้อมกับอายันไปพร้อมกับช่วงเวลาของชีวิตของฉันวะลัมยะซิดฟีฮีอัมาลีแต่การงานความดีไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาเลยอิบนุมัสอูดสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮิฉันไม่เคยเสียใจต่อสิ่งใดมากกว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันที่ผ่านไปในแต่ละวันที่อายุไขของฉันเนี่ยนะครับมันหายไปแต่การงานของฉันมันไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาเลยดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าเนียอะมะจาความเมตตา2ประการมักบูนุนกะซีรุมินันนาสที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นหลงลืมนักวิชาการกล่าวนะครับว่ามักบูนตรงนี้แปลว่ามักซูรคือขาดทุนที่คนส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นมุสลิมหลายๆคนขาดทุนกับมันอัสซิฮะตุวัลฟะรอกก็คือสุขภาพที่ดีและก็เวลาที่ว่างนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านได้เคยเดินทางไปยังประเทศยุโรปประเทศเยอรมันท่านบอกนะครับว่าภาพที่ฉันเห็นคนเยอรมันเนี่ยทำให้ฉันนึกถึงฮะดีษบทนี้ของท่านนบีนึกยังไงล่ะคนเยอรมันเนี่ยนะครับพอหลังจากสองทุ่มลงไปที่ถนนไม่เจอคนเลยเงียบถนนเงียบร้านรวงเนี่ยปิดหมดพอตื่นเช้ามาพอท่านตื่นเช้ามาในละหมาดซุบฮีเดินออกไปคนเต็มถนนเลยเพื่อที่จะไปทำงานนั่นก็หมายถึงว่าคนเยอรมันที่ท่านเห็นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาเราเคยนั่งรถไฟฟ้าไหมครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นไงเห็นอะไรไหมเห็นท่า ั้งคนหนุ่มคนสาวทั้งคนเฒ่าคนแก่เป็นไงสังคมก้มหน้าถือโทรศัพท์มือถือเราเคยเห็นภาพเขาเคยแชร์กันมานะภาพของเด็กๆที่ญี่ปุ่นนั่งรอรถไฟฟ้าเขานั่งทำอะไรอ่านหนังสืออย่างที่โรงพยาบาลเหมือนกันคนไทยเนี่ยนะครับนั่งรอพบแพทย์นั่งเล่นโทรศัพท์แต่อาหรับเนี่ยนั่งอ่านอัลกุรอานอาหรับเวลานั่งรอพบแพทย์เขาไม่ได้นั่งจับโทรศัพท์นะส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนแก่คนมีอายุนั่งอ่านกุรอานหยิบโทรศัพท์มาเหมือนกันแต่เปิดกุรอานแล้วก็อ่านเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นคำตอบนะครับว่าทำไมเยาวชนของเราเนี่ยนะครับถึงได้ล้าหลังมากกว่าเยาวชนของยุโรปและอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเยาวชนของเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสิ่งที่ไร้สาระแต่ขณะที่เยาวชนของพวกเขาเนี่ยนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสิ่งที่ให้คุณค่ากับเวลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับสิ่งแรกประการแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรคือชีวิตคือเวลาตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกระทั่งกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราได้ใช้เวลาของเราอยู่กับเรื่องราวของการตออะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือใช้เวลาของเราอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราเจอคนที่นั่งอยู่ที่นอกชานของมัสยิดก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดหรือหลังจากเวลาละหมาดหลายๆครั้งเราพบว่านั่งอะไรกันนั่งคุยกันนั่งกินชานั่งสูบบุหรี่แล้วถามเวลานั่งเนี้ยคุยถึงใครล่ะคุยถึงเรื่องดีๆไหมไม่คุยถึงคนนั้นคุยถึงคนนี้แล้วทำไมล่ะแทนที่จะเอาเวลาเหล่านี้เนี่ยไปนั่งในมัสยิดนั่งอ่านกุรอานนั่งดุรุลละอย่างหนึ่งได้ผลบุญอีกอย่างหนึ่งได้บาปนี่ไงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้นึกนะครับว่าชีวิตของเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยเป็นอิสระพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์มาโดยไร้จุดหมายและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้มนุษย์ใช้ชีวิตโดยปราศจากทางนำไม่ได้หมายความว่าเรามีชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้แล้วฉันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ฉันมีความปรารถนามีความต้องการไม่ใช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทุกคำพูดของเราจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ประการต่อมานะครับเพราะนั้นด้วยกับเวลาที่จำกัด 1. สิ่งถูกสอบสวนคือชีวิตของเขา 2. วัยหนุ่มของเขาหรือในบางรีวายะบอกว่าฟียาซาดีฮีอวัยวะต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขามาเนี่ยอัลลอฮฺให้หูอัลลอฮฺให้ตาอัลลอฮฺให้ลิ้นอัลลอฮฺให้มืออัลลอฮฺให้เท้าอัลลอฮ์ให้สติปัญญาแก่พวกเราเนี่ยเราได้ใช้สิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการต่ออะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราใช้เนียมะความเมตตาเหล่านั้นอยู่กับการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอัลลอฮ์ให้ตาให้สามารถที่จะมองเห็นนะครับให้หูใช้ตาถ้าเราใช้ตาในอ่านการอ่านอัลกุรอานใช้หูในการฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆใช้ลิ้นในการพูดในการบอกในการสอนในการแนะนำในการตักเตือนในการห้ามปรามจากความชั่วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัสซัมอะวัลบะซอรอวัลฟุอาดะอินนัสซัมอะแท้จริงการได้ยินของเราวัลบะซอรอแท้จริงการมองของเราวัลฟุอาดแท้จริงหัวใจของเราสติปัญญาของเรากุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลา ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาเนี่ยมัสอูละจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3 2 อย่างนี่มัน1คือชีวิต2คือวัยหนุ่มหรือในบางรายะห์บอกว่าอวัยวะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามานะครับประการที่3อันมาลิฮีมินไอนักตะซาบะวะฟีมาอังฟะกอทรัพย์สินเงินทองริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้มาด้วยกับหนทางใดและเขาใช้จ่ายไปในรูปแบบไหนก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แล้วว่าคนนี้จะมีริสกีมากมายแค่ไหนแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแสวงหานะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าซะบะกะดิรฮัมุนมิอะตะอัลฟิดิรฮัมินคนคนหนึ่งเงิน1ดิรฮัมของเขาเนี่ยไปปรากฏหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิอะอัล100,000เท่าไหร่100,000เท่า100,000ดิรฮัมคนคนหนึ่งเงินของเขา1ดิรฮัมได้ไปปรากฏหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง100,000ดิรฮัมกีละกัยฟะซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่ว่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันคืออะไรนบีบอกว่ารอญูลุลละฮูดิรฮัมาก็คือการที่ชายคนหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งมีเงินที่ตัวเขา2ดิรฮัมไอ้มินฮาลาลจากทรัพย์สินที่ฮาลาลแต่ซดดะกอบิอาฮาดิฮิมาและเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยไปบริจาคเอาเงินครึ่งหนึ่งหนึ่งดิรฮัมเนี่ยไปบริจาควะอัฟกออัลอาคอรอลินัฟซีฮิและเหลือไว้หนึ่งดิรฮัมไว้กับตัวของเขาในการใช้จ่ายวะรอญุลุลอาคอรุและชายอีกคนหนึ่งแต่ซดดะกอบิมิอาจิอันฟิดิรฮัมินมินอุรดิมาลิฮิและชายคนหนึ่งบริจาคทรัพย์สิน 100,000 ดิรฮัมด้วยกับบางส่วนของทรัพย์สินที่เขามีนั่นก็หมายถึงว่านบีกำลังบอกว่าชาย2คนคนหนึ่งบริจาค1ดิรฮัมแต่คนหนึ่งบริจาค 100,000 ดิรฮัมแต่ผลบุญหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากันเพราะอะไรเพราะคนแรกบริจาคด้วยกับทรัพย์สินที่เขามีเพียงเล็กน้อยแต่บริจาคด้วยกับทรัพย์สินที่ฮาลาลด้วยกับความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงเพิ่มพูนให้กับเขาในวันนั้นเป็น 100,000 ดิรฮัมแต่ชายคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากการบริจาค 100,000 ดิรฮัมก็ไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเงินทองของเขาร่อยหรอลงไปแต่เขาก็ได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านอาลีบินอบีตอลิบได้เดินทางไปยังนอกเมืองกูฟะไปพร้อมกับพาหนะของท่านนะครับก็คืออูฐในบางการรายงานบอกไปพร้อมกับลาขี่พาหนะไปขี่อูฐไปหรือว่าขี่ลาไปพอระหว่างทางก็ไปเห็นมัสยิดหลังหนึ่งก็ถึงเวลาละหมาดท่านอาลีบินอบีตอลิบก็ต้องการที่จะเข้าไปละหมาดในมัสยิดแห่งนั้นและเห็นว่าที่ประตูมัสยิดเนี่ยมีชายคนหนึ่งยืนอยู่นะครับมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่านอาลีกล่าวว่าไงท่านอาลีก็กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่ายาฟูลานโอ้หนุ่มน้อยฉันฝากถือเชือกผูกพาหนะของฉันไว้หน่อยฉันจะเข้าไปละหมาดชายคนนั้นก็รับปากแล้วก็ถือเชือกที่คล้องพาหนะของท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านอาลีก็เข้าไปละหมาดในมัสยิดพอละหมาดเสร็จท่านอาลีก็เดินมาพร้อมกับเอามือล้วงในกระเป๋ากำเงิน2ดิรฮัมเจตนาว่าจะเอาเงิน2ดิรฮัมเนี่ยไปมอบให้กับชายผู้ที่ได้อาสาในการถือในการเฝ้าพาหนะให้กับท่านอาลีบินอบีตอลิบพอออกมาที่ประตูมัสยิดอ้าวไม่เจอแล้วชายคนนั้นพาหนะยังอยู่แต่เชือกที่ผูกพาหนะเนี่ยหายไปพอเชือกหาย จะขี่จะโด

0: ท่านก็ถามหาเชือกที่จะเอามาผูกพาหนะพอไปถึงร้านเชือกปรากฏว่าไปพบกับเชือกของท่านเนี่ยอยู่ในร้านท่านอาลีก็ถามว่านี่มันเชือกของฉันนี่ท่านได้มาได้อย่างไรถามพ่อค้าพ่อค้าบอกเมื่อครู่นี้เองมีชายคนหนึ่งเอาเชือกนี้มาขายให้กับฉันท่านอาลีถามว่าเขาขายให้กับท่านด้วยกับราคาเท่าไหร่พี่น้องว่าเท่าไหร่2ดิรฮัม2ดิรฮัมท่านอาลีก็เลยบอกนะครับว่าอินนัลอับดะบ่าวคนหนึ่งลายุฮอรอมูนับซะฮูอัรริสกอฮาลาลเขาได้ห้ามตัวของเขาจากริสกีที่ฮาลาลเพราะริสกีเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แล้วว่าในวันนี้ชายบุคคลนี้จะได้ริสกีเท่าไหร่อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเพียงแต่ว่าหนทางที่จะได้มาซึ่งริสกีเนี่ยมันมี2หนทางคือฮาลาลกับฮารอมอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเลือกหนทางไหนชายคนหนึ่งบ่าวคนหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดริสกีให้กับเขาไว้แล้วแต่เขาได้ห้ามตัวของเขาจากริสกีที่ฮาลาลบิตัรกิซซอบรีด้วยกับละทิ้งความอดทนไม่อยากที่จะเดินยืนถือนานไม่อดทนวะยัสดาดูอะลามากอดรฮุลลอฮ์และหันไปทำในสิ่งที่ฮารอมได้รับ2ดิรฮัมเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่อันหนึ่งฮาลาลอันหนึ่งของฮาลาลเป็นไงของฮาลาลก็จะเป็นสิ่งที่จะนำตัวเขาไปสู่ความใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ของฮารอมจะเป็นสิ่งที่จะถูกลงโทษนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะนั้นประการที่3มินมาลิฮิทรัพย์สินของเขาว่าเขาได้มาด้วยกับหนทางใดและเขาใช้จ่ายไปในหนทางใดและประการสุดท้ายประการที่4นะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดอัลอิลมิฮีความรู้ที่เขาได้รับมาดาอามะลาบิเขาได้ใช้ความรู้ของเขาไปในการปฏิบัติหรือเปล่าความรู้ที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะเป็นความรู้จะเป็นโต๊ะครูจะต้องเป็นอาจารย์จะต้องเป็นอาลิมอุลามะไม่ใช่แม้แต่พวกเราเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความรู้ได้รับเรื่องราวที่เป็นข้อใช้ของศาสนาหรือเป็นข้อห้ามเรานำความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติหรือเปล่าเราเรียนรู้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่พวกเรานะครับว่าอินนัสศอลาตะกานันอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมอกูตะแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกบัญญัติเหนือผู้ศรัทธาด้วยกับระยะเวลาที่ตายตัวเราละหมาดในเวลาหรือเปล่าเราละทิ้งการละหมาดหรือเปล่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดจะยับยั้งจากความชั่วจากสิ่งที่ลามกจากสิ่งที่ไร้สาระเราละหมาดแล้วเราละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของการกระทำเราเรียนรู้เราศึกษาเราทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่าเราไม่ได้กระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับนักไวยากรณ์ อาหรับคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะอาลิมูบิอิลมิฮิลัมยะมัลันนะคนที่รู้คนที่อาเลมในความรู้ของเขาที่เขาได้รับแต่ถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติมูอัซซะบุนจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิงกอบะลิอิบาดินวะซันก่อนบรรดาผู้ที่เคารพกราบไหว้รูปปั้นคนที่รู้และไม่ปฏิบัติตามความรู้ของเขาคนที่รู้และไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้ไม่ออกห่างจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในการที่ถูกห้ามเขาจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนบรรดาบุคคลผู้ที่กราบไหว้รูปปั้นรูปเจวิตเสียอีกนะครับเพราะนั้นนี่คือ4สิ่ง4ประการที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่มีแต่ความลำบากในวันที่มีแต่ความสับสนและวันที่มีแต่ความวุ่นวายแต่4สิ่งประการนี้เป็นข้อเฉลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราวันนี้อยู่ที่เราเลยครับว่าเราเตรียมคำตอบสำหรับคำถามต่างๆเหล่านี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้บ้างหรือเปล่านะครับก็คงจะฝากด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับ

0: ฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์บางคนคิดว่าการบริจาคจะทำให้เรามีทรัพย์สินลดน้อยลงแต่ความจริงแล้วมันคือการเพิ่มพูนริสกีบางคนคิดว่าการให้อภัยคนที่ทำไม่ดีกับเราคือความต่ำต้อยในสายตาผู้คนแต่ความจริงแล้วมันคือเกียรติณที่อัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมร็อบบิยัสซิรวะลาตุอัสซิรวะฮดินาซูลัสสลามวะฟิกนาลิมาตุฮิบบุฮุวะตัรฎอوصرف أن الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังรายการที่เคารพรักในเรื่องราวของความรู้นั้นก็ต้องเติมเต็มกันตลอดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปลุกจิตสำนึกจากใจให้เกิดความศรัทธามุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกกิจการโดยเฉพาะในภาคของการทำพิธีกรรมหรือภาคของศาสนาก็ต้องมุ่งเน้นเพื่อหวังค่าตอบแทนที่พระองค์จะทรงโปรดผ่านบานแล้วก็ให้ผลบุญเพราะฉะนั้นเมื่อมีความมุ่งมั่น มุ่งเน้นในการทำดีนั้นแล้วก็จะต้องให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากหุ้นส่วนที่จะรวมเข้ากับสถานะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในเรื่องของการกระทำก็จะต้องไม่ผิดเพี้ยนออกไปจากสารบบของอิสลามเพราะเป็นมุสลิมนั่นเองในเรื่องของการกระทำนะครับที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วต้องบากบั่นอยู่แล้วและโดยเฉพาะพฤติกรรมของแต่ละคนนั้นก็จะต้องต่อสู้ดิ้นรนไหนแต่เรื่องของการดำรงชีพแต่ก็เรื่องของดำรงชีพก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยไว้ในสถานะที่อย่างไรก็ได้ในอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการดำรงชีพก็จะต้องควบคุมว่าไม่ไปละเมิดไม่ไปฝ่าฝืนไม่ไปทุจริตนะครับต้องให้มันถูกต้องตามสิทธิแล้วก็ไม่ผิดต่อหลักบัญญัติศาสนาไม่ผิดต่อหลักของกฎหมายบ้านเมืองด้วยอันนั้นก็ถือว่าชัวร์นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องบากบั่นหรือกระทำก็หลายฝ่ายหลายครั้งนะครับก็พยายามที่จะพูดปลูกจิตใจฝังความรู้สึกให้มันกระชุ่มกระชวยอยู่กับเรื่องของการกระทำที่มันเป็นผลทั้งสองโลกทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์แต่นั่นแหละครับคนเรามักจะมองไปไม่กว้างไกลเท่าที่ควรถึงภายภาคหน้าก็จะมองกันอยู่ตรงที่ใกล้ๆตรงนี้เอาให้ได้ไว้ก่อนเอาให้สมหวังไว้ก่อนเอาให้สมใจนึกไว้ก่อนนะครับโดยได้ไม่ได้คำนึงถึงว่าต่อไปในอนาคตหลังจากตรงนี้แล้วจะเหลืออะไรตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าในคนมุสลิมนั้นต้องมีความศรัทธาที่เป็นพื้นฐานหลักๆอยู่แล้วว่าหลังจากหรือว่าจบชีวิตดุนยานี้ไปแล้วก็จะต้องไปสู่อีกโลกนึงแล้วก็โลกสุดท้ายนะครับเป็นช่วงที่ยั่งยืนที่เรียกว่ากิยามะห์ก็ไม่มีการขนขวายไม่มีการตะเกียกตะกายเหมือนกับที่เราต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในทุกวันนี้อีกแล้วตรงนู้นก็จะไปรับเอาผล งานที่ได้ประพฤติไว้ได้กระทําไว้นะครับและถ้าเป็นสิ่งที่งอกเงยดีงามก็จะรื่นรมด้วยส่วนสวรรค์อันสถาพรแต่ถ้ามันตรงข้ามกันมันตรงข้ามกันก็แสนที่จะทุกข์ระทมแล้วก็จะมุ่งหวังสักขนาดไหนตรงนู้นว่าขอกลับขอใช้ชีวิตใหม่อีกสักครั้งหนึ่งก็คงไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะมันหมดโอกาสที่จะกลับแต่ตอนนี้ที่เรายังอยู่ตรงจุดที่มีความสามารถจะสร้างสมสามารถที่จะก่อกรรมดีเอาไว้ให้มากที่สุดก็ยังมีความสามารถถึงแม้ว่าจะมาช้าล่าไปหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันไปในทางที่ไม่ใช่ไม่ค่อยจะชอบมาพากลมาตั้งนานแล้วแล้วจู่ๆก็จะมาเปลี่ยนมันจะเป็นผลหรือเป็นผลครับลาตะกอนาตูมินรอห์มะติลลาห์ในกุรอานบอกอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดเพราะนั้นทุกคนก็ยังมีความหวังอยู่ในชีวิตที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีแต่นั่นแหละครับก็ต้องรีบที่จะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนความประพฤติเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนความศรัทธาให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าถูกรับรองเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาอยู่กอยิรุมาบิกอมินฮัตตาอยู่กอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมซึ่งแปลว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะยังไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าว่าชนกลุ่มนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาเองเสียก่อนนะครับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีได้แล้วก็จะเอื้ออำนวยแล้วก็ตอบแทนในสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะช้านะครับอย่าไปสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเปลี่ยนจากที่มันดีไปสู่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้บีบบังคับแต่บอกให้รู้เลยว่าก็จะทรงปล่อยให้ไปกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพราะเจ้าของเป็นผู้เลือกเอาแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วผลมันก็ตามมาไม่ค่อยจะเบิกบานสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็รู้ๆกันอยู่ดังนั้นการมุ่งหวังสิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์นั้นก็ต้องประกอบกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประกอบกับการกระทำที่ถูกต้องด้วยอย่างกับในกรณีของคนที่พลาดพังนะครับที่ทำบาปอันยิ่งใหญ่เข้าไปแล้วเนี่ยผู้คนก็มักจะรังเกียจเดียดฉันมักจะดูถูกเหยียบย่ำตามหลักการของอิสลามนั้นยังเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับขนาดในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายผู้หนึ่งกระทำบาปใหญ่ทำซินานะครับซินาเป็นบาปใหญ่ละเมิดเพศนะครับก็เมื่อได้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษได้รู้เรื่องของการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็เตาบะแล้วมาสารภาพบาปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องที่ได้กระทำผิดท่านรอซูลก็ได้สอบสวนย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งชัดเจนว่าเขาทำบาปใหญ่นั้นจริงแล้วก็สารภาพจริงก็ใช้ให้บรรดาสหาบะเอาเขาไปทำการลงโทษก็คืออรรชมุลงโทษการทำซินาของชายหรือหญิงผู้แต่งงานถูกต้องตามหลักการอิสลามแล้วนั้นเรียกว่ามุฮซอนก็จะต้องโดนลงโทษโดยกับการรชก็คือขว้างด้วยหินจนกระทั่งเสียชีวิตแต่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานเป็นโสดก็จะโดนเคี่ยนร้อยทีหลังจากที่สอบสวนแล้วก็มีพยานครบถ้วนยืนยันถึง4คนหรือเขามา ยอมรับสารภาพย้ำถึง4ครั้งทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับซอฮาบะห์บางกลุ่มหรือคนบางพวกก็ตำหนิกล่าวหาชายผู้มาสารภาพบาปแล้วก็จนกระทั่งโดนขว้างจนตายก็มาดูถูกมาตำหนิแล้วก็กล่าวหาว่าดูสิอยู่ดีๆนะมันตายเพราะปากถ้ามันไม่พูดหรือไม่มารายงานตัวอย่างนี้ใครจะไปเอามาขว้างจนตายนึกเอาเองนะครับแต่หารู้ไม่ว่าชายผู้นั้นเขาทราบซึ่งในหลักธรรมคำสอนสารภาพบาปด้วยความศรัทธารอซูลก็เข้าใจก็ชำระบาปหรือโทษให้ในดุนยาจนกระทั่งจบชีวิตไปรอซูลบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าพูดอย่างนั้นมีความหมายว่าอย่างนี้อย่าพูดอย่างนั้นอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปทับถมเขาพวกท่านทั้งหลายทราบไหมว่าขณะนี้เขาผู้นั้นนะครับกำลังไปแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำในสวรรค์ที่เป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่เนื่องจากการเขาสารภาพบาปจนกระทั่งจบชีวิตลงไปด้วยการโดนรถขว้างด้วยก้อนหินเห็นไหมครับอาซาบของดุนยาการลงโทษในดุนยานี่เป็นการทายบาปที่ตามข้อระบุของศาสนาพอได้รับการลงโทษไปแล้วก็พ้นผิดพ้นมนทินกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เข้าสวรรค์ด้วยซ้ำไปอย่างกับที่รอซูลแจ้งให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับแล้วหลายคนก็อย่าไปมองคนที่ทำผิดอาจจะในมุมมองของส่วนตัวเอ๊ะเขาเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องผิดในเรื่องบาปในเรื่องอย่างนี้แล้วแถมยังบางครั้งปากไวนะครับไปหุกลมเขาว่าเป็นชาวนรกไปหุกลมเขาว่าเป็นคนต้องเข้านรกอย่างนี้ศาสนาไม่อนุญาตให้ไปเจาะจงอย่างนั้นนะครับแต่จะชี้แจงเรื่องการกระทำนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการกระทำก็หมายถึงอย่างกระเช่นใครจะไปทำบาปใหญ่สักเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องหรือสามเรื่องและบาปใหญ่ๆก็เป็นที่ทราบกันว่าคืออะไรอย่างกับเช่นการทำดีนาการลักขโมยการสำเลเทเมานะครับเป็นบาปใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปหุกกลมเขาด้วยตัวของเราเองด้วยคำตัดสินของเราแต่บอกได้ว่าที่ทำนั้นเป็นงานการที่จะนำไปสู่การถูกลงโทษด้วยกับนรกอเวจีในวันปรโลกแต่ตัวเขาเองเรายังไม่ได้หุกกลมว่าสิ่งที่กระทำนั้นเพื่อผู้กระทำจะได้รู้สึกแล้วก็จะได้ถอนตัวแล้วถ้าเราจะไปชี้หุกกลมว่าเป็นชาวนรกซะเลยเขาเกิดไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นจนจบชีวิตก็คือเลิกเตาบัตถอนตัวแล้วคนที่เตาบะหรือถอนตัวจากบาปต่างๆเนี่ยกะมัลลาซัมบะละเปรียบได้เหมือนกับคนที่ไม่เคยมีบาปมีโทษมาก่อนถึงแม้ว่าจะเลิกล่าช้าเพราะเข้าใจล่าช้าศรัทธาล่าช้าก็ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวจะบอกว่าทำมาตั้งเยอะแล้วจะมาพ้นอะไรนี่เราไม่ใช่เจ้าของนรกหรือไม่ใช่เจ้าของสวรรค์นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะยกเขาก็พ้นอัลลอฮ์จะทรงประสงค์ลงโทษเขาก็โดนแล้วเมื่อหมดโทษถ้าเขาเป็นมุสลิมมีคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในท้ายที่สุดก็จะต้องได้เข้าสวรรค์ยกเว้นอยู่บาปอันเดียวนั้นก็คือเรื่องของการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในวันนี้ก็คงจะจบเวลาลงเพียงตรงนี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ก็วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮ ฮัจจีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ
3: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: ดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลเลาะห์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุลเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอแสงเอี่ยม
7: อยากจะรบกวนถามอาจารย์ว่าลูกไม่พูดกับแม่นั้นบาปไหมบาปที่ร้ายแรงมากเลยสักตุรบิฟีสักติวาลีใดการกิ้วโกรธของอัลลอฮ์อยู่ในการกิ้วโกรธของบิดามารดาผู้เป็นลูกทั้งหลายนะใครทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจนั้นนะกลับไปขออภัยเถอะนะ ถ้าพ่อแม่ยังไม่ให้อภัยอัลลอฮ์ยังไม่เลิกกลิ้วโกรธนะเรื่องใหญ่มากบุญคุณพ่อแม่ในเรื่องใหญ่มากอธิบายเหตุผลด้วยค่ะถ้าเขาไม่พูดและไม่นับถือแต่ส่งเงินมาให้ใช้โทรก็ไม่โทรมาหาหมายความว่าอย่างไรคืออย่างนี้นะการส่งเงินมาให้ใช้เนี่ยแสดงว่าเขายังมีเยื่อใยอยู่แต่ว่าบอกให้เขารู้ซะว่าอย่าไปเนรคุณพ่อแม่ลูกที่เนรคุณพ่อแม่เนี่ยทำกินไม่ขึ้นนะอัลลอฮฺสาปแช่งเพราะว่านบีบอกว่าซักตุรบีฟีซักติลวาลีใดคนที่อัลลอฮฺสาปแช่งทำยังไงก็เจริญไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพี่น้องทั้งหลายต้องกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาปฏิบัติบิดามารดาให้ดีนะและผิดไปแล้วไปบอกกะมะว่าแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ทำให้มะเจ็บช้ำน้ำใจต่อไปแล้วผิดไปแล้วมาอภัยให้ฉันนะพ่อแม่ให้อภัยเมื่อไรอัลลอฮ์ถึงจะให้อภัย
8: อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งให้บรรดาผู้ศรัทธาหนักแน่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกดุนยาและในอาคิเราะห์และพระองค์ส่งให้เหล่าผู้อธรรมหลงทางและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซอดวัลกุรอานิซซิกรบัลลลซีนะกะฟะรูฟีอิซซะติวะชิกากะกัมอะห์ละกนามินกับลิฮิมมินกอรนฟะนาดาวะลาตะฮีนะมะนาศ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮูอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ
12: ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

0: رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر،
1: الله أكبر.
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

وهو علام الغيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากความชั่วที่เกิดขึ้นในจิตใจดุอาวันนี้สั้นๆนะครับไม่ยาวนะเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดดุอาในวันนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูซุบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับมินชาริมามินชารินะครับให้รอดพ้นจากความชั่วซึ่งมาอามินตูฮูนับซีซึ่งจิตใจของฉันเนี่ยมันกระทำอะไรคือความชั่วที่จิตใจกระทำนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของแง่คิดอันนี้จดเอาตัวบทแล้วก็ความหมายก่อนสั้นๆแค่นี้แหละไม่ยาวนะพี่น้องไม่ถึงครึ่งบรรทัดเป็นหะดีษนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูซุบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์มินชาริมาอามินตูฮูนัฟซีให้รอดพ้นจากความชั่วที่จิตใจของฉันนั้นมันกระทำนะทวนอีกทีนึงนะอย่าไปดูในส่วนของแง่คิดอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูซุบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับมินชาริมาอามินตูฮูนับซีให้รอดพ้นจากความชั่วความไม่ดีนะมาอามินตูฮูนับซีที่จิตใจของฉันเนี่ยได้กระทำคราวนี้แง่คิดนะครับคำถามคือคนทำบาปเนี่ยนะครับทำด้วยร่างกายหรือว่าทำด้วยจิตใจจิตใจเนี่ยมันทำบาปได้ไหมจริงๆแล้วในอิสลามเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอามาลุลกุลูบการงานของหัวใจมีเหมือนกันนะพี่น้องละหมาดบวชซะกาตเนี่ยก็เป็นการงานจริงๆมันก็มีด้านจิตใจด้วยด้านภายนอกด้วยแต่บางอย่างเนี่ยเป็นอะมาลุลกุลูบเป็นการงานที่กระทำโดยจิตใจเช่นเราหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ย่อท้อไม่หมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นอะมาลุลกุลูบเป็นการงานที่กระทำโดยจิตใจเนี่ยคือการกระทำดีๆนะครับได้บุญไหมได้บุญนะพี่น้องคิดดีก็ได้บุญแล้วนะคราวนี้อะไรบ้างเป็นการงานที่ไม่ดีที่ทำโดยจิตใจเช่นฮัสัดความอิจฉาริษยาความโลภตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจพอเกิดแล้วมันไม่จบแค่ใจพี่น้องมันส่งผลในร่างกายปฏิบัติตามด้วยวันนี้อิจฉาคนได้ดีกว่าเงินมากกว่าหน้าตาดีกว่าความรู้มากกว่าทำไงล่ะอิจฉามันอิจฉาต้องทำลายมีการใส่ร้ายมีการนินทาทำนู่นทำนี่ให้มันวิบัติอะนะให้มันต่ำกว่าเราเนี่ยเราถึงสบายใจนี่คือความอิจฉาคราวนี้ถ้ามีความโลภเกิดขึ้นทำไงโลภก็อยากได้มันไม่จบที่อยากพอใจมันโลภแล้วมันก็ผลักดันให้ร่างกายเนี่ยกระทำด้วยอยากได้เงินมากทำไงล่ะวิธีดีๆเนี่ยพี่น้องเงินมันได้น้อยนะถ้าว่าขายยาบ้าจะได้ดีนะพี่น้องก็ไม่ต้องเลือกวิธีการเพราะทำเพราะความโลภไม่ได้ทำเพราะมันถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ได้มองไปว่าเอ๊ะรสกีที่ได้มาแล้วกินไปแล้วมันจะจำเริญไหมลูกเมียได้ไปจะเป็นยังไงบ้างจะอัลลอฮ์จะสอบสวนไหมล่ะที่ได้มาแบบนี้คิดไม่ถึงแล้วไม่คิดเพราะทำไมล่ะเพราะมันโลภพอโลภปุ๊บเป้าหมายคือต้องได้มานี่คืออามานลุนกุลูบการงานที่มันกระทำโดยจิตใจมีเหมือนกันนะครับคราวนี้ดูอาบทนี้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ความชั่วที่มันเกิดขึ้นในจิตใจที่การที่ใจมันคิดไปเนี่ยให้ชั่วเนี่ยนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พี่น้องครับพออ่านดูอาบทนี้นึกถึงเหตุการณ์ในสมัยท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบีถูกทดสอบเหมือนกันนะนบียูซุฟหน้าตาดีกว่าเพื่อนเลยถูกไล่ปั้มนางซุไลคอไล่ปั้มนบียูซุฟก็วิ่งหนีบางคนก็ทราบเหตุการณ์แล้วนะครับถูกดึงเสื้อขาดนะพอดึงเสื้อขาดแล้วสามีกลับมาสอบสวนกันนะนบียูซุฟมีพยานนะครับพยานของนบียูซุฟเนี่ยเป็นเด็กคือในประวัติศาสตร์มันจะมีเด็กอยู่4คนที่พูดได้ตอนที่แบเบาะท่านนบีอีซาพยานนบียูซุฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่พูดได้ตั้งแต่แบเบาะนะครับยืนยันว่านบียูซุฟเนี่ยไม่ได้ปั้มนะนางซุไลคอนายซุไลคอต่างหากที่ปั้มนบียูซุฟพยานมีไม่มีหลักฐานก็มีพอไปดูเสื้อแล้วขาดกันหลังแปลว่าวิ่งหนีแล้วโดนดึงถ้าว่า

มันเอ็นไปสู่ความชั่วนี่นบียูซุฟนะเหตุการณ์ในวันนั้นบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์มีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานบริสุทธิ์หมดแต่มองไปในอนาคตว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยวันนี้หนีพ้นร่างกายจิตใจต่อต้านความชั่วได้แต่ข้างหน้าล่ะจะเป็นยังไงทราบถึงธรรมชาติของจิตใจว่าละอัมมาระตุนบิซูจิตใจมันเอ็นไปสู่ความชั่วฉะนั้นอันซิญะนูอะฮับบุอิลัยยะคุกดีสำหรับฉันมากกว่าติดคุกดีกว่ายอมติดคุกตั้งกี่ปีพี่น้องกว่าจะได้ออกเนี่ยนะหนีจากฟิตนะห์ความชั่วยังไม่ทันเกิดขึ้นนะแต่ว่ากลัวว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทำไมล่ะธรรมชาติของจิตใจมันเอ็นไปสู่ความชั่วฉะนั้นดุอาบทนี้พี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์เพราะเราทราบดีถึงจิตใจของมนุษย์มันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันเอ็นไปสู่ความชั่วเรามีสันทัดทยานในการอยากพอหิวว่าอยากกินบางทีวิธีการที่ได้มาเราไม่คำนึงเรามีความต้องการด้านเพศพี่น้องคราวนี้ทานิกากับฮัมดิลละพอถึงให้แต่งงานเนี่ยนะคราวนี้ทำไมนิกาล่ะเธอก็ต้องการฉันก็ต้องการนะก็กลายเป็นซินาไอความต้องการตรงนี้เนี่ยมันจริงตามที่กุรอานบอกไว้ว่าจิตใจความมนุษย์มันเอ็นไปสู่ความชั่วพออิสลามมาเนี่ยนะครับมาแต่มาบล็อกมาปิดกั้นจิตใจเช่นมนุษย์มีความต้องการทางเพศทำไงให้ถือพรหมจารีบวชซะให้ตอนซะอิสลามไม่ได้บอกแบบนั้นถ้ามีความต้องการทางเพศก็ต้องมีการร่วมเพศแต่ขอว่าทำให้ถูกมีนิกะห์มาให้ไม่ได้ห้ามนะให้มีได้แต่ว่าให้เป็นสามีภรรยากันอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะขอให้นิกะห์แต่งงานก่อนเป็นทางออกที่ไม่ได้ปิดกั้นเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์การกินเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามกินเนี่ยพี่น้องแต่ตั้งกฎเกณฑ์ไว้นะครับกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างถ้าให้ดีนะอ่านดูอาก่อนกินไม่ได้กั้นเลยว่าต้องอดต้องนู่นตรงนี้รอมฎอนก็ไม่ได้อดให้ตายนะครับอดแค่สัก12ชั่วโมงพระอาทิตย์ตกดินก็ให้กินแล้วนะอิสลามเข้าใจธรรมชาติของจิตใจแล้วก็วางบทบัญญัติสอดคล้องกับสิ่งที่จิตใจมนุษย์สันทัดยานของมนุษย์มีคราวนี้จับมาที่เหตุการณ์นบียูซุฟหน่อยนะครับวะมาอุบาริอุนัฟซีฉันไม่สามารถทำให้จิตใจในบริสุทธิ์ได้เพราะว่าอินนันนัฟซาละอัมมาเราะตุนบิซุจิตใจมันเอ็นไปสู่ความชั่วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับอิลลามาเราะฮิมะร็อบบีเว้นแต่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันจะเมตตาแปลว่าจิตใจที่เอ็นไปสู่ความชั่วเนี่ยนะครับคนที่สามารถปกป้องจิตใจตัวเองได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองได้เนี่ยอินลามาราฮิมารับบีมันเป็นความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้ามันอยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องดูอาบางต้นเนี่ยบอกว่ายามุกอลลิบันกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พลิกผันหัวใจวันนี้ถ้าอัลลอฮ์เมตตาเรากระทำความดีขอดูอาต่ออัลลอฮ์พลิกหัวใจฉันให้ไปอยู่ในทางที่ดีด้วยเถิดในขณะเดียวกันดูอาบทนี้บอกว่าขอความคุ้มครองจากพระองค์ด้วยอย่าให้ใจของฉันเนี่ยมันชั่วนี่ความสำคัญนี่นบียูซุฟบอกนะครับในอายะห์กุรอานนี่คืออายะห์กุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลเลาะห์นะแต่เล่าอัลลอฮ์ลิซานยูซุฟผ่านคำพูดของท่านนบียูซุฟนบีว่าแน่ๆเนี่ยอิลลามาราฮิมะร็อบบีเว้นแต่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันเนี่ยทำไมเมตตาอินนะร็อบบีลากะฟูอินนะร็อบบีกะฟูรเราะฮีมนะครับพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษแล้วก็เป็นผู้ที่เมตตานี่นบีนะทำผิดมั้ยไม่ผิดนี่แบบขาวเลยนะพยานมีหลักฐานมีแต่มองข้างหน้าว่าถ้าโดนแบบนี้บ่อยๆไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่านับจิตใจมันเอ็นสู่ความชั่วติดคุกดีกว่าแล้วก็บอกว่าทิ้งทวนไว้ด้วยว่าจิตใจส่วนมากเอ็นไปสู่ความชั่วเว้นแต่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นเมตตาฉะนั้นบุอาดุลนี้พี่น้องมีความสำคัญนะครับอย่าประมาทใจตัวเองนะพี่น้องบางคนบอกว่าไม่ได้กินฉันหรอกความชั่วแบบนี้นะใจจะมั่นคงวันนี้มั่นคง5ปี10ปีล่ะอยู่กับความชั่วบ่อยๆมีการซึมซาบความชั่วเห็นว่ามันเป็นปกติกินเหล้ากินทำไมโง่เหลือเกินนะร่างกายก็ไม่ดีพออยู่ในวงเหล้านานๆทำไมดีไม่เห็นไม่ค่อยมีใครตายเลยเขากินกันได้กลายเป็นความเคยชินสุดท้ายก็กินก็ได้ไม่กินก็ได้กินสักหน่อยก็ได้อย่าให้เมาแล้วกันพ่อเมาอย่าขับสุดท้ายเราเคยจริงกับความชั่วนะครับจิตใจมันเอ็นไปสู่ความชั่วสุดท้ายนำไปสู่ความชั่วคราวนี้ก็ทำจริงเลยไม่แค่จิตใจดูอาบทนี้นะครับมีประโยชน์นะขอต่อรอว่าขอความคุ้มครองอย่าให้จิตใจของฉันเนี่ยมันกระทำความชั่วเป็นอามานลุนกุลูปการงานที่ปฏิบัติโดยหัวใจ

ดิสบทนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูดูบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับมินชะริมาอามินตูฮูนัฟซีให้รอดพ้นจากความชั่วที่จิตใจของฉันนั้นมันกระทำวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานะซอลูกะอิมันนาฟิอันวะริซกันฏอยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เรากล่าวกันเป็นประจำเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่พระองค์นั้นให้เรายังมีลมหายใจนะครับเอาว่าลมหายใจก็แล้วกันเพราะลมหายใจก็คือการมีชีวิตอยู่การมีชีวิตอยู่ของเราคือโอกาสครับในการที่จะได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองกับคนรอบข้างนะครับแน่นอนว่าคนที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสทำความดีได้หัวข้อครับตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะเพราะนั้นจะให้ดีเนี่ยรบกวนทุกท่านช่วยแค่ไหนนะลองหาข้อมูลเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการสลับชั่วโมงอย่างวันเนี้ยนะครับครูย่าเขาขอเป็นชั่วโมงสุดท้ายผมก็เลยต้องมาก่อนนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่สองก็จะเป็นของท่านอาจารย์มูบารอกมะฮัมมัดซอลแลห์นะครับ9ถึง10เป็นของผม10ถึง11ของอาจารย์มูบารอกนะครับนะเพราะนั้นหัวข้อครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก็คือ4ประการครับที่จะทำให้รอดพ้นจากความขาดทุน4ประการที่จะทำให้รอดพ้นจากความขาดทุนหรือจะเอาง่ายๆใครที่จะไม่ขาดทุนถ้าจะคิดแบบเหตุอะไรนะจะคิดแบบเข้าข้างตัวเองใครอ่ะก็ต้องพวกเราแหละอินชาอัลเลาะห์นะพวกเรานี่แหละก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่อยู่กับหลักการของอัลเลาะห์คนที่อยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์คนที่สนใจในการเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ใช่ไหมมันก็ต้องพวกเราอะนะคนที่ไม่ได้มาก็ถ้าไม่ได้มาเพราะไม่เคยมาแล้วไม่สนใจอยากจะมาอันนั้นอีกพวกนึงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มาเพราะติดธุระและอยากมาแล้วก็ไปเก็บตกไปดู YouTube ไปฟังวิทยุอันนี้ว่าไปเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาไปออกอยู่แล้วนะครับเวลาเอาไปลง YouTube ของอันทำดีลักกรุ๊ปเนี่ยเขาก็จะมีวิทยุเขาก็จะเอาเสียงไปออกเพราะนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงนะบางทีเอ๊ะสิ่งที่พูดเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆประโยคมันใช่เลยเนี่ยอ๋อเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็นี่คือความทันสมัยในยุคปัจจุบันนะมันนั้นถึงบอกว่าอะไรที่เราอยากรู้เนี่ยเราไปหาในสื่อได้เลยนะครับเอาละทีนี้หัวข้อที่บอกว่าสิ่งที่จะทำให้รอดพ้นจากความขาดทุนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราได้มาจากซูเราะตุลอัสรซูเราะห์นี้มี3อายะห์เองนะซูเราะตุลอัสรซูเราะตุลอัสรเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเขาเรียกได้สาบานเอาไว้แล้วก็เน้นย้ำว่ามนุษย์เนี่ยในภาพรวมของมนุษย์เนี่ยจะพบกับความขาดทุนเพราะนั้นต้นซูเราะห์จึงขึ้นต้นด้วยคำว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัสรวาวตัวนี้เขาเรียกวาวสาบานเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์จะขึ้นต้นด้วยว่าเนี่ยเยอะมากวัลอัสวัชชัมซีวะดูฮาฮาสาบานอีกเหมือนกันวัลไลลีก็สาบานหรือว่าทั้งหลายอ่ะที่วัดดูฮาอย่างเงี้ยวัดตีนีวัดไซตูนวันอาดิยัตไอ้ว่าตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เห็นไหมเวลาเราอ่านเนี่ยไอ้ว่าที่เริ่มต้นประโยคนี่เขาเรียกวาวุ่นกอซัมแปลว่าวาวสาบานสาบานเนี่ยนั่นก็แสดงว่าสาบานเพื่อที่จะให้เราได้สดับรับฟังว่าสิ่งที่พระองค์จะพูดตามมาเนี่ยคืออะไรแต่ตรงนี้ให้เป็นความรู้กับทุกท่านไว้นิดนึงว่าการสาบานเนี่ยถ้าหากว่าสาบานโดยมนุษย์ทั่วไปเราต้องสาบานด้วยนามอัลลอฮ์เท่านั้นเช่นวัลลอฮีขอสาบานด้วยนามอัลลอฮ์หรือเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบานก็จะบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮีขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือสาบานต่อใครนั่นแหละก็สาบานต่ออัลลอฮ์อยู่ดีนั่นแหละเพราะนั้นสำนวนจะยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีความหมายว่าสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นวัลลอฮีบิลลาฮีตัลลอฮีในสำนวนของอาหรับก็จะเป็นแบบนั้นแต่พอเรามาดูในอัลกุรอานจะเห็นว่าอัลลอฮ์สาบานไว้ด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายและบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกมักรูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างทีนี้ในหะดีษนบีบทยังบอกว่ามันกานฮาลิฟันฟันยะฮลิฟบิลละใครที่จะสาบานให้สาบานด้วยนามของอัลลอฮ์เท่านั้น
1: แต่ทีนี้พอเรามาดูจากอายะห์อัลกุรอานก็จะเห็นว่าอัลเลาะห์สาบานด้วยสรรพสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นใครสร้างอัลเลาะห์สร้างนั่นหมายความว่าสาบานต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็กลับไปสู่เดชานุภาพของพระองค์ว่าพระองค์คือผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ละเรื่องที่อัลเลาะห์สาบานเอาไว้เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างซูเราะตุลอัสรีอัลเลาะห์บอกว่าอัสรีขอสาบานด้วยการเวลาในบางทัศนะก็จะบอกว่าเวลาอัสัดแต่ว่าที่ซอฮีฮ์เลยก็คือเวลาทั่วๆไปนี่แหละอัลเลาะห์บอกขอสาบานด้วยการเวลาทําไมอัลเลาะห์ถึงสาบานด้วยการเวลาถ้าเรามาดูเวลามันคือชีวิตไงครับสําคัญมั้ยล่ะถ้าเวลาหมดก็แปลชีวิตเราก็หมดเหมือนกันไงเพราะนั้นการมีชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันอายุในการอยู่ในดุนยาของแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่ใครจะได้ประโยชน์มากกว่ากันนั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นในภาพรวมก็จะเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในการขาดทุนด้วยเหตุนี้เองอัลเลาะห์จึงบอกอินนันอินซานะลาฟีคุสรขอสาบานด้วยการเวลาแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนที่บอกว่ามนุษย์อยู่ในการขาดทุนก็เพราะว่ามนุษย์ใช้เวลาไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไปดูได้ที่เราเห็นอยู่ส่วนใหญ่นะไอ้ส่วนน้อยเนี่ยเราต้องเข้าอยู่ตรงส่วนน้อยนะเดี๋ยวส่วนน้อยเขาจะยกเว้นเอาไว้ส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ได้สนใจกับเรื่องของเวลามากมายนักเพราะนั้นเราจะเห็นว่า24ชั่วโมงของแต่ละคนเนี่ยมีเท่ากันก็จริงแต่แต่ละคนได้ประโยชน์ต่างกันบางคนได้ใช้ไปกับการเที่ยวเตร่บางคนไปกับการเล่นสนุกสนานบางคนหมดไปในปัจจุบันก็ต้องหมดไปกับไอ้สิ่งนี้เนาะ24ชั่วโมงเนี่ยหมดไปกับสิ่งนี้ก็ประมาณ15ชั่วโมงละประมาณ15ชั่วโมงเพราะว่านอนจริงๆก็นอนอีก5ชั่วโมง20ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงกินสรุปแล้วหมดไปกับมันนี่ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้ามันหมดไปแล้วมันเป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาครับเพราะยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นผลงานของเราใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าขอสาบานด้วยการเวลามนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้ย้ำเตือนและบอกกับเราก็คือว่าเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับมนุษย์เนี่ยแล้วส่วนใหญ่มนุษย์มักจะไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์หนึ่งในนั้นคืออะไรเวลาเพราะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าอันนบีจึงบอกว่าเนี่ยมะตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสมี2ปัจจัย2เนียมะ2ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับทุกๆคนแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือเวลาว่างกับสุขภาพดี2อย่างเวลาว่างเนี่ยก็คือเวลานั่นแหละนั่นหมายความว่าบางคนใช้เวลาไปอย่างที่บอกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วกันวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าพร้อมทุกอย่างเวลาก็เวลาว่างเวลาเยอะแล้วก็ร่างกายก็พร้อมส่วนใหญ่แล้วไอ้สองอย่างนี่แหละที่วัยรุ่นมีแล้ววัยรุ่นไม่ได้เอาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเขามีศาสนาเป็นพื้นฐานก็อินชาอัลเลาะห์มันก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จึงเป็นที่มาที่นบีเตือนว่าวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ถามทุกอย่างและหนึ่งในคำถามคือชีวิตของเราใช้ให้หมดไปยังไงท่านนบีบอกว่าลาตะซูมุกอดามาลาตะซูลุกอดามาอับดินยอมันกิยามะฮัตตายุสอะลอันอัรบะอินสองเท้าของบ่าวเนี่ยจะยังไม่สามารถขยับไปไหนได้จนกว่าจะถูกถาม4เรื่องด้วยกัน4เรื่องด้วยกันถามเกี่ยวกับอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูอันดับแรกถามเกี่ยวกับอายุ30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีหรือบางท่าน100ปีเนี่ยไอ้ระยะเวลาที่อยู่ในดุนยาเนี่ยชีวิตที่อยู่ในดุนยาเนี่ยใช้ไปยังไงหมดไปกับอะไรหมดไปกับเรื่องราวของสิ่งไร้สาระหรือหมดไปกับการดำเนินชีวิตให้อยู่ในคันลองศาสนามันโดนถามไงเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงความเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเกี่ยวกับอายุถามเกี่ยวกับความรู้ได้มาแล้วเอาไปใช้ไหมได้มาเรียนรู้มาเอาไปปฏิบัติไหมแล้วก็ถามเกี่ยวกับทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินบอกแล้วมี2ขยักได้มายังไงและใช้ไปยังไงเพราะบางคนได้มาถูกแต่ใช้ไปผิดบางคนได้มาผิดถึงแม้จะใช้ไปถูกแต่ต้นทางมันผิดก่อนแล้วเพราะนั้นที่มาสำคัญที่มาของปัจจัยถ้ามาถูกเราต้องใช้ให้ถูกและถ้ามาไม่ถูกเราต้องไม่ไปเอามาใช้ไอ้มาไม่ถูกก็แปลว่าเช่นเล่นการพนันขายยาเสพติดใช่ไหมลักขโมยคดโกงเนี่ยได้มาไม่ถูกทั้งนั้นอ่ะ พอมันไม่ถูกปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรปลายทางจะเป็นยังไงแม้ว่าเราจะเอาไปบริจาคมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันคือศูนย์นั่นเองมันศูนย์ตั้งแต่ต้นเวลาเราบริจาคเราจะหวังผลใช่ไหมผลบุญจากการบริจาคเนี่ยมันเป็นทวีคูณมันไม่ได้เป็น1ต่อ1นะใช่ไหมการให้ของเราที่นบีบอก1มันอาจจะทวีคูณเป็น10ถึง700เท่าแปลว่าเรากำลังบริจาคแล้วมันจะมีตัวคูณเข้ามามี10เข้ามาคูณมี100เข้ามาคูณแต่ถ้าการให้ของเราคือ0อะไรมาคูณกับมันก็คือ0อยู่ดีนั่นแหละนั่นแปลว่าได้มาไม่ถูกคุณใช้ไปยังไงก็แล้วแต่มันก็คือ0อยู่วันยังค่ําเพราะนั้นได้มาให้ถูกต้องใช้ไปให้ถูกแล้วเสร็จแล้วถามเกี่ยวกับร่างกายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันบางคนนี่อะไรรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยแล้วก็ร่างกายกำยำแข็งแรงสมบูรณ์ใช้ไปยังไงใช้ไปกับการอะไรอวดโฉมใช้ไปกับการทำในสิ่งที่ไร้สาระก็ถูกสอบสวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เอาศาสนามาเป็นตัวกำกับชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงขาดทุนเอาแหละแต่หัวข้อเราบอกว่าไงคนที่ไม่ขาดทุนมันต้องมีสิใช่ไหมถ้าขาดทุนอย่างเดียวเลยแล้วก็โอ้โหมีทำไมมีแต่เรื่องเศร้าอย่างเดียวเลยนะมันมีตัวเขาเรียกมันมีตัวยกเว้นเอาไว้ในอายะห์ถัดมาเราบอกอิลลัลละซีนาอามานูเว้นแต่บรรดาผู้ที่มีอีมานวะอามีรุสซอลิฮัตและทำการงานที่ดีอีมานทำงานที่ดีวะตาวาซาบิลฮักเตือนกันในสิ่งที่ถูกต้องวะตาวาซาบิซอบเตือนกันให้เกิดความอดทนแปลว่ามีอยู่4ปัจจัย4คุณลักษณะต่อไปนี้ที่จะทำให้มนุษย์ไม่ขาดทุนและก็อินชาอัลลอฮ์คนที่จะไม่ขาดทุนต้องเป็นใครต้องเป็นเราอินชาอัลลอฮ์ต้องเป็นเรานะเพราะเราเรียนรู้ไงตั้งเราเรียนรู้เราก็ต้องพยายามปกป้องตัวเองให้พ้นจากการขาดทุนเพราะนั้นสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้เนี่ยหรือ4คุณลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ก็คือ1อันอีมานุบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาขยายความกัน2อันอามารุซอลิฮการงานที่ดี3อัตตวาซีบิลฮักนั่นก็คือเตือนกันในสิ่งที่เป็นความถูกต้อง4อัตตวาซีบิซอบเตือนกันให้เกิดความอดทนแปลว่ามีอยู่4ปัจจัยที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการขาดทุนในดุนยาและอาคิเราะห์เพราะถ้าดุนยารอดอาคิเราะห์รอดไหมรอดแต่ถ้าดุนยาไม่รอดอาคิเราะห์ก็ไม่รอดเพราะอย่าลืมนะเราไม่ได้อยู่แค่โลกนี้อย่างเดียวไงอย่างที่บอกเราอยู่ในดุนยานี้เสร็จแล้วผลงานในดุนยามันจะส่งผลถึงอาคิเราะห์ของเราด้วยเพราะเรามีความเชื่อและมีการศรัทธาว่าไม่ได้ตายแล้วจบกันเราเชื่อว่าหลังจากการเสียชีวิตไม่มีทางเกิดขึ้นสมมติว่าคนคนหนึ่งในกอไปฆ่าในขอตายไม่มีใครจับก็ต่างคนต่างตายไปแล้วไอ้นี่บอกว่าท่านจะเอาความยุติธรรมคืนให้เขาก็ไม่มีใครจับได้ไงก็ต่างคนต่างตายไปแล้วไอ้นี่บอกว่าทั้งนั้นฉันถูกฆ่าเพราะอะไรอ่ะแล้วใครจะให้ความยุติธรรมกับฉันน่ะแต่ในวันกิยามะไงในวันกิยามะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคืนความยุติธรรมให้ทุกคนแม้กระทั่งสัตว์ที่เราไปอาธรรมกับมันอัลเลาะห์ก็คืนความยุติธรรมให้กับมันนะที่เราไปทรมานมันที่เราไปขังมันเห็นมั้ยผู้หญิงคนนึงต้องลงนรกเพราะอะไรขังแมวไว้ในบ้านแต่ถ้าปล่อยก็ปล่อยไปไม่เป็นไรคือเราไม่ต้องไปเลี้ยงมันก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ขังให้มันลำบากไม่ขังให้มันต้องเสียชีวิตเพราะมันมีริสกีของมันนะริสกีของมันมีสรรพสิ่งทั้งหลายในดุนยานี้อัลลอฮ์เตรียมริสกีไว้ให้ว่ามามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮิริซกุฮาอัลลอฮ์บอกว่าไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ก็มีริสกีให้กับมันเพราะนั้นเราอย่าไปกักขังมันก็แล้วกันไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรบางคนเนี่ยเราจะเห็นนะเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลามันเหมือนเป็นแฟชั่นไงเขาเอาหมามาเลี้ยงเขาเอาแมวมาเลี้ยงกูก็เอามาเลี้ยงด้วยพอเบื่อเบื่อเป็นไงเอาไปปล่อยมันก็ถูกรถชนบ้างถูกอะไรถูกตัวไร้คานกินบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยฮารามเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันเติบโตมาเองเนี่ยโดยธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้กับมันเนี่ยมันก็จะมีทักษะในการอยู่อ่ะในการอยู่รอดนกอ่ะง่ายๆนกที่ขังอยู่ในกรงกับนกที่อยู่ข้างนอกไอ้นกแบบไหนหากินได้ง่ายกว่าไอ้นกข้างนอกไอ้นกขังในกรงลองปล่อยไปดิไปไม่เป็นอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นอยู่ตรงนี้แหละถึงบอกว่าไอ้ตอนรักแหมโอ้ยลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้โอ้ยนะเดี๋ยวนี้เขาบอกมีทาสอะไรนะทาสแมวทาสหมาอะไรอ่ะนะมันมีภาพผมเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้มันภาพประกอบมันก็คงล้อเลียนกันนั่นแหละนะพ่ออุ้มหมาตัวเบ้อเลยแล้วก็จูงมือลูกเขาก็ตั้งเป็นคำถามว่าตกลงใครลูกวะ ไอดูอะไรนะไอเมตตาศาสตร์เอื้ออาทรอันนี้เราต้องมีเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความเมตตามาแต่ว่าเราก็ต้องมีลิมิตของเราเหมือนกันนะว่าอันไหนเหมาะอันไหนควรอันไหนใช่ไม่ใช่เอาตามแฟชั่นอย่างเดียวเลยนะเพราะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาและมันเป็นหน้าที่และมันต้องถูกสอบสวนและความยุติธรรมจะบังเกิดอย่างแน่นอนครับอัลเลาะห์จะคืนความยุติธรรมให้กับคนทุกคนทีนี้ในประเด็นที่1คุณลักษณะที่1ที่บอกว่าอันอีมานุมินละก็คือทุกคนตัวทีฮะคุณลักษณะที่1คือต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์การมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือต้นเรื่องคือต้นทางของความสําเร็จคือต้นทางของทางรอดพอบอกแล้วว่ามนุษย์จะรอดได้ก็1ต้องมีอีหม่านก่อนต้องมีอีหม่านก่อนไม่ใช่มีความดีก่อนนะต้องอีหม่านก่อนถ้าหากว่ามีอีหม่านทำอะไรก็ตามมันจะถูกเก็บเอาไว้ให้แต่ถ้าไม่มีอีหม่านไอสิ่งที่เป็นความดีจะยังไม่ถูกเก็บเอาไว้ให้มันจะยังไม่ถูกคิดบัญชีอ่ะยังไม่มีเขาเรียกยังไม่มีตาช่างแห่งความดีแต่ถ้ามีอีหม่านก่อนอะไรก็ตามจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ก็เตรียมบัญชีเอาไว้ให้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ความดีจะมากขนาดไหนมันก็ยังเป็นศูนย์ณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ยุติธรรมเสมอในดุนยานี้เขาอาจจะได้รับความสะดวกสบายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอาจจะเช่นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาช่วยเหลือคนยากคนจนบริจาคเป็นร้อยๆล้านพันล้านอะไรเขาก็แล้วแต่ในดุนยานี้เขาก็จะสบายเพราะอัลเลาะห์ตอบแทนให้อยู่แล้วแต่ในอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะในโลกอาคิเราะห์เป็นของใครเท่านั้นของผู้ศรัทธาเท่านั้นเป็นของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เท่านั้นเพราะนั้นการอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราจึงต้องรู้จักอัลเลาะห์รู้จักอัลเลาะห์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ารู้จักเหมือนกับที่ชาวบ้านเขารู้จักพระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์อย่างนั้นน่ะศาสนาอิสลามมีพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ามีพระมูฮัมหมัดเป็นศาสดามันผิดทั้งหมดแล้วเราเรียกแค่อัลเลาะห์พอและนบีมูฮัมหมัดเนี่ยผมสนับสนุนนะแนะนำว่าให้เรียกนบีมูฮัมหมัดหรือรอซูลุลลอฮ์อย่าเรียกว่าศาสดาเพราะศาสดาเนี่ยในความหมายจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าผู้ก่อตั้งลัทธิผู้ก่อตั้งลัทธิซึ่งนบีมูฮัมหมัดไม่ได้ก่อตั้งลัทธิและอิสลามไม่ได้เพิ่งมาในสมัยนบีมูฮัมหมัดใช่ไหมอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีมาแต่เดิมเพราะอิสลามแปลว่าอะไรรู้ไหมอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์มุสลิมเนี่ยพวกเราเนี่ยมุสลิมุนเนี่ยเขาเรียกผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่าใครก็ตามที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เป็นมุสลิมหมดและถือว่าอยู่ในหลักการของอิสลามหมดซึ่งไปดูได้บรรดานบีทุกท่านทำหน้าที่เหมือนกันไหมเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แปลว่านบีทุกท่านเรียกร้องสู่อิสลามหมดเลยครับเดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าอิสลามมาตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดโอ้ถ้าอย่างนี้1,400กว่าปีน่ะศาสนาแกเพิ่งเกิดเองเห็นเปล่าศาสนาอื่นก็มีมาตั้งเป็นพันๆปีน่ะมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมเราต้องอย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิสลามอยู่กับนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวเปล่าอิสลามมีมาแต่เดิมเพราะอิสลามคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นใครก็ตามที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซึ่งบรรดานบีทุกคนที่ถูกส่งมาไล่เลียงมาตั้งแต่นบีอาดัมแต่ถ้าทำหน้าที่แล้วเรียกรอซูลเนี่ยก็จะเป็นนบีนัวเพราะนบีนัวเนี่ยเริ่มที่จะต้องทำงานหนักหน่อยอันเนื่องมาจากผู้คนเริ่มมีจำนวนมากขึ้นมีการออกนอกลู่นอกทางเคารพก้มกราบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยจะต้องมีการดะวะนะครับเพราะนั้นอย่างแรกต้องรู้จักอัลลอฮ์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟาอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรและเหมาะสมแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นผมถึงได้บอกว่าเวลาเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็เชื่อให้สุดใจไปเลยและไม่ต้องเชื่อว่าใครมันจะมาใหญ่เทียบเท่าอัลลอฮ์แม้ว่าวันนี้เราอาจจะให้คำตอบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ว่าทำไมเราถึงต้องเชื่อแบบนี้ทำไมต้องแต่ว่าใจเราต้องให้นิ่งก่อนเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีเหตุผลจะไปสู้กับเขาและบอกให้เลยว่าทุกคำถามเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบไม่จำเป็นต้องตอบผมเคยได้เขาเรียกอะไรนะได้แนวคิดมาจากอาจารย์ผมที่อินเดียเขาบอกว่าคุณอย่าถามทุกไอ้คุณอย่าตอบทุกคำถามที่คุณถูกถามเพราะสุดท้ายมันจะถามจนกระทั่งคุณตอบไม่ได้ถามว่าวันนี้ความเชื่อใครความเชื่อมันเราย้อนกลับไปถามเขาบ้างสิล่ะเขาจะตอบเราได้ไหมไม่มีทางครับอาจจะตอบได้ผิวเผินพอสุดท้ายพอจี้ไปลึกๆทำไมอย่างนี้ล่ะเขาตอบไม่ได้หรอกเอาแล้วทำไมเขาทำอ่ะเพราะเขาเชื่อของเขาแบบนั้นเหมือนกันวันนี้เนี่ยหลายคำถามที่เราเองเราเนี่ยหมายถึงว่าคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้แต่มันก็มีคนที่เขาตอบได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเขาไป เพราะอย่าลืมว่าไอ้บางทีไอ้การพูดคุยเนี่ยบางทีมันใช้ทักษะมันใช้เทคนิคมันใช้วาทกรรมซึ่งเราเก่งไหมล่ะเออเราเอาแค่ชาวบ้านพอแล้วมึงกับกูพอใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะแต่เราต้องมั่นใจว่าอิสลามคือศาสนาที่ดีที่สุดของเราผมถึงได้บอกกับทุกที่เวลาเรามันอิสลามดีที่สุดดีแล้วศาสนาอื่นไม่ดีอันนั้นไม่เกี่ยวกับเราแล้วไงไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ของเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฮะดีษนบีจึงบอกว่ามันมาตาวะฮุวะยะอะลามุอันนะฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่เขาเสียชีวิตจากโลกนี้ไปในสภาพที่เขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์นั่นแสดงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละอันนี้ตัวเดียวเลยตัวนี้ตัวเดียวเลยคือใบเบิกทางเข้าสวรรค์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือใบเบิกทางเข้าสวรรค์เพราะนั้นข้อนี้เนี่ยรักษาให้ดีรักษาให้ตลอดรอดฝั่งไอ้ผลงานอื่นอย่าค่อยว่ากันเพราะจะเข้าสวรรค์ไม่เข้าสวรรค์ตัวนี้สำคัญนะเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้ครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีข้ออื่นตามมาเพราะถ้าเอาข้ออื่นต้องมาจะยุคของนบียุคนบีจะมีข้ออื่นด้วยเมื่อกี้เราเริ่มต้นน่าจะมาไม่ทันเนาะที่บอกว่าตั้งแต่นบีท่านแรกทุกคนอยู่ในหลักการของอิสลามหมดและหลักการของอิสลามคือการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์เท่านั้นนั่นแปลว่านบีทุกคนเป็นมุสลิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในหลักปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปแต่ในการเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวเชื่อเหมือนกันคือนบีคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในคำกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คือใบเบิกทางใบเบิกทางแต่แน่นอนว่าต้นเรื่องอันนี้เขาเรียกหัวข้อใหญ่แต่มันจะมีหัวข้อย่อยตามมาด้วยหัวข้อใหญ่ผ่านหัวข้อย่อยมันจะผ่านเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันมันจะมีอีหม่านข้ออื่นๆตามมาใช่ไหมอีหม่านข้อที่หนึ่งอีหม่านต่ออัลลอฮ์พออีหม่านข้อที่สองอีหม่านต่อบรรดามาลาอิกะบรรดาคัมภีร์บรรดารอซูลอีหม่านต่อวันสิ้นโลกอีหม่านต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีแปลว่ามีหกข้อทีนี้ถ้าเราอีหม่านข้อแรกนั่นหมายความว่าเราต้องอีหม่านข้ออื่นด้วยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราลังเลในข้อสมมติเรามาลังเลในข้อห้าวันกิยามะห์จะมีอยู่จริงเราลังเลแปลว่าเราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แล้วมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามันก็จะมีปีกย่อยตามมาแต่ต้นเรื่องคือต้องเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะนั้นนี่คือกติกาที่ถูกวางเอาไว้เมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะให้การตอบแทนจะเป็นสวรรค์หรือนรกก็ได้ประการต่อมาก็คือว่าต้องรู้จักนบีด้วยเพราะเมื่อกี้ไงอย่างที่บอกพออีหม่านต่ออัลลอฮ์ข้อแรกของเราลักษณะที่หนึ่งคือต้องมีศรัทธาอีหม่านใช่ไหมอีหม่านต่ออัลลอฮ์ต้องรู้จักนบีด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าเราเข้าใจอิสลามเองไม่ได้มันจะต้องมีคนเอามาถ่ายทอดมีคนเอามาสอนมีคนเอามาบอกซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ทำหน้าที่อันเนี้ยเราเรียกว่ารอซูลรอซูลแปลว่าศาสนทูตผมถึงได้บอกว่าอย่าเรียกนบีมุฮัมมัดว่าศาสดาให้เรียกว่าศาสนทูตหรือเรียกเป็นภาษาอาหรับก็คือรอซูลุลลอฮ์หรือท่านนบีมุฮัมมัดอย่างนี้น่าจะใกล้เคียงมากกว่าแต่ถ้าเรียกศาสดาเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรนะผู้ก่อตั้งลัทธิซึ่งนบีไม่ได้ก่อตั้งลัทธินะอิสลามไม่ได้เพิ่งเกิดในยุคสมัยนบีไงนะครับเพราะนั้นรู้จักนบีรู้จักยังไงอ่ะอ๋อนบีชื่อมุฮัมมัดเป็นลูกของอับดุลลอฮ์พ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้2เดือนอยู่ในครรภ์คุณแม่อันนั้นประวัติศาสตร์ก็ต้องรู้แล้วรู้ต่อมาก็คือว่าต้องรู้ว่านบีพูดง่ายๆว่ารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับนบีประวัตินบีคุณลักษณะของนบีการสอนของนบีและคำสอนของนบีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีเพราะอะไรเพราะนบีคือผู้ที่อัลลอฮ์เลือกแล้วไงให้มาทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างพระองค์กับเราอัลลอฮ์ไม่ได้ลงมาพูดกับเราตรงๆอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นในการสั่งเขามีคำเปรียบเทียบง่ายๆว่าสมมติว่าพระมหากษัตริย์เจ้าลงมาคุยกับชาวบ้านไหมเวลาเขาตายยังไงเขาสั่งใครมาสั่งคนงานของเขามาใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ลงมาคุยกับคนทุกคนแต่สั่งผ่านท่านญิบรีลให้มาบอกกับท่านนบีที่เราเรียกว่าวะฮีแล้วเสร็จแล้วนบีก็จะมาบอกกับเราต่อว่าเราต้องทำยังไงในฐานะที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นรู้จักนบียอมรับในการเป็นนบีและยอมรับสิ่งที่นบีนำมาอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามาอาตา กุมุรรอซูลุฟะคูดูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งใดก็ตามที่รอซูลนำมาเจ้าจงยึดเอาไว้และปฏิบัติตามสิ่งใดก็ตามที่รอซูลห้ามเจ้าจงออกห่างและละทิ้งมันซะนั่นก็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเราต้องปฏิบัติตามนบีเพราะละกอดกานะละกุมฟีรอซูลินละอุสวาตุนฮัสซานะแน่นอนว่าในตัวของนบีมีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเราทุกคนเพราะนั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันหมายรวมถึงทุกเรื่องด้วยนะอย่างที่บอกเอาง่ายๆนึกง่ายๆศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดมันหมายรวมถึงการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์คัมภีร์รอซูลวันสิ้นโลกการกำหนดสภาวะทั้งหลายสิ่งต่อมาก็คือว่าอีหม่านต่อการอีหม่านก็หมายรวมถึงการรู้จักอิสลามด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้จักอิสลามอีหม่านของเราจะยังไม่สมบูรณ์แน่นอนอิสลามคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ผมบอกตอนต้นไปแล้วอิสลามคือการยอมจำนนและอิสลามเนี่ยความหมายโดยทั่วไปก็คือว่าหมายถึงการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ผ่านศาสนทูตมาศาสนทูตมีท่านนบีคนเดียวไหมไม่มีไม่ใช่ศาสนทูตทุกท่านเขาสอนกับใครก็แล้วแต่ถือว่านั่นคือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คืออิสลามอย่างที่บอกนี่คืออิสลามแต่ถ้าจะเป็นความหมายแบบเฉพาะเจาะจงก็หมายถึงอิสลามที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะศาสนทูตท่านสุดท้ายมาเติมเต็มในสิ่งต่างๆที่เป็นบทบัญญัติของศาสนทูตในอดีตก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนั้นท่านนบีมุฮัมมัดนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไซยุนอัมบียะอีวันมุรซะลินเป็นหัวหน้าของบรรดาอัมบียะบรรดานบีทั้งหมดเป็นคอตะมุนอัมบียะเป็นนบีท่านสุดท้ายเพราะนั้นฮุกมต่างๆบทบัญญัติต่างๆจึงมาสมบูรณ์ในยุค ของนบีมุฮัมมัดและมัลลานบียะบาดะแปลว่าไม่มีนบีหลังจากนี้อีกแล้วเพราะนั้นนึกง่ายๆก็ได้ว่าถ้าท่านสุดท้ายแล้วแปลว่าต้องสมบูรณ์ที่เขานี่แหละต้องสมบูรณ์ที่เขาบทบัญญัติแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไปไม่ว่ากันแต่สุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่นบีมุฮัมมัดเพราะอะไรเพราะเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายที่อัลลอฮ์ส่งมาและเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยมันจึงถูกกำหนดเป็นหน้าที่ว่าใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อและปฏิบัติตามนบีอื่นๆในอดีตจะเป็นยะฮูดีจะเป็นนาซารอซึ่งก็จะมีนบีอีซานบีมูซาใช่ไหมที่เขาปฏิบัติตามเขาเชื่อกันอยู่แต่วันนี้นบีมุฮัมมัดมาแล้วเมื่อนบีมุฮัมมัดมาหนึ่งในบทบัญญัติที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาเองอ่ะอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาเองว่าเขาจะต้องเชื่อกับนบีที่มาท่านสุดท้ายแต่เขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อ เมื่อเขาไม่เชื่อปุ๊บสภาพของเขาก็คืออะไรเมื่อเขาไม่เชื่อสภาพของเขาก็จึงกลายเป็นไม่ใช่มุสลิมแล้วไงแต่ถ้าเขาเชื่อจะเป็นมุสลิมไหมเป็นเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นมุสลิมในยุค ของเขาไง1เขาเป็นมุสลิมในยุค ของเขาคือปฏิบัติตามนบีอีซาแปลว่าเขาเป็นมุสลิมในยุค ของเขาปฏิบัติตามนบีมูซาเป็นมุสลิมในยุค ของเขาปฏิบัติตามนบีนูห์เป็นมุสลิมในยุค ของเขาแต่วันนี้เนี่ยพอนบีมุฮัมมัดมาแล้วหลักการนบีมุฮัมมัดมาแล้วเขาไม่ศรัทธากับนบีมุฮัมมัดแปลว่าเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วเพราะอะไรเพราะบทบัญญัติมันมาอย่างนั้นนั่นหมายถึงเขาจะต้องเชื่อและศรัทธากับอันอิสลามที่มาจากนบีมุฮัมมัดแล้วเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าไม่ยับตะกีกอยรอิสลามมีดีนันฟะลายุกบะละมินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินันคอซีรินใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอัลอิสลามแล้วล่ะก็เพราะนั้นอิสลามในที่นี้อิสลามตรงนี้ต้องเป็นอิสลามของใครแล้วแหละนบีมุฮัมมัดเท่านั้นเพราะนบีท่านสุดท้ายและนบีมุฮัมมัดแน่นอนว่าอิสลามของนบีมุฮัมมัดคืออิสลามที่ถูกยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลละอุสวะตุนฮัสซะนะแบบอย่างของนบีคือแบบอย่างที่อัลเลาะห์ยอมรับเพราะฉะนั้นฟาลายุกบะละมินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินันคอซีรินใครก็ตามที่ไม่อยู่ในแนวทางอันนี้กิยามะห์เขาขาดทุนกิยามะห์เขาขาดทุนแปลว่าถ้าไม่ใช่เป็นมุสลิมที่ศรัทธากับนบีมุฮัมมัดมุสลิมที่ศรัทธากับนบีมุฮัมมัดเท่านั้นนะเพราะว่าไอ้ประเภทแบบว่าเป็นมุสลิมแต่ไปเชื่ออย่างนู้นอย่างนี้เชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวนี้คนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมมีเยอะนะแต่เลอะเทอะก็เยอะไงใช่ไหมเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมแต่ว่าเลอะเทอะไอ้เลอะเทอะเนี่ยไม่ใช่นะเพราะมุสลิมต้องไม่เลอะเทอะจะต้องตรงกับที่นบีสอนตรงกับแบบอย่างที่อันอิสลามได้ปูพื้นเอาไว้ให้นั่นแหละเราถึงได้บอกว่าการที่เราจะต้องมาเรียนเพื่อให้รู้ว่านบีสอนอะไร เพื่อให้เรานั้นได้ปรับตัวให้เป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะก็คือประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเพราะประชาชาตินบีมุฮัมมัดเป็นประชาชาติที่จะรอดนะที่จะรอดและเป็นประชาชาติที่ได้รับเกียรติมากกว่าประชาชาติอื่นๆในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เนี่ยผมเคยรู้สึกเราเคยพูดไปแล้วว่าเราเนี่ยคือกลุ่มแรกที่อัลลอฮ์จะให้เกียรติในการที่จะสอบสวนก่อนและให้เข้าสวรรค์ก่อนนี่เห็นไหมนี่เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยเขาเรียกได้อะไรนะได้รับเกียรติตามมาจากที่อัลลอฮ์ให้เกียรตินบีไงเพราะนบีเป็นท่านสุดท้ายแต่เป็นคนที่มีเกียรติมากที่สุดเพราะนั้นเราจึงพลอยได้ตรงนี้ไปด้วยนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งแปลว่าคนที่จะรอดประการที่หนึ่งต้องทำไมนะต้องมีอีหม่านและอีหม่านต่อใครบ้างอันนี้เราพูดแล้วนะประการที่สองครับคนที่จะรอดต้องมีการงานที่ดีการงานที่ดีคำว่าการงานที่ดีคำนิยามของมันก็คืออันอามันอัลลซียัรฎอฮุลลอฮ์การงานที่อัลลอฮ์พอพระทัยการงานที่ดีคือการงานที่อัลลอฮ์ยอมรับการงานที่ดีไม่ใช่เป็นการงานที่เรานึกเองไม่ใช่มนุษย์นึกเองเพราะต้องอย่าลืมถ้าเรานึกเองเมื่อไหร่มันอาจจะมีผิดและมีถูกตามสติปัญญาตามการเรียนรู้ตามประสบการณ์ชีวิตที่เรามีแต่ถ้าการงานที่ดีที่เราเอาหลักการมาจับมันจะไม่มีเพี้ยนและมันจะตรงกันสมมุติว่ามีคนอยู่10คนบอกว่าการงานที่ดีตามหลักการศาสนาเราเรียนรู้ว่าเหมือนกันยังไงก็ไม่เพี้ยนแต่ถ้าบอกเอาไปคิดมางานที่ดีเป็นยังไงแต่ละคนคิดไอ้นี่ต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้เหมือนเราถามเด็กอะทำความดีสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นความดีมากที่สุดอันนี้ก็จะบอกว่าทำความดีกับพ่อแม่อันนี้ก็จะบอกว่านมาดอันนี้ก็จะบอกสารพัดบางคนก็บอกช่วยพ่อแม่ล้างจานอะไรก็ว่าไปคือเขาก็มีสิทธิ์คิดไงแต่อันนั้นคือสิ่งที่มนุษย์คิดแต่ถ้าสิ่งที่ศาสนากำหนดมันจะไปในทางเดียวกันเพราะนั้นการงานที่ดีคือการงานที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแปลว่าทำแล้วอัลลอฮ์พอพระทัยทีนี้ไอการงานที่บอกว่าอัลลอฮ์พอพระทัยแสดงว่าการงานนั้นต้องมีรูปแบบใช่ไหมแล้วรูปแบบต้องมาจากใครเท่านั้นด้วยนบีมุฮัมมัดนี่ไงที่เราเรียกว่าอะไรสุนนะนบีนั่นแหละการงานที่ดีก็คือการงานที่มาจากรูปแบบก็คือสุนนะของท่านนบีไม่ได้คิดเองพระสุนนะของนบีผมเคยบอกไปแล้วท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าหากว่าศาสนาคิดเองศาสนาต้องใช้สติปัญญาในการคิดเวลาเราเช็ดคุปเราต้องเช็ดใต้เท้าแล้วแหละเพราะใต้เท้านี่เปื้อนแต่เวลาเช็ดคุปเราเช็ดหลังเท้านึกออกไหมฮะอันนี้สมมุตินี่เป็นเท้านี่คือหลังเท้าอันนี้คือใต้เท้าเช็ดที่ไหนเคยเรียนเล่นเช็ดคุปไหมเช็ดคุปสำหรับคนที่อับละหมาดก่อนแล้วนะแล้วก็ใส่คุปหรือใส่ถุงเท้าเนี่ยก็สามารถเช็ดได้เช็ดเราเช็ดข้างล่างเช็ดข้างบนแต่เปื้อนที่ไหนทำไมไม่ใช่ข้างล่างอะเห็นไหมศาสนามันคิดเองไม่ได้ศาสนามันต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าจะทำยังไงเพราะแต่คิดเองสนุกสิเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนชอบคิดเองไงเราก็เลยจะกลายเป็นศาสนาคิดกันหมดแล้วใช่ไหมไอ้หนึ่งก็น่าจะดีไอ้นี่ก็น่าจะดีไอ้นั่นก็น่าจะดีแล้วใครบอกว่าดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นดีต้องดีตามหลักการนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เป็นความดีการงานที่ดีเราเคยเรียนกันไปแล้วมี2เงื่อนไขครับในการที่จะบอกว่างานนั้นดี1งานนั้นต้องมีเค้าเรียกนะต้องมีบทบัญญัติรองรับ2งานนั้นต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจบทบัญญัติรองรับก็คือนบีสั่งนบีสอนนบีปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็มีความอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจของเรา2เงื่อนไขเองครับง่ายๆเลยอะไรก็ตามที่เราทําในวันนี้นึกง่ายๆเขาถึงตั้งคำถามอ่ะนบีทำไหมมีหลักฐานป่ะเนี่ยก็คือมันต้องมีตัวบทหลักฐานมันต้องมีแบบอย่างที่เราเรียกว่ามีซุนนะห์นบีรองรับประการที่สองมีอะไรมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจในการปฏิบัติแปลว่าทำทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อใครอ่ะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺแปลว่าเราตั้งภาคีนะเอ้าแต่เราไม่ได้ตั้งภาคีนะเราทำเพื่ออัลลอฮฺแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีสิ่งอื่นไปแฝงอยู่ด้วยต้องการชื่อเสียงต้องการให้คนชมเนี่ยไอความต้องการแบบเนี้ยเขาเรียกภาคีเพราะเราไปหวังให้คนชมในขณะที่เราบอกว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ 99% แต่อีก 1% เนี่ยขอให้ใครชมเราหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนใจบุญเราเนี่ยเป็นคนแบบทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดถ้าเราหวังแบบนั้นแล้วเราได้มาแบบนั้นไอ้1เนี่ยมันไปลบ99เป็น0เลยนะเพราะวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอานะอักนัชชุรกะอานิชิรกีมันอามิละอามะลันอัชรกะฟีฮิมาอีไกรีตะรอกตุฮูวะชิรกะฮูท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบรรดาภาคีทั้งหลายนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ทำอะไรแล้วไปเอาสิ่งอื่นมาร่วมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา วันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่สนใจเลยงานทั้งหมดที่เขาทำอัลลอฮ์ปัดทิ้งเลยกลายเป็นศูนย์ครับกลายเป็นโมฆะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะนั้นสองเงื่อนไขไงอย่างที่บอกมีแบบอย่างและอิคลาสในภาคปฏิบัติทีนี้ไองานที่เป็นความดีเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเรื่องใหญ่ๆนะสิ่งที่เป็นความดีงานเล็กๆก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ตอบแทนให้ฟะมัยยะมันมิสกอละซัรรอตินไคไรยะรอใช่ไหมเคยอ่านอายะนี้กันใช่ไหมความดีไม่เพียงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลยอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้นั่นแปลว่าถ้าเราตั้งใจจริงและงานนั้นถูกต้องมีความอิคลาสของเราร่วมด้วยอัลลอฮ์ตอบแทนให้ครับอัลลอฮ์ตอบแทนให้และงานไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นงานใหญ่ๆงานอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถจะปฏิบัติได้อย่าให้ลำบากกับตัวเองนะถ้าทำความดีแล้วลำบากอย่าไปทำหนึ่งความสุขก็ไม่เกิดผลบุญจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะเราลำบากในการปฏิบัติเราต้องสบายใจเราต้องมีความสุขเวลาทำความดีต้องมีความสุขใช่ไหมไม่ใช่มีทำความดีเสร็จมานั่งกุ้มไม่น่าเลยฉันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะนั้นความดีมีมากมายถ้าทลายเรียงกันแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เป็นความดีอันดับต้นๆแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องละหมาดใช่ไหมนมาดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนึกง่ายๆนมาดคือชีวิตนมาดคือชีวิตถ้าไม่อยากนมาดก็แปลว่าไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ไหมเราอยากตายมีใครอยากตายไหมล่ะไม่มีให้เจ็บป่วยขนาดไหนให้เป็นโรคร้ายขนาดไหนเชื่อเหอะร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากตายหรอกแต่อาจจะมีบ้างเวลาแบบเจ็บๆหรือว่าคนที่เป็นโรคหนักๆเขาอาจจะเจ็บปวดนะเขาอาจจะมีบ่นบ้างตายไปแล้วจะจบๆแต่จริงๆแล้วตายแล้วจบไหมไม่จบหรอกถ้าเราเป็นคนไม่ดีด้วยนะโอ้โหตายแล้วคงจะบันเทิงหน้าดูนะโดนน่วมแหละเพราะนั้นดีแล้วยังมีชีวิตเราจะได้ปรับตัวเราจะได้แก้ไขเราจะได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะนั้นเมื่อมีชีวิตเรื่องนมาดเรื่องนมาดสำคัญครับเรื่องนมาดความดีความสุดยอดของความดีคือนมาดใช่ไหมเพราะนั้นในฮะดิษบทหนึ่งนบีจึงถูกถามว่าการงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดความดีแบบไหนที่ประเสริฐที่สุดการงานอันไหนดีที่สุดการงานที่สุดคือการงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอแต่ไองานที่ถือว่าอัฟดอนที่สุดประเสริฐที่สุดคือการนมาดให้ตรงเวลาการนมาดให้ตรงเวลานมาดให้ตรงเวลาทำความดีกับพ่อแม่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกถามว่าอัยยุนอามะลิอะฮับบุอิลลอฮ์งานอะไรที่ทำไปแล้วอัลเลาะห์รักงานอะไรที่ทำแล้วอัลเลาะห์รักท่านนบีก็บอกอัสซอลาตุอะลาวักติฮานมาดให้ตรงเวลาทำยากไหมยากเหมือนกันนะยากนมาดให้ตรงเวลาทุกครั้งบ่อยๆประจำเลยยากไหมยากเพราะว่ามันท้าทายนะถ้านมาดเป็นเรื่องง่ายป่านนี้คงไม่มีใครทิ้งละหมาดสุราเต็มหมดแล้วเอาง่ายๆลูกๆหลานๆเราอะตรงเวลาเปล่าล่ะโกงเวลาดินมาดให้โกงเวลาหน่อยนี่มันโกงเวลาอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมละหมาดบางคนก็ไปไงนู่นไปท้ายๆแล้วท้ายๆแบบรอยต่ออ่ะรอยต่อแล้วพอละหมาดเสร็จปั๊บให้สลามเสร็จอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอีกเวลานึงตามมาติดๆเลยอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีเพราะใครก็ตามที่มีลักษณะแบบนี้บ่อยๆรู้ไหมลักษณะแบบนี้เป็นของใครเขามูนาฟิกคนที่ละเหยลอยชายอ่ะนะคนที่ล่าช้ากับการละหมาดคนที่ไม่ใส่ใจกับเวลาของการละหมาดนี่มูนาฟิกแต่ว่าถ้ามันจำเป็นนานๆครั้งอันนึงมาจากอุโซดของเราดารูรอของเราไม่ว่ากันฮะเพราะคนทุกคนมันก็มีธุระแต่เราต้องตั้งเอาไว้ก่อนว่าถ้าไม่มีอะไรเราต้องให้ตรงเวลาเพราะบางคนก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆนะอย่างแม่บ้านหลายๆท่านเราก็อยู่กับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเข้าเวลาของการนมาดก็รีบนมาดเลยนะครับอย่าไปขึ้นลงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองอยู่นั่นแหละนะจนกระทั่งจะหมดเวลาอยู่แล้วเพิ่งจะมานมาดอันเนี้ยเราจะมีความผิดด้วยนั้นการงานที่ดีถือศีลอดก็ใช่ไหมถือสินอดนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนแล้วมีถือสินอดภาคสมัครใจอีกนะเยอะเลยทีเดียวภาคสมัครใจเนี่ยเดี๋ยวรอมฎอนจะมาแล้วรอมฎอนประมาณเดือนอะไรนะมีนานะครับซะกาตซอดะกอก็ใช่นะยังซะกาตคืออันไหนก็ตามที่มันเป็นหน้าที่อันนั้นเราทิ้งไม่ได้แต่อันไหนก็ตามที่มันเป็นภาคสมัครใจพยายามทำไว้เยอะๆซอดะกอนี่เป็นภาคสมัครใจนะไอ้ซะกาตนี่เป็นหน้าที่ไม่ทำได้มั้ยไม่ถ้าไม่ทำเขาบอกอะไรนะบกพร่องต่อหน้าที่ ปัจจุบันเขามีอะไรมาตรา157ใช่ไหมมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นอันไหนที่เป็นหน้าที่ต้องทำแต่อันไหนที่เป็นภาคสมัครใจสมควรทำมันมีต้องทำกับสมควรทำสมควรทำแปลว่าสนับสนุนนะอย่างเช่นการบริจาคอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นความดีฮัตอุมรอฮัตเนี่ยเอาแค่ครั้งเดียวพอนะชีวิตเนี่ยเอาครั้งเดียวพอให้คนอื่นเข้าไปมั่งเดี๋ยวโควต้าเขาเต็มแต่อุมรอนี่ไปได้เรื่อยมีสตังอยากจะไปทำอุมรออยากจะไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์เอาไปนะถ้าไม่ไหวยังไงเอาให้คนอื่นเข้าไปคนอื่นเราได้ทั้งหมดแล้วครับเราสามารถทำได้ทั้งหมดนะและอย่างนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะอย่าลืมนะไอการไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยมันใช้อะไรเขาเรียกกายอะไรนะกายพร้อมใจพร้อมตังพร้อมด้วยนะไอประเภทกายพร้อมใจพร้อมมันส่วนใหญ่พร้อมอยู่แล้วกายพร้อมใจพร้อมแต่ตังไม่พร้อมตังไม่พร้อมไม่ต้องเราไปหาเขาเรียกเราไปจ้องเอาช่องอื่นแทนมันจะมีบางช่องที่สามารถทำและได้ผลบุญเหมือนฮัจญ์เงี้ยอย่างเช่นทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนบีบอกได้ผลบุญเหมือนการทำฮัจญ์กับฉันเนี่ยแล้วก็ไปจ้องเอาอันไหนเราทำไม่ได้แล้วก็ไปจ้องไอช่องที่มันทำได้อะไม่ใช่ทำไม่ได้ก็จะเอาให้ได้ไม่ทำไม่ได้ก็จะเอาให้ได้แล้วสุดท้ายเป็นไงโอ้อัลลอฮ์ไม่ให้นะไม่ต้องขนาดนั้นอย่าลืมครับศาสนาเนี่ยลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถสิ่งที่เราทำไม่ได้เกินความสามารถแปลว่าถ้าเรายังทำได้แปลว่าไม่เกินความสามารถไม่เกินความสามารถทำดีแล้วเนี่ยชมนิดนึงนะวันนี้เยอะวันนี้อบอุ่นนะอากาศว่าเย็นๆแล้วนะวันนี้อบอุ่นความดีอีกอย่างง่ายๆเลยใกล้ตัวเราทำได้อะไรอีกอ่านกุรอานอ่านกุรอานให้เยอะทำได้ไหมอันนี้ความดีบอกแล้วไอ้สิ่งที่เป็นความดีเมื่อกี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อว่าใครไม่ขาดทุนนะใครที่จะรอดน่ะคนที่จะรอดหนึ่งอีหม่านต่ออัลลอฮ์สองทำความดีเมื่อกี้เราปูมาแล้วว่าความดีไม่ใช่เป็นความดีที่เรานึกเองเพราะถ้าเป็นความดีที่เรานึกเองวันนี้คนจ้องจะนึกกันเองเยอะแล้วส่วนใหญ่พอนึกเองทำเองยิ่งเดี๋ยวนี้ไอ้สื่อเนี่ยสำคัญแล้วรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยปากกล้าพอมีสื่อเหมือนกับมีอาวุธไงเหมือนมีอาวุธของตัวเองปากกล้าในการท้าทายฮุกมของอัลลอฮ์เลยนะทำไมอ่ะจะทำไม่ได้ไงโอ้โหเราก็เลยไม่รู้เราคือตัวคูณเลยตัวเล็กเลยไม่กล้าตอบเลยเพราะต้องอย่าลืมว่าทำได้หรือทำไม่ได้ใครตอบศาสนาเขาตอบไปแล้วว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เฮ้ยกูจะทำมันเป็นความดีเนี่ยอย่างที่บอกพอไม่เรียนแล้วมันจะยุ่งอย่างนี้แหละเราถึงต้องเรียนไงครับศาสนาหนึ่งศาสนาคือเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตามครับศาสนาคือเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตามไม่ใช่เรื่องของการนึกเองเพราะถ้านึกเองเมื่อไหร่ยุ่งนะนึกเองเมื่อไหร่ยุ่งนะครับเพราะนั้นความดีก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องนึกเองเพราะถ้านึกเองเราก็อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าทำสิ่งใดก็ตามไม่ได้มีในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ได้มีแบบอย่างของนบีเตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกนบีเตือนไงนบีบอกมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันให้เตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกคำว่าโกหกต่อนบีแปลว่าไปอ้างว่านบีทำไปอ้างว่านบีสอนไปอ้างว่านบีอนุญาตแล้วนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้อนุญาตแล้วถามว่าศาสนานี้เมื่อกี้เราบอกแล้วศาสนาอิสลามนบีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ในการประกาศเราต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามไม่ใช่คิดเองแล้วเราก็ไม่ได้ตามแบบคนงมงายนะไม่ได้ตามแบบคนตาบอดเปล่าเพราะต้องอย่าลืมอ่ะบางคำถามจริงอยู่เราตอบไม่ได้แต่เราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วเราก็เชื่อตามที่อัลลอฮ์สั่งก็จบกันแค่นั้นส่วนใครก็จะบอกมึงงมงายบอกเอาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถามกลับมั่งแล้วอย่ามาโกรธกันก็แล้วกันแล้วทำไมทำงี้ล่ะทำไมอย่างงี้ล่ะทำไมอย่างงี้ล่ะทำไมอย่างงี้ล่ะมันจะตอบเราได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกดีไม่ดีโมโหเราอีกถ้าอย่างนั้นละกุ้มดีหนูกุ้มศาสนาใครศาสนามันของแกก็ของแกไปแกจะกราบไหว้สิ่งใดแกจะงมงายแบบไหนเอาเรื่องของแกฉันจะศรัทธาต่อใครฉันจะเคารพก้มกราบใครอันนี้เรื่องของฉันนะเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับเขาเยอะนะจริงๆนะผมเคยแนะนำนะไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับเขาเพราะทะเลาะก็ไม่จบทะเลาะก็ไม่จบดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวกายทำไปทำมาเราสะบัดไม่อยู่ตอนนี้แหละเกิดเรื่องอีกแล้วนะเพราะนั้นทางใครทางมันง่ายๆเลยนะมายุ่งกับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งกับเราดีกว่านะความดีตั้งเยอะแยะที่อัลลอฮ์สั่งมีมากมายใกล้ตัวอ่านกุรอานเยอะๆกุรอานเคยแนะนำแล้วนะกุรอานอ่านบ่อยแต่หลายๆคนคงเอากลับมาปัดฝุ่นแล้วแหละเพราะอีก 2-3 เดือนก็เข้าแล้วนี่รอมฎอนยังอยู่ใช่ไหมกุรอานเล่มเดิมอ่ะจริงๆเราต้องอ่านบ่อยๆนะเพราะว่านบีมุฮัมมัดกอรออะฮัดฟันมินกิตาบิลลาฟัลละฮูบีฮัสซะนะใครก็ตามที่อ่านหนึ่งอักษรจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยเขาได้ ผลบุญวันฮัสานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาและผลบุญ1ผลบุญมันคือ10ความดีคูณ10เข้าไปนึกง่ายๆว่า1อักษร10ความดีเราอ่านกุรอานจบเล่มเนี่ยโอ้โหผลบุญเยอะแยะเลยนะแต่ต้องเนียดให้ดีด้วยนะอินนามันอะมาลูบินนิยัตการงานทุกอย่างอัลเลาะห์จะตอบแทนตามเจตนานะครับเราทำอะไรเราเนียดยังไงอัลเลาะห์ให้ตามนั้นแปลว่าไอการอ่านของเราหรือแม้กระทั่งมาเรียนรู้ศาสนาของเราเนี่ยที่เรามานั่งฟังบรรยายกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเนียดว่ามาเพื่อมาสะสมความรู้ของเราเอาไปสู่การปฏิบัติไม่อย่าเอาไปอย่าเอาไปใครนะอย่าเอาไปทำเป็นสถิติว่าโอ้นี่ฉันเนี่ยไปฟังที่นั่นฟังที่นี่ฟังที่นู่นอันนั้นไม่มีประโยชน์ครับประโยชน์มันก็จะเกิดก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัตินะครับสิ่งที่เป็นความดีมีเยอะแยะนะมารยาทมารยาทก็สำคัญมารยาทก็ถือเป็นการแสดงออกถึงการทำความดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับนบีถูกส่งมาในเรื่องของมารยาทด้วยนบีบอกว่าอินนามาบุอิสตูลิอุตัมมีมามากาลิบันอัคลักฉันถูกส่งมาเพื่อมาเป็นมาเขาเรียกมาเติมเต็มในเรื่องของมารยาทที่สมบูรณ์แปลว่านบีถูกส่งมาเป็นตัวแทนในเรื่องของมารยาทถามว่านบีหยาบคายไหมจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้เรียนรู้มานบีจะถูกด่านบีจะถูกรังแกขนาดไหนนบีไม่ได้โกรธเพราะนบีถือว่าคนเหล่านี้เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เหมือนที่นบีรู้อย่างเมืองตออิฟนบีออกมาเลือดอาบมาเลยคว้างจนหัวล้างข้างแตกอะมาลายกามาใช่ไหมเอาไม้จะเอาละอนุญาตเลยนะให้เอาภูเขาเนี่ยขนาดก็หากันเราตายกันทั้งหมดแล้วน่ะทั้งเก็บอะนบีเปล่านบีไม่เอานบีขอดุอาให้ต่างหากฟะอินนะฮุมลายะละมูนเพราะเขาไม่รู้ไงนี่หรือแม้กระทั่งว่าอุปนิสัยใจคอของเนิร์ดของท่านนบีไม่เคยเป็นคนโกหกฉายาที่ได้อันอามีนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะที่นบีสอนและนบีแสดงให้เป็นตัวอย่างและนบีก็ได้รับการยอมรับอย่างเช่นฉายาว่าอันอามีนเนี่ยได้รับยอมรับมาตั้งแต่ก่อนเป็นศาสนทูตใช่ไหมก่อนประกาศก่อนได้รับวะฮีอ่ะก่อนอายุ40นบีได้มาโดยตลอดอยู่แล้วแต่หลังจากอายุ40แล้วแน่นอนว่าพอประกาศศาสนามันมีทั้ง2กลุ่มแหละกลุ่มเชื่อกับกลุ่มไม่เชื่อไอ้กลุ่มไม่เชื่อก็ประณามหน้าดูว่านบีเป็นคนบ้าบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็ว่ากันไปคนเวลามันไม่ชอบกันแล้วอ่ะเวลามันไม่ชอบกันแล้วมันจะชมกันมั้ยเหมือนเราเนี่ยถ้ามันเกลียดที่หน้าเรามันโมโหเรามันโกรธเรามากๆมันไปเจอใครมันจะชมเรามั้ยโอ้เนี่ยคนนี้เป็นคนดีมากเลยเนี่ยทะเลาะกับกูอยู่เนี่ยไม่มีหรอกครับมันก็ด่าเราที่เสียหายอ่ะดีไม่ดีมันลื้อเรื่องตั้งแต่อดีตเนี่ยมาด้วยซ้ำอะไรอันนี้เวลามันไม่ชอบกันแล้วอ่ะนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นประการที่2นะยังเหลือเวลาประการที่3นะประการที่3คือลักษณะที่3ก็คืออะไรคุณลักษณะที่3ก็คือวัตวาซาบิลฮักติหมายถึงว่าอะไรนะตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นความดีตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมอันนี้เป็นหน้าที่พูดง่ายๆว่าอันนี้คืองานของพวกเราและเป็นงานเดียวกันกับที่ท่านนบีทำเอาไว้นั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วมันไม่ถูกต้องอย่าปล่อยผ่านเราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขไอ้คำว่าวัตวาเซาเนี่ยแปลว่าต่างฝ่ายต่างเตือนกันวัตวาเซาบิลฮักกี้เตือนกันในสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้อาเหลี่ยมกันทุกคนทุกแต่ละคนก็ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาเคร่งครัดกันทุกคนเพราะนั้นเราเห็นสิ่งใดก็ตามที่คนอื่นเขาทำไม่ถูกเราก็เตือนเขาหรือถ้าเราทำไม่ถูกเขาเตือนเราก็อย่าเพิ่งโมโหเขาฟังไว้ก่อนถ้าหากว่าไอสิ่งที่เขาเตือนเราหาข้อมูลแล้วเฮ้ยเขาถูกเว้ยอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตามเขานี่คือมุสลิมที่ต้องเตือนกันเพราะอย่าลืมเราต้องอยู่กันเป็นสังคมถามว่าแต่ถ้าแยกตัวกันอยู่กันต่างหากต่างคนต่างอยู่จะไปเตือนกันตอนไหนอ่ะเพราะนั้นอิสลามเนี่ยไม่สนับสนุนให้เราอยู่คนเดียวนะเขาเรียกให้อยู่เป็นญะมาอะห์ให้อยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นญะมาอะห์ปุ๊บมันจะมีความเกี่ยวข้องกันการเตือนก็ต้องเกิดขึ้นการเอื้ออาทรต่อกันก็ต้องเกิดขึ้นและความสอบัดอดทนระหว่างกันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่าคงจะไม่มีใครพูดเข้าหูเราทุกคนนะบางครั้งทำไมเขาพูดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่หรือบางคนเนี่ยไอ้นี่เรานิสัยเป็นแบบนี้แต่ถามว่าเราก็แน่นอนไอ้ความหลากหลายแบบนี้มันทำให้เราจะต้องใช้ความสอบัดให้เยอะใช้ความอดทนให้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้การเตือนกันเป็นหน้าที่อัจญีนุนนะซีฮะเนี่ยศาสนาคือการเตือนกันนบีถูกส่งมาเพื่ออะไรอัดดาวะอิลัลลอฮ์ใช่ไหมเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ในการดาวะต้องทนไหมก็ต้องทนต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์เลือกแล้วที่จะให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้กุนตุมไคเราอุมมะตินอุคริยัตลินนาสอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกบังเกิดขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เพราะเราเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ไงเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้น แบบอย่างของท่านนบีเราเอามาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องถ่ายทอดต่อเราก็ต้องสอนต่อเราก็ต้องบอกต่อและก็ต้องเตือนกันได้ศาสนาต้องเตือนกันได้และเวลาเห็นอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยๆมันจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติของเรามันรออามิงกุมุนกะรอนฟันยูไกยิดฮูบิยาดิฮีฟาอิลัมยัสติอฟาบีริซานิฮีฟาอิลัมยัสติอฟาบีกอลบิฮี3ขั้นตอนใครก็ตามที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันเป็นความไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยกับมือถ้าทำไม่ได้ด้วยกับลิ้นทำไม่ได้ด้วยกับใจหมายความว่าไงใจก็คือปฏิเสธก่อนในเบื้องต้นเห็นแล้วมันทำไม่ถูกต้อง

0: ไอ้คนซื้อแขกแขกขายแขกขายแขกแขกซื้อแขกไม่เจริญอันเนี้ย มันไม่เจริญเจริญลงอะนะเราเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องทำไมอ่ะมันต้องมีแอคชั่นบ้างนะช่างมันยิ่งถ้าหากว่าในหมู่เก็มเราเนี่ยมันมีติดยาเสพติดกันโอ้ทุกบ้านเลยยกเว้นบ้านเราโอ้ยเราก็บอกช่างมันเดี๋ยวพักมันก็มาที่บ้านเราแหละใช่ไหมล่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะนี่คือสังคมไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมนี่แหละเขาเรียกตะวาเซาบินฮักเอาอิสลามมาใช้ไงครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ก็ได้รับผลบุญนะเราไม่ได้เราเขาเรียกเราไม่ได้สูญเปล่านะเราไปเตือนเขาเราก็ได้บุญถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเพราะเราโอ้นี่แจ๋วเลยแจ๋วเลยเพราะนบีบอกว่ามันดาอิลาฮูดากานะละฮูมินันอัจริมิสลูอูจูริมันตะบิอะฮูลายันกุสุซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอานบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปเชิญชวนคนหนึ่งคนใดมาสู่ทางนำและเขาเข้าใจเขาปฏิบัติเขาอยู่ในหลักการผลบุญเขาได้เราได้ด้วยไหมเราได้ด้วยเพราะเราสอนเขาเราบอกเขาเราแนะนำเขาเห็นไหมครับความเหนื่อยของเราไม่สูญเปล่าอัลลอฮ์ตอบแทนให้อัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้นะครับอ้าวคุณลักษณะสุดท้ายละนะครับคุณลักษณะที่4คืออัตตาวาซีบิซอฟรีก็คือการเตือนกันให้เกิดความอดทนเตือนกันให้เกิดความอดทน2ข้อเนี่ยคือเตือนกันก็หมายความว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เราไปเตือนเขาอย่างเดียวนะเออาร์เลยต้องจะไปเตือนเขาอย่างเดียวเขาต้องเตือนเราได้ด้วยเตือนกันในสัจธรรมเตือนกันให้อดทนอย่างเช่นเราเห็นเขาประสบบาระแน่นอนคนที่ประสบบาระเขาเสียใจเขาลำบากใจเขาอะไรต่ออะไรเราก็ไปเตือนเขาอิสบิดนะอดทนนะเหมือนที่นบีเตือนผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่ลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาก็ฟุดมาฟุดฟัดกับนบีต่ออีกใช่ไหมนบีบอกอะไรให้อดทนนะอดทนนะอดทนเราก็ต้องแบบนั้นเหมือนกันหรือบางครั้งเราโดนเองเราก็ต้องทำไมอ่ะก็ต้องอดทนเหมือนกันก็ต้องอดทนเวลาใครมาเตือนเราได้ไม่ใช่ไปเตือนใครอดทนพอโดนมึงมั่งมึงไม่เห็นอดทนล่ะใช่ไหมมันต้องแปลว่าต้องต่างฝ่ายเพราะอัตตวาซีบิซอฟเนี่ยก็คือเตือนกันในเรื่องของความอดทนที่การอดทนมันมี3แบบนะอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อดทนในการไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นบททดสอบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา3อดทนอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์บางทีเนี่ยเราก็ต้องเตือนสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาขี้เกียจละหมาดไม่อยากละหมาดเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเฮ้ยต้องละหมาดนะเฮ้ยแต่กูขี้เกียจถ้ามึงไม่ละหมาดกิยามะฮ์มึงจะเอาอะไรประตอบกันเหรอบางทีก็ต้องโอเคทั้งนั้นหรือไม่งั้นก็มาก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอ่านไม่ได้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปคือต้องให้กำลังใจนี่เขาเรียกเตือนกันให้เกิดความอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เฮ้ยอย่าไปทำอย่างนี้นะอย่าไปยุ่งกับของไม่ดีนะนี่เขาเรียกเตือนกันให้ออกห่างจากความชั่วแล้วก็เตือนกันให้สอบัดอดทนนะบททดสอบเกิดขึ้นกับทุกคนฟังเรื่องของฉันบ้างไหมแกบอกเรื่องแกหนักก็ใช่ไหมเอาฟังเรื่องของฉันบ้างพอฟังเรื่องฉันเสร็จปุ๊บอันทำดีละรู้สึกมีกำลังใจของมึงหนักของกูอีกเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นพอเราเตือนกันมันจะได้มีกำลังใจนี่แหละครับอัตวาซีบิซอฟรีแปลว่าเตือนกันให้เกิดความอดทนเพราะนั้น4ประการครับ4คุณลักษณะที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ก็ด้วยกับเวลาน่าจะพอนะครับอาจารย์มาเรานานแล้วขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทย์

ยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่เคารพทุกท่านนะครับการที่เรามีชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้แน่นอนอย่างยิ่งธรรมชาติของการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ประสบกับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตย่อมจะมีความสุขแล้วก็มีความสุขมีความทุกข์นะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสิ่งเหล่านี้จะมาสู่ชีวิตของเรายังไม่ขาดสายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาเพื่อพระองค์จะได้รู้นะครับจะได้จำแนกให้รู้ว่าใครที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงใครที่มีความซอบัตอดทนมีความหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ชีวิตของเราเนี่ยพบกับความสุขแต่ส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องถ้าสังเกตดูดีๆแล้วมักจะมีความสุขเนี่ยมากกว่าความทุกข์ของในแต่ละชีวิตมักจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ทั้งความสุขและความทุกข์นั้นก็เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักให้มากๆนั่นก็คือคุณลักษณะของการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะอันนี้เป็นตัวบ่งบอกที่แท้จริงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือชีวิตของเขาต้องการที่จะอยู่ในลักษณะที่ตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันพวกใครพวกมันใครจะเป็นอย่างไรฉันไม่เกี่ยวขอให้ฉันครอบครัวของฉันภรรยาของฉันลูกๆของฉันสบายเพียงพอแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนขนาดไหนฉันไม่ขอเกี่ยวข้องฉันไม่ขอรับรู้นี่คือคุณลักษณะของการที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านพี่น้องครับเมื่อเราไปศึกษาดูการดำเนินชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้เห็นว่าคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดเวลาในทุกๆการดำเนินชีวิตของท่านนบีไม่ว่าจะอยู่ในยามทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในยามสุขไม่ว่าจะอยู่ที่นครมักกะอยู่ที่นครมะดีนะห์ท่านนบีจะมีคำเนี้ยอยู่ในวิถีชีวิตของท่านตลอดเวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขภายหลังจากนั้นอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานะครับว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเป็นพี่น้องกันนี่คือบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อัตถาที่บายอายะห์นี้บอกว่าอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันเขาจะไม่ทอดทิ้งกันเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาจะแนะนำตักเตือนกันเขาจะเรียกร้องกันและกันไปสู่คุณงามความดีเขาจะห้ามปามซึ่งกันและกันไม่ให้ไปเกลือกกลั้วอยู่กับความชั่วนี่คือคุณลักษณะของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านพี่น้องครับในขณะนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราท่านทั้งหลายนั้นได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นแต่ละวันว่าน้ำท่วมความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนกำลังเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราไม่ว่าจะอยู่ที่อยุธยาก็ดีอยู่ที่อ่างทองก็ดีสิงห์บุรีปทุมธานีนะครับนนทบุรีหรือจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเห็นอยู่ทุกเช้าเห็นอยู่ทุกวี่วันว่าพี่น้องของเรากำลังเดือดร้อนเมื่อเช้านี้ฟังช่อง3พี่น้องก็มีบุคคลจำนวนหนึ่งที่หวังดีกับพี่น้องของเราย่านๆเนี่ยเข้ามาที่คู่ขวาคู่ซ้ายเอาอาหารเข้ามาแจก เราขอบคุณในน้ำใจของเขาที่นำเอาอาหารเข้ามาแจกแต่ว่าอาหารที่แจกนั้นเขาก็ประกาศนะครับออกทางลำโพงของเขาเลยนะครับเสียงบอกว่าอาหารนี้ไม่ใช่หมูนะมุสลิมทานได้พี่น้องครับผมฟังตรงนี้แล้วผมรู้สึกปวดร้าวในหัวใจนะอาหารนี้ไม่ใช่หมูมุสลิมทานได้แน่นอนอย่างยิ่งเราขอบคุณในความปรารถนาดีของเขาแต่ในภาพปรากฏว่าพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบดูเลยว่าอาหารนั้นเป็นเนื้อหรือเป็นไก่หรือเป็นอะไรซึ่งไก่นั้นก็ต้องเชือดและต้องเป็นไก่ที่ฮาลาลเนื้อนี่ก็ต้องเป็นเนื้อที่เชือดแล้วก็เป็นเนื้อที่ฮาลาลคนเชือดต้องเป็นมุสลิมก่อนจะเชือดต้องกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์เชือดด้วยนามของอัลลอฮ์อาหารนั้นจึงจะเป็นอาหารที่ฮาลาลเราไม่ได้อยู่ในความทุกข์ร้อนถึงขั้นสุดๆที่จะทำให้อาหารฮารามนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลทำให้อาหารที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่อนุมัติในหลักการของอิสลามยังไม่ได้อยู่ถึงความทุกข์ร้อนสุดๆขนาดนั้นณเวลานี้จึงเป็นคำถามที่ถามมาถึงพวกเราทุกคนนะครับว่ามุสลิมกำลังเดือดร้อนผู้ศรัทธาทั้งหลายกำลังเดือดร้อนอาหารที่ฮาลาลจะไปถึงเขาหรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นสนใจติดตามเสียสละบริจาคซอดเกาะห์กันมากน้อยขนาดไหนคนต่างศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เขาต้องการจะช่วยเหลือแต่อาหารนั้นเป็นอาหารที่มันฮารามเป็นอาหารที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามมันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าในความเดือดร้อนที่พี่น้องของเราได้ประสบมาเนี่ยใครก็ตามแต่ที่ไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ไปเห็นมาเนี่ยพี่น้องอาจจะนอนหลับพี่น้องอาจจะล้อเล่นกับภรรยาพี่น้องอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าไปช้อปปิ้งไม่ได้มีจิตใจที่จะเป็นห่วงพี่น้องของเราเลยพี่น้องอาจจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนดังที่พี่น้องของเรากำลังโดนประสบความทุกข์ร้อนแต่สำหรับผู้ที่ลงพื้นที่ไปเห็นพี่น้องที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยพี่น้องลองคิดดูให้ดีนะพี่น้องว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต้นเดือนได้รับมา 7,000 8,000ใช้ตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ไปถึงวันที่29ตังค์หมดแล้วถึงเวลาแล้วปั๊บสิ้นเดือนพอต้นเดือนใหม่ปั๊บไปรับมาวันที่1ถึง2ที่3เรื่อยไปถึงวันที่29สตังค์หมดแล้วทำยังไงต่อพี่น้องมันก็อยู่ได้ด้วยเงินเดือนที่ได้มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่ณเวลานี้เป็นอัมพาตหมดทั้งจังหวัดเป็นอัมพาตหมดทั้งเมืองแล้วพี่น้องของเราที่เดือดร้อนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเป็นไม่รู้กี่พันครอบครัวเนี่ยเขาจะเอาอะไรกินเขาจะเอาอะไรกินของที่มูลนิธินำเอาไปแจกนี่นะพี่น้องอย่างดีก็อยู่ได้5วันเท่านั้นแหละอย่างดีอยู่ได้5วันถ้าเราไม่คิดที่จะบริจาคเพิ่มขึ้นมาอีกไม่คิดที่จะเสียสละเพิ่มขึ้นมาอีกในที่สุดพี่น้องของเรานี่นะเมื่อมันทนหิวไม่ไหวแล้วมันก็ต้องลักขโมยแล้วมันก็ต้องปล้นสะดมแล้วแล้วคำว่าอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่น้องอินนามัลมุมินูนะอิควะผู้ศรัทธาต่อผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นพี่น้องกันเนี่ยคำนี้มันอยู่ที่ไหนหัวใจอยู่ในหัวใจของเราในส่วนไหนทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศมา 1,400 กว่าปีแล้วนะมุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันผู้ศรัทธาต่อผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นๆก็พลอยจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยขอได้รับความเจ็บปวดไปด้วยส่วนเนี้ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้เนี่ยมันไปอยู่ในจิตสำนึกตรงไหนของเราบ้างในขณะที่พี่น้องของเรากำลังเดือดร้อนในขณะที่พี่น้องของเรากำลังทุกข์ระทมอยู่อย่างนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันมากๆณเวลานี้ทั้งคนที่โดนภัยพิบัติน้ำท่วมณเวลานี้คนที่ไม่โดนภัยพิบัติน้ำท่วมที่ยังอยู่สุขสบายอยู่โดนอัลลอฮ์ทดสอบทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มที่หนึ่งที่ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบในหัวข้อที่เรียกว่าความสบัดอดทนข้อสอบเรื่องความสบัดอดทนพี่น้องของเราที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้จะสอบผ่านหรือไม่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทำข้อสอบตรงนี้แล้วว่า จะสบัดอดทนขนาดไหนข้อสอบข้อที่สองสำหรับคนที่โดนน้ำท่วมข้อสอบที่บอกว่าหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่าหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าเขาโดนทดสอบอยู่สองข้อแต่สำหรับพวกเราพี่น้องครับไม่ว่าจะอยู่ทางภาคใต้ก็ดีอยู่ทางภาคเหนือก็ดีภาคอีสานภาคกลางที่ยังไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมเราโดนข้อสอบอยู่สองข้อทำข้อสอบให้ผ่านก็แล้วกันพี่น้องเราโดนข้อสอบอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าความรู้สึกในการเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราบ้างหรือเปล่ามุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันผู้ศรัทธาต่อผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นๆก็คอยเจ็บปวดไปด้วยสิ่งเหล่านี้เรากำลังทำข้อสอบข้อนี้ใครจะสอบผ่านข้อนี้หรือเปล่าใครจะทำข้อสอบข้อนี้ได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของเราในขณะนี้แล้วว่าติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าช่วยเหลือเกื้อกูลบ้างหรือเปล่าขอดุอาให้บ้างหรือเปล่านี่คือข้อสอบสำหรับคนที่ยังไม่โดนน้ำท่วมยังไม่ถูกภัยพิบัตินั้นอัลลอฮ์สอบข้อนี้ข้อที่สองช่วยเหลือเกื้อกูลเรากำลังโดนบททดสอบตรงนี้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างเอาไว้ตลอดเวลาการช่วยเหลือเกื้อกูลและประกาศมา 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลจะขาดไปไม่ได้สำหรับจิตสำนึกของคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงขาดไปไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยเราช่วยกันบ้างหรือยังแล้วที่ช่วยไปแล้วเนี่ยต้องมานั่งคิดนะครับว่าแล้วมันพอไหมกับการที่พี่น้อง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่อยู่ในความเดือดร้อนสุดๆเป็นมนุษย์เงินเดือนตั้งกันกี่คันกี่พันครอบครัวณเวลานี้เขาจะกินอะไรณเวลานี้เขาจะอยู่กันอย่างไรต้องคิดต่อนะครับว่าที่ช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยพอเพียงบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซัลมุมินคนนี้ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไลซัลมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันบาตะชะบาอันวะยารูฮูจาอิอุนอิลาจัมบิฮิวะฮุวะยาลัมบุคคลที่อยู่ในยามค่ำคืนหรืออยู่ในวันใดก็ตามแต่ที่ท้องเขาอิ่มแล้วได้ข่าวว่าพี่น้องของเรากำลังหิวโหยเนี่ยเขายังนอนหลับอยู่ทั้งที่รู้จากข่าวจากโทรทัศน์ต่างๆเกือบทุกช่องที่นำเสนอเรารู้ว่าพี่น้องของเรากำลังหิวโหยกำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แต่ท้องเราอิ่มเรายังมีความสุขอยู่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่คิดที่จะช่วยเหลือเลยท่านนบีบอกว่าไลซัลมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แท้จริงไม่ใช่พี่น้องใครที่ไม่เคยเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องด้วยกับตาของตัวเองอาจจะไม่รู้หรอกว่าความขมขื่นที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องมันสาหัสสากันขนาดไหนข้าวของเครื่องใช้เสียหายหมดแม้กระทั่งหม้อไหแม้กระทั่งเตาแก๊สเนี่ยไม่มีที่จะปรุงอาหารนี่คือสิ่งที่ไปเห็นมาแล้วต้องมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับทราบที่ต้องมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับทราบเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะคำว่าอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันนี่แหละที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสื่อใดก็ตามแต่ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนตรงนี้เนี่ยไปให้ผู้ศรัทธาที่ได้รับรู้ต้องถ่ายทอดให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าพี่น้องของเรากำลังเดือดร้อนพี่น้องของเรากำลังทุกข์ระทมพี่น้องของเรากำลังขมขื่นพี่น้องของเรากำลังตกอยู่ในความทุกข์อย่างที่สุดท่านนบีบอกว่าไลซัลมุมินพี่น้องไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงสำหรับบุคคลที่รู้ข่าวว่าพี่น้องของเราเดือดร้อนรู้ข่าวว่าพี่น้องของเราหิวโหยแล้วเขายังนอนหลับอยู่ได้ทั้งที่รู้แล้วไม่ยอมเสียสละทั้งที่รู้แล้วไม่ยอมช่วยเหลือทั้งที่รู้แล้วแม้แต่กระทั่งขอดุอายังไม่เคยที่จะขอดุอาให้ไม่ใช่มุมินที่แท้จริงใครสอนเราครับพี่น้องตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราและในยามนี้ถ้าหากว่าเราไม่นำเอาคำสอนตรงนี้มาประกาศ ไม่นำเอาคำสอนตรงนี้มาใช้เราจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้หรือไม่พี่น้องเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่นำเอาคำสอนของท่านนบีในยามนี้มาปฏิบัติกับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนผมอ่านประวัติศาสตร์การปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากทีเดียวในการเดินทางครั้งหนึ่งพี่น้องเป็นการเดินทางที่ยาวไกลเป็นการเดินทางที่ลำบากมากท่านนบีบอกว่าให้ลงพักอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นการออกร่วมสงครามเราจะทำอาหารกินกันตรงนี้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถกแขนเสื้ออย่างนี้พี่น้องถกแขนเสื้อขึ้นแล้วก็ช่วยหยิบหม้อเอามีดมาช่วยปอกหัวหอมช่วยปอกมันเพื่อที่จะทำอาหารเลี้ยงกันในขณะนั้นบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านเป็นผู้นำนะท่านเป็นนบีนะนั่งเธอพักผ่อนเธอท่านก็เหนื่อยมามากแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเป็นผู้ที่ทำอาหารเลี้ยงกันเองในกองทัพท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่ให้ฉันทำตรงนี้ฉันไปหาฟืนมาให้ก็ได้ฉันไปหาฟืนมาให้ก็ได้อีดันฟาอินนีจำอุลฮะตบฟาอะไลยะจำอุลฮะตบไม่เป็นไรถ้าท่านตรงนี้ไม่ให้ฉันทำฉันไปหาฟืนมาให้ก็ได้อัลลอฮฺอักบัรนี่คือการร่วมทุกข์ร่วมสุขของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่เป็นภาพที่ชายให้เราได้เห็นว่านี่คือตัวอย่างที่แท้จริงถ้าเราอยู่ในโลกดุนยานี้อยู่ในลักษณะที่ตัวใครตัวมันใครเดือดร้อนฉันก็ไม่เกี่ยวใครเดือดร้อนก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาอยู่ในความทุกข์ร้อนกับเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับตัวฉันตัวฉันภรรยาฉันลูกฉันครอบครัวฉันสุขสบายและพอแล้วถ้าอย่างนี้ท่านนบีประกาศว่าไลซัลมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องวันหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งหิวโหยมากเอาหินเนี่ยผูกเอาไว้ที่ท้องเพื่อที่จะเอาความเย็นเนี่ยมาประกบที่หนังท้องแล้วก็ทำให้มันคลายหิวได้เพื่อที่จะได้ไม่ให้หิวเอาหินเนี่ยมาถ่วงเอาไว้ที่ท้องมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันนี่หิวมากเลยดูนี่เปิดท้องเปิดเสื้อนะให้เขาให้ท่านนบีเห็นท้องว่าเอาหินเนี่ยมาถ่วงเอาไว้ที่ท้องรู้ไหมพี่น้องอะไรเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เปิดของท่านให้เห็นนี่ที่ฉันก็เอาหินมาถ่วงท้องเอาไว้เหมือนกันฉันก็หิวนี่คือการร่วมทุกข์ร่วมสุขของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องหิวเราก็ต้องหิวด้วยพี่น้องสุขสบายเราก็อัลฮัมดุลิลละห์จะได้รับความสุขสบายไปด้วยแต่ณเวลานี้พี่น้องของเรากำลังเดือดร้อนพี่น้องของเรากำลังได้บททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ถูกอัลลอฮ์ทดสอบเช่นเดียวกันพี่น้องกำลังถูกข้อสอบข้อสอบบัตรข้อที่อดทนแต่เรากำลังสุขสบายในขณะนี้ถูกทดสอบว่าเสียสละมีหรือไม่ในจิตสำนึกของเราทำสอดต้องมีหรือไม่ในจิตสำนึกของเราการช่วยเหลือมีหรือไม่ในจิตสำนึกของเราเราโดนอัลลอฮ์ทดสอบทำผ่านกันบ้างหรือเปล่าพี่น้องครับถ้ายังไม่ผ่านบททดสอบตรงนี้ก็แสดงว่าท่านนบีประกาศชัดไลซัลมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าคนที่ยังมีความสามารถในขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรีบระดมการช่วยเหลือไปสู่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้น้ำมันจะท่วมปานใดก็ตามแต่มันย่อมแพ้น้ำใจของผู้ศรัทธาอยู่เสมออยากที่จะให้คำพูดตรงนี้มันเป็นจริงด้วยการที่เรามีจิตสำนึกว่าฉันจะบริจาคสัก50บาทก็ได้สัก100บาทก็ได้แต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละตระกูลช่วยเหลือกันเข้ามาให้น้ำใจแห่งการเป็นผู้ศรัทธานั้นไหลรินไปสู่ผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับว่าบากิรูบิศอดะกะฟะอินนัลบะลาลายะตะคอตตออัศอดะกะท่านทั้งหลายจงรีบเร่งจ่ายซอดาเกาะห์เถิดท่านทั้งหลายจงรีบเร่งจ่ายซอดาเกาะห์เถิดเพราะบะลาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา บทลงโทษบททดสอบต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มาเกลือกรั่วอยู่กับชีวิตของคนที่จ่ายซอดาเกาะห์อัลลอฮุอักบัรนบีนั่นแหละแนะเอาไว้นะชี้แนะเอาไว้ว่ายามที่มีความสุขนั้นน่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคิดเสียสละคิดที่จะช่วยเหลือคิดที่จะเป็นห่วงพี่น้องคิดที่จะเมตตาต่อพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนโดยการจ่ายซอดาเกาะห์พอจ่ายซอดาเกาะห์เรียบร้อยแล้วอะไรเกิดขึ้นฟาอินนัลบะลาลายะตะคอตตออัศดะกะแท้จริงบะลาต่างๆภัยพิบัติต่างๆนั้นจะไม่เกลือกลั้วอยู่กับกลุ่มบุคคลที่จ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณเวลานี้พี่น้องที่น้ำยังไม่ท่วมเอาหะดีษบทนี้ไปปฏิบัตินะพี่น้องเอาคำสอนของท่านนบีตรงนี้ไปปฏิบัตินะพี่น้องแล้วพี่น้องเองก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยบะลานั้นอาจจะไม่มาถึงตัวพี่น้องหรืออาจจะมาก็จากหนักมันเป็นเบาได้ด้วยการจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องคิดตึกตองดูให้มากๆในฐานะของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่คิดเรื่องนี้นะพี่น้องสักวันหนึ่งความขมขื่นที่พี่น้องของเราที่กำลังประสบอยู่กับอุทกภัยในขณะนี้ความขมขื่นอย่างนั้นแหละอัลลอฮ์จะให้มาเกิดขึ้นในตัวของเราอันเนื่องมาจากตัวของเรานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เหลียวแลพี่น้องของเราเลยต้องระมัดระวังไว้ให้มากท่านนบีบอกไว้แล้วนะครับแนวทางที่จะปกป้องครอบครัวตัวเองลูกๆภรรยาให้พ้นจากบาลาต่างๆนั้นวิธีการปกป้องที่ดีที่สุดก็คือจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เสียสละให้แก่คนเดือดร้อนช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ร้อนอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับจากการที่มูลนิธิได้พยายามในเรียกร้องให้พี่น้องได้บริจาคที่ได้มาประมาณ 2-3 ล้านได้ทั้งเรือได้ทั้งกุรบานได้ทั้งไม้พายได้ทั้งน้ำมันน้ำตาลข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เงินอีกประมาณล้านกว่าบาท2ล้านพี่น้องรู้ไหมว่ามันเป็นเพียงน้ำจิ้มมันเหมือนกับข้าวหมกนะเราหุงข้าวหมกไว้ตับซีนึงอ่ะข้าวหมกเนี่ยตับซีนึงนะใส่พูนๆแล้วณเวลานี้เนี่ยที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยมันเพียงแค่น้ำจิ้มที่อยู่ตั้งข้างๆข้าวหมกตับซีใหญ่นั่นนะเป็นน้ำจิ้มเฉยๆไปถึงพี่น้องของเราเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะณเวลานี้เขาเดือดร้อนมา2เดือนกว่าแล้ว2เดือนกว่าแล้วที่เขาเดือดร้อนมาเนี่ยและอาหารที่เอาไปให้ถุงยังชีพที่เอาไปให้รวมทั้งเนื้อกุรบานที่เอาไปให้เนี่ยครอบครัวละ1กิโล1กิโลกี่วันมันอยู่ได้กี่วันพี่น้องลองนั่งคิดดูสิมันอยู่ได้กี่วันมันอยู่ได้ไม่เกินสัปดาห์พี่น้องอาหารที่ได้ไปเนี่ยเครื่องยังชีพถุงยังชีพที่ได้ไปเนี่ย 4-5 วันเนี่ยบางครอบครัวมีหนักกว่านั้น 7-8 คนไปถุงเดียวไปรอบเดียวพอเด้อพี่น้องไป2รอบพอเหรอพี่น้องผมบอกกับพี่น้องนะไปเป็น10รอบเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะประทังความเดือดร้อนได้อย่างสมบูรณ์น้ำไม่มีใช้เคยมีสักระยะหนึ่งไหมพี่น้องว่าไข่ไก่ใบละ20บาทฟองละ15บาทฟองละ20บาทสตังก็ไม่มีจะซื้อไข่สักฟองหนึ่งใบละ20บาทใบละ15บาทน้ำแพ็คเดียวนะเนี่ยที่ตลาดข้างๆบ้านผมเนี่ยขาย45บาทถ้าไปในพื้นที่แล้วมัน250 200บาท250ตรงเนี้ยลองคิดดูซิว่าเขาจะเดือดร้อนกันขนาดไหนสตังก็ไม่มีจะใช้ไอ้ที่มีสตังก็ต้องซื้อของอย่างแพงที่สุดพอซื้อของแพงที่สุดมาแล้วไอ้การเจือเกื้อหนุนจุนเจือกันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าณเวลานี้นะเรายังไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางครั้งความโกลาหลมันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราก็ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับว่าอิตตะกุชชุฮฟะอินนัชชุฮอะห์ละกะมันกานะกอบละกุมท่านทั้งหลายจงระวังไว้นะไอ้การตระหนี่ทีเหนียวไอ้การไม่ยอมเสียสละไอ้การทำตัวในลักษณะที่ไม่ยอมเสียสละให้แก่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนเลยนะอะห์ละกะมันกานะกอบละกุมมันเป็นสิ่งที่ทำลายคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านเนี่ยให้ได้รับความพินาศมามากต่อมากแล้วทำไมรู้ไหมคนเราในเวลามันหิวสุดๆเวลามันเดือดร้อนสุดๆสุนัขมันยังไม่ยอมอดตายเลย มันพยายามหากองขยะไปคุยเขี่ยกองขยะนะกินเพื่อประทังชีวิตอย่าลืมนะพี่น้องคนเราก็ไม่ยอมอดตายเหมือนกันผมไปที่บางบัวทองได้ยินพี่น้องชาวบ้านบอกว่าปล่อยให้มันมันจะขายใบละ10บาท20บาทไข่ไก่นะปล่อยมันขายไปให้เขาขายไปสักวันนึงมันจะไม่ได้ขายคำว่าสักวันนึงจะไม่ได้ขายนะผมเอใจนะครับไปถามเอ๊ะไอ้คำว่าสักวันนึงจะไม่ได้ขายเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องบอกว่าพวกเราก็จะปล้นนะสิพวกเราก็จะปล้นนะสิพี่น้องนี่คือสิ่งที่ค่อยๆหล่อหลอมในความรู้สึกของพี่น้องของเราแล้วในเมื่อมันอดอยากปากแห้งเนี่ยไม่มีใครยอมตายหรอกและไอ้การปล้นสะดมหรือการลักขโมยอาหารมาเพื่อประทังชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลในหลักการของอิสลามมันฮาลาลอันเนื่องมาจากประทังชีวิตเพราะความเดือดร้อนสุดๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยฮาลาลในหลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าปล่อยให้ภาพแบบนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากน้ำลดแล้วบริษัทต่างๆร้านค้าต่างๆหรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตั้งหลายแห่งที่แต่ละนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยพี่น้องคนทำงานในนั้นเป็นหมื่นๆคนบางนิคมก็สองสามหมื่นคนคนตกงานก็อีกเท่าไหร่ความเดือดร้อนจะยืดยาวไปอีกขนาดไหนเพราะฉะนั้นท่านณวันนี้เรายังไม่ยอมเสียสละยังไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วเราก็อัมพาตจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราพี่น้องมันจะเป็นอัมพาตมันจะมีการปล้นสะดมมันจะมีความโกลาหลที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรายังไม่นึกที่จะเสียสละให้แก่พี่น้องของเราดังนั้นขอให้เราพยายามอย่างยิ่งในการที่จะตรึกตรองในเรื่องนี้ให้มากๆสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้ในคุตบะห์ในวันนี้พี่น้องวิธีการที่เราในฐานะที่โดนบัลลาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกำลังจะโดนบัลลาหรือกำลังสุขสบายอยู่ในขณะนี้และต้องการที่จะพ้นจากภัยบัลลาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแล้วก็สอนก็คือว่าให้เราท่านทั้งหลายนั้นขอลุกโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเสียใจในความผิดของเราให้มากๆสารภาพผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆมันละซิมัลอิสติกฟารนบีสอนอย่างนี้มันละซิมัลอิสติกฟารญะอัลลอฮุลิกุลลิดีกินมะคระจาวะมินกุลลิฮัมมินฟะรจาวะรซะกะฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบใครก็ตามแต่ที่มันขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีและสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ร้อนนั้นอัลลอฮ์จะปลดเปื้องออกไปจากชีวิตของเราอย่างเร็วปลดเปื้องออกไปจากชีวิตของเราอย่างทันด่วนทันควันหรือหมายความว่าด้วยความรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำในเวลานี้เหมือนดังกลุ่มชนของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมในขณะที่เขาเรียกร้องพวกพ้องของเขามาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยพักดีต่ออัลลอฮ์นะเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นะอย่าทรยศต่ออัลลอฮ์นะหันกลับมาพักดีต่ออัลลอฮ์เถอะไปยึดสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าได้ยังไงประชาชนไม่เชื่อเลยจนกระทั่งอดรนทนไม่ไหวก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้วะฮีมาหาท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามบอกว่าไปบอกกับคนที่ปฏิเสธท่านเนี่ยไปบอกกับคนที่ปฏิเสธต่อฉันเนี่ยนะไปบอกพวกเขาเลยนะถ้ายังไม่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3วันต่อไปนี้ให้รอคอย3วันหลังจากนี้บัลลาอันยิ่งใหญ่การลงโทษอันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงจะเกิดขึ้นกับพวกท่านวันแรกผ่านไปพี่น้องใบหน้านี่เหลืองกันหมดเลยหน้าซีดบางคนถึงหน้าดำเลยแต่ละคนทักกันใหญ่เลยให้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนในบ้านเมืองนั้นน่ะเป็นไม่รู้กี่หมื่นคนน่ะหน้าดำหน้าซีดหน้าเหลืองกันหมดเลยมันอะไรกันหลังจากนั้นวันที่2อัลเลาะห์ส่งเมฆที่ดำทะมึนส่งเมฆที่ดำทะมึนน่ะมาปกคลุมเมืองนั้นน่ะทั้งหมดเลยเป็นความมืดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเลยคนในกลุ่มของพวกเขานั้นก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนบียูนุสบอกเอาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วเห็นไหมล่ะใบหน้าของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวความกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมฆที่มันมาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะลงอัลลอฮ์ส่งบัลลามาแล้วอยู่เหนือพวกเขาคนเหล่านั้นก็เลยบอกงั้นถ้าเราเชื่อนบียูนุสก็ดีนะยังไม่สายเกินไปทุกคนออกมาที่กลางลานทุกคนพาลูกพาภรรยาออกมา ร้องห่มร้องไห้ยาอัลเลาะห์เราผิดไปแล้วเราไม่เชื่อนบียูนุสเราผิดไปแล้วยาอัลเลาะห์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่พวกเราเดี๋ยวเถอะร้องห่มร้องไห้ระยะเดียวพี่น้องครับหลังจากนั้นเมฆนั้นค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างใบหน้าของพวกเขากลับกลายมาเป็นใบหน้าที่ปกติธรรมดาบัลลาต่างๆถูกออกถูกดึงออกไปจากพวกเขาด้วยการที่พวกเขาเสียใจสำนึกผิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณเวลานี้เรียกร้องให้พี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ที่กำลังจะประสบภัยหรือว่ายังไม่ได้ประสบภัยอยู่ในขณะนี้เนี่ยต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแล้วอย่าลืมนะพี่น้องต้องเสียสละให้แก่พี่น้องที่เดือดร้อนต้องยึดถือว่าพวกเขานั้นเป็นพี่น้องร่วมศาสนาของเราเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันถ้าหากว่าพี่น้องของเรากำลังเดือดร้อนเราก็ต้องพลอยในลักษณะที่เดือดร้อนไปด้วยต้องพยายามเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการระดมความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนอยู่อย่าลืมนะครับว่าน้ำมันจะท่วมสักปานใดมันย่อมแพ้น้ำใจของผู้ศรัทธาอยู่เสมอถ้าเราทำตรงนี้ได้อัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือเราอะกูลุกอลีฮาดาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبناوإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع ذنبا إلا عفوته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحإلا أعنتنا على قضائها ويرسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهفاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله أكبر الله اللهم اصرف عنا شر فيضانات اللهم اصرف عنا شر فيضانات اللهم اصرف عنا شر فيضانات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاماربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اصرف عنا شر فيضاناتواصرف عنا شقاوتها ومشاكلها وأضرارها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركمفاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر วัลลอฮุยะอาลัมุมาตัสนาอูนอะกีมิศศอลา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อันบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสซารี3148ยูเบดบินมุตะอิมเล่าว่าในขณะที่เขาอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ที่มีคนติดตามมาด้วยระหว่างเดินทางกลับจากฮุไนมีชาวอาหรับชนบทได้ตามมาขอนั่นขอนี่จากท่านรอซูลุลลอฮ์จนถึงขนาดที่พวกเขาได้บังคับให้ท่านไปยังที่ใต้ต้นซะมุรอห์ซึ่งที่นั่นริดาคือเสื้อผ้าปกปิดร่างกายส่วนบนของท่านได้ถูกฉกไปดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงยืนขึ้นและบอกพวกเขาว่าเอาเสื้อของฉันคืนมาถ้าฉันมีอูฐมากมายเหมือนกับต้นไม้เหล่านี้ฉันจะแจกจ่ายมันให้แก่พวกท่านและพวกท่านจะไม่เห็นว่าฉันเป็นคนขี้เหนียวหรือคนโกหกหรือคนขี้ขาด3149จากอานัสบินมาลิกในขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่กับท่านนบีที่สวมเสื้อคลุมตัวนอกคือนัจรานีบุตรมีที่มีขอบหนาชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งได้เข้ามาหาท่านนบีและดึงเสื้อของท่านอย่างแรงจนฉันเห็นรอยกดของขอบเสื้อบนบ่าของท่านที่เกิดจากการดึงอย่างแรงหลังจากนั้นชาวอาหรับชนบทคนนั้นได้กล่าวว่าสั่งอะไรก็ได้ให้ฉันบ้างจากทรัพย์สินของอัลลอฮ์ที่ท่านมีอยู่ท่านนบีได้หันไปทางขวาและหัวเราะและท่านได้สั่งให้นำอะไรบางอย่างมาให้เขา3150จากอับดุลลอฮ์ในวันแห่งการทำสงครามฮุไนท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เอาใจบางคนในการแจกจ่ายทรัพย์สินที่ยึดได้จากสงครามมากกว่าคนอื่นท่านได้ให้อูฐ100ตัวแก่อัลอักรอบิลฮาบิสให้แก่อูยัยนะในจำนวนที่เท่ากันและให้แก่ชาวอาหรับที่มีเกียรติบางคนด้วยโดยท่านได้ให้ความสำคัญแก่คนกลุ่มนี้หลังจากนั้นมีคนหนึ่งเข้ามาและกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์การแจกจ่ายนี้ไม่มีความยุติธรรมและไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อความยินดีของอัลลอฮ์ฉันจึงพูดกับคนผู้นั้นว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันจะบอกให้ท่านนบีได้รู้ถึงสิ่งที่ท่านพูดหลังจากนั้นฉันได้ไปบอกท่านนบีให้รู้ถึงเรื่องนี้และท่านได้กล่าวว่าถ้ารอซูลของอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมแล้วใครอื่นเล่าที่จะยุติธรรมขออัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อนบีมูซาด้วยเถิดเพราะเขาถูกทำร้ายยิ่งกว่านี้อีกแต่เขาก็ยังอดทน3151จากอัสมาบินตูอบูบักฉันเคยแบกเมล็ดอินทผลัมไว้บนหัวจากแผ่นดินของอัสซุเบสซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ให้เขาและมันมีระยะทาง2/3ฟาร์ซักจากบ้านของฉันจากพ่อของฮิชามท่านนบีได้ให้ที่ดินผืนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกบันีนาดิดซึ่งได้มาในฐานะเป็นทรัพย์สินที่เก็บได้หลังสงครามแก่อัสซุเบต3152จากอิบนุอุมัรอุมัดบิลอัลคอตอบได้เนรเทศชาวยิวและชาวคริสเตียนทั้งหมดออกจากแผ่นดิน ฮิยาสหลังจากพิชิตคอยบัตท่านรอซูลุลลอฮ์คิดถึงการขับไล่ชาวยิวออกจากแผ่นดินที่เป็นของอัลลอฮ์ของรอซูลุลลอฮ์และของมุสลิมหลังจากที่ท่านได้พิชิตได้แต่ชาวยิวได้ขอร้องท่านรอซูลุลลอฮ์ให้ปล่อยพวกเขาไว้ที่นั่นโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะลงแรงและเอาผลไม้ครึ่งหนึ่งที่ได้จากที่ดินนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเราจะให้พวกท่านอยู่ตามเงื่อนไขนี้ตราบใดที่เราต้องการดังนั้นพวกเขาจึงได้อยู่จนกระทั่งถึงสมัยการปกครองของคอลิฟาอุมัตเมื่อเขาเนรเทศชาวยิวออกไปจากไดมาและอาริฮาเรื่องอาหารที่ได้มาในฐานะเป็นทรัพย์สินที่เก็บได้ในสนามรบ 3,153 จากอับดุลลอฮ์บิลมุคอฟฟัลในขณะที่เรากำลังปิดล้อมป้อมคอยบัตมีคนผู้หนึ่งโยนถุงหนังบรรจุไขมันลงมาและฉันได้วิ่งไปเอามันมาแต่เมื่อฉันหันกลับมาฉันเห็นท่านนบียืนอยู่ข้างหลังฉันจึงรู้สึกละอายใจต่อหน้าท่าน 3,154 จากอิบนุอุมัรในการทำศึกสงครามหลายครั้งของเราเคยได้น้ำผึ้งและองุ่นเป็นทรัพย์ที่ยึดได้จากการทำสงครามแต่เราจะกินและไม่เก็บไว้3,155 จากอิบนุอบีอัลฟาเราเคยเป็นทุกข์จากความหิวในระหว่างการปิดล้อมคอยบัตและในวันแห่งการทำสงครามคอยบัตนั่นเองเราได้เชือดลาและเมื่อหม้อต้มเนื้อลากำลังเดือดท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ประกาศว่าหม้อทั้งหมดต้องถูกคว่ำและห้ามทุกคนกินสิ่งใดจากเนื้อของลาเราคิดว่าท่านนบีห้ามเช่นนั้นเพราะยังไม่ได้มีการแบ่งคุมุส1ใน5ออกจากทรัพย์สินที่ยึดได้จากสงครามนั่นคือลาแต่มีคนอื่นกล่าวว่าท่านห้ามกินเนื้อของมันตลอดไปผู้รายงานต่อได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันได้ถามซาอิดบินยูเบตผู้กล่าวว่าท่านนบีได้ทำให้การกินเนื้อลาเป็นที่ต้องห้ามตลอดไปด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอบันทึกว่าด้วยการยิสยะและการยุติสงครามเรื่องอันยิสยะจากซิมีคือภาษีที่เก็บจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมภายใต้การคุ้มครองของรัฐอิสลามและการยุติสงครามชั่วคราวขณะเมื่ออยู่กับศัตรูวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความว่าจงต่อสู้ผู้ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันสุดท้ายผู้ที่ไม่ทำให้สิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เป็นที่ต้องห้ามและไม่ปฏิบัติตามแนวทางอันถูกต้องจนกระทั่งพวกเขาจ่ายยิสยะด้วยมือของพวกเขาและยอมเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองจากกุรอานบทที่9อายะห์29และสิ่งที่ถูกกล่าวไว้เกี่ยวกับการเก็บยิสยะจากชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมะยูสและผู้ปฏิเสธที่ไม่ใช่ชาวอาหรับจากอิบนุอบีนาจีฉันได้ถามมุยาฮิดว่าทำไมชาวซีเรียจึงถูกเรียกเก็บยิสยะห์4ดีนาร์ในขณะที่ชาวเยเมนถูกเรียกเก็บ1ดีนาร์เท่านั้นมุฮาจิดตอบว่ายิสยะห์ถูกกำหนดบนพื้นฐานของระดับความเจริญที่มั่งคั่ง 3,156 จากอุมัรบินดีนาร์ในขณะที่ฉันนั่งอยู่กับยาบิดบินเซตและอัมบินอัลส์และบาญาละกำลังเล่าให้พวกเขาฟังว่าในปีฮิจรัชศักราช70ซึ่งเป็นปีที่มุสอับบินอัสซูเบตเป็นผู้นำของผู้ทำฮัตแห่งบัสราเรานั่งอยู่ที่บันไดของบ่อน้ำซัมซัมและบาญาละกล่าวว่าฉันเป็นเสมียนของยัสบิลมูอาวิยะลุงของอัลอะห์นัฟมีจดหมายฉบับหนึ่งจากอุมัรบิลอัลคอตตอบ1ปีก่อนที่เขาเสียชีวิตจดหมายฉบับนั้นมีข้อความว่าจงระงับทุกการแต่งงานที่ทำกันในหมู่ชาวมะยูสคือผู้บูชาไฟระหว่างญาติใกล้ชิดการแต่งงานที่ถูกถือว่าไม่เป็นที่อนุญาตในอิสลาม ความสัมพันธ์เช่นนี้ถูกเรียกว่าซุมะรอมอุมัดมิได้ต้องการที่จะบังคับชาวมายุสให้เลิกประเพณีของคนกลุ่มนี้แต่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้ปฏิบัติสิ่งต้องห้ามในอิสลามอย่างเปิดเผยอุมัดไม่ได้เรียกเก็บยิสยะจากชาวมายุสผู้ปฏิเสธ3157จนกระทั่งอับดุลรอมานบินอัลฟ์ได้ยืนยันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เรียกเก็บยิสยะจากชาวมายุสแห่งฮะญัร 3158จากอัมบินอัลฟ์อัลอันซารีผู้เป็นพันธมิตรของพวกบานูอัมร์บิลอุไลบินบิลลูไอและหนึ่งในบรรดาผู้ที่เข้าร่วมในสงครามบาดัดท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งอบูอุบัยดะห์บิลอัลจารอไปยังบาเรนเพื่อเก็บยิสยะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำสัญญาสันติภาพกับชาวบาเรนและได้แต่งตั้งอัลอาลาบิลอัลอัตรอมีให้เป็นเจ้าเมืองของพวกเขาเมื่ออบูอุบัยดะห์มาจากบาเรนพร้อมกับเงินชาวอันซอรได้ยินว่าอบูอุบัยดะห์มาถึงแล้วประจวบกับเวลานั้นเป็นเวลาที่ชาวอันซอรนมาดรุ่งอรุณกับท่านนบีพอดีเมื่อท่านนบีนำพวกเขานมาดเสร็จแล้วชาวอันซอรได้เข้ามาหาท่านท่านนบีได้มองคนเหล่านั้นพร้อมกับยิ้มและกล่าวว่าฉันรู้สึกว่าพวกท่านได้ยินว่าอบูอุบัยดะห์นำอะไรบางอย่างมาใช่ไหมพวกเขากล่าวว่าใช่ครับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจึงกล่าวว่าจงรื่นเริงยินดีและหวังในสิ่งที่จะทำให้พวกท่านมีความสุขขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่กลัวพวกท่านจะมั่งคั่งแต่ฉันกลัวว่าพวกท่านจะใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนกับชนชาติต่างๆในอดีตเมื่อถึงเวลานั้นพวกท่านจะแข่งขันกันเพื่อมันและมันจะทำลายพวกท่านเช่นเดียวกับที่มันได้ทำลายพวกเขาเหล่านั้นมาแล้ว3159จากยูเบสบิลฮัยยะอุมัดได้ส่งมุสลิมไปยังประเทศใหญ่ๆหลายประเทศเพื่อต่อสู้ผู้บูชาเทวรูปเมื่ออัลฮุสมูซานเข้ารับอิสลามอุมัดได้พูดกับเขาว่าฉันอยากจะปรึกษาท่านเกี่ยวกับประเทศต่างๆที่ฉันจะบุกไปอัลฮุรมูซานกล่าวว่าครับตัวอย่างของประเทศเหล่านี้ซึ่งพลเมืองเป็นศัตรูของมุสลิมก็เหมือนกับนกตัวหนึ่งที่มีหนึ่งหัวสองปีกและสองขาถ้าปีกข้างหนึ่งหักมันก็จะยืนด้วยสองขากับหนึ่งปีกและหนึ่งหัวและถ้าปีกอีกด้านหนึ่งของมันหักมันก็จะยืนด้วยสองขาและหนึ่งหัวแต่ถ้าหัวของมันถูกทำลายขาทั้งสองข้างและปีกทั้งสองข้างก็จะไม่มีประโยชน์หัวหมายถึงกิสรอปีกหนึ่งหมายถึงซีซ่าและอีกปีกข้างหนึ่งหมายถึงฟาริสดังนั้นจะสั่งบรรดามุสลิมให้ไปยังกิสรอดังนั้นอุมัดจึงไปส่งเราไปยังกิสรอโดยแต่งตั้งให้อนุมานบิลมุกอรินเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเมื่อเรามาถึงแผ่นดินของศัตรูตัวแทนของกิสรอได้ออกมาพร้อมกับนักรบ 40,000 คนและล่ามคนหนึ่งได้ออกมากล่าวว่าขอใครคนหนึ่งของพวกท่านพูดกับฉันมุกิรอตอบว่าฉันจะถามอะไรก็ถามตามที่ต้องการอีกฝั่งหนึ่งจึงถามกลับว่าเจ้าเป็นใครอัลมุกิรอตอบว่าเราบางคนเป็นชาวอาหรับเราใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแสนเข็ญและทรหดเราเคยดูดหนังสัตว์และเมล็ดอินทผลัมเพราะความหิวเราเคยสวมเสื้อผ้าที่ทำจากขนอูฐและขนแพะเราเคยเคารพบูชาต้นไม้และหินขณะนี้เราอยู่ในสภาพเช่นนี้พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ได้รับการระลึกถึงและได้รับการประกาศความยิ่งใหญ่ได้ส่งนบีคนหนึ่งจากพวกเรามาอย่างเราและเรารู้จักพ่อและแม่ของเขาด้วยนบีของเรารอซูลของพระเจ้าของเราได้สั่งเราให้ต่อสู้ พวกท่านจนกว่าพวกท่านจะเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียว

0: อัลมุคิรอได้ตำหนิอนุมานที่ล่าช้าในการโจมตีอัลมุคิรอต้องการให้มุสลิมโจมตีศัตรูหลังจากที่พูดกันกับล่ามทันทีในขณะที่อนุมานยืดเวลาออกไปจนกระทั่งบ่ายและอนุมานได้พูดกับอัลมุคิรอว่าถ้าหากท่านเข้าร่วมในการรบเช่นเดียวกันนี้ร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจะไม่ตำหนิท่านที่รอคอยและจะไม่ทำให้ท่านต้องอับอายขายหน้าแต่ฉันเคยร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ในการรบหลายครั้งและมันเป็นธรรมเนียมของท่านที่หากว่าท่านได้ต่อสู้ตั้งแต่รุ่งเช้าของวันท่านก็จะคอยจนกระทั่ง ลมเริ่มพัดและเวลาละหมาดมาถึงแล้วกล่าวคือหลังเที่ยงวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
0: โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม.4รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ1วิทย์คณิต2ศิลป์อังกฤษ3ศิลป์เทคโนโลยี4ศิลป์สนาวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: ก็คำถามต่อไปถามว่าอยากให้นานาครับอธิบายหรือเล่าเรื่องของก่อการร้ายเขาฟังหน่อยเพราะว่าเขาจะอธิบายให้เพื่อนต่างศาสนิกฟังครับ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการก่อการร้ายเนี่ยเป็นภาษาที่พวกยะฮูดีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ชาวโลกรังเกียจมุสลิมเพื่อให้ชาวโลกกลัวอิสลามเพราะว่าในยุโรปวันนี้น่ะมีโรคอยู่อย่างหนึ่งที่คนกลัวมากโดยคำขู่ของคนยะฮูดีบอกว่าอิสลามเลวมากเลยอิสลามไม่ดีอิสลามนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ก่อการร้ายนี่เป็นภาษาตำหนิดูถูกเหยียดหยามทำไมต้องพูดภาษานี้เพราะว่ากลัวอิสลามจะเจริญมากกว่านี้เพราะคนรับอิสลามเยอะมากตอนนี้ในเมืองไทยนี่ก็เยอะในทุกประเทศในโลกในยุโรปเนี่ยรับอิสลามแล้วเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาเรียกว่าอิสลามิกโฟเบียในภาษาอังกฤษนะโรคกลัวอิสลามเพราะฉะนั้นยิ่งประกาศโฆษณาดูถูกเหยียดหยามอิสลามมากเท่าไหร่ใส่ร้ายว่าอิสลามมุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายคนยิ่งรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพราะว่าวะมากะรูวะมากะรอลลอพวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะทำลายอิสลามด้วยลมปากของพวกเขาเองแต่อัลลอฮ์เนี่ยวางแผนที่เหนือชั้นกว่าฉะนั้นถ้าอยู่เฉยๆไม่จะดีกว่าฉะนั้นจะมีศัพท์ใหม่ๆผู้พูดก่อการร้ายแล้วก็เป็นไอซิสอะไรอย่างเนี้ยมีศัพท์อยู่ใหม่ๆอย่างเนี้ยพวกนี้มันคนสร้างคนมาหมดเลยแล้วก็เพื่อจะให้อะไรนะคนนี่รังเกียจอิสลามดูถูกอิสลามออกห่างจากอิสลามนะครับอย่างนี้เป็นต้น
9: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน

0: بالعرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 MHz ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือคูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุลเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 18:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลเลาะห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของบทลงโทษที่ไม่ได้ถูกกำหนดจำนวนไว้ชัดเจนในบทบัญญัติทางศาสนารายงานจากท่านอบูบัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่ควรทำการเคี่ยนตีเกิน10ครั้งยกเว้นในบทลงโทษทางศาสนาจากบรรดาบทลงโทษที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความหมายของคำว่าบทลงโทษที่ศาสนากำหนดจำนวนไว้ชัดเจนและบทลงโทษที่ไม่ได้ถูกกำหนดจำนวนไว้ชัดเจนในบทบัญญัติทางศาสนาซึ่งบทลงโทษที่ศาสนากำหนดจำนวนไว้ชัดเจนคือบทลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กำหนดไว้ชัดเจนในบทบัญญัติทางศาสนาซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลดหย่อนได้เช่นโทษของการทำซีนาคือเคี่ยนตี100ครั้งหรือหากแต่งงานแล้วก็ให้ขว้างด้วยหินจนเสียชีวิตโทษของการใส่ร้ายว่าผู้อื่นทำซีนาคือเคี่ยนตี80ครั้งหรือโทษของการลักขโมยคือการตัดมือเป็นต้นเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าบทลงโทษที่ศาสนากำหนดจำนวนไว้ชัดเจนส่วนบทลงโทษที่ไม่ได้ถูกกำหนดจำนวนไว้ชัดเจนในบทบัญญัติทางศาสนาคือเป็นโทษที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาหรือผู้ปกครองใช้ในกรณีที่ผู้กระทำผิดไม่ได้ทำผิดในบทลงโทษที่ศาสนากำหนดจำนวนไว้ชัดเจนแต่ยังสมควรได้รับการลงโทษเช่นทำร้ายร่างกายเล็กน้อยหลอกลวงช่อโกงก่อความวุ่นวายเล็กน้อยในสังคมใช้คำพูดหยาบคายหรืออีกหลายๆอย่างดังนั้นจากหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่ควรเคี่ยนตีเกิน10ครั้งคำพูดนี้มีความหมายชัดเจนว่าหากไม่ใช่การทำผิดที่เข้าข่ายตามบทลงโทษทางศาสนาก็ห้ามเคี่ยนตีเกิน10ครั้งเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตให้ใช้บทลงโทษที่รุนแรงจนเกินไปเพราะศาสนาอิสลามนั้นได้กำหนดความยุติธรรมและความสมดุลในบทลงโทษเอาไว้แล้วจึงเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือผู้พิพากษาลงโทษเกินเหตุโดยอ้างว่าเป็นการรักษากฎระเบียบเพราะการลงโทษต้องมีขอบเขตและให้เกียรติต่อมนุษย์ด้วยกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาที่จะต้องพิจารณาบริบทก่อนลงโทษพิจารณาเจตนาสถานการณ์และผลกระทบในสังคมต้องไม่ใช้บทลงโทษมาเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของตนเองหะดีษบทนี้จึงเป็นแนวทางที่สร้างความยุติธรรมความเมตตาและการใช้ดุลยพินิจอย่างมีวิจารณญาณสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินและลงโทษผู้อื่นเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขให้คงอยู่ต่อไปรับบิซิดินาอินมันวารซุกนาฟะมันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนมุอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
12: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
13: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
1: อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชราลีซะดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮ์ลาอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮ์ลาวะอันตะตะจะอะลุลฮะซนาอิซาชิตะซะฮ์ลาربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركات ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับแล้วก็ทางมุสลิมออนแอร์พี่น้องครับที่ติดตามอยู่ในตอนนี้พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนงานของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำการตัฟซีรอัลกุรอานกันนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับแล้วก็พี่น้องได้รับฟังกันไปนะครับพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมมีเรื่องที่ติดค้างแล้วก็มีความติดพันอยู่กับพี่น้องนะครับในเรื่องของการแบ่งองค์การต่างๆอายะห์ต่างๆของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็พูดถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาพวกมุนาฟิกีนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้น เวลาที่เราสรุปอัลกุรอานจากที่เราได้พูดคุยแล้วก็อธิบายกันมานี่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาอิสลามพยายามจะบอกเรื่องราวที่มีความสำคัญที่สุดนะครับในหัวใจของเรานั่นก็คือเรื่องของศรัทธานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับโดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธานั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันเหมือนครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยค้างกันไว้นะครับผู้ศรัทธานะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือใครล่ะผู้ศรัทธาที่อยู่ในกลุ่มของมุกัรรอบูนผู้ที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกกลุ่มนึงก็คืออัลอะบรอรคนที่ประพฤติดีนะครับคนที่ปฏิบัติดีทำความดีนะครับเขาเรียกว่าอัลอะบรอรแล้วก็บรรดาผู้กาพวกกาฟิรีนะครับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับ2ฝ่ายในที่นี้ก็หมายถึงใครครับบรรดากลุ่มที่1ก็คือดุอาตุนนะครับพวกดุอาตุนแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือมุกัลลิดูนดุอาตุนก็คือเป็นผู้ที่เผยแพร่เป็นหัวโจกนะครับเป็นผู้ที่นำเรื่องราวต่างๆของการปฏิเสธศรัทธานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่คอยติดสอยห้อยตามนะครับในเรื่องของการปฏิเสธศรัทธาที่เขาเรียกว่ามุกัลละดูมุกัลละดูหรือว่ามุกัลลิดูนะครับแล้วก็แบ่งบรรดาพวกมุนาฟิกีนเอาไว้เป็นอีก2กลุ่มด้วยกันนะครับ2กลุ่มในที่นี้ก็หมายถึงพวกมุนาฟิกีนแบบสุดๆที่เขาเรียกว่าอันนิฟากอัลอิติกอดีปฏิเสธนะครับจากในหัวใจก้นบึ้งของหัวใจเลยนะครับหรือกลับกอกจากในก้นบึ้งของหัวใจเลยนะครับแล้วก็ปฏิเสธบางส่วนอันนี้เขาเรียกว่านิฟากุลอามัลหรือว่านิฟากุลอามาลีนะครับก็คือการกระทำนะครับกับกรอกไปเรื่อยๆโกหกไปวันๆอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับแล้วก็ท่านอิบนุกะซีรก็ได้พยายามอธิบายแล้วก็ได้หยิบยกหะดีษบทหนึ่งซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปบ้างพอสมควรเหมือนกันแต่วันนี้เราจะได้ทำการมูรอญะอ์หรือว่าทำการย้ำเตือนให้กับพี่น้องได้รับรู้และทำความเข้าใจกันมากขึ้นครับมาดูครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรขอมาฟครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องครับซะลาซุนมันกุนนะฟีฮิกานะมุนาฟิกอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า3ประการด้วยกันที่ใครก็แล้วแต่มีคุณลักษณะ3ประการนี้อยู่ในตัวของเขา กานามูนาฟิกอนเขาคนนั้นจะกลายเป็นมูนาฟิกอย่างคอลิซอนเป็นมูนาฟิกอย่างที่สุดเป็นมูนาฟิกอย่างสุดขั้วหัวใจว่ามันแค่นัดฟีฮิวาฮิดาตุนมินหุนนะแล้วใครก็ตามที่เขามีลักษณะ1ใน3ประการนั้นคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นมูนาฟิกเหมือนกันแต่กานัดฟีฮิคอสลาตุนมินันนิฟาคิฮัตตะยาดะอาฮานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ใครก็ตามที่มีคุณลักษณะ1ลักษณะใดจาก3ประการที่ได้กล่าวที่กำลังจะกล่าวนี้นะครับแสดงว่าเขาเป็นบุคคลที่กลับกรอกเหมือนกันแต่ว่าการกลับกรอกของเขาเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากการกลับกรอกการเป็นมูนาฟิกได้ก็อันเนื่องมาจากเขานั้นเลิกลดละเลิกจากการเป็นผู้กลับกรอกนะครับอ้าวพี่น้องดูนะครับใครบ้างลักษณะ3ประการเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็ใครบ้างที่มีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ต้องหลีกห่างนะครับดูนะครับมันอิซาฮัดดะซะท่านนบีบอกว่าคนที่เมื่อเขาพูดเมื่อเขาสนทนาภาทีกะซะบะเขาก็จะโกหกอยู่ร่ำไปวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะเมื่อเขาทำการสัญญากับคนหนึ่งคนใดนะครับเขาก็จะผิดสัญญาอยู่เสมอนะครับวะอิซาอุตุมินะคอนะเมื่อเขาทำการได้รับการไว้วางใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเขาก็จะหักหลังเขาก็จะบิดพริ้วอันนี้นะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับซึ่งท่านอิหม่ามบุคอรีก็ได้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ในตำราฟัตฮุนบารีนะครับเล่มที่1หน้าที่111แล้วก็ท่านอิหม่ามมุสลิมก็เล่มที่1หน้าที่78อันนี้คือหลักฐานที่ยืนยันบอกถึงความมีถึงลักษณะบางประการนะครับทั้ง3ประการที่ใครก็แล้วแต่ที่มีลักษณะ3ประการเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเป็นมูนาฟิกโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าใครมีลักษณะ1ใน3ที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาเป็นมูนาฟิกแต่เป็นมูนาฟิกทางด้านการปฏิบัติซึ่งจะต้องละเลิกนะครับจะมีอยู่2ประเด็นนะครับมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆที่พวกเราต้องรู้และเข้าใจและก็ต้องทำตัวพยายามออกห่างจากคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ลักษณะใดบ้างพี่น้องเวลาพูดก็จะโกหกอยู่เสมอเป็นเนืองนิจศีลนะครับเวลาที่สัญญากับใครก็แล้วแต่ก็จะผิดสัญญากับเขาตลอดเวลานะครับเวลาที่อะไรครับเวลาที่ได้รับความไว้วางใจก็จะไปหักหลังเขาตลอดเลยดังนั้นตรงนี้เองนบีบอกว่าให้ผู้ศรัทธาพยายามระมัดระวังตัวอย่าให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ1ลักษณะใดจาก3ประการต่างๆเหล่านี้เพราะพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนิดหนึ่งนะครับในช่วงตอนต้นนะครับลักษณะต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันไปผูกพันมันไปเกี่ยวโยงกับหัวใจทั้งสิ้นเลยนะครับมันไปผูกพันและมันไปเกี่ยวโยงกับหัวใจทั้งสิ้นเลยความนิฟ้าความกลับกรอกของเรานี่นะครับมันจะมีความผูกพันอยู่ในหัวใจของเราด้วยเช่นกันมาดูครับท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บันทึกการรายงานจากท่านอบีซะอีดอัลกุดดารีวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในประโยคหนึ่งนะครับอัลกุลูบุอัรบะอะตุนกัลบุลอัจรอดุฟีฮิมิซลุสซิรอจียุซฮิรุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับหัวใจของมนุษย์นั้นถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทพี่น้องมาดูนะครับว่าหัวใจ4ประเภทนี้จะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้หัวใจล้วนๆเนี่ยจะมีอะไรครับซิรอจุนมีเปรียบประดุจเหมือนกับมีดวงประทีปนะครับหรือแสงจากดวงตะวันที่มีประกายที่มีการทอแสงให้ส่องสว่างอยู่นะครับวะกอลบุลอะกลาฟูนะครับท่านนบีบอกวะกอลบุลอะกลาฟูมารบูตุนอะลากีลาฟิฮีนะครับแล้วก็หัวใจที่อะไรครับหัวใจที่มีแสงสว่างหรือมีดวงประทีปเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหัวใจดวงเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีเปลือกนะครับเหมือนกับมีเปลือกที่คอยห่อหุ้มเอาไว้มารบูตุนที่คอยรัดกุมหัวใจดวงนี้เอาไว้อะลากีลาฟีฮีแล้วก็รัดจนแน่นนะครับเหมือนกับคอยทำให้มันอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในการรัดเหนี่ยวนะครับวะกอลบุลมังกูซุนและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับวะกอลบุลดังนั้นหัวใจล้วนๆนะครับจึงเป็นหัวใจและมัสฟะฮุนนะครับหรืออ่านว่ามุสฟะฮุนนะมุสฟะฮุนฟะอัมมัลกอลบุอัลอัจรอดุ ฟะกัลบุลมุมินีฟะซิรอจูฮูฟีฮินูรูฮูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าหัวใจที่เป็นหัวใจล้วนๆนี่นะครับจึงเป็นหัวใจของผู้ศรัทธาที่เปรียบประดุจเหมือนกับมีดวงประทีปอยู่ภายในหัวใจซึ่งมันจะคอยเปล่งประกายแสงสว่างและรัศมีนะครับแล้วก็จะเป็นหัวใจที่มีเปลือกคอยห่อหุ้มนะครับแล้วก็จะมีเชือกผูกรัดแน่นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรัดกุมเอาไว้นะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อครับวะอัมมัลกัลบุลอัฆลัฟฟะกัลบุลกาฟิรีวะอัมมัลกัลบุลมังกูซุฟะกัลบุลมุนาฟิกีอัลคอลิซีพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับกล่าวต่อนะหัวใจที่เป็นหัวใจของการปฏิเสธหัวใจของคนกาเฟรนั้นเป็นหัวใจที่อะไรครับเป็นหัวใจที่จะมีความอะไรครับกลับหัวกลับหางนะครับจะมีความกลับหัวกลับหางกันนะครับจะกลับตาลปัดกันพี่น้องครับแล้วก็จะเป็นหัวใจนะครับหัวใจของมูนาฟิกหรือว่าคนที่มีความกลับกรอกนี่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกล่าวไว้ว่าจะเป็นหัวใจที่จะมีความจะมีแต่ความปฏิเสธนะครับจะมีความปฏิเสธนะจะปฏิเสธสิ่งที่เป็นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นความดีที่เป็นคุณธรรมหัวใจของคนมุนาฟิกเนี่ยจะไม่ยอมรับนะครับจะปฏิเสธแล้วก็เป็นหัวใจที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้แบบบางๆนะครับคือหัวใจที่นักวิชาการเขาบอกว่าเป็นหัวใจที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้บางๆเนี่ยหมายถึงมีการศรัทธาบ้างนะครับมีการศรัทธาบ้างแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อนะครับฟะกัลบุลมุนาฟิกีคอลิสนะครับอารฟะซุมมาอัลกอรอวะอัมมัลกัลบุมุสฟะฮูฟะกัลบุลฟีฮีอีมานุนวะนิฟากุนวะมะซัลุลอีมานฟีฮีกะมะซัลิลกัลบะตีกะมะซัลิลบักละตียะมุดดุฮาอัลมาอุอัตตอยิบูفمثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين فقلبت على الأخرى غلبت عليه ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหัวใจของผู้ที่มีศรัทธาอยู่บ้างนะครับเป็นหัวใจที่มีความกลับกรอกบ้างนะครับอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับการศรัทธาหรือว่าอัลอีมานมาซาลุลอีมานนี่นะครับฟีฮิกะมาซาลิลบักละนะครับอุปมาดังผักที่ได้รับน้ำนะเป็นอย่างดีแล้วมันก็จะมีความเจริญงอกงามนะครับมีความอิ่มเอมนะครับแล้วก็มีการเจริญงอกงามนะครับอัตตอยยิบุวะมาซาลุลนิฟากีและอุปมาการกลับกรอกนี่นะครับอุปมาเหมือนกับบาดแผลนะครับท่านนบีบอกอย่างนั้นนะครับกามาซาลิลกอรฮาตีเหมือนกับบาดแผลที่เต็มไปด้วยกับพี่น้องครับอัลกอยฮูน้ำเลือดความอาบครับน้ำหนองวัลดามูก็คือน้ำเลือดนะครับน้ำเลือดน้ำหนองฟาอายุลมาดาไตนะครับก็ดังนั้นที่ไหนนะครับที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหัวใจดวงไหนหัวใจดวงใดก็แล้วแต่ที่มันมากไปกว่านะครับถ้าความนิฟากมากกว่านะครับก็จะชนะไปถ้าการศรัทธามากกว่าก็จะชนะไปดังนั้นตรงนี้สำคัญมากพี่น้องครับเป็นฮะดีษนะครับที่อยู่ในบันทึกของหนังสืออัฟัตฮุนบารีพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้อุปมาอุปไมยหัวใจนะครับหัวใจเดิมๆของมนุษย์เนี่ยมันจะสามารถเป็นไปได้ทั้งการนิฟากนะครับเป็นไปได้ทั้งการอีมานดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในหัวใจของเราที่ถูกฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของเราให้เราทราบเอาไว้เลยว่าถ้ามีความนิฟากความกลับกรอกมากกว่าแสดงว่าหัวใจของเรานั้นจะถูกกลืนกินนะครับไปด้วยกับความนิฟากแล้วมันก็จะถูกห่อหุ้มไปด้วยกับการกลับกรอกแต่ถ้าหัวใจของเราเต็มไปด้วยกับศรัทธาแล้วก็อีมานแสดงว่าเรานั้นกำลังจะมีศรัทธาและอีมานที่มากกว่าการนิฟากดังนั้นตรงนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ชื่อซึ่งนักวิชาการมุฟัสซิรินโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนุกะซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับวะลาชาอัลลอฮุลาซะฮะบะบิซัมอิฮิมวะอับซอรีอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์กอดีร นะครับและหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนนะครับลาซาฮาบะพระองค์ก็จะทรงนำเอาหูบิซัมอิฮิมหูของพวกเขาวะอับซอริฮิมสายตาของพวกเขานะอินนัลลอฮฺอาลากุลลิชัยอินกอดีรนะครับแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การเนี่ยเป็นการเอาอัลกุรอานไปอธิบายหะดีษถึงเรื่องของความกลับกรอกถึงเรื่องของความกะร่อนปิ้นป้อนนะครับของคนมุนาฟิกีนในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีนะครับก็ได้เคยกล่าวในลักษณะเดียวกันซึ่งบอกถึงลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงที่รอบรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวใจนะครับและพระองค์ก็ทรงเตือนให้กับบรรดามูนาฟิกีนทราบนะครับว่าจุดจบของพวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เตือนให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์นั้นให้รู้ถึงคุณลักษณะที่อันตรายของบรรดามูนาฟิกีนแล้วก็พระองค์ได้ทรงแจ้งให้กับพวกเราได้เห็นนะครับว่านี่คือลักษณะบางประการที่ศาสนาอิสลามไม่พึงประสงค์และก็ไม่ต้องการที่จะให้มุสลิมนั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้ให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานนะครับในองค์การนี้คำว่าเอากะซอยีบิมมินัสซะมาอีนะครับเป็นคำเชื่อมนะครับคำว่าเอาตรงนี้นะครับเอากะซอยีบิมเนี่ยท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีได้อธิบายว่ามันคือคำเชื่อมนะครับแล้วก็มันมีความหมายเป็นความเชื่อมคำเชื่อมเช่นเดียวกับคำว่าวาวอาว่าที่แปลว่าและเนี่ยนะครับลิฟอาวาวเอาที่แปลว่าเอาที่แปลว่าหรือเนี่ยนะมีความหมายเดียวกันนะครับเหมือนกับในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้วาวอาว่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้คำว่าเอาอยู่ในประโยคเดียวกันเช่นว่าลาตุติอะมินฮุมอาซิมันเอากะฟูรอจงอย่าเชื่อฟังบรรดาผู้ที่ประพฤติชั่วและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคนใดนะครับในซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่24พี่น้องครับนี่คือความหมายที่นักวิชาการนะครับท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีก็ได้เล่าเอาไว้นะครับว่าคำว่าเอานะครับคำว่าเอาเนี่ยเอากะซอยีบิมเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับมีความหมายแปลว่าอันนี้เป็นคำความเข้าใจของท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าคำว่าเอาเนี่ยมีความหมายเท่ากับคำว่านะครับยาลิสนะหรือคำว่าอัลฮัสซานเอาอิบนิซีรีนนะอัลฮัสซันเอาอิบนิซีรีนนะครับความหมายก็คืออะไรพี่น้องครับยาลิสแปลว่าจงนั่งนะครับจงนั่งกับใครยาลิสอัลฮัสซันจงนั่งกับอัลฮัสซันหรืออิบนุซีรีนนะครับจงนั่งกับฮัสซันหรืออิบนุซีรีนนะครับตามทัศนะของอิหม่ามซะมักชารีนะครับก็ได้อธิบายแล้วก็ให้ความเห็นไปประมาณนี้ท่านอิหม่ามกุรตะบีก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นคำว่าเอาอักษรเดียวเนี่ยนะครับนักวิชาการมุฟัซซิรินก็แปลว่าเท่ากันนะครับเท่ากันหรือนะครับเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งนะครับเป็นการบอกถึงสภาพนะสภาพหนึ่งนะครับเชื่อมประโยคหน้ากับประโยคหลังให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันนี้เองเป็นสิ่งที่เราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับเราก็ได้รู้ว่านักวิชาการเขาอธิบายกันประมาณนี้อธิบายกันแบบนี้ดังนั้นฝากให้พี่น้องนะครับช่วยกันติดตามนะครับช่วยกันพยายามที่จะบอกกล่าวสิ่งต่างๆที่เป็นความดีเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆได้รับทราบให้ได้รับทราบข้อมูลกันเพื่อที่เราจะได้บารอกะห์จากการเรียนรู้จากการศึกษาอัลกุรอานครับวันนี้จากลากับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิรมันติเมาะ
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
4: กุลอะอูซุบิร็อบบินนาส
5: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ
4: มาลิกินนาส
5: พระราชาแห่งมนุษยชาติ
4: อิลาฮินนาส
5: พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ
4: มินชัรลิลวัสวาสิลคันนัส
5: ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่ออ
4: ัลลซีวัสวิสฟิซุดูรินนัส
5: ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย
4: ์มินัลจินนะติวัน
5: จากหมู่ยินและมนุษย์

0: كبيرا
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะกับการเรียนรู้การอธิบายกุรอานในรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้กุรอานเพื่อให้กุรอานนั้นเป็นทางนำชีวิตนะพี่น้องให้เป็นทางนำชีวิตของเราจริงๆนะไม่ใช่ว่าเรามีอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาให้แล้วเราก็มีความมั่นใจว่ากุรอานนี้เนี่ยคือกะลามุลลอฮ์คือคำตรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเรายังไม่ยอมรับในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานหรือว่าไม่ยอมนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยไปพยายามปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราซึ่งถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจกับผู้สร้างนะพี่น้องมั่นใจว่าในเมื่อเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างผู้ที่สร้างเนี่ยย่อมรู้ดีว่าสิ่งถูกสร้างเนี่ยต้องการอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกว่ากุลอันตุมอะละมุอะมิลลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรู้ดีกว่าคือแน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรู้ดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราทำตามในหลักการที่พระองค์ได้วางมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดินอยู่บนโลกดุนยาอย่างไรฮะอย่างมีความสงบแล้วก็ในวันกิยามะห์เนี่ยในวันอาคิเราะห์เนี่ยเราก็จะได้ไปรับผลตอบแทนที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ให้กับเราอย่างนึงดีงามวันนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของพวกบะนีอิสราเอลนะพี่น้องในเรื่องราวที่ท่านนบีมูซาหลังจากที่เราได้คุยในครั้งก่อนนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เนียมะห์กับพวกเขาในเรื่องของการที่ให้เขาได้รอดพ้นจากกลุ่มชนของฟิรอูนมานะหลังจากที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ฟิรอูนแล้วก็กลุ่มชนของฟิรอูนเนี่ยที่เรียกว่าพวกเผ่ากิบตียะเนี่ยเป็นเผ่าชนชั้นนายเนี่ยได้ไล่ล่าพวกบะนีอิสราเอลบะนีอิสราเอลในยุคนั้นก็คือพวกชนที่เป็นชนชั้นทาสให้เราเข้าใจง่ายๆนะเราจะได้รู้ว่าทำไมท่านนบีมูซาเนี่ยถึงต้องพาพวกบะนีอิสราเอลเนี่ยหนีมานะหนึ่งคือคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสองคือในเพื่อเป็นการพาเข้าสู่การรอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงซึ่งในตอนที่ท่านนบีมูซาได้เกิดมาเนี่ยนะได้มีโหรทำนายให้กับฟิรอูนว่าเดี๋ยวจะมีเด็กเกิดขึ้นมาเด็กเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นเด็กที่มาโค่นบัลลังก์ของฟิรอูนฟิรอูนก็เลยสั่งฆ่าเด็กที่จะเกิดขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายนะแล้วก็ไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงจนกระทั่งว่ามีบรรดาโหราพวกเขาหรือบรรดากลุ่มชนพวกเขาเนี่ยบอกกับเขาว่าเดี๋ยวจะไม่มีเด็กมาเดี๋ยวจะไม่มีวัยรุ่นขึ้นมาช่วยกันทำงานก็เลยฆ่าปีหนึ่งนะโหรก็เลยแนะนำในการฆ่าปีหนึ่งแล้วก็ไว้ชีวิตปีหนึ่งแล้วได้มีมูซาเนี่ยได้เกิดมาในปีที่ไม่ใช่ได้มีการฆ่าพวกเด็กแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บัญชาให้กับแม่ของนบีมูซานะแม่ของนบีมูซาว่าให้เอาลูกเนี่ยปล่อยลอยน้ำไปนะซึ่งคือแน่นอนว่าชีวิตของคนชาวอียิปต์เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับแม่น้ำและแม่น้ำที่เขาผูกพันอยู่เนี่ยคือแม่น้ำนายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบัญชาให้แม่ของนบีมูซาเนี่ยว่าให้ปล่อยนบีมูซาลอยน้ำไปลอยไปแม่น้ำนายนั่นแหละนะซึ่งถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกของคนเนี่ยพี่น้องว่าเราอยากจะเอาลูกของเราไว้เราอยากจะปกป้องลูกของเราเนี่ยคือแน่นอนต้องซ่อนเอาไว้ต้องซ่อนไว้ในบ้านต้องซ่อนไว้ในที่นั้นต้องซ่อนไว้ในที่นี้แต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ปล่อยลอยน้ำไปแล้วได้กับความมั่นใจในบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แม่ของนบีมูซาเนี่ยได้มีอยู่ก็ปล่อยให้นบีมูซาเนี่ยลอยน้ำไปแต่เวลาที่ลอยน้ำไปแล้วเนี่ยก็ไปติดอยู่ที่วังของฟิรอูนก็เลยไปเจอกับอะไรฮะเจอกับภรรยาของฟิรอูนภรรยาฟิรอูนก็บอกกุรอตุอัยนิลลีวะลักบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นตาของฉันนะชื่นตาชื่นใจของฉันแล้วก็ของท่านด้วยนะภรรยาบอกว่าของท่านด้วยฟิรอูนบอกว่าชื่นตาชื่นใจของเธอคนเดียวส่วนฉันเนี่ยไม่นะอันนี้มีกล่าวไว้ในหะดีษนะฟิรอูนบอกว่าสําหรับฉันเนี่ยไม่สําหรับเธอคนเดียวเท่านั้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มูซาเนี่ยที่ฟิรอูนต้องการที่จะฆ่าเด็กที่มาจากพวกบะนีอิสราเอลพวกบะนีอิสราเอลคือชนชั้นทาสที่ฟิรอูนสามารถที่จะคือทาสเนี่ยนะเป็นที่รู้กันว่าพวกนายเนี่ยสามารถที่จะจัดการและอำนาจฟิรอูนในตอนนั้นเนี่ยมีอำนาจอย่างล้นอียิปต์นะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีมูซาเนี่ยไปเติบโตที่ไหนพี่น้องไปติดอยู่ที่วังของลอยน้ำไปแล้วติดที่วังของฟิรอูนแล้วก็ภรรยาฟิรอูนเอาขึ้นมาแล้วก็ขอจากฟิรอูนว่าอันนี้เนี่ยฉันรู้สึกชื่นชอบเด็กคนนี้แล้วฉันรู้สึกสบายตาสบายใจกับการที่ได้เห็นเด็กคนนี้แล้วก็ภรรยาฟิรอูนก็ขอเอาเด็กคนนี้เนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องอ่ะจากการที่นบีมูซาเนี่ยจะต้องหลบซ่อน หรือว่าแม่ของนบีมูซาเนี่ยต้องเลี้ยงนบีมูซาอย่างหลบซ่อนๆแล้วก็จะต้องคอยอะไรหาปัจจัยยังชีพมาให้กับนบีมูซาแล้วก็ต้องคือมีหลายประการที่เขาจะต้องทำด้วยกับตัวเองแต่ด้วยกับการเชื่อมั่นยึดมั่นในคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์สั่งให้ปล่อยลอยน้ำก็ปล่อยลอยน้ำทั้งที่ในตอนที่ปล่อยลอยน้ำเนี่ยถามว่าความรู้สึกของนางเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือการปล่อยให้ลูกตัวเองลอยน้ำไปเนี่ยมันน่าจะทำให้ศัตรูเนี่ยเห็นได้อย่างชัดแต่เนื่องจากคำบัญชาของอัลเลาะห์ตะอาลาเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะพี่น้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเห็นในการยืนหยัดของ

มันคือสิ่งที่ดีที่สุดและมันอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับเราในตอนนั้นแต่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยมันต้องการอะไรต้องการความอดทนเหมือนที่นบีอิสมาอีลต้องอดทนในตอนที่นบีบรอฮีมมาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีบัญชามาว่าให้เชื่อลูกนะว่าให้เชื่อเจ้าเนี่ยเชื่ออิสมาอีลเป็นบอกว่ายาอับติฟอัลมาตุยาอับติฟอัลมาตุมาร์อิสมาอีลบอกกับพ่อเลยว่าโอ้พ่อทําสิ่งที่ท่านได้ถูกบัญชามาแล้วอิบรอฮีมได้การโดนบัญชาจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เตรียมในการที่จะเชื่อลูกและฟะลัมมาอัสมาวะตัลละฮูลินญะบีนเมื่อทั้งสองได้ยอมรับในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาวะตัลละฮูลินญะบีนแล้วก็เตรียมจะเชื่อที่คอหอยของอิสมาอีลวะนาดัยนาฮูอัยยาอิบรอฮีมอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็ได้เรียกว่าอิบรอฮีมเอ้ยกอดศอดดักตะรุยาเจ้าได้เชื่อในการในความฝันเจ้าได้ทําความฝันให้เป็นจริงแล้วและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ว่าวะฟะดัยนาฮูบิดิบฮินอะซีมแล้วเราก็ได้เอาสัตว์เชือดที่ยิ่งใหญ่นั่นคือเอาแพะมาแทนในการเชือดก็เลยเป็นบทบัญญัติในการเชือดกุรบานว่าเป็นการเชือดประสูติสัตว์ที่เราสามารถที่จะทานได้ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ในบทบัญญัติของพระองค์และอีกหลายๆเหตุการณ์นะของบรรดานบีต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกให้บรรดานบีเนี่ยทำในสิ่งนั้นทำในสิ่งนี้และเขาได้ยอมรับถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงความรู้สึกเท่าไหร่ก็ตามแล้วท่านนบีมูซาก็เช่นกันแม่ของนบีมูซาได้ทำตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บัญชาเอาไว้ก็คือปล่อยลอยน้ำไปจนกระทั่งว่าสิ่งที่แม่ของนบีมูซาได้มาหลังจากนั้นเนี่ยคืออะไรฮะมูซาได้ขึ้นไปอยู่ในวังแล้วไปอยู่ในการดูแลของภรรยาของฟิรอูนแล้วภรรยาของฟิรอูนเนี่ยเป็นไงพี่น้องต้องการที่จะเด็กคนนี้ในเมื่อเกิดความรักกับเด็กคนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องหาแม่นมมาให้กับเด็กคนนี้คือให้เด็กคนนี้ได้มีอาหารและอาหารของเด็กก็คืออะไรฮะในสมัยก่อนเนี่ยมีเหมือนที่ในสมัยที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีแม่นมรับจ้างมีคนที่รับจ้างในการที่จะเอาเด็กไปเลี้ยงสำหรับอะไรฮะสำหรับแม่ที่ไม่มีความสามารถในการที่จะให้นมได้เนื่องจากอาจจะเกิดมาจากการป่วยหรือเกิดมาจากอาการการอะไรก็ตามไม่สามารถให้นมได้ก็ให้แม่นมนี้เนี่ยมารับจ้างเอาเด็กไปเลี้ยงนางก็พยายามประกาศหาแม่นมเพื่อที่จะมาให้นมกับเด็กคนนี้ก็ไม่มีใครนบีมูซาก็ไม่รับการดูดนมจากนมของแม่นมคนใดเลยก็เลยมีใครฮะพี่สาวของนบีมูซาเนี่ยที่แม่ได้บอกกับพี่สาวมูซาว่าอะไรกุสซีบอกว่าไปดูซิว่ามูซาไปอยู่ไหนคือให้ตามไปดูว่ามูซาเนี่ยลอยไปไหนมูซาไปถึงไหนอะไรเงี้ยนางก็ได้มาเสนอกับนายวังว่าเดี๋ยวฉันจะเอาแม่นมมาให้นะเอาผู้หญิงที่เป็นแม่นมมาแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้นบีอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้แม่ของนบีมูซาเนี่ยกลับมาหานบีมูซาในวังแล้วก็กลับมาเลี้ยงนบีมูซามาอยู่ในวังคืออะไรขึ้นพี่น้องจากการที่ต้องหลบซ่อนๆในการเลี้ยงนบีมูซาที่บ้านแล้วต้องทำมาหากินด้วยตอนนี้ไม่ต้องหลบใครเลยกลายเป็นว่านางได้เข้ามาเลี้ยงนบีมูซาในวังอย่างเปิดเผยแล้วก็นางเป็นคนที่ให้นมลูกให้ลูกได้ดื่มนมของนางอย่างสุขสบายแล้วก็รับค่าจ้างด้วยรับค่าจ้างด้วยพี่น้องดูนะว่าฟิรอูนเนี่ยฟิรอูนต้องการที่จะฆ่าเด็กแต่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะให้เด็กคนที่มาทำลายบัลลังก์ของฟิรอูนเนี่ยมาเติบโตในวังของฟิรอูนแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็คือนบีมูซาเนี่ยเติบโตในวังของฟิรอูนจนกระทั่งว่าเติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของภรรยาฟิรอูนจนกระทั่งวันหนึ่งนะวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์นะทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างกิฟตียะกับบันิสรอเอลบันิสรอเอลคือชนชั้นทาสนะพี่น้องให้เราต้องแยกระหว่างสองพวกนี้นบีมูซาเนี่ยคือมาจากชนชั้นพวกบันิสรอเอลแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีมูซาได้มาเติบโตในวังของฟิรอูนด้วยการที่เกิดความรักของอะไรฮะของภรรยาฟิรอูนแล้วพวกกิฟตียะกับกิฟตียะคนหนึ่งกับบันิสรอเอลคนหนึ่งทะเลาะกันพอทะเลาะกันเนี่ยนบีมูซาก็ต้องการที่จะไปแยกนะนบีมูซาไปแยกพอไปแยกแล้วเนี่ยกิฟตีก็ไม่ค่อยยอมคือเหมือนใครฮะเขาไม่ใช่ทาสนี่นะทะเลาะกับทาสเขาก็ไม่ยอมเกิดความตะกับบดขึ้นมาหน่อยนบีมูซาก็อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะวะกะซะฮูมูซาเขาก็ปล่อยมูซาก็ปล่อยเขาไปทีเดียวไปอย่างเดียวตายเลยนะนี่บ่งบอกถึงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้พละกำลังของนบีมูซาเนี่ยมีอย่างมากมายแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องอย่างที่เราได้เคยได้เรียนรู้กันมาแล้วเนี่ยในเรื่องของที่นบีมูซาไปยกอะไรฮะยกฝาที่มันปิดบ่อน้ำอยู่นะซึ่งต้องใช้คนหลายๆคนในการยกแต่มูซาได้ยกเป็นคนเดียวนะเพื่อที่จะให้หญิงสาว2คนได้สามารถที่จะมาตักน้ำได้ง่ายนะพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยนบีมูซาต่อยไปทีเดียวตายเลยพออีกวันนึงก็เกิดเรื่องอีกแล้วบันิสรออีลคนนี้เนี่ยก็ได้อะไรฮะได้วกเวกโวยวายทำให้คนรู้ว่านบีมูซานั้นเป็นคนที่จัดการในเป็นคนที่ฆ่าคนเมื่อวานและก็มี

คนคนหนึ่งได้มาเตือนนบีมูซาบอกว่าอินนั่นมาละยะตะบิรุนนบิกฟะครุจมินฮาถ้าจริงพวกวงวานฟิรอูนเนี่ยพวกบรรดาหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยนะบรรดาแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยได้มีคำสั่งให้ตามล่าเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจงหนีซะมูซาก็ออกไปฟะครุจมินฮาคอยฟะยะตะลักกับมูซาก็ออกไปแบบในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคอยคือกลัวยะตะลักกับโดยที่กลัวแล้วก็อะไรฮะคอยระแวงนะคอยระแวงมองนั่นมองตรงนี้ว่ามีใครจะตามล่าไหมอันนี้อัลลอฮ์ตาลาบอกสภาพของท่านนบีมูซาในตอนที่ออกไปแต่ว่าในวันที่ท่านนบีมูซาได้กลับมาได้คำบัญชาของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาสั่งให้นบีมูซากลับมาคือถามว่ากลับมาหาคนที่วอลเลมนบีมูซามาคนที่ทำร้ายนบีมูซาคนที่ต้องการที่จะล่าฆ่าหัวนบีมูซาแต่อัลลอฮ์ตาลาสั่งให้กลับมาแล้วกลับมาให้ไปหาอะไรฮะไปหาฟิรอูนเลยนะไปหาฟิรอูนเลยเพราะอินนะฮูตอกอเพราะมันเป็นคนที่ฝ่าฝืนแล้วก็ใหเตือนดาวาฟิรอูนเตือนฟิรอูนนะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาในเรื่องราวของการสนทนากันระหว่างมูซากับฟิรอูนสิ้นสุดที่ฟิรอูนไม่ยอมรับและเกิดความมีความตะกับบอร์ว่าอนาร็อบบุกุมุลอาลาฉันคือพระเจ้าที่สูงส่งมาอิลิมทุลกุมมินอิลาฮินกอยรีฉันไม่เห็นว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันแล้วนะยาฮามานอิบนิลิซอฮัลลาลิอับดุลอัสบาบบอกว่าฮามานสร้างหอคอยฉันหน่อยฉันจะได้ขึ้นไปข้างบนหอคอยสูงสุดจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตะอาลาบัญชาให้ท่านนบีมูซาเนี่ยได้พาพวกบนิอิสราเอลเนี่ยหนีกองทัพของฟิรอูนนะแล้วนบีมูซาก็พาพวกบนิอิสราเอลทั้งหมดเลยนะหนีกองทัพของฟิรอูนพอฟิรอูนได้รู้ว่าพวกบนิอิสราเอลกำลังหนีก็จัดกองทัพที่ยิ่งใหญ่เลยออกตามล่าพอตามล่ากันไปจนกระทั่งไปถึงที่อะไรฮะที่ชายทะเลพวกบนิอิสราเอลเนี่ยคือนิสัยเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังแล้วเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันค้านแล้วเป็นคนที่ชอบถามเยอะพอเวลาถึงทะเลแล้วเนี่ยแทนที่ว่ารู้ว่านบีมูซาเนี่ยคือนบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมานะแล้วมีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะคอยช่วยเหลือนะก็มีพวกบนิอิสราเอลบางคนก็บอกว่าอินนาละมุตะรอกูนตายแน่บอกว่าเราตายแน่เราโดนตามทันแน่นะนบีมูซาได้บอกว่ากัลลาอินนามะอียะร็อบบีเราไม่โดนตามทันหรอกเพราะว่าฉันมีอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่กับฉันแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บัญชาให้นบีมูซาได้เอาไม้เท้าฟาดไปที่ทะเลแตกออกไป12สายนะซึ่งในน้ำทะเลเวลาแตกออกไปเนี่ยนะแตกออกไปแล้วก็เป็นพื้นดินที่คือน้ำแวกขึ้นมาแล้วก็พื้นที่อยู่ติดทะเลเนี่ยนะให้พวกบรรดาอิสราเอลได้เดินในพื้นติดทะเลไปเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งสนิทเดินอย่างสบายแล้วนึกว่าปกติเนี่ยน้ำเวลาที่น้ำออกจากพื้นที่ใดเนี่ยต้องรอระยะเวลาแล้วมันถึงจะแห้งถึงจะเดินได้อย่างสบายนี่อัลเลาะห์ตะอาลาให้น้ำแหวกออกมา12สายแล้วก็ทุกสายทุกเส้นทางทุกกลุ่มเนี่ยเขาจะมี12กลุ่มนะทุกกลุ่มก็จะเดินไปตามเส้นของตัวเองจนกระทั่งว่าขึ้นไปถึงฝั่งฟิรอูนก็ตามลาก็เดินมาตามเส้นทางที่พวกบนิอิสราเอลได้เดินจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกบนิอิสราเอลได้รอดพ้นจากขึ้นจากทะเลแดงไปฟิรอูนก็ยังอยู่กลางทะเลพระองค์ก็ให้น้ำทะเลนั้นปิดนะปิดน้ำทะเลไปจนทั้งพวกฟิรอูนและกิบตียะจมลงอยู่ไปนะใต้ท้องทะเลนะแต่ฟิรอูนได้เกิดมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วบอกว่าฉันศรัทธาแล้วตอนนี้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอ้าอานะกอดอซอยตอนนี้เหรอเจ้าจะมาศรัทธาตอนนี้เหรออัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับแล้วตรงนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยการศรัทธาของเราเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ละเช่นกันนะอีกประการนึงก็คือเวลาที่มีการเป่าสังในวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยการที่คนจะมาบอกว่าฉันศรัทธาแล้วในตอนนี้ก็คือไม่เป็นประโยชน์ละนะหรือว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกนะเวลาที่คนจะบอกว่าฉันศรัทธาในตอนนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นประโยชน์แล้วเพราะเวลาที่มีการเป่าสังคือเป่าแล้วก็ตายเลยนะหรือว่าเป่าแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็เป่าอีกทีก็ตายเลยเป่าอีกทีก็ฟื้นนะซึ่งอุลามะห์ขัดแย้งกันในเรื่องการเป่าสังว่ามี2ครั้งหรือว่ามี3ครั้งเพราะฉะนั้นพวกบนิอิสราเอลก็ได้รอดพ้นตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ช่วยพวกเขาไปแล้วก็เหตุการณ์นี้แหละหลังจากที่เขาได้รอดพ้นจากการไล่ล่าฟิรอูนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวพวกบนิอิสราเอลในอายะห์ที่20นี้ว่าวะอินกอละมูซาลิกอมิฮียาเกามินกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิดจะอะลฟีกุมอัมบิยาวะจะอะลกุมมุลูกาวะอาตากุมมาลัมยุติอะฮะดันมินัลอาลามีนเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับมูซานะและเมื่อและให้เราอัลลอฮ์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าให้ดำลึกหรือบอกพวกบนิอิสราเอลว่าให้ดำลึกเมื่อนบีมูซาได้บอกกลุ่มชนของพวกเขานะกลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงทำการดำลึกถึงนิอามะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับพวกเจ้า
เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกได้มีบรรดานบีมาจากพวกเจ้าอย่างเยอะแยะมากมายคือนบีหลายๆท่านมาจากพวกบรรดาอิสราเอลวะญะอะละกุมมุลกะและทําให้พวกเจ้าเนี่ยได้เป็นบรรดากษัตริย์ได้มีอํานาจเป็นผู้นําหลังจากอะไรครับพี่น้องหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นชนชั้นทาสชนชั้นบรรดาอิสราเอลอยู่ที่อียิปต์นะแล้วก็ถูกพวกกิบตียะถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ให้พลิกผันมาให้พวกเจ้าเนี่ยได้มีอํานาจมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานวะอาตากุมมาลัมยุติอะฮะดัมมินัลอาลามีนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ให้เนี่ยมากับพวกเจ้าซึ่งเป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้กับใครในโลกนี้ในสากลโลกเลยหมายความว่าในยุคนั้นเนี่ยยุคที่พวกบรรดาอิสราเอลอยู่พวกบรรดาอิสราเอลถือเป็นกลุ่มชนที่มีความประเสริฐที่สุดตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้แต่เวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประชาชาตินี้ถูกส่งขึ้นมาเนี่ยเราก็คือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดแต่ในตอนนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงตอนนั้นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าได้ให้พวกบรรดาอิสราเอลในสิ่งที่พวกไม่เคยให้ใครเลยในโลกนี้ยาคอมิดุคุลุลอัรฎุมุกัดอัรฎุลมุกัดดะซะโอ้กลุ่มชนทั้งฉันขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปในพื้นดินที่อะไรฮะจงเข้าไปในพื้นดินที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นดินที่มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้นบีมูซาเนี่ยบอกกับกลุ่มชนของท่านนบีมูซาว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในพื้นดินที่มีเกียรติพื้นดินที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงบันทึกเอาไว้ให้กับพวกเจ้าเนี่ยได้ทำการเข้าไปในสถานที่นั้นทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะเวลาที่นบีมูซาได้บอกว่ายาคอมเมนต์โคลนอัลลอฮฺมุกัดดัสะโอ้กลุ่มชนทั้งฉันพวกเจ้าจงเข้าไปในพื้นดินที่อะไรฮะพื้นดินที่มีความบริสุทธิ์มีเกียรติอัลลอฮฺกะตะมัลลอฮุละกุมที่อัลลอฮฺตาลาได้กำหนดไว้ให้พวกเจ้าได้เข้าเนี่ยเวลาตัดตัดดูอัลอัดบาริกุมฟะตังกอลิบูคอซีรินและอย่าวนกลับไปคืออย่าย้อนกลับไปสู่ทางด้านหลังหมายความว่าอย่าย้อนกลับไปสู่การฝ่าฝืนอย่าย้อนกลับไปสู่การดื้อรั้นฟาตังกอลิบูคอซิรินแล้วก็ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จะกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นพวกที่มีความขาดทุนขาดทุนทั้งในโลกดุนยาแล้วขาดทุนทั้งในโลกอาคิเราะห์คือหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เขาได้รอดพ้นมาด้วยเนียมะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วพระองค์ก็ได้ให้พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยรำลึกให้คิดถึงเนียมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเขาแล้วพระองค์ก็ได้บอกต่อไปว่ากอลูยามูซาอินนฟิฮากอมันจับบารีนพอเวลาที่นบีมูซาบอกว่าให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยเข้าไปในพื้นดินที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยนะเขาไปในสถานที่ที่มีความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดให้พวกเขาทั้งหลายได้เข้าไปในเมืองนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอินนฟิฮากอมันจับบารีนโอ้มูซาในนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่ท่านให้ท่านจะให้เราเข้าไปเนี่ยมีกลุ่มชนที่เป็นอะไรฮะจับบารีนเป็นพวกที่มีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีความจับบาร์มีความใหญ่โตว่าอินนาลันนะดะคุลาฮาฮัตตายะคุรจูมินฮาแล้วพวกเราก็คงจะไม่เข้านะเราขอไม่เข้าจนกว่าพวกคนในกลุ่มชนนั้นในเมืองนั้นเนี่ยเขาจะออกมาหมายความว่าไงฮะอันนี้มันบอกถึงการดื้อรั้นการฝ่าฝืนว่าวิมูซาบอกอัลลอฮฺตะอาลาบัญชาให้พวกเจ้าได้เข้าไปในเมืองนั้นแต่เขาบอกว่าเราไม่เข้าหรอกเพราะในนั้นน่ะมีกลุ่มชนที่เป็นนะครับเป็นพวกที่โหดเป็นพวกที่มีความห้าวหาญเป็นพวกที่มีความยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่กับบอกแล้วเราก็ไม่เข้าหรอกจนกว่าพวกเขาจะออกมาฟาอียะคุรจูมินฮาฟินนาดาไคลุนแล้วถ้าหากพวกเขาทั้งหลายได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามึงบอกถึงอะไรพี่น้องบอกถึงตะกับบอกบ่งบอกถึงความที่มันจะไม่เข้าก็เลยบอกว่าในนั้นมีกลุ่มชนที่อันนี้คือข้ออ้างนะพี่น้องเพราะนั้นเราพยายามที่อย่าสรรหาข้ออ้างเอามาใช้ในเรื่องหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นทุกบรรดาอิสราเอลอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าเรื่องราวบรรดาอิสราเอลให้เราฟังเนี่ยเพื่อเราจะได้เอาเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนว่าพวกบรรดาอิสราเอลพยายามที่จะฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะบิดเบือนหลักการด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการหาข้ออ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้การหาข้ออ้างในเรื่องของการที่จะไม่ยืนหยัดในหลักการของอิสลามเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวที่พวกบรรดาอิสราเอลได้วางเอาไว้แล้วเขาก็ได้บอกในตรงนี้ว่าถ้าพวกเขายังอยู่ข้างในเราไม่เข้ารอพวกเขาออกมาก่อนแล้วเราจะได้เข้าแล้วใครจะออกมาจากเมืองหมายความว่าพวกบรรดาอิสราเอลกำลังบอกว่ายังไงเขาก็ไม่เข้ากอลารอจูลานิมินัลลดีนะยะคอฟูนอันนะมัลลอฮุอะลัยฮิมัดคูลูอะลัยฮิมุลบาบแล้วได้มีผู้ชาย2คนได้มาเตือนคือแน่นอนนะพี่น้องในกลุ่มชนที่มีความดื้อรั้นเนี่ยก็จะมีคนดีอยู่มีคนที่ตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ชาย2คนนี้นะที่เป็นคนที่อะไรฮะกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลาอันนะมัลลอฮุอะลัยฮิมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานเนี่ยมาให้กับเขาทั้ง2คนเนี่ยเขาได้บอกกับกลุ่มชนของบรรดาอิสราเอลว่าอุดคูลูอะลัยฮิมุลบาบให้เข้าไปเถอะ
นะบอกว่าให้เข้าไปเถอะให้เข้าไปในเมืองนี้เถอะนะฟาอิดาดะคอนตุมูฟะอินนะกุมกอลิบูนแล้วถ้าหากว่าเมื่อใดที่พวกเจ้าทั้งหลายได้เข้าไปในเมืองนี้แล้วเนี่ยยังไงพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ชนะหมายความว่าไงหมายความว่าเขารู้ว่าถึงสิ่งที่นบีมูซาได้นำมาเนี่ยคือนำมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทบัญญัติในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยพระองค์ก็จะทรงคอยช่วยเหลือเราในเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะได้เข้าไปในเมืองนั้นเนี่ยนบีมูซาให้เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเถอะเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะวะอัลลอฮิฟะตะวักกะลูอิงกุนตุมมุมินีนดังและพวกเจ้าทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์จงมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นมุมินเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างจริงจังหมายความว่าอย่าไปกลัวแล้วก็อย่าคิดว่าชัยชนะนั่นจะมาจากผู้อื่นแต่ให้เรามอบหมายต่ออัลเลาะห์เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้เราได้ปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าเราจะเข้าไปแล้วเราก็เดินตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกําหนดให้เราได้เข้าไปแต่อะไรฮะแต่กลุ่มชนนี้ฝ่าฝืนกลุ่มชนนี้ฝ่าฝืนกอลูยามูซาอินนาลานะดคูลุกูลาฮาอับดัมมาดามูฟีฮาพอเวลามีคนเตือนเขาว่าให้เข้าไปเถอะเดี๋ยวเราก็จะได้รับชัยชนะพวกนี้ก็บอกว่ามูซายังไงเราก็จะไม่มีทางเข้าไปอย่างเด็ดขาดทีแรกบอกแค่ว่าทีแรกเป็นไงฮะทีแรกอ้างเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เข้าเพราะอะไรฮะเพราะมีกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่โหดอยู่ข้างในกลุ่มชนที่ตะกั้วโบ๊อยู่ข้างในเราไม่เข้าเราให้พวกนี้ออกมาก่อนแล้วเราถึงจะเข้าแล้วพอเวลามีคนมาเตือนว่าเข้าไปเถอะแล้วให้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้รับชัยชนะด้วยการเข้าไปในเมืองนั้นทีนี้เขาก็เปิดเผยความในใจของเขาจริงๆออกมาว่ายังไงเขาก็จะไม่เข้ากอลูยามูซาอินนาลันนะดคูลาฮาอับดัมมาดามูฟีฮาโอ้มูซายังไงเราก็ไม่เข้ายังไงเด็ดขาดเราก็จะไม่เข้าไปในเมืองนั้นเด็ดขาดตราบใดที่กลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยมันยังอยู่ในเมืองนั้นฟาซฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกอติลาอินนาฮาฮูนากออิดูนดังนั้นเจ้าจงไปเถอะแล้วก็ไปกับผู้อิบานของเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าก็ไปต่อสู้เคียงข้างกับผู้อิบานของท่านเราจะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละนี่คำพูดของใครพี่น้องคำพูดของพวกบันิอิสราเอลในอายะนี้เนี่ยที่พวกบันิอิสราเอลได้บอกกับมูซาว่าเจ้าเข้าไปเลยยังไงเราก็ไม่เข้าทำให้เราได้มานึกถึงคำพูดของพวกใครนะพี่น้องคำพูดของบรรดาสหายชาวอันซอรในสงครามบัดรตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกไปที่สงครามบัดรแล้วก็ต้องการที่จะปรึกษาหารือบรรดาสหายว่าในตอนนี้เนี่ยจะเกิดสงครามแล้วจะมีการต่อสู้แล้วเราจะเอายังไงกันดีแล้วท่านนบีก็ถามท่านอุบะขึ้นพูดท่านอุมัรขึ้นพูดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังนิ่งเพราะในชาวอันซอรนะชาวอันซอรเหตุการณ์ที่เกิด2ครั้งเนี่ยก่อนตอนที่จะออกมาแล้วก็ตอนที่จะทำการต่อสู้แล้วก็ชาวอันซอรได้รู้เลยว่าท่านซะอ์อิบนุอาซครั้งหนึ่งซะอ์อิบนุอาซได้บอกว่าละอัลละกะตะนีนะบอกว่าคิดว่าท่านน่าจะหมายถึงพวกเราหมายความว่าซะอ์อิบนุอาซคือหนึ่งในชาวอันซอรนะส่วนพวกอุบัดท่านอุบัดเป็นชาวมุฮัจญิรีนซะอ์อิบนุอาซได้บอกว่าหวังว่าท่านเนี่ยต้องการให้พวกเราพูดใช่ไหมอีกท่านนึงคือท่านเมกดัดเวกดานได้บอกกับท่านนบีว่าคิดว่าท่านนบีต้องการให้เราพูดใช่ไหมแล้วขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างท่านหมายความว่าไงพี่น้องที่พวกนี้ต้องพูดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านนบีได้ให้เขาสัญญากับท่านนบีว่าเวลาท่านนบีได้ไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยพวกนี้รับคำมั่นสัญญาว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีแต่ในตอนนี้เนี่ยท่านนบีออกนอกเมืองมะดีนะห์มาแล้วอยู่ที่บาดัดไกลจากนครมะดีนะห์ประมาณ170กิโลพวกนี้ก็เลยรู้ว่าท่านนบีอยากจะรู้ว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะยังช่วยเหลือท่านนบีเหมือนกับที่จะคอยช่วยเหลือในนครมะดีนะห์หรือเปล่าส่วนพวกมุฮาจิรีนเนี่ยท่านนบีรู้ใจกันแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมาถึง13ปีหรือบางคนอาจจะน้อยกว่ามิกดาก็เลยบอกว่าคิดว่าท่านเนี่ยคงอยากจะหมายถึงพวกเราใช่ไหมเราจะช่วยท่านหรือไม่บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างท่านถึงแม้ว่าท่านจะพาเราลุยทะเลเราก็จะลุยทะเลไปกับท่านแล้วเราจะไม่กล่าวแล้วเราก็จะไม่กล่าวเหมือนกับที่พวกบันิอิสราเอลได้บอกกับนบีมูซาที่มันบอกว่าท่านจงไปแล้วก็ไปต่อสู้กับพระเจ้าของท่านไปต่อสู้เคียงข้างพระเจ้าของท่านแล้วเราจะนั่งรอตรงนี้แต่พวกชาวอันซอรได้บอกว่าเราจะไม่กล่าวแบบนี้เราจะไม่กล่าวพวกบันิอิสราเอลที่กล่าวในอายะนี้เนี่ยแต่เราจะบอกว่าท่านจงทำการต่อสู้แล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านในการต่อสู้เองแล้วว่าชาวอันซอรบอกว่าเราพร้อมเคียงข้างในการที่จะเดินต่อสู้เคียงข้างท่านต่อไปเรื่องราวผู้บันิอิสราเอลยังมีเรื่องราวให้เราได้มาเรียนรู้เป็นบทเรียนกันอยู่ในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือคูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณ มัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานัดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญยาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน

0: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพรั่งพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องได้ขอร้องให้ผมกับอาจารย์มุสตะฟาได้ทบทวนเรื่องของบุหรี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมกับอาจารย์มุสตะฟาได้เคยกล่าวนําเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วว่าเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลัตตาลูกะท่านทั้งหลายอย่าปล่อยตัวเองหรือผลักไสตัวเองให้สู่ความหายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่เรื่องของการพนันเรื่องของการเสี่ยงทายแล้วก็หลายสิ่งหลายประการที่เป็นการเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตนะครับอัลกุรอานสอนกำชับไว้แล้วก็ตักเตือนไว้นี่ในเรื่องของบุหรี่นะครับที่พี่น้องต้องการให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ครับบุหรี่เนี่ยไอ้ของมึนเมาที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยของมึนเมาจะเป็นน้ำหรือเป็นของแห้งก็ถือว่ามึนเมาจะเป็นกัญชายาเสพติดจะเป็นยาบ้ายาเมายาไอหรือเป็นเฮโรอีนก็เป็นของมึนเมาทั้งหมดก็เป็นที่รับรู้กันแต่ในส่วนของบุหรี่เนี่ยครับอาจารย์ครับเราดูจากหะดีษดูจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราได้ประมวลสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นอันตรายต่อตัวเราแบบไหนอย่างไรครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับบุหรี่เนี่ยมีมาหลายร้อยปีแล้วเพราะว่ามันพันปีนะนบีในสมัยนบีไม่มีครับไม่สูบบุหรี่กันแล้วมาสูบกันในสมัยที่ฝรั่งเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลเข้ามาครอบครองนะครับมนุษย์ทั้งโลกแล้วก็นำเอาความเสียหายนี่นะครับมาตับลีกมาดะวะให้คนได้ติดตามแล้วก็นำเอามาใช้กลายเป็นยาเสพติดนะครับพี่น้องทั้งหลายในอัลอิสลามนะครับได้อธิบายไว้นะครับพวกหมอนะครับหมอได้อธิบายว่าคนที่สูบบุหรี่มันจะทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับสุตอนโรคมะเร็งแล้วก็ยูดะอิฟุซากิรอทำให้ความคิดความอ่านนี่มันอะไรมันอ่อนแอแล้วก็จะทำให้ความชาวะก็ลดนะพี่น้องนะไม่ใช่เพิ่มนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้รู้บรรดาอุลามะที่เป็นหมอมุสลิมไปอธิบายว่าสูบบุหรี่นั่นนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพถามว่าในแง่ของอิสลามอธิบายยังไงก็ขอฝากอัลกุรอานนะครับกุรอานสอนบอกว่าวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะท่านทั้งหลายอย่าทำลายสุขภาพของท่านหรือตัวของท่านด้วยน้ำมือของท่านเองอย่าโยนตัวของท่านสู่การหายนะด้วยน้ำมือของท่านพี่น้องครับอธิบายนะครับคือบุหรี่นี่แหละพี่น้องอุลามะรุ่นใหม่นี่นะครับพี่น้องแม้แต่จุฬาราชมนตรีก็ยังประกาศชัดว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นของฮารามพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าเป็นของฮารามแต่ทำไมเราไม่สามัญนาว่าอัตตอนาได้ยินแล้วเราก็เชื่อฟังแล้วถ้าพี่น้องเลิกบุหรี่ผมว่าน่าจะเป็นสังคมที่เลิกง่ายที่สุดเพราะเรามีบุญปู่ย่าตายายเราในอดีตพวกซะลัฟเนี่ยเขามีชื่อนะครับได้รับการชมเชยจากอัลลอฮ์ว่าคนเหล่านั้นนะเขาเลวกว่าเราก็จริงแต่ในเมื่อเขาได้ยินสิ่งท่านนบีพูดเขาว่าไงนะสามีอนาวะอัตโตอนาเราได้ยินเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่วันนี้เราทำตัวเหมือนไม่ใช่พวกสลับนั้นเป็นตัวแทนของเราเราเอาคนกาเฟตมาเป็นแบบสามีอนาวะอัซอยนาได้ยินแล้วแต่ข้าไม่เชื่อพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นพี่น้องครับจะเป็นตัวแทนของชาวสารับดีหรือเป็นตัวแทนของชาวคนมุนาฟิกคนกาเฟรินดีครับ
3: วันนี้ก็เป็นตัวเลือกและวัดอีหม่านของคนอาจารย์ครับบุหรี่เนี่ยเราก็พูดกันว่าโอเคมันชัดเจนแล้วไอ้บารากูอาจจะมาจากบุคูดหรือยังไงเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์บารากูนี่นะครับผมนี่ที่แรกผมไม่รู้จักบารากูผมนึกว่าบารากูเนี่ยมันฮารามหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อตอนที่ผมไปเรียนหนังสืออยู่ในอินเดียปีสุดท้ายที่ผมจบแล้วเนี่ยผมมาอาศัยบ้านเช่าบ้านอยู่ปรากฏว่าบ้านที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยเจ้าของก็มีโรงงานทำบารากูที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลักนาวเขาก็เชิญผมไปดูบารากูรามบารากูเขาว่าเนี่ยเขาเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตบารากูเนี่ยส่งไปขายในโลกอาหรับผมถามมีเจือปนของฮารามไหมไม่มีมีแต่ของฮาลาลหมดเลย
3: เนื้อบารากูส่วนมากจะเป็นอะไรที่เห็นมา
2: ส่วนใหญ่ก็เป็นใยพวกมะละกอสับปะรดพวกเนี้ย
3: แอปเปิ้ล
2: พวกอะไรผสมกันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มียาบางอย่างนะครับใส่ไปแล้วคือทำให้มันหอมนะพี่น้องสรุปแล้วบารากูมาที่มาจากโรงงานนี้นะครับเป็นยาทั้งหมดแต่ว่าจากโรงงานอื่นผมไม่ทราบนะครับเพียงแต่เท่าที่ผมทราบก็คือว่าบารากูนั้นที่เป็นยารักษาแบบสมุนไพรไทยนั่นแหละครับ
3: แต่ว่าอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งของการใช้ที่ดูดอันเดียวกันส
2: ่
3: วนอาจจะเป็นแบบนั้นและอาจจะเป็นเพราะน้ำที่มันควันมันผ่านน้ำ อาจจะเป็นตรงนั้นแต่ว่าตัวยานี่ก็เป็นสมุนไพ
2: ร
3: เท่าที่เห็นมานะครับ
2: ครับ
3: ในที่สุดแล้วเราก็ได้รับข้อสรุปนะครับว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คืออยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยอันอิสลามมันจะได้เป็นตัวอย่างแก่โลกเพราะนั้นความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องดีสุขภาพต้องดีและอารมณ์จิตใจก็จะต้องดีเพราะนั้นอารมณ์ที่เป็นปกติสุขภาพที่เป็นปกติก็จะต้องเป็นสุขภาพที่ไม่มีสิ่งเสพติดมาเจือปนเพราะว่าเวลาดูดบุหรี่มากๆเนี่ยบางทีอาจารย์บอกแล้วครับเป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคของถุงลมป่งพองบ้างเป็นโรคของวัณโรคปอดบ้างแล้วอาจจะทำให้ฟันเหลืองอาจจะทำให้สัดส่วนของร่างกายนะมันบกพร่องในการทำงานเพราะในขณะที่เราสูดเอาควันออกไปเนี่ยมันจะขับไล่ออกซิเจนต่างๆที่อยู่ในปอดของเราก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเมื่อมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์ที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์สุขภาพที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันอ่อนแอแล้วเนี่ยมันก็เสียโอกาสที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซึ่งอัลเลาะห์ไม่ประสงค์ที่จะให้เราทำลายเพราะสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์และให้นบีสอนก็คือว่าต้องเป็นมุมินที่กอวีมีความเข้มแข็งทั้งความคิดความอ่านสุขภาพความเป็นอยู่เนี่ยโรคต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะเรื่องอะไรต่างๆก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของควันทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเราไปมักกะฮ์เนี่ยมันจะมีป้ายนะครับว่าห้ามนะมัมนูอุดดุคอนมัมนูอุดตะดะคีนก็ห้ามสูบบุหรี่แต่ว่าไอ้คนที่ติดก็คือติดแต่คนที่ปรับตัวได้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะปรับตัวได้เพราะเรายังมีสติปัญญาอยู่พูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงคำสอนของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สอนแก่เราว่าคนที่ทำความผิดโอกาสที่พลาดไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนีละกอฟารุนแท้จริงเราจะเป็นผู้ยกโทษให้ลิมันตาบะสำหรับคนที่เตาบะคือกลับตัวอย่าไปทำเลิกมาทำความดีซะวะอามานะแล้วก็มาอีหม่านต่ออัลลอฮ์เพิ่มขึ้นนะครับวะอามิลาซอลิฮันแล้วก็มาปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมซุมมาตะดาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ฮิดายะห์เขาก็จะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์เพราะนั้นเรามาหาทางนำจากอัลลอฮ์โดยการปลดสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆออกไปแล้วเรากดจิตอยู่ในทางที่เป็นทางสว่างและตรงนั้นเห็นผิดก็เป็นผิดเห็นถูกก็เป็นถูกที่ท่านนบีให้เราขอดุอาเหมือนกันนะครับว่าอัลลอฮุมะอารินัลฮักกะฮักกะวะรซุกนะติบาอะเห็นความถูกต้องให้เราปฏิบัติตามวะอารินัลบาติละบาติลาวะรซุกนะจตินาบะเห็นของบาตินเป็นของบาตินของผิดเป็นของผิดเราจะได้ห่างไกลถ้าเราปรับตัวอย่างนี้ได้แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์สุขภาพก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก็จะดีขึ้นแต่ในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยนึกถึงว่าวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะสอบสวนว่าร่างกายที่มันเป็นมาแบบนี้สุขภาพจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยได้รับการสอบสวนจากอัลลอฮ์แล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาทางใดก็สอบสวนจากอัลลอฮ์ทรัพย์ที่จ่ายไปในทางใดก็สอบสวนได้รับการสอบสวนจากอัลลอฮ์แล้วทรัพย์ที่เอามาใช้ในเรื่องของบุหรี่นะครับอาจารย์ครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: ต้องครับอัลลอฮ์จะสอบถามเราในวันเตียมะห์เนี่ยทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดเขาเรียกว่าอินคัมนะได้มายังไงถามเรา แล้วก็ถามอีกว่าใช้จ่ายเป็นยังไงถ้าไปเจอเนี่ยใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่พี่น้องครับแล้วจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงฉะนั้นนบีของเราสั่งบอกว่าการอิฎออะตุลมาเนี่ยการทำลายทรัพย์เนี่ยพี่น้องครับใช้ทรัพย์ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ในการซื้อบุหรี่มาทำลายตัวเองเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นของฮารามและไม่อนุญาตให้มุสลิมทำอย่างนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมลูกของเราพี่น้องที่มีครอบครัวนี่พี่น้องพ่อที่สูบบุหรี่นี่นะลูกเนี่ยที่อยู่ในบ้านนะครับพี่น้องพ่อสูบบุหรี่10มวนเท่ากับลูกสูบ1มวน
3: ควันที่มันมีผลกระทบ
2: ครับเพราะว่าคนที่อยู่เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆคนสูบบุหรี่ก็มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยนี่หมอนะครับพี่น้องหมอเนี่ยหมอไม่ใช่มุสลิมนี่แหละครับพี่น้องได้วิเคราะห์ได้พิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นลาดิรอรวะลาดิรอรมุมินมุสลิมนั้นจะไม่ทำอันตรายกับตัวเองจะไม่สูบบุหรี่วะลาดิรอรการสูบบุหรี่นั้นไปทำลายคนที่อยู่ใกล้ชิดเราคือภรรยาเราและลูกเราพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่ฉลาดนี่พี่น้องคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตของเขาแบบสง่างามแต่คนจะเห็นพี่น้องคนที่ไม่ยอมมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะใช้ชีวิตของเขาแบบนี้แบบเดิมๆพี่น้อง10ปีที่แล้วกับวันนี้ยังเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้คน10ปีที่แล้ววันนี้เนี่ยเหมือนกับ10ปีที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องทั้งหลาย10ปีที่แล้วเราติดบุหรี่วันนี้น่าจะเลิกบุหรี่10ปีที่แล้วไม่เคยไปนามาดกับญะมาอะห์ที่มัสยิดวันนี้ต้องไปอย่างน้อย5เวลาหรือ3เวลาก็ยังดีไม่ใช่ไม่ไปเหมือน10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยท่องกุรอานจำเลยแต่ปีนี้10ปีผ่านมาอย่างน้อยต้องจำอย่างน้อย1ซูเราะห์หรือ2ซูเราะห์พร้อมความหมายของอัลกุรอานฉะนั้นครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
3: ครับจากบทสรุปตรงนี้เองนะครับที่อัลกุรอานสอนแล้วก็นบีสอนตลอดจนบทสรุปต่างๆที่มาจากเรื่องแพทย์ก็ดีจากการความเป็นไปของคนที่ดูบุหรี่แล้วก็ได้รับโรคร้ายต่างๆก็ดีเปอร์เซ็นต์ของการติดบุหรี่เปอร์เซ็นต์ของการทำลายคนรอบข้างนั้นนะบรรดาฟุกะฮะและพวกมุจฮิดทั้งหลายก็ได้ให้ข้อสรุปนะครับว่าการดูดบุหรี่นั้นเป็นดีรอดนะครับทำอันตรายต่อตัวเองแล้วก็สร้างอันตรายต่อคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนบีก็บอกว่าลาดอรอรอวะลาดีรอดนะครับเราก็จะต้องไม่ทำอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ทำอันตรายต่อบุคคลรอบข้างวะลิอุมูมิกาลีตะบารอกะตะอาลาวะลาตุนกูบิไอดีกุมอิลัตตาลุกะอย่างที่อายะที่เรายกมาแล้วนะครับและอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะลาตักตุลอัมฟุซะกุมอินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมาไอ้ตรงนี้นะครับสอนอะไรครับเป็นการตอกย้ำอายะแรกที่บอกว่าวะลาตุนกูบิไอดีกุมอิลัตตาลุกะครับ
2: อายะกุรอานนะครับพี่น้องพูดอัลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วงเรานะครับบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างคนมาอัลลอฮ์ก็ให้อะไรนะให้หลักสูตรมากำกับชีวิตสิ่งที่จะทำอันตรายต่อสุขภาพมีเยอะอัลลอฮ์ก็สั่งบอกว่าลาตักตูลูท่านทั้งหลายอย่าทำลายอัมฟุซะกุมชีวิตของสู่เจ้าตัวของสู่เจ้าอัลลอฮ์พูดแค่นี้นะครับคนยิ่งรู้มากศึกษามากยิ่งรู้ว่าอะไรบ้างที่เสพไปแล้วอันตรายต่อสุขภาพพี่น้องโกรธนี่อย่าเสพกอดอบโกรธนี่นะครับคำว่ากอดอบเนี่ยโกรธพร้อมกับที่จะแก้แค้นด้วยนะ
3: เรียกว่ากอดอบ
2: เรียกว่ากอดอบพร้อมที่จะแก้แค้นเสมอแล้วก็ถ้าแก้แค้นไม่ได้แม่โหมันก็ยังไม่หายอ่ะคุณอยู่ในใจพี่น้องครับถ้าเสพเนี่ยเสพกอดอบไว้ในใจมากๆจะเป็นการทำลายตัวเอง
3: เป็นการเสพติดทางอารมณ์นะเนี่ย
2: ใช่
3: ครับ
2: พี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับพอถ้าพออัลลอฮฺตัดบอกว่าละตักตูลูอัมฟุซะกุมอย่าทำลายตัวของสู่เจ้าเองนอนดึกก็ทำลายสุขภาพตัวเอง
3: ถือว่าฆ่าตัวตายเน
2: ี่ยเป็นการฆ่านะเป็นการทำลายผ่อนส่งนะ
3: ครับ
2: หมอรุ่นใหม่นี่พูดดีนะการสูบบุหรี่คือการตายผ่อนส่งพูดดีนะครับพูดดีพี่น้องครับท่านนบีก็สอนต่อไปอีกว่าท่านทั้งหลายอย่าทำลายตัวเองช่วยอะไรบ้างครับท่านพี่น้องเนี่ยเล่นการพนัน เงินที่ได้มานะครับแล้วเอามาเลี้ยงครอบครัวตัวเองเนี่ยพี่น้องเรามองเผินๆด้วยสายตาเนี่ยมันไม่มีอะไรถ้ามองด้วยปัญญามีปัญหาทันทีย
3: ิ่งเป็นยาที่มาจากอันอิสลาม
2: เนี่ยโอ้โหอักบั
3: รเป็นความลึกซึ้งมาก
2: เห็นลึกซึ้งมากเช่นเดียวกันนะครับเวลาเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลแน่นอนนะครับเรากับพ่อเราเนี่ยเรารักพ่อเราอยู่แล้วด้วยธรรมชาติเนี่ยเรารักพ่อรักแม่แต่ถ้าด้วยสติปัญญาด้วยอากอนด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยฮิกมะเราต้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลมากกว่าตัวเองและมากกว่าพ่อแม่มันต้องอาศัยความรู้พี่น้องครับพอเราอ่านกุรอานเนี่ยพอเรามีความรู้เนี่ยเราจะไม่กล้าทำลายตัวเองนะครับพี่น้องคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการทำลายตัวเองนะครับคนที่ไม่นมาดเป็นการทำลายตัวเองคนที่ทำซินาเป็นการทำลายตัวเองคนที่พูดโกหกเป็นการทำลายตัวเองไม่ต้องการเพราะฉะนั้นทำตามที่อัลลอฮ์สั่งทำตามที่ท่านนบีสั่งเป็นการรักษาสุขภาพรักษาตัวเองทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห
3: ์เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับถ้าเราไม่คิดแบบอิสลามเนี่ยคือสิ่งดีๆที่เราทำเพื่อให้กำไรแก่ตัวเราเองให้กับชีวิตเราเองเราไม่ทำเราละหมาดเนี่ยเราก็ให้กำไรแก่ชีวิตเราไม่ทำแต่เราเก็บเวลาไปให้กับสิ่งอื่นเยอะแยะเราทำได้บางทีเราต้องออกสกาดแทนที่จะให้ของขวัญแก่ตัวเองด้วยการเก็บนำผลบุญไว้สู่อาคิเราะห์มะลาอิกะฮ์ก็บันทึกแต่เราก็เสียดายที่จะให้ประโยชน์แก่ตัวเองมันก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นคือคนทุกคนเนี่ยหวังที่จะเอาอะไรทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่เวลาอิสลามมานะครับเราจะปฏิบัติอิสลามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเราคิดเสียดายพอจะละหมาดเนี่ยเวลาเราต้องไปเที่ยวไปร้องเพลงไปก็หากับเพื่อนนะเวลาจะออกซะกาตก็คิดว่าเดี๋ยวสตังค์มันจะหมดนะครับเวลาจะช่วยเหลือคนอื่นก็ถือว่าเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นตัวเราเนี่ยเราตัดโอกาสที่จะให้รางวัลแก่ชีวิตตัวเราเองเราคิดแบบนี้เป็นการคิดที่ผิดเพราะเราเป็นมนุษย์ดุนยาอยู่ดุนยาเป็นการชั่วคราวแล้วอีกไม่นานแล้วเนี่ยเราจะกลับไปสู่อาคิเราะห์นะครับทุกวันนี้เราอาจจะอายุ60 70เนี่ยอยู่ดุนยานับแล้วอายุมันเยอะนะครับแต่เมื่อมองถึงอาคิเราะห์ปลายทางเหลือเวลาน้อยนิดเดียวเท่านั้นที่จะถึงปลายทางงั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยเวลาเราได้ยินคำสอนจากอัลกุรอานด้วยคำสอนของท่านนบีแล้วสิ่งที่มุมินจะต้องคิดก็คือว่าเมื่อเราเป็นมุมินที่ดีเนี่ยวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะครับถ้าวันนี้นะครับมันเลวกว่าเมื่อวานเนี่ยเราถูกสาปเป็นคนที่ถูกละหนัดแต่วันนี้กับเมื่อวานเท่ากันโดยไม่มีการพัฒนาเราเป็นคนที่ขาดทุนนี่คือการพัฒนาชีวิตนะครับวันต่อวันนาทีต่อนาทีแล้วก็ชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกในอัลกุรอานว่าวันอัสให้ความสำคัญต่อเวลานะครับเราต้องให้ความสำคัญต่อเวลาในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองให้พ้นจากนรกอัลกุรอานจึงพูดอีกนะครับว่าเวลาตัตบัดดัลุลคอบีสบิดตอยิบคอบีสกับตอยิบเนี่ยอัลลอฮฺบอกอย่าเอามาเปลี่ยนกันอย่าเอามาแลกกันมันไม่ดีคอบีสแบบไหนตอยิบแบบไหนครับอาจารย์ครับ
2: พี่น้องครับคำว่าคอบิสเนี่ยของเลวทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่ออะกีดะห์อันตรายต่อความต่อสติปัญญาสมองของเราต่อความรู้สึกของเราเป็นคอบิสทั้งหมดครับพี่น้องแล้วคอบิสเนี่ยมาจากไหนมาจากชัยฏอนส่วนตอยิบนี่นะครับมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดของดีๆพี่น้องเช่นแต่งตัวสะอาดสะอาดอัลลอฮ์ชอบพูดจาตอยิบดีกาลิมะตอยิบก็คือกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับของดีๆเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะเตือนมุมินทั้งหลายผู้ศรัทธาว่าลายัสตาวิลคอบีซวัตตอยิบของเลวกับของดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันพี่น้อง
3: มันเทียบกันไม่ได้
2: มันเทียบกันไม่ได้
3: คร
2: ับ อย่างพี่น้องตั้งชื่อลูกวันนี้ผมไปรู้จักคนก็ว่าเขาตั้งชื่อลูกฟูรกอนถามว่าฟูรกอนแปลว่าอะไรผมบอกว่าฟูรกอนแปลว่าแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จนั่นคุณต้องส่งลูกคุณเรียนกุรอานให้เยอะจะได้สามารถแยกแยะระหว่างของดีกับของไม่ดีนะครับ
3: ครับอย่าให้ชื่อลูกเป็นเพียงสติ๊กเกอร์ที่แปะเอาไว้ว่าฟูรกอนกับฟูรกอนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ลูกรู้จักแยกแล้วพ่อแม่ก็แยกไม่เป็นและหรือพ่อแม่เนี่ยรักอิสลามแต่ไม่ปฏิบัติอิสลามรักละหมาดรักอิสลามแต่ไม่ละหมาดแล้วก็ท้ายสุดก็มาสอนลูกให้ละหมาดลูกมันก็สับสนว่าระหว่างคำสอนของพ่อกับการปฏิบัติตนของพ่อลูกจะเอาอะไรแน่นี่คือความสับสนที่เกิดขึ้นถ้าพ่อไม่คำนึงถึงคำสอนที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยแล้วก็เ เหตุร้ายก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวเสมออินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะร็อบบิชรอฮ์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتعويل اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้รายการฟะซักกิรนะครับได้กลับมาพบกันถึงอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในวันนี้เราก็มาพบกันในเดือนที่อาจเรียกได้ว่าใกล้มากแล้วที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนวันนี้เราอยู่ในเดือนรอจับนะครับซึ่งดุอาบทหนึ่งที่ในขณะนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและก็ได้อ่านซึ่งอาจจะเป็นที่ทราบว่าตัวบทของดุอานั้นอาจจะไม่ได้รับรองสถานะที่มันสมบูรณ์มากนักแต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าถ้าเป็นดุอาเนี่ยยังไงเราก็ขอได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาที่แต่ละคนใช้นะครับแต่ถ้าเราอ่านดุอาเป็นตัวบทภาษาอาหรับเนี่ยเราสามารถใช้ขอได้ไม่ว่าจะเป็นในละหมาดแล้วก็นอกละหมาดได้ด้วยหมายถึงว่านอกละหมาดเราขอได้เรายังสามารถนำเอาดุอาที่เป็น ภาษาอาหรับมาขอในอัลกุรอานก็ดุอาบทหนึ่งที่พวกเราได้ใช้กันก็คือในช่วงนี้อัลลอฮุมมะบาริกละนาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนซึ่งความหมายคือโออัลลอฮขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ความจำเริญกับเรานะครับในเดือนรอญับเดือนชาบานและขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นได้มีโอกาสบรรลุแล้วก็เข้ามาใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ในเดือนรอมฎอนนะครับอัลลอฮุมมะบาริกละนาฟีรอญับวะชาบานวะบัลลิกนารอมฎอนซึ่งคนในยุคบรรพชนอิสลามเนี่ยได้อธิบายในการตีความในส่วนของการเปรียบเทียบว่าถ้าพูดถึง3เดือนเนี่ยเดือนรอญับชะอ์บานรอมฎอนเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่ปลูกต้นไม้นะครับซึ่งทำไมจึงเปรียบคนที่ปลูกต้นไม้เพราะว่าในสมัยก่อนอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่คนอาหรับจะรู้จักกันดีนอกจากปศุสัตว์แล้วก็จะเป็นอาชีพเกษตรนะครับเดือนรอญับเนี่ยเปรียบเสมือนการที่เรานั้นได้ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ส่วนเดือนชะบานเป็นการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นได้มีความอุดมสมบูรณ์ได้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับเดือนรอญับเป็นการปลูกต้นไม้เดือนชะบานเป็นการรดน้ำพรวนดินส่วนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอะไรครับก็เป็นเดือนที่ต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วได้มีการเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้วเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนที่มันจะออกดอกออกผลนั่นหมายความว่ามันจะประสบความสำเร็จออกมาอย่างดีงามมากๆฉะนั้นวันนี้คือจึงอยากจะบอกพวกเราว่าแล้วต้นไม้อะไรที่เราจะต้องเริ่มปลูกกันในวันนี้ก็คือต้นไม้ที่เป็นอามาลุสซอลและหรืออันอามาลอัสซอลิฮาตที่เป็นความดีที่เราจะต้องเริ่มปลูกเหมือนกับถ้าจะเป็นเปรียบให้ง่ายเหมือนเป็นนักกีฬาก็ต้องเริ่มวอร์มร่างกายแล้วครับเริ่มออกวิ่งเริ่มขยับเคลื่อนเพื่อเวลาถึงลงการแข่งขันจริงๆเนี่ยเราจะได้มีความพร้อมร่างกายจะได้มีความแข็งแรงอันวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความดีของเราอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานถามว่าทำไมจึงเน้นเรื่องของอัลกุรอานเป็นหลักแน่นอนครับตอนนี้เรามีหนึ่งเรื่องที่เราต้องทำบนพื้นฐานก็คือการละหม

0: อัลบารอกะฟีอุมริวะวักติวะอะห์ลิวะมาลิวะอะมาลิฟะอะลัยฮิบิลกุรอานผู้ใดที่เขามีความประสงค์ต้องการที่จะได้รับความจำเริญคำว่าจำเริญเนี่ยมันก็อาจจะได้ความรู้สึกหนึ่งถ้าเราพูดถึงว่าบารอกะเนี่ยทุกคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่ามันคือสิ่งที่เป็นความพิเศษหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นหันใครต้องการจะให้เขาได้รับความจำเริญในอะไรในอายุของเขาในเวลาของเขาครอบครัวทรัพย์สินการงานต่างๆการงานต่างๆของเขาเนี่ยจำเป็นแก่เขาให้ทำการอ่านอะไรอัลกุรอานถามว่านักวิชาการเองเนี่ยที่เขากล้ายืนยันตรงนี้ว่าอยากจะให้อายุเวลาครอบครัวทรัพย์สินการงานมีความจำเริญอาศัยจากอะไรครับจากพระดำรัสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอายะที่155ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะฮาซากิตาบุนอันซัลนาฮูมุบารอกะและนี่คือคัมภีร์นั่นหมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานเราอัลเลาะห์ได้ประทานมันลงมาเป็นสิ่งที่มีความบารอกะสิริมงคลมีความจำเริญท่านเชคอิบนุอุซัยมีนได้กล่าวว่าทุกสิ่งนั้นมีความจำเริญแต่ที่มาถูกจำกัดบนความจำเริญนั้นคืออะไรครับบิฮาซาอัลกุรอานอัลอะซีมทุกสิ่งอย่างมีความจำเริญแต่จะให้มีความจำเริญโดยเป็นตัวจุดเริ่มต้นของความจำเริญนั้นก็คือถูกจำกัดด้วยกับอัลกุรอานท่านอิหม่ามซะอ์ดีได้กล่าวว่าลาชัยอะซอมบารอกะมินฮาซาอัลกุรอานไม่มีสิ่งใดที่จะมีความยิ่งใหญ่และมีความจำเริญมากไปกว่าอัลกุรอานอีกแล้วหันใครที่อยากจะเริ่มต้นให้ตัวเองได้รับความจำเริญในทุกๆเรื่องผมบอกไปแล้วนะครับอยากจะให้อายุมีความจำเริญเวลามีความจำเริญครอบครัวทรัพย์สินและอาชีพการงานต่างๆได้รับความสำเร็จก็จงใส่ใจในชีวิตของเขาว่าให้เขาได้ฝึกเริ่มต้นในการอ่านอัลกุรอานจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่อ่านกุรอานอยู่เป็นประจำชีวิตเขาจึงมีความจำเริญชีวิตเขาจึงมีความสุขแม้ว่าดูภายนอกเขาอาจจะมีความทุกข์แต่ด้วยการอ่านกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมในหัวใจของเขาให้ได้รับความเรียกว่าร่มรื่นได้ความผาสุกความเย็นใจด้วยกับกะลามุลลอฮ์ด้วยกับพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อยากจะได้พูดคุยกับพี่น้องและเน้นย้ำในการนำเสนอในรายการฟาซักกิดในวันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถึงเดือนรอญับแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เริ่มที่จะจับอัลกุรอานมาเริ่มฝึกฝนอ่านทบทวนกันบางคนรอจนถึงเดือนชาบานเพิ่งมาเริ่มอาจจะช้าและบางคนพอเข้ารอมฎอนเนี่ยมันเหมือนก็จะช้ามากและบางคนก็เรียกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียบางคนเนี่ยหมดรอมฎอน
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประ

0: เวชบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวมันจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
4: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบัง
1: ที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
10: นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์
11: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวล น้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงการเปิดกิจกรรมปั่นบึงการบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
12: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริคำไซอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงการบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวทบึงการรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
13: นางสาววรณิตาภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภู ูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marathon ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมา

0: ผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปรานีเพียงได้รับความดีนี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพี่น้องที่รักของพระองค์ทุกท่านครับตลอดจนคุณงามความดีที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ความเมตตาครับทำให้บ่าวของพระองค์ได้รู้จักอัลเลาะห์รู้จักอิสลามรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความรอดปลอดภัยของชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะครับพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับแต่แน่นอนครับบรรดาบุคคลที่เป็นตัวอย่างแด่มนุษยชาติแต่ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนั่นก็คือบรรดาริยาลุลฮาวะลุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาคนบุคคลที่อยู่เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยบรรดาพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนครับบรรดาพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันมีความยินดีต่ออัลลอฮ์มีความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอัตตารีกนะครับหรือประวัติศาสตร์มีชื่อเรียกหลายชื่อที่บรรดานักมุฟัสซิรีนนักอธิบายอัลกุรอานนะครับผู้รู้อัลอามะวะฮัดดีสมุฮัดดีซีนนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวบรวมบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้รวบรวมจากถ้อยคำของท่านนบีบรรดาซะลัฟอัสซอลิห์นะครับชาวซะลัฟยุคแรกๆเนี่ยครับมีหลายท่านนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ยังอ้างอิงถึงตำรับตำราที่มาเหล่านี้ในเนื้อหาของประวัติศาสตร์ครับแล้วก็แหล่งที่มานั่นก็คืออัลกุรอานแล้วก็จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมวิชาการความรู้อัลฮิกมะห์หรือที่เราเรียกว่าวิทยาปัญญาที่อัลลอฮ์ได้ทรงอิดายะนะครับหรือเราเรียกว่าการให้พระองค์ได้ทรงให้ทางนำทีนี้พี่น้องที่รักขอนะครับงานเผยแพร่อิสลามในยุคปัจจุบันเทียบเท่าความดีแล้วอัลลอฮ์ทรงเมตตานะครับมีประชาชาติเดียวตอนนั้นครับที่ให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับว่าเป็นประชาชาติเดียวที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบหมายงานคืองานแห่งการเผยแพร่สู่อิสลามครับงานที่บรรดานบีทุกท่านครับก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกงานนี้มอบให้แด่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับและเช่นกันครับพี่น้องที่รักครับความแตกต่างทางสถานภาพนะครับการเป็นอยู่สถานภาพต่างๆครับในสัมมาอาชีพที่ต้นน้ำที่ฮาลาลความสามารถต่างๆนั้นเรามาช่วยกันนะครับรวมกันช่วยกันในการทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อแท้ซึ่งกันและกันในการที่จะช่วยกันเผยแพร่อิสลามนะครับขอเรียนดังนี้ให้กำลังใจครับพี่น้องครับแต่ไม่ว่าเราจะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูถึงซีรอห์นะครับหรือประวัติศาสตร์ของท่านนบีนะครับเราเวลาที่เราเหนื่อยใจเวลาที่เราทุกข์ใจเวลาที่เราพบกับอุปสรรคลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับไม่มีพลังอำนาจใดนะครับเว้นแต่พลังอำนาจนั้นแด่อัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือนะครับในการทำงานแน่นอนครับงานทุกชิ้นทุกงานก็อาจจะต้องมีอุปสรรคเราฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกับเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นขอเชื้อเชิญนะครับพี่น้องเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้ยินกันอยู่ประจำอุลามะหลายท่านนะครับก็ได้รวบรวมทั้งแง่มุมแง่ข้อคิดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีนะครับหลังจากที่ตออีฟที่เราได้ทราบกันเนี่ยไม่ว่าท่านจะเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามเผชิญกับการถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกเกียดหยามแต่ท่านก็ไม่หยุด
ยังคงทำงานต่อไปยังคงทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปตามคำบัญชาสั่งใช้ของพระองค์และท่านนบีนั้นเคยบอกเช่นกันว่าถ้าหากว่าฉันทำการเผยแพร่แล้วไม่ได้รับประสบความสำเร็จในการที่จะเชื้อเชิญผู้คนไปสู่อัลลอฮ์หากว่าพระองค์ไม่ทรงกริ้วโกรธฉันฉันก็จะไม่ประวันท่านพึงสิ่งใดเท่านั้นฉันจะตั้งใจทำงานนี้ต่อไปฉะนั้นเรามาดูนะครับตัวอย่างเนี่ยการเผยแพร่อิสลามแก่เผ่าต่างๆแล้วก็บุคคลต่างๆนะครับบุคคลที่สำคัญนั่นคือเป้าหมายเข็มมุ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนซุลกอดะห์นะครับหรือซุลกิดะห์ในปีที่10ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพเราพูดถึงช่วงของ13ปีของเมืองมักกะห์ในการเผยแพร่นะครับในปีที่10ของการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเทียบตามตารางเวลานั่นก็คืออยู่ในประมาณช่วงท้ายๆของเดือนมิถุนายนนะครับในปฏิทินบ้านเรานะครับหรือในช่วงแรกของเดือนกรกฎาคมปีคริสต์ศักราชที่619มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมายังมักกะห์เพื่อนำเสนออิสลามแก่เผ่าตระกูลนะครับหรือบุคคลสำคัญต่างๆและเนื่องจากใกล้ช่วงเวลาที่ผู้คนจะเดินทางมาอย่างเมืองมักกะห์เป็นที่ทราบกันดีครับว่าก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการมาเวียนรอบกะบะห์นั้นถือเป็นประเพณีปฏิบัติของกลุ่มชนชาวอาหรับทั้งหลายที่อยู่แดนไกลเขาจะมานัดพบกันที่นี่แต่เขาจะมาเวียนรอบกะบะห์ด้วยกับวิธีของพวกเขาซึ่งไม่ใช่วิธีแห่งอิสลามนะครับในการเวียนรอบกะบะห์มากราบไหว้บรรดาเทวรูปต่างๆนะครับมีถึง360กว่ารูปถ้าจะกราบไหว้ก็เป็นแต่ละรายวันซึ่งถือว่าเป็นเกียรติของพวกเขาณยุคนั้นนะครับที่เป็นยุคยาฮิลียะยุคมืดยุคดาร์กเนสครับยุคแห่งความมืดณยุคนั้นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำอิสลามพิธีฮัจญ์นะครับที่บริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นนะครับพวกเขาที่มานะครับในช่วงเวลาที่ผู้คนเข้ามาเขาจะมากันหลายพื้นที่มากครับมามากะทั้งบางคนก็เดินทางมากับทางเท้าจากบางกลุ่มก็มาจากบ้านพาหนะที่มีความแข็งแรงโอ้ที่มีความเพรียวทุกตัวผู้คนจากทั่วสารทิศนะครับต่างมารวมตัวกันเพื่อทำฮัจญ์นะครับและเพื่อรวมตัวในการเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาทั้งเพื่อกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในวันที่รู้อยู่กันแล้วนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ใช้ช่วงโอกาสนี้เป็นโอกาสทองนะครับในการเผยแพร่ในการแนะนำอิสลามเข้าไปหาแต่ละเผ่าเพื่อท่านนบีจะได้แนะนำอิสลามให้กับพวกเขาแล้วก็ดะวะห์นะครับดะวะตุนนาสอิลัลลอฮ์นะครับเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นไปสู่อิสลามเช่นที่ท่านนบีได้ทำการเชิญชวนพวกเขาตั้งแต่ปีที่4ของการเป็นนบีนะครับเพราะปีใน3ปีแรกเนี่ยต้องเผยแพร่กันอย่างลับๆนะครับแล้วปีที่4ก็เริ่มเผยแพร่ในวงกว้างในความเปิดเผยนะครับท่านนี้เผ่าต่างๆท่านนบีก็มาร์กไว้เลยนะครับในเผ่าต่างๆเนี่ยนะครับที่ถูกแนะนำให้รู้จักอิสลามนะครับท่านอิมามอัซซูรีรอฮิมุลลอฮ์ที่กล่าวนะครับว่ารายชื่อเผ่าต่างๆที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปหาและก็เชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้นำตัวของท่านเองแก่พวกเขานะครับเช่นกลุ่มชนของบันูอามิดบินซอซามุฮาริบนะครับเป็นรายชื่อบิซอซอฟะฟาซารอคอซานบุรฮานิฟับสุไลอับบานูนัสอบูกัลบักกินดากัลนะครับนี่คือรายชื่อต่างๆของเผ่าที่มีจำนวนมากนะครับท่านนบีก็บอกให้พวกเขานะครับคือคนเหล่านี้นะครับทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมานะครับพวกเขานั้นไม่ตอบรับต่ออิสลามบางกลุ่มนะครับยังกล่าวร้ายท่านนบีด้วยดูถูกเหยียดหยามท่านนบีครับตามรายงานของอิหม่ามตุรมิซี
ครับได้รวบรวมไว้เช่นกันนะครับในหนังสือเราะห์มะตุลลิลอาลามีนก็ได้รวบรวมไว้ครับในเผ่าต่างๆเหล่านี้เผ่าต่างๆนะครับที่อิมามอัซซุรีรอฮิมุลลอฮ์ครับได้ระบุก่อนนี้ก็เป็นท่านนบีก็ไม่ได้นำอิสลามกับพวกเขาในปีเดียวกันและก็ไม่ใช่ในช่วงฮัจญ์นะครับครั้งเดียวคือไม่ได้แนะนำกันครั้งเดียวทั้งหมดแต่ค่อยๆทยอยฮะดูความเหมาะสมดูความเป็นไปได้ครับดูเรื่องของระยะเวลานะครับความเป็นอยู่ของพวกเขานะครับแต่ก็มีการแนะนำอิสลามแก่พวกเขาตั้งแต่ปีที่4นะครับซึ่งพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะทราบของการไปในบีจนกระทั่งช่วงของการทำฮัจญ์นี่แหละครับก็มีการอพยพจึงไม่สามารถระบุปีที่ผ่านมาอย่างที่อุลามะได้กล่าวถึงครับเผ่าฮัลลามะอัลมาซูดฟูรีได้ระบุชัดเจนนะครับในชื่อเผ่าอัลมาซูดบริได้กันเขาได้เขียนไว้ถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่มีการรวบรวมนะครับเราจีครับท่านอิหม่ามอิสฮากยังนำเสนอรูปแบบของการแนะนำคาตันมุซาร์รอฮิมุลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิชาการในยุคอดีตหนังสือของท่านเป็นจำนวนหลายเล่มนะครับหลายสิบเล่มหรือมากกว่านั้นแล้วก็จำนวนหลายร้อยปีที่ตกทอดมาสู่เรานะครับในการบอกเรื่องราวของอิสลามต้องถือว่าคุณประโยชน์นะครับอย่างมากมายที่เราได้เรียนรู้อิสลามครับความยากลำบากของท่านนบีนะครับพี่น้องครับวันนี้การเผยแพร่อิสลามของท่านนบีนั้นเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับดังที่นำเรียนกันว่าถึงแม้ว่าท่านจะถูกยามแต่ท่านก็มีเข็มมุ่งที่มีต่ออัลลอฮ์ในการที่จะบอกอิสลามนะครับท่านทำงานเพื่อเผยแพร่อิสลามนะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนของท่านตอนนี้มันก็เป็นตัวอย่างครับว่าแต่ผู้ที่เผยแพร่อิสลามทั้งตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันครับว่าเวลาที่เราได้พบกับอุปสรรคนะครับต่างๆนะครับหัวใจของเรานะครับบางทีอาจจะอ่อนแอไปบ้างนะครับมีความอ่อนแอนะครับหรือจะรู้สึกว่าไม่ไหวแต่กำลังใจจะเกิดขึ้นนะครับเราขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็รู้ตัวอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้เผยแพร่อิสลามแนะนำอิสลามกับชาวมักกะห์นะครับแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปกับเรื่องราวการเผยแพร่ของท่านนบีครับกับกลุ่มชนต่างๆกับเผ่าต่างๆอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อครับวันนี้กับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0620499959 0620499959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอฮ์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลรินสองความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: หากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็คือบ่าวของพระองค์และหากพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่118
5: เสียงอาซานจบละหมาดทันทีทำอะไรก็คล่องตัวทั้งวันชีวิตดีขึ้นริสกีก็มาเร็วขึ้นอินชาอัลลอฮ์อามีนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสานสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะช่องเดียวฟังได้ทั้งวัน

0: كثيرا.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้กุรอานถ้าเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราเรายังอยู่ในเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านดังที่เราได้รู้กันนะฮะพี่น้องว่าท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นนบีที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านเอาไว้เยอะที่สุดนะชาวบรรดานบีทั้งหลายซึ่งมีเรื่องราวต่างๆที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องท่านนบีมูซาได้มีการประลองกับฟิรอูนนะโดยที่ฟิรอูนได้เรียกบรรดานักเวทมนต์บรรดานักเสยศาสตร์บรรดานักมายากลต่างๆเนี่ยในหัวเมืองต่างๆให้มาทำการประลองกับมูซาและสุดท้ายนะนบีมูซาก็ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมูซาทำโดยที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้และนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์เนี่ยก็ได้รู้ดีว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ก็เลยรู้ว่าสิ่งนี้มาจากผู้อิบานแห่งสากลโลกมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก้มลงสุญูดต่ออัลลอฮฺตะอาลาพอเวลาเกิดมีการศรัทธาแล้วเนี่ยฟิรอูนก็เกิดความไม่พอใจก็เลยทำการจัดการบอกว่าท่านนบีมูซานั้นเป็นหัวหน้าของนักเวทมนต์ไสยศาสตร์และทำการจัดการประหารชีวิตสังหารนะสังหารพวกนักเวทมนต์ไสยศาสตร์ก่อนจะสังหารก็ทำการตัดแขนตัดขาสลับข้างแล้วก็พวกนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ในเวลาที่เขารู้ว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยอมว่าฟิรอูนจะลงโทษจะอะไรยังไงโทษในโลกดุนยาเป็นโทษที่เบานะซึ่งเขายอมที่จะโดนลงโทษจากผู้ปฏิเสธในโลกดุนยาเพื่อการกระทำการปฏิบัติในสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้สร้างและเขาจะได้รับความผาสุกในโลกหน้าในตอนเช้านักเวทมนต์ไสยศาสตร์เป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอในยามเย็นการศรัทธาอีหม่านเกิดขึ้นและเขาก็เสียชีวิตในยามเย็นเพราะฉะนั้นการศรัทธาเขาเป็นระยะเวลาเพียงแค่เล็กน้อยนะปฏิบัติเพียงแค่เล็กน้อยแต่ว่าได้รับผลตอบแทนอย่างเยอะมากเนื่องจากความอดทนของเขาหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยพาพวกบันิอิสราเอลหลังจากที่นบีมูซาได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นให้ท่านนบีมูซาและกลุ่มชนของนบีมูซาเนี่ยคือพวกบันิอิสราเอลดังที่เราได้คุยกันไปนะพี่น้องว่ากลุ่มชนในยุคนั้นเนี่ยก็คือมีพวกกิบตียะเนี่ยคือฟิรอูนแล้วก็เผ่าของฟิรอูนแล้วเผ่ากิบตียะแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มพวกบันิอิสราเอลก็เป็นพวกชนชั้นทาสอัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีมูซาเนี่ยพาพวกบันิอิสราเอลพวกชนชั้นทาสเนี่ยนะหนีจากการทำการไล่ล่าฟิรอูนหลังจากที่ท่านนบีมูซาได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาว่าขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้พวกเขาได้รอดพ้นจากการโดนรังควานของพวกซอลิมต่างๆพวกที่อาธรรมและขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จึงกล่าวในอายะห์ต่อมานะอายะห์ที่89ของเราในวันนี้ว่าบะลากอดอูจีบัดดะอ์วะตุกุมาฟัสตะกีมาวะลาตัตตะบิอานิซะบีลัลละดีนลายะอ์ลามูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรง

อะไรว่าจาวซนาบิบานีอิสราอีลัลบะฮรฟาอัตบะอะฮุมฟิรอาวนวะจุนูดวะจุนูดูฮูบักยาวะอัดวะฮัตตาอิซาอัตรักะฮุลฆอรักวะกาลอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราอีลวะอะนะมินัลมุสลิมีนดังที่เราได้รู้กันนะฮะพี่น้องว่าในเรื่องราวของประวัติท่านนบีมูซาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในหลายๆซูเราะห์ในเรื่องราวของการที่ฟิรอูนได้ทำการไล่ล่านะไล่ล่าท่านนบีมูซากับผู้บันิอิสราเอลในตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านนบีมูซาและผู้บันิอิสราเอลได้ทำการหลบซ่อนเอาไว้แล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีวะฮีให้กับท่านนบีมูซาให้พาพวกเขาหนีเขาก็พากลุ่มชนบันิอิสราเอลหนีการไล่ล่าพวกบันิพวกฟิรอูนและกลุ่มชนฟิรอูนก็คือพวกกิบตียะห์พวกนี้ยกกองทัพที่ยิ่งใหญ่ออกไปเลยตามไปพอเวลาที่ท่านนบีมูซาได้ไปถึงทะเลก็คือทะเลแดงเนี่ยนะไปถึงที่ทะเลแดงบรรดาพวกบันิอิสราเอลบางคนก็ได้บอกว่าอินนาละมุตรอกูลบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยเราโดนตามทันแน่นะท่านนบีมูซาก็เลยบอกว่าอินนามัยร็อบบีแท้จริงฉันเนี่ยมีผู้อิบานของฉันในสายฮะดีนผู้อิบานของฉันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้รับทางนำนะให้ฉันได้รับทางนำคือจะชี้เส้นทางให้ว่าฉันจะไปยังไงแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าฟาดที่ทะเลทะเลก็เลยกลายเป็นมีอะไรฮะมีช่อง12ช่องซึ่งพวกบันิอิสราเอลเนี่ยมีอยู่12เผ่านะมีอยู่12กลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็เดินไปในเส้นทางซึ่งเวลาที่น้ำทะเลได้แตกออกเป็นช่องให้เดินเนี่ยนะพื้นด้านล่างเนี่ยก็เป็นพื้นที่ราบเรียบมีความแห้งสามารถเดินไปได้อย่างง่ายดายและฟิรอูนและกลุ่มชนของเขาเนี่ยก็พลอยละตามมาทันนะตามมาทันที่ทะเลก็เลยเห็นท่านนบีมูซาและกลุ่มชนพวกบันิอิสราเอลได้เดินลงทะเลไปตามช่องต่างๆเขาก็เดินตามไปนะก็คือไล่ล่าตามไปนะจนกระทั่งท่านนบีมูซาแล้วก็บันิอิสราเอลเนี่ยพวกบันิอิสราเอลทั้งหมดได้ขึ้นฝั่งไปทางฝั่งนู้นนะเวลาขึ้นฝั่งไปแล้วพวกฟิรอูนและกลุ่มชนของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงใจกลางของทะเลนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยให้อะไรฮะให้น้ำเนี่ยมันประกบปิดกลับมาเหมือนเดิมนะและจึงเหตุการณ์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่90ของเราในวันนี้เนี่ยว่าวะจาวัซนาบิบะนีอิสรออีลัลบะฮรและเราได้ให้พวกบันิอิสราเอลเนี่ยได้ข้ามฝั่งไปได้ยาวัซนานะเราได้ให้เขาได้เดินข้ามฝั่งไปได้ฟาซบะอุมฟิรอูนวะจุนูดูฮูบักยาวะดวะเวลาให้เดินข้ามฝั่งไปฟิรอูนแล้วก็บรรดากองทหารของฟิรอูนเนี่ยก็ได้ตามนะตามไปโดยที่มีความอะไรฮะมีความเกลียดชังมีความเป็นศัตรูฮัตตาอิซาอัดรักอัดรักฮุลฆอรักจนกระทั่งพวกฟิรอูนและกลุ่มชนของเขาเนี่ยได้อะไรฮะถึงเวลาจมน้ำอย่างที่เราได้เล่าไปนะว่าเวลาที่พื้นดินมันได้พื้นน้ำเนี่ยน้ำทะเลได้ประกบเข้ามาฟิรอูนก็รู้แล้วว่ามันจมน้ำแน่ฟิรอูนบอกว่าฮะกอลาอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราอีลวะอะนะมินัลมุสลิมีนฟิรอูนก็เลยบอกว่าฉันขอศรัทธาแล้วอันนี้คำพูดฟิรอูนนะพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าถึงคำพูดฟิรอูนว่ากอลาอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราอีลวะอะนะมินัลมุสลิมีนฟิรอูนได้บอกว่าแท้จริงฉันขอศรัทธาต่อว่าฉันขอศรัทธาว่าแท้จริงพระองค์นั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากผู้ที่อะไรนอกคือนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละนอกจากผู้ที่พวกบรรดาอิสราเอลได้ทำการศรัทธาต่อพระองค์แล้วฉันขอเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คำพูดของฟิรอูนตอนไหนฮะตอนที่มันได้กำลังจะจมน้ำกำลังจะจมน้ำคือน้ำทะเลประกบเข้ามาแล้ววิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วนะอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าอานาวะกอดอัสไซตะกับวะกุนตะมินัลมุฟซิดีนตอนนี้เหรอหมายความว่าเจ้าจะมาศรัทธากันตอนนี้เหรอนะจะมาศรัทธากันในตอนที่อยู่สภาพนี้เหรอทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเป็นคนที่วะกอดอัสไซเจ้าเป็นคนที่มีความฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแต่ความชั่วแล้วก็ยังเป็นแกนนำในการทำชั่วในการปฏิเสธว่าคุณตะมินันมุฟซีดีแล้วเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินเพราะฉะนั้นการอีหม่านในตอนนี้เนี่ยพี่น้องในตอนที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีหม่านที่ไม่ได้มีประโยชน์เพราะนั้นใครก็ตามเวลาที่ดวงวิญญาณถึงลูกกระเดือกเวลาที่ใกล้ตายแล้วเนี่ย
นะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอก

ได้บอกไว้ว่าในการกล่าวคำว่าลายแล้วให้ละล้อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อยู่ไม่ลำอยู่ก็ระเกียรตามใดที่มันยังไม่ถึงที่สุดวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกหรืออีกประการหนึ่งที่ไม่ยังประโยชน์เนี่ยก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกว่าคุณท่านนันมุฟซีและเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียอยู่บนหน้าพื้นดินและอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวต่อมาฟัลยามานุนัดจีกะบิบะดานีกะลิตะกูนัลิมันคอลฟะกะอายะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะเราจะทำให้เจ้าเราจะให้เจ้าได้รอดพ้นด้วยกับร่างกายของเจ้าเท่านั้นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะเก็บร่างกายของเจ้าเนี่ยเอาไว้ลิตะโกนั่นเลยมันคอนฟะกะอายะเพื่อเป็นอะไรฮะเพื่อเป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณยืนยันให้คนรุ่นหลังเจ้าเนี่ยได้มาเห็นบรรดานักวิชาการนักตัฟซีรได้บอกว่าผู้บนอิสราเอลเนี่ยเนื่องจากว่าในหัวใจของเขามีความกลัวอย่างมากมีความกลัวต่อฟิรเอาน์เหมือนกับพวกเขาไม่ค่อยเชื่อในการที่ฟิรเอาน์เนี่ยถูกจมน้ำคือเนื่องจากว่าอำนาจของฟิรเอาน์เนี่ยมันมีอำนาจอย่างมากในยุคนั้นนะจนกระทั่งว่าพวกบนิสราเอลเนี่ยคิดว่าฟิรเอาน์มีอำนาจเหนือมนุษย์พวกเขาก็เลยกลัวว่าพวกฟิรเอาน์เนี่ยจะเสียชีวิตจริงหรือเปล่าก็เลยพวกนี้ก็เลยพูดคุยกันจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ทะเลเนี่ยได้ให้เอาร่างของฟิรเอาน์เนี่ยออกมานะในพื้นที่ที่พวกบนิอิสราเอลได้เห็นนะเพื่อให้มาเป็นบทเรียนมาเป็นสัญญาณเตือนกับกลุ่มชนในรุ่นหลังแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้บอกว่าอินนะกะซีรอมมินันนาสอันอายาตินาละกอฟิลูนและแท้จริงมนุษย์ส่วนมากนะมนุษย์ส่วนมากนั้นได้มีความเผลอเรอมีความไม่เอาใจใส่กับสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและบรรดาอุลามะได้บอกว่าและนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้พวกบนิอิสราเอลได้เห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการจัดการสังหารฟิรเอาน์คนที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินคนที่บอกว่าอันนะร็อบบุกุมุลอาลาฉันคือผู้อิบานของพวกเจ้าที่สูงส่งคนที่บอกว่ามาอะลิมตุลกุมมินอิลาฮินกอยรีฉันไม่คิดว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันคนที่บอกว่ายาฮามานุมินลิซอรฮัลลันลิอัมลุกุนอัสบาบคนที่บอกว่าโอฮามานนะขอให้เจ้าได้สร้างหอคอยให้ฉันหน่อยแล้วฉันก็จะขึ้นไปบนยอดหอคอยนะแล้วฉันก็จะไปดูสาเหตุอัสบาบัสซามาวาตฟัตตอลิอาอิลาฮิมูซาวะอินนีละอะซุนฮุกาดิบะฉันจะขอขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาหน่อยฉันคิดว่ามูซาเนี่ยเป็นผู้ที่โกหกนะฟิรเอาน์คนที่มีความตะกำบดยิงพยองแล้วก็บอกว่าอะไลซะลีมุนกุมิสรฮาดินอันฮารุตัจรีมินตะฮตีฉันมีอำนาจที่ปกครองในดินแดนอียิปต์ไม่ใช่เหรอในยุคนั้นในอียิปต์ก็คือมหาอำนาจนะมหาอำนาจในยุคนั้นฉันเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองอียิปต์ไม่ใช่เหรอวะฮาดินอันฮารุตัจรีมินตะฮตีแล้วก็มีทานน้ำไหลผ่านอยู่ใต้พระราชวังของฉันหมายความว่าเขาสร้างพระราชวังเขาอยู่บนน้ำอยู่เหนือน้ำพยายามที่จะสร้างพระราชวังสร้างสิ่งที่อะไรฮะดูสร้างความผาสุกให้เขาบนโลกดุนยานี้นะเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะจึงบอกว่าอันนี้คือเป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ร่างของฟิรเอาน์เนี่ยได้ยังคงให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นนะได้เห็นและก็รู้ถึงการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทำการทำลายล้างกลุ่มชนนี้คือพวกชาวกิบตีแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากเนี่ยเป็นผู้ที่มีความหลงระเริงจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นสัญญาณนะว่าเราขอดบาวะนาบิบานีว่าเราขอดบาวะนาบานีอิสราเอลมุบาวะซิดกิวะรซักนาฮุมมินัตตอยิบาตฟะมัคตะละฟูฮัตตาจาอะฮุมุลอิลมอินร็อบบะกะยักฎีบัยนะฮุมยามัลกิยามะฟีมากานูฟีฮิยัคตะลิฟูนอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าต่อมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้พวกเขาเนี่ยเราขอดบาวะนาบานีอิสราเอลมุบาวะซิดกินต่อมาพระองค์ได้ให้พวกบนิอิสราเอลเนี่ยได้ลงพักอยู่ในสถานที่พักที่เป็นที่พักที่สัตย์จริงนะก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเขาเนี่ยได้มาดำรงอยู่ในดินแดนของฟิรเอาน์ที่เขาเคยอยู่แบบเป็นทาสและเขาก็ได้รับอะไรฮะได้ครอบครองพื้นดินได้ครอบครองบ้านเรือนของฟิรเอาน์ของพวกกิบตียะที่เป็นชนชั้นนายของพวกเขาวะรซักนาฮุมมินัตตอยิบาตแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ริสกีพวกเขาจากสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งอื่นก็ตามนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้มีริสกีจากสิ่งที่ดีงามฟะมัคตะละฟูและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันในเรื่องสัจธรรมฮัตตาจาอะฮุมุลอิลจนกระทั่งมีความรู้ได้มาถึงพวกเขาหมายความว่าอะไรฮะหมายความจนกระทั่งมีสัจธรรมได้ ได้มาถึงพวกเขา
ให้เขารู้จักการแยกแยะว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเมื่อนั้นแหละเขามีความขัดแย้งกันอินรับบะกะยักดีไบนะฮุมยามัลกิยามะฟีมากานูฟียักตะลิฟูนแท้จริงผู้อิบานของเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงทำการจัดการนะจัดการระหว่างพวกเขาในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้มีความขัดแย้งกันคืออัลลอฮฺตะอาลาจะเป็นผู้ที่ตัดสินในวันกิยามะเนี่ยว่าใครกันที่เป็นผู้ที่อยู่บนความถูกต้องหลังจากที่พวกเขาทั้งหลายได้รับความรู้มาแล้วก็มีความขัดแย้งกันเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานวะฮีลงมานะให้กับท่านนบีมูซาให้ท่านนบีอีซาทั้งสองท่านเนี่ยคือนบีหลักของพวกบนิอิสราเอลพวกนี้บางกลุ่มก็ศรัทธาต่อท่านนบีมูซาบางกลุ่มก็ไม่ยอมศรัทธาบางกลุ่มก็มีความไม่ยอมศรัทธาเพราะในความดื้อรั้นของเขาเพราะนั้นตรงนี้นะพี่น้องตรงนี้นี่คืออะไรฮะคือสิ่งที่เป็นหนึ่งในความดื้อรั้นของฟิรเอาน์และเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงการที่คนหนึ่งสามารถทิ้งศาสนาได้ก็เนื่องมาจากการบ้าอำนาจแล้วการที่ไม่ยอมลงจากตำแหน่งที่เขาได้มาถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผิดในหลักการศาสนาก็ตามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟิรเอาน์และกลุ่มชนของฟิรเอาน์ที่ไม่ยอมในการที่จะยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาแต่ยอมในการที่จะยืนอยู่บนความหลงทางบนความดอลานของเขาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งคนมาเตือนแล้วแต่ก็ยังเตือนเพราะฉะนั้นพี่น้องในยุคนี้เนี่ยเวลาที่เราได้รับการตักเตือนนะหรือว่าในยุคของพวกของท้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกมุชริกีนพวกชาวกุเรชที่นครมักกะฮ์ก็ตามหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธสัจธรรมเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการดื้อรั้นคือการไม่ยอมกันนะไม่ยอมว่าคนนั้นนำสัจธรรมมาซึ่งไม่ใช่คนที่มาจากพวกของฉันหรือว่าฉันเป็นคนที่ทำแบบนี้อยู่แล้วปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วตามปู่ย่าตายายกันมาฉันก็จะไม่ยอมมีการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือบ้านปลายพี่น้องบ้านปลายของฟิรเอาน์ทั้งที่เขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮฺตะอาลาคือผู้สร้างคือผู้ให้ประทานชีพแก่เขาแต่ไม่ยอมศรัทธาเนื่องจากการบ้าอำนาจแล้วกอรูนและก็ฮามานอีกสองคนที่เป็นสมุนหลักของเขาก็เนื่องจากการบ้าอำนาจการบ้าทรัพย์สินนะก็เลยไม่ยอมทำการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เห็นว่าเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็ยอมรับในสัจธรรมแต่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วอัลลอฮฺได้บอกว่าอานะก็ดังไซส์ก็ว่าคุณตะมินันมุฟซิดีนตอนเนี้ยเหรอแท้จริงเจ้าได้ทำสิ่งที่เป็นความชั่วมาก่อนหน้านี้แล้วเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาสัจธรรมมาเนี่ยเรายอมรับในสัจธรรมมาจากองค์การของอัลลอฮ์มาจากกุรอานมาจากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่ในวันกิยามะห์เนี่ยหรือว่าเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าตอนนี้ฉันศรัทธาแล้วซึ่งการศรัทธาในเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์และการลงโทษถ้าไม่ใช่บนโลกดุนยาเราก็ต้องรอการลงโทษในโลกอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ลงโทษบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหรือบรรดาผู้ที่ดื้อรั้นจากการรับความถูกต้องความจริงนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะกับเรื่องราวของท่านนบีมูซาและพวกบนิอิสราเอลและกลุ่มชนของฟิรเอาน์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลไลวาอินนาอิไลฮิรอจิอูนคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะและเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959 คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588 ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69
1: ซูเราะตุลไลล
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: إن سعيكم لشتى
1: ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงแท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน
0: ฟะอัมมามันอะอฏอวัตตะกอวะศอดดะกบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลยุสรา
1: ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีเราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย
0: ว่าอัมมามันบะคิลวัสตักนาวะกัซซะบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลอุสรา
1: และส่วนผู้ที่ตรนีและถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย
0: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى
1: และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรก
0: อินนะอะลัยนาลัลฮุดาวะอินนะลานาลัลอาคิเราะฮ์วัลอูลา
1: แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทางและแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเราดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชนไม่มีผู้ใดจะเข้าไปเผาไหม้ในมันนอกจากคนเลวทรามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้
0: وسيجنبها الأتقى
1: และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน
0: الذي يؤتي ماله يتزكى
1: ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง
0: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
1: และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแท
0: น
1: นอกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและเขา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในรายการตัฟซีรอิบนุกะซีรพี่น้องครับย้ํากับพี่น้องนะครับอยู่บ่อยๆนะพี่น้องจะเบื่อนะเพราะว่าอะไรการสอนศาสนาก็อย่างนี้แหละนะครับก็ย้ํากันละหมาดนะจ่ายซะกาตนะบวชนะทําซะดะกอฮ์นะนะรักษาอามานะห์นะก็จะบอกกันอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยไปพี่น้องครับนะไม่ต้องเบื่อนะครับไม่ต้องเบื่อเพราะว่าอะไรชัยฏอนมันก็ไม่เบื่อเหมือนกันที่เรามันจะคอยหลอกคอยล่อเราคอยทำให้เราเผลอคอยทำให้เราละทิ้งเป็นคนที่ไม่เอารู้เอาชี้เรื่องของศาสนาไม่รู้ว่าฟัดดูเป็นยังไงซุนนะเป็นยังไงไม่รู้ทั้งนั้นนะครับชัยฏอนชอบให้เราปล่อยปะละเลยให้เราไม่สนใจศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนะคนที่อะไรเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่จะต้องคอยเตือนคอยบอกคอยกำชับกันนะครับเห็นว่านะวันนี้ชั่วโมงนี้นะพี่น้องของเรากำลังอะไรกำลังเผลอกำลังหลงกำลังปล่อยปะละเลยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็จะต้องมาบอกมากล่าวกันบ่อยๆนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องเรื่องกุรอานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราปล่อยปะละเลยนะครับหลายๆบ้านเนี่ยพี่น้องนะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วไปที่บ้านเขาบอกว่าอ่านกุรอานสักหน่อยสินะอยากจะให้อ่านกุรอานนะจะมีนิกายกันให้อ่านกุรอานซะหน่อยผมก็ถามหาว่ามีกุรอานไม่ล่ะเอากุรอานมาให้ดูหน่อยหากุรอานไม่ได้พี่น้องบ้านมุสลิมนะครับบอกว่าหากุรอานให้เล่มนึงสิเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเขาหาไม่ได้นี่ก็เป็นอะไรก็เป็นเหตุหรือเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้สนใจกับกุรอานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่าอะไรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็อะไรนะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เยอะๆชูโกต่ออัลลอฮ์เยอะๆหากว่าวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานที่หลายๆคนหลายๆบ้านนะครับได้ปล่อยปะละเลยอัลกุรอานนะครับอ้าวกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับในคราวที่แล้วที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอุไลกะมากานะละฮุมอัยยะดคูลูฮาอิลลาคออีฟีนนะครับชนเหล่านี้แหละนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในมัสยิดฮะรอมยกเว้นต้องเข้าไปในสภาพที่อะไรมีความหวาดกลัวไอ้กลัวในที่นี้ก็คืออะไรนะครับอุลามะก็อธิบายนะครับว่าอะไรไอ้ที่ว่ากลัวเนี่ยกลัวยังไงนะครับก็คืออะไรหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพิชิตมักกะฮ์ได้แล้วนะครับนบีประกาศที่มีนาเลยนะครับว่าอะไรในปีหน้านี้จะไม่มีมุชริกีนเข้ามาทำฮัจญ์อีกต่อไปห้ามมุชริกีนเข้ามักกะฮ์นะครับและคำสั่งนี้ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันนี้แต่ย้ำกับพี่น้องว่าที่มักกะฮ์อย่างเดียวนะครับที่มักกะฮ์อย่างเดียวนะครับห้ามมุชริกีนเข้ามาที่มัสยิดฮารอมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำอุมรอห์เราไปทำฮัจญ์เนี่ยมันก็จะมีเขตที่เขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามคนไม่ใช่มุสลิมเข้านะเขาจะเขียนไว้ลูกศรให้ชี้เลี้ยวออกไปทางเลยนะครับว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ขับรถไปทางนี้เลยนะอย่าเข้าไปในเขตฮารอมนี้นะครับแล้วก็มีตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่มีถึงทุกวันนี้นะครับเฉพาะที่ไหนที่มักกะฮ์ที่เดียวที่อื่นไม่เกี่ยวนะครับนะนบีบอกว่าอะไรจะไม่มีมุชริกเข้ามาทำฮัจญ์ในปีหน้านะครับแล้วก็ห้ามนะครับวะลายาตูฟันนบิลไบติอุรยะแล้วก็ห้ามไม่ให้คนที่เปื่อยกายเข้าไปตอวาฟที่ไบตุลลอฮ์นะครับวะมังกานะละฮูอัจลุนฟะอัจลูฮูอิลามุดดะติฮีส่วนใครที่มีสนธิสัญญาใดๆกันก็แล้วแต่ที่บอกว่าอะไรอนุญาตให้อยู่ที่มักกะฮ์ได้เท่านั้นเท่านี้วันเท่านี้เดือนนะสัญญาที่ทำไว้แล้วก็อะไรให้มุสลิมรักษาสัญญาก็คือว่าก็ปล่อยให้เขาอยู่จนครบสัญญาของเขาแล้วก็เขาหลังจากหมดสัญญาแล้วก็ให้เขาออกไปเขาจะกลับเข้ามาใหม่ได้ก็ในสภาพที่เขาเป็นมุสลิมเท่านั้น
นะครับฟาฮาซาวะฮาซากานะตัสดีกอนวะอามะลันบิกาลิฮิตะอาลาและที่นบีทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการอะไรเป็นการยืนยันและการปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไว้ในซูเราะห์อัตตาวบะห์นะครับอายะห์ที่28อัลลอฮ์สั่งไว้ว่ายังไงยาอายุฮัลละซีนอามะนูอินนัมัลมุชริกีนอินนัมัลมุชริกูนนะจัสฟะลายักรบุลมัสญิดัลฮารอมบะอ์ดะอามิฮิมฮาซานะครับอัลลอฮ์สั่งไว้ในซูเราะห์อัตตาวบะห์ซูเราะห์อัตตาวบะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่อะไรที่พูดถึงเรื่องการทําศึกทําสงครามนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายอินนัมัลมุชริกูนะนาจาซุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายเป็นโสมมเป็นสิ่งโสกปกสิ่งโสมมโสมมในที่นี้แปลว่าอะไรโสมมทางอะไรทางด้านจิตใจนะครับถือว่าจิตใจของพวกเขานั้นมีความโสกปกมีความเลอะเทอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลอะเทอะนะฟะลายักรบูลมัสยิดอัลฮารอมนะพวกเขาทั้งหลายห้ามเข้าใกล้มัสยิดฮารอมนะครับบะดามิฮิมฮาซาหลังจากปีนี้เป็นต้นไปนี่อัลเลาะห์สั่งชัดเจนขนาดนี้นะครับบอกว่าอะไรพวกมุชริกีนั้นนะครับจิตใจของพวกเขามันสกปรกสกปรกยังไงล่ะพวกเขาสามารถที่จะอะไรนะฝังลูกสาวตัวเองได้เป็นๆ นะคลอดลูกออกมารู้ว่าเป็นผู้หญิงฝังเลยเขาสามารถที่จะยกกองทัพยกพวกไปถล่มนะครับอีกพวกหนึ่งที่ไม่ถูกกันโดยที่ใดโดยไม่ต้องสนใจว่าไอ้ที่ไปถล่มเขาเนี่ยเขาทำความผิดอะไรหรือเปล่าไม่ต้องสนรู้แค่ว่าไม่ถูกกันเจอหน้าฉันก็ซัดแหละนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับวัยรุ่นบ้านเรานะครับอยู่คนละสถาบันไม่เคยรู้จักรู้จีอะไรกันสักอย่างนึงแต่รู้อะไรใส่เสื้อคนละสถาบันเฮ้ยมันโจดนี่ว่าเจอหน้าก็ซัดเลยนะครับนี่คือความอะไรความโสมมความจาฮิลิยะที่มันเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้นะครับนะแล้วก็อะไรความและที่สกปรกที่สุดในหัวใจของเขาก็คือการที่พวกเขานั้นนำมักลูกนะครับมาเป็นภาคีมาเป็นสิ่งถูกคารพภักดีเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นความผิดที่อะไรที่ร้ายแรงที่สุดพี่น้องจำไว้นะว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคารพสักการะบูชาขอความช่วยเหลือนะครับบนบานศาลกล่าวนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถือว่าเป็นเรื่องสกปรกโสมมทั้งนั้นนะครับในความคิดของมุสลิมเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าสกปรกแล้วยังไงฟะลายักรบูลมัสยิดอัลฮารอมอย่าให้พวกเขาเข้าใกล้มัสยิดฮารอมอัลเลาะห์สั่งเมื่ออัลเลาะห์สั่งมาอย่างนี้นบีก็เลยไปประกาศที่มีนาบอกว่าอะไรหลังจากปีนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ให้มุชริกีนเข้ามาทำฮัจญ์อีกแล้วบางคนอาจจะงงอ้าวแล้วมุชริกีนไม่ใช่มุสลิมจะไปยุ่งเรื่องทำฮัจญ์ทำไมเพราะว่าในยุคก่อนอิสลามก็มีการทำฮัจญ์อยู่เป็นฮัจญ์ยีของพวกมุชริกีนที่เขาไอถึงปีเขาก็ต้องมาที่มัสยิดฮารอมมาที่กาบะห์มาเดินไอมาเดินตอวาฟกาบะห์นะครับแล้วก็ไอมาทำการเชือดสัตว์พีนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วก็ไอต่อบรรดาเจวิตที่เขาเอามาเรียงรายไว้รอบๆมัสยิดฮารอมรอบๆกาบะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งห้ามตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไปแล้วก็ท่านอิหม่ามนี่ก็ซิก็บอกว่านั่นแหละนบีก็อะไรปฏิบัติตามคำสั่งนะครับสนองบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการประกาศว่าอะไรหลังจากปีนี้เป็นต้นไปห้ามมุชริกีนเข้ามาในมักกะห์เข้ามาในมัสยิดฮารอมอีกต่อไปแล้วก็คำสั่งนี้ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยังไงต่อวะกอละบะดูฮุมแต่มีนักมุฟัสซิรีนบางส่วนอธิบายอย่างนี้อธิบายว่ายังไงมากานะยัมบะกีละฮุมอัยยะดุคูลูมัสยิดัลลอฮ์อิลลาคออิฟีนอะลาฮาลิตตะฮีอะลาฮาลิตตะฮีบนะก็คืออะไรห้าม
นะไม่สมควรที่พวกเขาจะเข้าไปในมัสยิดฮารอมเนี่ยคำสั่งเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการสำทับให้กลัวบอกให้กลัวว่าจะเข้ามาเนี่ยก็อะไรก็เขาต้องมีความกลัวนะครับเวลากลัวอะไรวัลอิรวัลอิรติดาวัลอิรติอาดนะอัลฟารออิสมินัลมุมินีนะอัยยับติชูบิฮิมเข้ามาในสภาพที่มัสยิดฮารอมเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของมุสลิมแล้วนะถูกมุสลิมยึดคืนไปแล้วนะครับเวลาหลังจากนี้เขาเข้ามาเขาก็จะเกิดความหวาดกลัวเข้ามาแล้วเขาจะโดนล้างแค้นไหมเคยทำอะไรไว้กับมุสลิมมากมายนะครับเคยจับมุสลิมมาทรมานเคยอะไรเคยยึดบ้าน นะ เคยยึดบ้านยึดสวนนะครับขับไล่สารพัดสารเพนะหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็จะเกิดความหวาดกลัวว่าจะเข้ามาก็กลัวว่าจะโดนเอาคืนนะครับในอะไรในเมืองมักกะนี่หลังจากที่อะไรมักกะตกนะอยู่ภายใต้การปกครองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับนี่คืออะไรนี่คือคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งที่อะไรมันไปในทางเดียวกันนะฟัดลันอัยยัสตอลูอะลัยฮาเอายัมนาอุลมุมินีนมินฮานะหรือการที่ไอ้พวกเขาเนี่ยนะครับนอกจากไอ้ที่แย่ไปนั่นก็คือไอ้คือไม่ต้องคิดเลยว่าพวกเขาจะมาห้ามมุสลิมเข้าหรือไม่ต้องคิดเลยพวกเขานี่จะมีอำนาจเหนือมุสลิมได้อีกเพราะว่าอะไรอัลลอฮ์ประกาศไว้แล้วว่าไม่ให้พวกเขาเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะหลบจะหลีกจะอยากจะเข้ามาได้ก็เข้ามาพร้อมกับอะไรพร้อมกับความหวาดกลัวนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอุไลกะมากานะละฮุมไอยาดกูรู้ฮะอิลลาคออีฟีนเข้ามาในสภาพที่อะไรที่หวาดกลัววัลมานามาการัลฮักวัลวาญิบอิลลาซาลิกนะครับความหมายก็คืออะไรที่ว่าอัลลอฮ์บอกว่ามาการัลฮุมก็คือเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เข้ามานะอัลลอฮ์ประกาศเลยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้ามาในมัสยิดฮารอมอีกแล้วนะครับและนี่แหละนะเราลาซุลมุลกัฟรอวะกอยริฮิมวะกีลอินฮาซาบะชารอตุนมินัลลอฮิลิลมุสลิมีนแต่อีกรายงานหนึ่งบอกว่าอายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาก่อนที่จะมีการพิชิตมักกะห์คือนักบรรดามุฟัสซิรีนนักตัฟซีรเนี่ยเขาเห็นไม่ตรงกันบางส่วนก็บอกว่าอายะห์เนี่ยมันลงมาก่อนเปิดมักกะห์แต่เป็นการแจ้งข่าวดีกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในอนาคตข้างหน้ามุชริกีนเองเนี่ยจะเข้ามาในมักกะเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาด้วยความหวาดกลัวเป็นการบอกล่วงหน้าว่าในอนาคตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสามารถพิชิตมักกะได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรเป็นอีกความเห็นหนึ่งอีกคำอธิบายหนึ่งจากเหล่าบรรดานักอธิบายอัลกุรอานสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588 ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องบางครั้งเราก็มีการรวมตัวกันนั่งกินชากันนั่งกินกาแฟสมัยก่อนเนี่ยที่รวมตัวของคนที่อยู่ชนบทเนี่ยนะครับส่วนมากก็เป็นร้านกาแฟร้านโจ๊กร้านปาตังโกร้านน้ำเต้าหู้นั่งกินกันแล้วร้านนั้นก็อยู่ข้างๆทางเดินนะครับหรือบางทีก็มีศาลาที่ปลูกอยู่ข้างๆทางเดินไว้นั่งพักอาศัยแล้วก็มีอะไรนะโอ่งน้ำเป็นโอ่งน้ำดินเนี่ยนะครับคนสมัยก่อนเขาก็จะทำบุญโดยเอาน้ำฝนใสๆนะมาใส่ไว้ในโอ่งน้ำใครสัญจรไปมามานั่งพักที่ศาลาก็กินน้ำในโอ่งน้ำดินก็เป็นน้ำเย็นชื่นฉ่ำนะครับวิถีชีวิตของเราบางครั้งก็อยู่สัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นวันนี้มาดูนะครับว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นมารยาทอันสูงส่งอย่างหนึ่งในการที่พี่น้องจะไปนั่งกันริมทางเดินตามตรอกซอกซอยที่ร้านค้าที่ร้านกาแฟร้านโจ๊กร้านปาตังโกหรืออะไรก็ตามแต่การไปนั่งกินอะไรที่ร้านต่างๆเหล่านั้นหรือนั่งพูดคุยกันเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบนี้คนในกรุงเทพก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วส่วนคนที่อยู่ชนบทอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตสัมผัสอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพก็ไปห้างในห้างก็มีห้องกระจกติดปิดแอร์อย่างดีแล้วก็อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างทางนะฮะทีนี้ในบรรยากาศที่พี่น้องทางใต้ทางเหนืออะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะพี่น้องทางใต้เนี่ยบางทีในสวนยางใช่ไหมเป็นทางเดินแล้วก็มีปลูกร้านเอาไว้แล้วบางทีปลูกศาลาเอาไว้เป็นทางเดินแล้วก็นั่งพักไอ้การนั่งอยู่ริมทางเดินเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่ามีหลักการของศาสนาอิสลามบอกเอาไว้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรโอ้โหนี่คือความละเอียดอ่อนนี่เป็นความละเอียดในบัญญัติของศาสนาที่ว่าด้วยวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรขนาดนั่งริมทางเดินเนี่ยมีผู้คนสัญจรไปมาเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามสอนว่าคุณจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนา นี่คือวิถีชีวิตที่งดงามจริงๆถ้าหากว่าพี่น้องจะได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับพี่น้องมาดูหะดีษบทหนึ่งท่านนบีสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทของการนั่งอยู่ริมทางเดินว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงจะเห็นคนบางคนนั่งกันอยู่ริมทางเดินมีใครเดินสัญจรไปมาก็แซวเขาแล้วก็พูดหยาบคายกับเขาบางทีก็ทำในลักษณะที่ไม่ถูกต้องบางทีก็ไปทำให้ทางมันสกปรกทำนองเนี่ยมันก็มีดังนั้นอิสลามจึงเล็งเห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยบางครั้งอยู่ในบางท้องที่ก็จะมีวิถีชีวิตแบบนี้แหละนั่งกันริมทางเดินนะครับก็เป็นสิ่งที่อิสลามได้กำหนดว่ามารยาทจะต้องดำเนินทำอย่างไรที่จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าหากว่าท่านไปนั่งอยู่ริมทางเดินนะครับที่มีผู้คนสัญจรไปมานะครับอันอบีซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแปลไปก่อนท่านอบูซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอียากุมวัลยูลูสอาลัตตุรุกอดพวกท่านทั้งหลายพึงระมัดระวังให้มากๆกับการที่จะไปนั่งริมทางเดินที่มีผู้คนสัญจรไปมาเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังให้มากๆฟะกอลูมาละนาบุตอินนามาฮิยามาจาลิสุนานาตะฮัดดัสฟีฮาเราบรรดาสหายก็กล่าวถามท่านรอซูลว่าเอ๊ะทำไมท่านรอซูลจึงบอกให้เราระมัดระวังนั่งอยู่ริมทางเดินบรรดาสหายก็กล่าวถามท่านรอซูลอย่างนี้นะโอ้ท่านรอซูลมันเป็นอะไรล่ะพวกเราก็นั่งอยู่ในที่ข้างๆทางเดินเนี่ยเพราะว่าพวกเราเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วที่เราจะมานั่งพูดคุยกันนะครับสวนเสเฮฮากันแล้วก็พูดคุยกันในสิ่งที่เป็นเรื่องของการงานทางดุนยาเนี่ยปรึกษาหารือกันเนี่ยเช่นบ้านเราก็คือตามร้านกาแฟตามศาลาริมทางอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรล่ะก็แหละนบีก็อธิบายแก่บรรดาซอฮาบะห์ที่ถามท่านนบีในวันนั้นนะครับว่าฟะอิดาอะบัยตุมอิลลัลมะจาลิสฟะอัตออัตตอรีกฮักกอฮาถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิเสธนะครับไม่อยากที่จะออกไปจากที่อื่นออกไปนั่งพูดคุยกันที่อื่นที่ไม่ใช่ริมทางแล้วก็ทำยังไงนะครับนบีก็บอกว่าดังนั้นจงให้สิทธิกับทางเดินหมายถึงให้สิทธิกับบุคคลที่สัญจรผ่านในทางเดินนะต้องให้สิทธิกับเขาถ้าหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเราก็รู้นะครับว่าทางเดินบางทีมันก็มีที่ตรงนั้นนั่นกาแฟนี่แหละที่อยู่ข้างทางเดินก็เป็นที่ที่มาประชุมกันตอนเช้ามากินชากินกาแฟกันก็อย่างพี่น้องทางใต้นะผมเห็นอยู่เป็นประจำก็มีร้านโจ๊กนะครับร้านข้าวต้มแล้วก็มีร้านข้าวยำแล้วก็มีร้านกาแฟมีโรตีอยู่ข้างๆทางเดินนี่แหละนะครับถ้าจำเป็นหรือว่าถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องนั่งอยู่ริมทางเดินเนี่ยนบีบอกว่าจงให้สิทธิที่ถูกต้องกับบุคคลที่อยู่ในทางเดินคือสัญจรไปมาก็ลูอามาฮักุตตอรีกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วสิทธิของทางเดินเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ดีมากนบีบอกว่ากอดดุลบศรสิทธิที่เราจะต้องให้กับทางเดินกับบุคคลที่สัญจรไปมาในทางเดินก็คือ1จะต้องลดสายตาอย่าไปมองผู้ชายลดสายตาออกจากผู้หญิงผู้หญิงลดสายตาออกจากผู้ชายเขาเดินมาตามทางเดินเนี่ยพี่น้องก็มีสะพานสูงประมาณสักเมตร50หรือ2เมตรหรืออะไรก็ตามแต่สะพานเนี่ยนะแล้วเราเองก็ทำไมอ่ะถ้าเกิดว่ามองเขาเนี่ยเขาจะลงไปเดินที่ไหนอ่ะเขาอายอ่ะใช่ไหมเขาเดินมาเนี่ยเราก็นั่งคุยกันอยู่แล้วเรามองกัน4-5 คนก็มองกันหมดเลยไม่ได้ลดสายตาให้ต่ำลงเลยแล้วก็คนที่เขาเดินมาเนี่ยเขาจะอายไหมอายดิอย่างสมมติเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงนั่งกัน4-5 คนถึงเวลาปั๊บมองเราเป็นสายตาเดียวกันเลยมองเราทั้งหมดละ5คนมองแต่เราก็เดินมาไม่เขินน่ะมันเขินมันอายมันอึดอัดใจบอกไม่ถูกอาจจะต่อว่าหรือจะเข้าไปถามมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราอ่ะ ไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องไปถามอะไรเขาเวลามองอย่างเนี้ยบางทีถ้าเป็นวัยรุ่นนะถึงขั้นยิงกันนะพี่น้องคนที่เดินมาเนี่ยเข้ามาคนเดียวไอ้คนที่นั่งอยู่ 3-4 คนก็ไปมองพอมองเสร็จไอ้คนที่มาคนเดียวก็ไม่กลัวเนี่ยนะครับใจมันนักเลงอ่ะถามมองอะไรอ่ะมองหาเตียขอโทษทีนะพี่น้องเขาบอกอย่างนี้เลยบางทีไอ้คนในร้านก็โอ้โหนี่มันมาจากไหนนี่เรามันเจ้าถิ่นเนี่ยแล้วก็จะมาถามเราอย่างนี้เนี่ยก็เรานั่งเราก็มองใครไปใครมาเขาก็มองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเองมันเจ๋งมาจากไหนคว้าปืนยิงเปรี้ยงก็ตายกันคาที่อันนึงมาจากการมองใช่ไหมพี่น้องท่านนบีรู้ดีนะไอ้การนั่งริมทางเดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทก็ว่าได้ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องนั่งตรงนั้นนบีบอกจ้องให้สิทธิกับบุคคลที่สัญจรไปมาทำยังไงอ่ะลดสายตาอย่ามองคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาวะกัฟฟุลอาซาแล้วก็จะต้องระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นตามทางเดินความเดือดร้อนนี่ตรงนี้หมายถึงอะไรพี่น้องทั้งคำพูดของเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนการกระทำของเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนพี่น้องผมรู้สึกอึดอัดใจนะบางตรอกซอกซอยผมไปพูดมาในบางทีมัสยิดเนี่ยกว่าจะเดินเข้าไปถึงใจกลางมัสยิดมันก็มีทางปูนเนี่ยพี่น้องทางปูนเนี่ยประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับเมตรครึ่งทำทางเดินไปแล้วก็ไอ้ทางมันก็ผ่านตามบ้านคนตามนะที่พักของคนนี่แหละเข้าไปประมาณสัก200เมตร300เมตรเนี่ยตามทางเดินเรื่อยไปไอ้ทางเนี่ยมันก็แคบอยู่แล้วประมาณเมตร50หรือเมตร20ประมาณนั้นดันเอาโอ่งมาตั้งทับไว้โอ่งมาตั้งบนทางเลยโอ่งใบนึงก็กินเนื้อที่ประมาณ60เซน70เซนพี่น้องมันก็เหลือทางอีกหน่อยเดียวอีกครึ่งทางก็ต้องเดินหลบโอ่งพี่น้องที่เอาโอ่งไปตั้งตรงนั้นแหละถือว่าบาปทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความอึดอัดใจให้แก่คนที่สัญจรไปมานี่แหละนบีบอกว่ากัฟฟุลอาซาจงระงับอย่าได้ทำอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่สัญจรไปมาหนึ่งลดสายตาพี่น้องทำได้ไหมบ้านใครที่อยู่ข้างๆทางต้องระมัดระวังให้ดีนะนะครับต้องลดสายตาคนที่เดินตามทางเนี่ยก็ต้องลดสายตาด้วยนะไม่ใช่ให้คนที่อยู่ข้างทางลดสายตาอย่างเดียวนะเดินตามทางเนี่ยลดสายตาด้วยเอาลองไปลดดูสิพี่น้องไม่ช้าโดนยิงเดินตามทางเชิงเงอบ้านนู้นทีหนึ่งเอาหน้าโผล่ไปที่หน้าต่างบ้านนั้นทีหนึ่งต้องการจะไปเห็นอะไรอะไรเขาหนีมีลูกสาวกี่คนภรรยาบ้านนี้แต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าแต่งตัวอึมหรือเปล่ามันสอดส่องดูแลไปหมดเนี่ยนะครับสายตาแบบนี้เนี่ยเดินตามทางถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ลดสายตานะครับพี่น้องสองข้อแล้วนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ริมทางเดินเนี่ยนั่งพักอยู่ริมทางเดินนั่งกินอาหารร้านค้าที่อยู่ริมทางเดินเนี่ยนั่งร้านกาแฟนั่งศาลาพักนะครับที่อยู่ริมทางเดินเนี่ยถ้าจะไปนั่งพูดคุยอะไรกันที่นั่นนบีบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ก็จะต้องให้สิทธิกับทางเดินกับคนที่สัญจรไปมา 1. ลดสายตาให้ต่ำลง 2. อย่าสร้างความเดือดร้อนทั้งการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาและการสร้างความเดือดร้อนให้แก่หนทางยังไงล่ะเอาแก้วขว้างไปกลางทางเปรี้ยงกระเบื้องเศษกระจกเศษแก้วกระจายคนสัญจรไปมาเป็นยังไงพี่น้องอึดอัดใจไหมน่ะมีเศษแก้วของสกปรกนะครับมาทิ้งตามทางเดินบางคนเนี่ยพี่น้องครับน้ำทิ้งท่อทิ้งออกมาตามทางเดินไม่มีท่อระบายน้ำออกตามทางเดินแทนที่จะเอาไปทางอื่นออกทางเดินโอ้โหเหม็นมากนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปพี่น้องครับที่เราไม่ให้สิทธิกับทางเดินลดสายตาต้องไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความสกปรกไม่สร้างอันตรายอะไรที่อยู่ทางเดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีบ้านติดอยู่กับทางเดินเนี่ยผมเห็นมาหลายต่อหลายบ้านแล้วทำไม่ถูกต้องปลูกต้นไม้เลยทำเป็นรั้วปลูกต้นไม้ก็เป็นไม้น้ำหนามด้วยเต้นอะไรต้นมะขามเทศนะครับแล้วก็ปล่อยให้กิ่งไม้เนี่ยออกมาข้างนอกอย่างนี้ก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการสร้างอันตรายให้อยู่กับทางเดินนะครับประการที่3วะรดุสสลามรดุสสลาม ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ให้เราคนที่นั่งอยู่ริมทางเดินเนี่ยนะต้องกล่าวตอบรับสลามต้องกล่าวตอบรับสลามคนเดินผ่านให้สลามกับคนนั่งอันนี้เป็นมารยาทของการให้สลามพี่น้องรู้ดีแล้วเด็กให้สลามกับผู้ใหญ่คนเดินผ่านให้สลามกับคนนั่งคนกลุ่มน้อยให้สลามกับคนกลุ่มมากอันนี้เป็นมารยาทของการให้สลามเขาเดินผ่านมาปั๊บสลามอะลัยกุมเราเฉยสุบสิบสุบสิบสุบสิบกันไอ้อย่างนี้เป็นการกระทำที่ไร้มารยาทในหลักการของอิสลามเพราะนั้นประการที่สามเนี่ยนะครับคงไม่ต้องพูดมากเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านเราพอให้สลามก็หวาอะไรกุมุสลามก็ทุกคนแหละนะครับผมเดินไปเนี่ยบางทีไปพูดตามชมรมองค์กรไหนที่จะต้องเดินเลาะเข้าไปตามซอกซอกซอยเนี่ยนะเจอใครที่เขาแต่งตัวดูแล้วคนนี้มุสลิมแน่เนี่ยสลามอะไรกุมเขาก็รับสลามกันด้วยกันทั้งนั้นแหละเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพียงแต่มีความรู้สึกแล้วก็เห็นสัญลักษณ์นะว่าเขาแต่งตายในลักษณะที่เป็นมุสลิมก็ให้สลามกับเขานะครับเขารับสลามก็โอเคจบกันแปลว่าเขาให้สิทธิกับทางเดินอย่างถูกต้องประการที่4กับประการที่5เนี่ยคู่กันอัมรุนบิลมารูฟวะนะฮยุนอานิลมุงกัรคือการกำชับใช้ให้ในเรื่องที่ดีแล้วก็ห้ามปรามในเรื่องที่ชั่วคนที่อยู่ข้างทางเดินยังไงก็ตามแต่เห็นอะไรไม่ดีต้องกำชับชายเลยนะครับเขาเดินฟังเพลงมาอะไรก็ตามแต่เราผ่านหน้าบ้านเราต้องพยายามอย่างยิ่งเพราะว่านี่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะเตือนกันนะบอกกันพี่น้องถ้าอยู่คิดว่าจะนั่งอยู่ข้างทางเดินแล้วก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็ไม่สนใจเลยใครจะทำชั่วทำเลวทำอะไรขนาดไหนก็ตามแต่อันนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นการกำชับชายกันในเรื่องที่ดีห้ามปรามกันในเรื่องที่ชั่วก็เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าหากว่าจะนั่งกันที่ริมทางนี่คือสิทธิของทางเดินตามหลักการของอิสลามพี่น้องพออ่านหะดีษบทนี้แล้วนะผมภูมิใจเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยนะเนี่ยภูมิใจอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์อิสลามสอนไว้ดีมากๆเลยถ้าเราเอาสิทธิต่างๆเหล่านี้นะไปปฏิบัติกับทางเดินนะพี่น้องผมว่าในซอยบ้านเราเนี่ยคงไม่มีไอ้เรื่องที่เป็นความเลวทรามต่ำช้าถูกปฏิบัติอย่างแน่นอนอะไรนะห้ามมองนะครับลดสายตาอย่าสร้างอันตรายสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนแล้วก็ทางเดินต้องให้สลามรับสลามกันต้องใช้ในเรื่องที่ความเป็นความดีห้ามปามในเรื่องที่เป็นความชั่วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้แล้วก็เป็นบัญญัติที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลไลวาอินนาอิไลฮิรอจิอูนคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะและเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959 คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588 ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: แต่พอหลังจากที่บรรดาผู้ศรัทธาสามารถจะข้ามผ่านสะพานซิรอตด้วยความรวดเร็วที่แตกต่างกันนะครับในขณะที่บางคนนั้นถูกตะขอเกี่ยวถูกขวากน้ำผ่านมาด้วยความทุลักทุเลผ่านสะพานมาแล้วนะผ่านมาแล้ว บรรดาผู้ศรัทธาจะถูกกักบริเวณไว้จะถูกกักตัวไว้อีกครั้งนึงเห็นไหมเมื่อกี้เราเรียนแล้วว่าสะพานซิรอตทอดตัวอยู่บนนรกยะฮันนัมฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่มนุษย์จะข้ามผ่านสะพานนี้ไปยังสวรรค์แต่พอเขาข้ามผ่านไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสวรรค์เราจะไปเจอสถานที่อีกสถานที่หนึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกอนตอรออัลกอนตอรอกอนตอรอหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงสะพานนี่แต่เป็นสะพานเล็กๆอีกสะพานหนึ่งซึ่งเป็นคนละสะพานกับสะพานแรกและมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งสะพานที่สองนี้นั้นอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกสะพานเมื่อกี้อยู่ตรงไหนพี่น้องสะพานเมื่อกี้ทอดตัวอยู่บนนรกใช่ไหมทอดตัวอยู่บนนรกแต่สะพานที่สองอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอิซาคอลซอลมูมินูนมินันนารฮุบิซูบิกอนตอรตินบัยนัลญันนะติวันนาร์ท่านรอซูลบอกเวลาที่บรรดาผู้ศรัทธารอดพ้นเสร็จสิ้นรอดพ้นจากไฟนรกคือผ่านสะพานซิรอตมาแล้วไม่ตกลงไปในไฟนรกนะครับฮุบิซูพวกเขาจะถูกกักตัวฮุบิซูบิกอนตอรอยู่บนสะพานหนึ่งกอนตอรแปลว่าสะพานแต่สะพานนี้บัยนัลญันนะติวันนาร์ตั้งอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกไฟตะกอซูนะมาบอลีมาแก้นัตใบนะหุมฟิดดุนยาซึ่งพวกเขาถูกกักตัวบนสะพานนั้นเพื่อที่จะไถ่ถอน ความอาธรรมที่พวกเขาเคยมีต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันพี่น้องจำไว้อย่างนะคนที่รอดผ่านไปนั้นพวกเขาคือชาวสวรรค์ทั้งหมดนะคนที่ผ่านสะพานซีรอดไปแล้วเนี่ยพวกเขาเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะอาลาจะให้เข้าสวรรค์เนี่ยเราจะอาลาจะให้พวกเขาไถ่ถอนกันชดใช้กันในสิ่งที่พวกเขาเคยอาธรรมต่อกันแต่ฟังให้ดีนะฮัตตาอิดานุกูวะฮุดดิบูจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้รับชำการชำระร้างให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอูซีนาละฮุมบิดูคูลินจันนะพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์ได้แต่พี่น้องรู้ไหมหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ถึงข้อแตกต่างของ2สะพานด้วยกันประการที่1สะพานซิรอตคือก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งอยู่ไหนพี่น้องตั้งอยู่บนปากนรกญะฮันนัมใช่มั้ยแต่กอนตอรอมหรือสะพานที่2นี้นั้นอยู่ระหว่างสวรรค์และนรก2สะพานซิรอตอัลเลาะห์ตะอาลาวางขึ้นมาเพื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษบรรดาผู้ที่กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นพวกมุนาฟิกีนนะครับหรือบรรดาผู้ศรัทธาที่เขามีความผิดมากกับความดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์จะลงโทษเขาเนี่ยพวกเขาจะต้องถูกดึงถูกเกี่ยวและตกลงไปในไฟนรกในขณะที่กอนตอรอมไม่มีการตกลงไปทั้งสิ้นมนุษย์จะอยู่บนสะพานนั้นเพื่อไถ่ถอนและการไถ่ถอนในวันกิยามะห์นั้นของบรรดาชาวสวรรค์ของบรรดาผู้ศรัทธาในวันนั้นแตกต่างจากการไถ่ถอนจากการชดใช้ของมนุษย์ในทุ่งมะฮ์ชัรในขณะที่เราจะต้องไถ่ถอนกันในทุ่งมะฮ์ชัรนั้นเราไถ่ถอนกันด้วยอะไรพี่น้องชดใช้กันด้วยความดีใช่ไหมเราเคยไปอาธรรมเราเล่นคนๆนี้วันกิยามะห์เราไม่มีเงินไปนี่เราไม่มีทองไปนี่แหมดุนยาเรายังสามารถชดใช้กันเอาเงินไปเอาทองไปเอาไกลเกียกันได้แต่ในอาเครอนไม่ได้ไม่มีเงินติดตัวไม่มีอะไรติดตัวมีแต่ความดีกับความชั่วใช่ไหมเราทำเขาพระตาเราจะให้เราเอาความดีของเราไปให้คนคนนั้นให้คนนั้นทำคนนั้นเอาไปให้คนนี้ให้ไปให้คนนั้นพอความดีหมดทำยังไงนะเขานี่ยังมีคนที่เราไปอ่านทำเขาอยู่เลยพี่น้องพระตาเราจะให้เราเอาความชั่วของคนคนนั้นเราจะต้องมาแบกรับเองนี่คือในทุกมาชัดแต่บนสภาที่เรียกว่ากอนตอรอไม่ใช่แบบนั้นเป็นการชำระล้างนะความสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในหัวใจของบรรดาชาวสวรรค์เช่นความโกรธเคืองกันความแค้นเคืองความขุ่นเคืองความอิจฉาริษยาความหึงหวงความโกรธแค้นอะไรต่างๆนานาที่มีอยู่ในหัวใจเราจะเอาออกไปทั้งหมดนะเราจะเอามันออกไปทั้งหมดล้างให้มันสะอาดทั้งหมดให้หัวใจบริสุทธิ์ทั้งหมดและเมื่อนั้นพวกเขาจึงจะได้เข้าสวรรค์นะครับฉะนั้นนี่เป็นสะพานที่สองที่เรียกว่ากอนตอรอแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะนะซะอ์นามาฟีซูดูริฮิมมินฆิลลิอิคว้านันอะลาซูรุริมมุตะกอบิลีนและในวันนั้นเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอดนะซะอ์นาแปลว่าเราจะดึงออกคืออัลลอฮ์ตะอาลาจะดึงออกอะไรพี่น้องมาฟีซูดูริมสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาคือบรรดาชาวสวรรค์บรรดาผู้ศรัทธาที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยมินริลิงจากความขุ่นแค้นความขุ่นเคืองความโกรธเคืองความบาดหมางที่เคยมีต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยที่มันยังคงอยู่เนี่ยในวันกิยามะห์ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเราจะเอาออกมาทั้งหมดนะครับแล้วออกมาแล้วเพื่อที่พวกเขาจะเป็นอิขวานั่นจะเป็นพี่น้องกันอาลาซูรุริมมุตะกอบิลีนและพวกเขาจะนอนเอกเนกันอยู่บนเตียงนอนหันหน้าเข้าหากันในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่คือสะพาน2สะพานที่เราทุกคนจะต้องพบเจอในวันกิยามะห์และเราทุกคนไม่มีใครจะหนีและรอดพ้นจากสองสะพานนี้ไปได้ยกเว้นเสียแต่เราจะเป็นหนึ่งใน 70,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนโดยไม่ถูกคิดบัญชีในวันกิยามะห์ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้แบบนี้แล้วจะต้องรีบทำความดีให้มากๆเพราะสิ่งที่จะทำให้ท่านได้รับกับความรวดเร็วความดีงามหรือความการข้ามผ่านสะพานด้วยความรวดเร็วด้วยความปลอดภัยนั้นก็คือคุณงามความดีของพวกท่านจะต้องแสวงหาขวน

สองทำอิบาดะห์ทำการงานในสิ่งที่มันจะทำให้เรามีแสงสว่างมากๆในวันกิยามะห์เช่นอะไรพี่น้องจำได้หรือเปล่าในบทเรียนก่อนการรักษาการอาบน้ำละหมาดใช่ไหมพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าคนที่รักษาการอาบน้ำละหมาดให้มีน้ำละหมาดอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและอาบน้ำละหมาดของเขาเป็นการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องและสมบูรณ์วันกิยามะห์เขาจะมาในวันนั้นในลักษณะที่มีแสงสว่างใช่ไหมครับสองท่านรอซูลบอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าบัชชิรินมัชชาอีนฟิซซุลัมอิลัลมะซาซิดบินนูริตตามยะมันกิยามะท่านรอซูลบอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่เดินในยามค่ำคืนเวลาที่มันมืดมิดนี่เขาเดินไปไหนอิลัลมะซาซิดไปยังมัสยิดนะครับจงแจ้งข่าวดีกับคนเหล่านั้นว่าพวกเขาจะได้รับแสงสว่างที่สมบูรณ์อัตตามบินนูริตตามแสงสว่างที่สมบูรณ์ในวันกิยามะห์ฉะนั้นแล้วจงขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและจงทำความดีให้มากๆและจงระวังอีกประการนึงก็คือการอาธรรมเพราะสิ่งนั้นคือความเลวร้ายที่คนคนหนึ่งจะได้รับทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องพบเจอฉะนั้นแล้ววันนี้เราเรียนแล้วเราจะต้องรีบปฏิบัติจงรีบแสวงหาคุณงามความดีให้มากๆเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ตะอาลาณที่นั้นสะพานแห่งนั้นเราจะได้ข้ามผ่านสะพานแห่งนั้นด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากการที่จะตกลงไปจากการที่จะได้รับการถูกเกี่ยวถูกตะขอเกี่ยวถูกขวากน้ำในวันที่เราจะต้องข้ามผ่านสะพานซิรอตในวันกิยามะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราน่าจะพูดกันถึงเรื่องนรกนะครับเรื่องนรกยังเหลือนรกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เรื่องสวรรค์อีกสัปดาห์หนึ่งอินชาอัลเลาะห์แล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยขึ้นการอีหม่านต่อกระดอกกระดานกันนะครับศ็อลลัลลอฮุ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: พี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ทุกท่านเพิ่งทราบเถิดว่าชีวิตในโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบอัลลอฮ์ได้ทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งในด้านความสุขและความทุกข์อุปสรรคและความง่ายดายการมีสุขภาพที่ดีและการเจ็บไข้ได้ป่วยความมั่งมีความร่ำรวยและความยากจนความยากไร้และการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ไฟต่ำการเครือบแคลงสงสัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาตวะนับลูกุมบิชชัรวัลคอยรฟิตนะวะอิลัยนาตุรจาอูนในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่35อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าทุกชีวิตย่อมต้องลิ้มรสแห่งความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอนในองค์การนี้ชี้ให้เราได้รับทราบบางครั้งว่าอัลลอฮ์นั้นจะทดสอบเราให้พบกับอุปสรรคปัญหาชีวิตในการดำเนินชีวิตในโลกนี้และบางครั้งอัลลอฮ์จะทดสอบเราให้เรานั้นได้รับความสุขสบายปัจจัยยังชีพมากมายเพื่อที่จะแยกแยะและเป็นที่ประจักษ์ให้รู้ว่าใครบ้างจะเป็นผู้ที่ขอบคุณเมื่อเขาได้รับหรือจะเป็นผู้ปฏิเสธไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อที่จะประจักษ์ให้เห็นว่าใครบ้างที่จะอดทนกับบททดสอบใครบ้างที่หมดหวังสิ้นหวังกับสิ่งที่เขาประสบเป็นผู้ศรัทธากับอิบนุอับบาสได้ให้ความหมายในองค์การนี้ในคำพูดที่ว่าวานะบลูกุมนั่นหมายถึงว่าเราจะทดสอบด้วยกับความดีและความชั่วหมายถึงความดีก็คือความสุขความชั่วก็คือความทุกข์สุขภาพที่ดีการเจ็บป่วยความร่ำรวยความยากจนสิ่งที่เป็นของฮาลาลของฮารอมและการยอมสวามิภักดิ์หรือจะเป็นคนที่เนรคุณด้วยกับทางนำหรือทางที่หลงผิดดังกล่าวนี้เป็นการอธิบายในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรส่วนในคำที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะอิลัยนาตุรญูนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้หากว่าใครอยู่ในสถานะของผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในกฎสภาวะการที่พบเจอเขาก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์เขาก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบอย่าง

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านนะครับรายการนิติศาสตร์อิสลามกลับมาพบกับพี่น้องโดยกับเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกันในเรื่องของคำนิยามในวิชาฟิกหรือวิชานิติศาสตร์อิสลามคำว่าคำนิยามหรือคำศัพท์เฉพาะเนี่ยพี่น้องครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่เรียนศาสนาฟังศาสนาตั้งแต่เด็กๆเรียกว่ามีพื้นฐานนะก็จะเข้าใจอัตโนมัติเลยพูดถึงฟัรดูพี่น้องเข้าใจทันทีพูดถึงสุนัตพี่น้องก็เข้าใจทันทีบอกว่ามักกะเราะห์พี่น้องก็เข้าใจกันทีไม่ต้องอธิบายความหมายหรือคำจำกัดความของคำต่างๆแล้วแต่พื้นฐานศาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเคยไลฟ์สดนะครับสอนศาสนาตอนที่ยังเป็นครูอยู่ตามโรงเรียนเนี่ยพี่น้องนะตอนที่เป็นครูสอนที่โรงเรียนเนี่ยปรากฏว่าก็มีพี่น้องทางภาคเหนือท่านก็บอกว่าไม่เข้าใจหลายคำเลยค่ะเราก็งงว่าเอ๊ะเป็นมุสลิมทำไมไม่เข้าใจเขาก็เลยเฉลยว่าที่เขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาต้องการมาศึกษาเรียนรู้ศาสนาอิสลามจึงอยากให้คนที่พูดเนี่ยช่วยแปลนะคำบางคำที่เป็นภาษาอาหรับด้วยเห็นไหมบางครั้งหลายๆคนที่เข้ามาบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องนะเราสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้อธิบายให้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มในการเรียนศาสนาแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาการถ้าพี่น้องฟังเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามมาเนี่ยพอเวลาผมพูดถึงฮานาฟียะพูดถึงชาฟีอีมาลิกีเนี่ยพี่น้องก็จะเข้าใจแล้วอ๋อนี่เรื่องของมาซาฮิบเรื่องของทัศนะการแบ่งนะคือหลายคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปยึดอยู่ที่ศาสนะด้วยล่ะทำไมเราไม่ไปที่นบีเลยโอ้บางคนก็บอกเนี่ยทำไมเราไม่ไปเอาตรงหะดีษของท่านนบีเลยพี่น้องครับหะดีษนบีผมพูดเรื่องละหมาดแล้วกันเรื่องละหมาดในละหมาดฟัรดู5เวลาถ้าหากเรามาพิจารณาของรายละเอียดในการปฏิบัติรุกลแปลว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักรุกลแปลว่าองค์ประกอบหลักขาดไม่ได้ถ้าขาดรุกลเนี่ยไม่ซ้อเลยพี่น้องจำนะถ้าเมื่อไรที่ขาดรุกลปั๊บไม่ซ้อเลยรุกลในการละหมาดพี่น้องเยอะสุดเนี่ยคืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัล14ข้ออิหม่ามชาฟีอีเนี่ยคิดว่าเยอะไหมพี่น้อง13นะยังน้อยกว่าอิหม่ามอะห์มัดนี่ไม่ตรงกันละส่วนฮานาฟีกับมาลิกีเนี่ยจากหนังสือมี8ก็มี7ก็มีลดลงมาเกือบครึ่งผมก็ถามว่าเอ้าแล้ว3 4มัซฮับเนี่ยละหมาดกันยังไงล่ะจะซอไม่ซอจะทำยังไงกันดีละหมาดไม่เหมือนนบีเลยเหรอก็เหมือนกับท่านนบีนั่นแหละแต่ไอ้ที่มันเป็นเรื่องรายละเอียดเนี่ยคือการวินิจฉัยของอุลามะเข้าใจนะพี่น้องอันอัตตะฮิยารุกลมันถึงไหนอันไหนเป็นสุนัตการศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดบางคนถามว่าในศอลาวาตครั้งแรกในตะชะฮุดครั้งแรกเนี่ยต้องอ่านจบถึงกระทั่งฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมาญิดมั้ยเพราะบางคนบอกว่าอ่านไม่จบในละหมาดไม่ซอก็ไปดูในการปฏิบัติของท่านรอซูลสินะปรากฏว่าถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งแรกเนี่ยเป็นสุนัตถามว่าทำไมเป็นสุนัตล่ะเพราะครั้งหนึ่งที่นบีเนี่ยลืมแปลว่ายืนตรงตัวตรงแล้วนะตะชะฮุดครั้งแรกนะสมมติละหมาดเอาไม่ใช่ละหมาดละหมาด4รอกอะห์ละหมาด4รอกอะห์มีอะไรบ้างก็ละหมาดบ่ายละหมาดอัสัรในละหมาดบ่ายเนี่ยนบีละหมาดนะเสร็จแล้วนบีก็ยืนขึ้นเลยไม่ได้นั่งตะชะฮุดนะแล้วก็เลยไปเสร็จแล้วนบีก็ทำการสุญูดซะฮวีคือถ้าเป็นรุกลเนี่ยพี่น้องครับทิ้งไม่ได้ยังไงก็ต้องอิอาดะห์กลับมาทำหรือกลับทำมาเพิ่มเ
ช่นทิ้งไป2รอกอะห์นี่ยังไงก็สุญูซาวีไม่ได้ต้องทำเพิ่มอีก2รอกอะห์แล้วสุญูซาวีนี่แหละที่อุลามะบอกว่าที่นบีเนี่ยนะข้ามไปแล้วก็ไปสุญูซาวีชดเชยเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรมันไม่ใช่รุกลการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกนะถ้าครั้งสุดท้ายไม่ได้อันนี้เป็นรุกลในคำอ่านในเมื่อนั่งเป็นไอ้คำอ่านทั้งหมดก็เป็นไปด้วยอันนี้คือการวินิจฉัยของอุลามะแต่ถามว่าปกติธรรมดานบีอ่านไหมอ่านก็อ่านปกตินั่นแหละเออดังนั้นพี่น้องครับเหล่านี้ที่นำมาสอนเนี่ยนะคือการสอนเพื่อไปถึงการปฏิบัติให้ตรงกับท่านนบีโดยผ่านใครเนี่ยผ่านอุลามะที่เขาจะมาแยกประเด็นต่างๆและตอนที่นบีสอนเรื่องศาสนาพี่น้องครับนบีบอกให้ละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดแต่นบีก็ไม่ได้บอกนะว่าอันนี้เป็นรุกลนะอันนี้เป็นสุนัตอันนี้เป็นวาญิบแต่บรรดาอุลามะเนี่ยเอาจากคำพูดของซอฮาบะห์เอาคำพูดของท่านนบีเนี่ยเอามาเขียนแล้วก็มาวินิจฉัยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือเป็นสุนัตอันนี้เป็นรุกลนะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจแต่ถามว่าพี่น้องทั้งสุนัตทั้งรุกลทั้งวาญิบพี่น้องทำหมดไหมทำหมดนั่นแหละดูอาอิฟติตากะอานซุบฮานร็อบบิยัลอาลาซุบฮานร็อบบิยัลอาซีมคำอ่านในรุกัวในสุญูดแม้กระทั่งดูอาก่อนให้สลามพี่น้องก็อ่านหมดเลยเออก็ตามซุนนะห์ของท่านนบีทั้งนั้นแหละแต่ประเด็นว่ามาแยกนะว่าถ้าเกิดอันนี้ถ้าลืมอันนี้ต้องซุญูซาวีลืมอันนี้ไม่ต้องซุญูซาวีถ้าลืมรุกลนี้ต้องอิอาดะห์กลับไปทำใหม่อันนี้คือการทำหน้าที่ของนักวิชาการพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาดูเรื่องของคำนิยามคำที่4แล้วผ่านมาแล้วเนาะฟัดูวาญิบนะอันเดียวกันเนี่ยนะตามจุมพูดอุลามะนะมันดุบซุนนะตะตะวะอันนาวาฟิลนะครับอิห์ซานมุสตะฮับยุสตะฮับอิสติฮบาบนะคำเดียวกันหมดเลยเนี่ยพี่น้องแปลว่าซุนนะเนี่ยนะแล้วคำที่4วันนี้ก็คือคำว่าอัลฮารอมฮารอมคือสิ่งที่บัญญัติต้องการให้ละทิ้งต้องการให้ละทิ้งงดเว้นการกระทำอย่างเด็ดขาดก็คือเด็ดขาดเลยนะพี่น้องถึงขั้นเด็ดขาดเลยโดยถือว่าจำเป็นต้องละทิ้งกลุ่มอัลฮานาฟียะได้กล่าวว่าคือสิ่งที่บัญญัติต้องการให้ละทิ้งอย่างแน่นอนที่เวลาผมพูดเรื่องฟิกแล้วมีกลุ่มฮานาฟียะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะกลุ่มฮานาฟียะเนี่ยถ้าพูดถึงความถึงเรื่องของจุมฮูดเนี่ยกลุ่มไหนที่จะแตกต่างที่สุดพี่น้องกลุ่มฮานาฟีถ้าพูดถึงความแตกต่างกับจุมฮูดนะคือถ้าบอกว่าความในจุมฮูดเนี่ยในส่วนมากเนี่ยฮานาฟีจะออกมาเพราะเรื่องของพื้นฐานการวินิจฉัยนะของกลุ่มของอิหม่ามฮานาฟีซึ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่น้องรู้ยังฮานาฟีก็อยู่กูฟ่านุนบางทีหะดีษอะไรต่างๆไปถึงบางทีก็อาจไปถึงในสภาพที่ไม่น่าเชื่อถือนะอิหม่ามฮานาฟีอยู่ที่กูฟ่านุนพี่น้องส่วนอิหม่ามมาลิกีอยู่ที่มะดีนะห์อิหม่ามชาฟีเคยมาเรียนที่มะดีนะห์มาเรียนมักกะแล้วก็ไปอยู่ที่แบกแดดแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่อียิปต์ส่วนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านไปเรียนกับอิหม่ามชาฟีนะแล้วท่านก็อยู่ที่แบกแดดนะครับแล้วก็เดินทางไปตามที่ต่างๆแต่ว่าท่านเป็นคนที่มีหนังสือมุสนัดก็คือหนังสือฮะดีษอันนี้ตัวอย่างให้ฟังกลุ่มฮานาฟียะเนี่ยพี่น้องครับได้กล่าวว่าคือสิ่งที่บัญญัติต้องการให้ละทิ้งอย่างแน่นอนโดยมีหลักฐานขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อคุมเครือใดๆเช่นการห้ามการห้ามฆ่าห้ามฆ่าคนเนี่ยหุกกลมมันก็คือฮารอมนั่นเองนะการฆ่าห้ามดื่มสุราเด็ดขาดนะพี่น้องชัดเจนห้ามละเมิดทางเพศหรือว่าซีนาห้ามลักขโมยข้อชี้ขาดก็คือจำเป็นต้องออกห่างหลีกเลี่ยงผู้กระทำต้องได้รับการลงโทษอัลฮารอมนะเพราะถือเป็นสิ่งที่ฮารอมนะคำว่าอัลฮารอมเนี่ยพี่น้องครับยังมีการเรียกในชื่ออื่น
นะเช่นมะซียะตุซซัมอัลกะบีฮมัชฮูมัชมัชฮูรอันฮูนะแล้วใครก็ตามพี่น้องที่บอกว่าไม่เป็นฮารอมเช่นบอกว่าดื่มสุราฮาลาลการซินาฮาลาลนะการลักขโมยฮาลาลปฏิเสธฮุกกลมฮารอมในของที่มันฮารอมชัดเจนไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันเป็นฮารอมขั้นเด็ดขาดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตกศาสนาพี่น้องข้อที่5ครับมักกะรูห์และพี่น้องมักกะรูห์เนี่ยนะกลุ่มฮานาฟิยะเนี่ยมีทัศนะที่แบ่งเป็นมักกะรูห์ตะฮรีมันถ้าพี่น้องคำได้ยินคำว่าตะฮรีมเนี่ยแปลว่าห้ามเด็ดขาดเหมือนกันนะแต่ใช้คำว่ามักกะรูห์นั้นมักกะรูห์ในฮานาฟีเนี่ยพี่น้องก็ต้องดูว่ามักกะรูห์แบบไหนถ้าโกรธว่ามักกะรูห์ในยุมฮูดอุลามะคือมักกะรูห์ตันซีมักกะรูห์ของยุมฮูดอุลามะคือมักกะรูห์ตันซีมีอันเดียวเลยส่วนฮานาฟีเขาเนี่ยเขามีมักกะรูห์ตะฮรีมกับมักกะรูห์ตันซีมักกะรูห์ตะฮรีมก่อนถ้าพี่น้องจำยังไงนะตะฮรีมแปลว่าห้ามตามทัศนะของกลุ่มฮานาฟียะคือมักกะรูห์ตะฮรีมันเนี่ยนะคือสิ่งที่บัญญัติต้องการให้ละทิ้งจริงหรือจำเป็นต้องละทิ้งเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับฮารอมเลยแต่หลักฐานในการห้ามเนี่ยเป็นหลักฐานที่ซอนนี่หรือเป็นคอบัตอาฮาร์ดนะคือหลักฐานมันไม่ถึงขั้นก็ตายคือชัดเจนไปเลยเด็ดขาดเลยนะมันยังมีการคาดคะเนเป็นอย่างอื่นได้เช่นการขายเกทับการขายคนอื่นการมั่นซ้อนการมั่นการสวมใส่ผ้าไหมของผู้ชายอันนี้ตัวอย่างที่เป็นมักกะรูห์ตะฮรีมันถามว่าในยุมฮูดอุลามะเนี่ยการใส่สวมผ้าไหมเป็นอะไรก็ฮารอมไงฮารอมส่วนฮานาฟีเขาบอกมักกะรูห์ตะฮรีมันถามว่ามักกะรูห์ตะฮรีมันคืออะไรก็คือฮารอมนั่นแหละมันก็หุกกลมเดียวกันนั่นแหละแต่เขามาแยกตามหลักฐานไงพี่น้องคืออันไหนที่เป็นหลักฐานห้ามที่เป็นคอบัตอาฮาร์ดคือมีสายรายงานเดียวมาเลยไม่ใช่เป็นตะวาติที่มีหลายสายรายงานเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็ห้ามนั่นแหละแต่มันมีมักกะรูห์เขาไว้มักกะรูห์ตะฮรีม เพื่ออะไรเพื่อใครที่อะไรใครที่ปฏิเสธเนี่ยจะได้ไม่ถึงขั้นอะไรไม่ถึงขั้นตกศาสนาข้อชี้ขาดก็คือผู้ที่กระทำนะผู้ที่ละทิ้งไม่กระทำได้บุญผู้ที่กระทำก็รับโทษก็แสดงว่าเป็นข้อชี้ขาดที่เหมือนกับฮารอมนะสำหรับกลุ่มฮานาฟียะนั้นเมื่อกล่าวคำว่ามักกะรูห์ก็จะหมายถึงมักกะรูห์ตะฮรีมันคำว่ามักกะรูห์ตะฮรีมันตามทัศนะของพวกเขาก็คือใกล้เคียงกับคำว่าอันฮารอมมากที่สุดผิดกันแต่ว่าผู้ปฏิเสธไม่ยอมรับก็ไม่ถือว่าเป็นกาเฟรคือพอพูดถึงมักกะรูห์ของฮานาฟีเนี่ยมันจะไปมักกะรูห์ตะฮรีมันนะคือแทบจะให้เกือบเป็นฮารอมไปแล้วอ่ะพี่น้องนะคือทำไม่ได้เลยนะส่วนมักกะรูห์ของยุมฮูดอุลามะเนี่ยก็คือมักกะรูห์ตันซีฮันตันซีฮันมักกะรูห์ตันซีตามทัศนะของกลุ่มฮานาฟียะก็คือสิ่งที่บัญญัติต้องการให้ละทิ้งโดยไม่เน้นมากนักนะให้ละทิ้งนั่นแหละแต่ไม่เน้นมากนักและไม่มีการลงโทษถ้าไม่ละทิ้งเช่นการกินเนื้อมาเนี่ยมักกะรูห์ตันซีถามว่าทำไมอ่ะเพราะม้าเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือการไว้ต่อสู้ปกป้องประเทศชาติในสมัยก่อนพี่น้องเขาไม่มีรถถังเขาไม่ได้มีเครื่องบินรบเขาไม่ได้มีเรือดำน้ำแล้วเวลารบทางบกเนี่ยม้าก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นพาหะอย่างหนึ่งในการต่อสู้แล้วก็การเคลื่อนย้ายกำลังพลเดินทัพโดยเดินเท้ากับเดินทัพโดยทหารม้าเร็วเนี่ยพี่น้องต่างกันเยอะเลยนะ
เออถ้าส่งทหารราบไปเดินเท้าเนี่ยไม่รู้กี่วันกว่าจะถึงถ้าจะขี่ม้าเร็วไปสัก300คนขี่ม้าไปแป๊บเดียวบุกได้แล้วดังนั้นเขาบอกในกลุ่มฮานาฟีก็จะบอกว่าเอาม้ามากินเนี่ยมันก็กินได้เลยแต่มาโกโรทำไมอ่ะม้าไม่ไว้ขี่นุ่นไว้ทำการรบนุ่นเอามากินได้ไงล่ะกินกับนุ่นเป็นวัวนุ่นกินวัวกินแพะกินแกะนะเพราะเราไม่ขี่แพะไปรบถูกไหมขี่ยังไงตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ก็คือการวินิจฉัยของกลุ่มฮานาฟีเขาการอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำที่เหลือจากการดื่มของแมวเออจริงแล้วน้ำก็เยอะแยะนะปรากฏว่าน้ำแมวมันลงไปดื่มน้ำหรือนกที่ดุร้ายเช่นเหยี่ยวน้ำนกกาเหล่านี้พวกเหยี่ยวพวกอะไรมันล่าสัตว์มาจะมีเลือดแมวมันก็กินของสดถูกไหมคือมักโกโรก็หมายถึงว่าถ้าเลือกได้ก็ไปเอาน้ำอย่างอื่นดีกว่าเพราะมันอาจจะมีเนื้อยีสต์ที่จากปากมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สะอาดนะแต่แต่ถามว่าเอามาทำความสะอาดไหมได้ยกเว้นเราจะเห็นเลยพี่น้องนะแต่นี่ก็คือเราเห็นว่าแมวมันไปดื่มนั่นแหละแต่ถ้ามีน้ำอย่างอื่นก็ไปเอาน้ำอย่างอื่นเพราะมักโกโรอันนี้ตามทัศนะของฮานาฟีข้อชี้ขาดพี่น้องครับของคำว่ามักโกโรตันซีนะก็คือผู้ละทิ้งเนี่ยผู้ละทิ้งไม่กระทำจะได้บุญมักโกโรนะไม่ทำได้บุญนะผู้กระทำจะได้รับการตำหนิแต่ไม่ถูกลงโทษไม่มีบาปส่วนมักโกโรสำหรับนักวิชาการสายอื่นนอกจากฮานาฟียะก็มีประเภทเดียวนะก็คือมักโกโรที่เราเข้าใจนั่นแหละคนที่กระทำจะได้รับการตำหนิแต่ไม่ถูกลงโทษแล้วก็แน่นอนหลีกเลี่ยงทิ้งก็ได้ผลบุญนะครับข้อต่อมาพี่น้องก็คือคำว่าอัลมูบะห์มูบะห์หรือจะแปลอีกคำนึงก็คืออย่ายูสแปลว่าอนุญาตสิ่งที่บัญญัติอนุญาตให้มนุษย์ได้เลือกปฏิบัติจะทำหรือไม่ทำก็ได้เช่นการกินการดื่มพื้นเดิมของสิ่งต่างเป็นที่อนุมัติตราบใดที่ไม่มีหลักฐานห้ามการทำอาชีพพี่น้องการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยพื้นเดิมก็คืออย่ายูสอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานว่าห้ามทำถึงจะไม่ทำพื้นฐานของการกินอาหารของทานเนี่ยของทานของกินของทานของดื่มเนี่ยพื้นฐานของมันก็คืออนุญาตมูบะห์เป็นที่อนุญาตจนกว่าจะเจอหลักฐานห้ามกินแสดงว่าของไหนมันเยอะกว่าของที่กินเนี่ยที่ฮาลาลเนี่ยเยอะกว่าของฮารอมเพราะไม่ใช่ว่าจะไปหาของฮารอมอันนี้คือมันคือพื้นเดิมมันคือฮาลาลทั้งหมดจนกว่าจะไปเจอของที่ว่ามีระบุว่าฮารอมนะซึ่งข้อชี้ขาดก็คืออะไรครับหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้รับบุญเป็นผลตอบแทนจะไม่ได้รับการตำหนินะสำหรับคนที่ทำก็ไม่ได้บุญคนที่ละทิ้งก็ไม่ถูกตำหนิคนที่จะทำหรือไม่ทำยกเว้นในกรณีถ้าไม่ทำแล้วจะนำสู่หายนะนะก็จำเป็นจะต้องทำหรือห้ามละทิ้งทางนี้เพื่อเป็นการรักษาชีวิตเอาไว้การกินถามว่าฮาลาลใช่ไหมฮาลาลแต่ถ้าไม่กินแล้วก็สู่ทำให้ร่างกายเป็นไงอ่อนเปียกแรงไม่มีแรงจนกระทั่งล้มป่วยอันนี้บาปเพราะอันนี้ต้องกินแล้วเพราะมันสู่หายนะไม่กินก็เป็นไงพี่น้องก็ไม่มีแรงกระเพาะมาก็ถูกน้ำย่อยกัดกระเพาะเป็นโรคกระเพาะป่วยสิอันนี้มักโกโรไปแล้วอันนี้กลายไปถึงฮารอมไปแล้วนะแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าเอ๊ะวันนี้มีข้าวผัดไปที่อะไรนะไปที่ร้านอาหารสะดวกซื้อมีข้าวผัดมีผัดไทยมีไก่ย่างคุกกรมของการเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยอะไรหมู่บ้านเลือกอันไหนก็ได้พี่น้องไม่บาปไม่ถึงกับบาปแล้วก็ไม่มีบุญด้วยพี่น้องกินข้าวผัดก็ไม่ได้บุญไปกินเขาเนี่ยก็ไม่บาปคือมันเป็นหมู่บ้านไงแต่ถ้าบอกว่าฉันวันนี้ฉันไม่กินเลยทั้งวัน3วันมาแล้วไม่กินข้าวอันนี้บาปแล้วนะเพราะอะไรเอาหมู่บ้านมาทำสู่หายนะคือไม่กินก็เกิดโทษของร่างกายแต่ถ้าพี่น้องจะเลือกกินอะไรก็แล้วแต่จะวันนี้กินไอติมวันนี้จะกินไอ้นู่นมันเป็นเรื่องหมู่บ้านเห็นยังนี่ก็คือการปฏิบัติที่อยู่ใน5ฮุกกลมตักลีฟี่พี่น้องนะฟาร์ดูนะแล้วก็มีอะไรครับฮารอมวาญิบฮารอมนะซุนนะมักโกโรนะครับ
แล้วก็อันสุดท้ายก็คือมุบาห์นั่นคือ5หุกกรมเดี๋ยวในคราวต่อไปเรามาดูเรื่องของอะไรครับเรื่องของซะบับหรือว่าสาเหตุนะแล้วก็ชัรฏ์รุกนอันมานิอะนะอัลฟาซาดอัลมุตลานนะเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นคำศัพท์ปลีกย่อยซึ่งจะไม่อยู่ในอันหลักๆนะอันนี้คือปลีกย่อยออกมานะเผื่อพี่น้องไปเจอในตำรับตำราหนังสือต่างๆจะได้มีพื้นฐานในการเรียนเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588 ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นนามัสยิดอัลอิสติกอมะอาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่านครับพี่น้องครับชั่วโมงแรกผ่านไปจากการที่อาจารย์สมหวังได้แนะนำการอ่านเกี่ยวกับอัลกุรอานเราก็เรียนรู้อัลกุรอานตรงนั้นโดยการเรียนรู้การอ่านตัจวีดที่ถูกต้องเพราะตัจวีดก็คือวิชากำกับการอ่านแล้วก็วันใดที่เป็นเวรผมก็จะอ่านแล้วก็สรุปความหมายให้ฟังว่าที่อ่านไปทั้งหมดเนี่ยเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างไม่ได้เป็นการตัฟซีรในรายละเอียดแต่ให้ข้อสรุปว่าเราได้รับประโยชน์ได้รับข้อคำสั่งจากสิ่งที่อ่านไปอะไรบ้าง1 2 3 4ให้เราได้รับรู้เพื่อจะได้เป็นข้อสังเกตสำหรับพี่น้องที่เวลาอ่านอัลกุรอานแล้วอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์เคยผ่านมาแล้วรู้แบบนี้เรานี่ต้องว่ามาชาอัลลอฮ์อย่าว่าอ๋อนะส่วนมากจะละอ๋อกันลูกสาววันนั้นแต่งงานแล้วอ๋อแต่งแล้วเหรออย่าใช้อ๋อนะให้ใช้ถ้อยคำที่เป็นแบบศาสนาว่ายังไงนะมาชาอัลลอฮ์อย่าว่าอ๋ออ๋อไม่ได้บุญโต๊ะคนนั้นไม่ได้มาเพราะหัวเข่าไม่ได้ดีไม่ค่อยดีอ๋อแกเป็นมานานยังอย่าว่าอ๋อห้ามว่าอ๋อนะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมจะได้อธิบายส่วนอื่นเนี่ยผมจะเอาข้อห้ามต่างๆมาทบทวนอ่านให้ฟังเพื่อเป็นความรู้ระดับหนึ่งที่ถ้าจะสอนเป็นเรื่องจากภาษาอาหรับโอ้โหต้องแปลกันคนแปลก็มึนคนฟังก็มึนก็เอาข้อสรุปมาวันนี้ก็มีข้อสรุปข้อห้ามเกี่ยวกับการสมรสสมรสแปลว่าไงสมรสคือการแต่งงานนบีสั่งให้เราแต่งงานแต่ว่าห้ามการหย่าร้างตะซาวาจูวะลาตุตัลลิกูท่านทั้งหลายจงแต่งงานและท่านทั้งหลายอย่าร้างฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุซซาวากีนวะลาซาวากอตอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์จะไม่เมตตาคนที่ซาวากีนผู้ชายที่เคยแต่งงานแล้วเลิกกันซาวากอตผู้หญิงที่เคยแต่งงานแล้วก็เลิกกันแต่ในกรณีที่อยู่กันไม่ได้จริงๆก็อัลฮัมดุลิลละห์แยกกันไปนะอยู่กันไม่ได้เพราะว่าความผิดเกี่ยวกับศาสนาผัวไม่ละหมาดเลยกินเหล้าเล่นการพนันอย่างเงี้ยมันผิดโดยศาสนาเงี้ยอย่าไปอยู่สามีจนให้รายได้น้อยไอ้นี่ต้องอดทนด้วยกันอดทนด้วยกันไหนมีตังจะซื้อผักกินเอ้าดูบริเวณรอบบ้านมีดินปลูกต้นไม้ได้ไหมปลูกยางละต้น2ต้นก็พอกินแล้วปลูกบัวปลูกน้ำเต้าเลื่อยไปร้านนึงก็กินไม่ไหวแล้ว ข้อแนงห้ามถือเพศพรหมจรรย์อ่านแล้วแปลไม่ออกแปลว่าไงห้ามที่จะคิดที่จะตั้งมั่นว่าจะไม่แต่งงานอย่าคิดอย่างนั้นเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ได้แต่งงานเมื่อไรเรื่องนึงเหมือนกับคนที่เข้าไปอุมรอไปฮัจญ์กันเราไม่มีสตางค์อย่าพูดว่าโอ้ยคนอย่างฉันไม่ได้ไปหรอกขอดุอาขอให้ได้ไปแต่ริซกีที่จะไปได้มาแล้วแต่ใครอาจจะช่วยเหลือใครมีสกาดบางทีเขาให้ได้มันของไม่แน่อย่าพูดเพื่อตัดความหวังว่าโอ้ยคนอย่างฉันไม่ได้ไปหรอกเราต้องว่าไงอินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอาอยู่อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาอยู่อินชาอัลลอฮ์แปลว่าอยู่ที่มัชีอะห์ความประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ไปก็ได้ไปบางคนรวยจะไปเอ้าจะไปเย็นนี้มีอยู่คนหนึ่งที่ค่ายลูกเสือต่างจังหวัดจะไปตอนเย็นกลางวันเลี้ยงอาหารไปถึงเย็นตายนั่นเขาได้บุญแล้วที่เขาตั้งใจ
งั้นอย่าอย่างอื่นอินชาอัลลอฮ์หนึ่งไม่อ๋อสองอินชาอัลลอฮ์ทำไมยังไม่แต่งงานอินชาอัลลอฮ์ต้องอย่างนี้นะคุมตัวเองที่อยู่ในล็อกงานอิสลามไม่ได้ข้อสามห้ามอะไรนะห้ามการตอนตอนคือตอนไม่ให้มีลูกนะงั้นเราอย่าไปตอนเวลาเราคุมกำเนิดถ้าลูกมันเยอะเลี้ยงไม่ค่อยจะทันสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเราก็คุมกำเนิดเป็นการชั่วคราวได้เพื่อให้ปัญหามันหมดไปแล้วก็มีลูกใหม่อย่าไปตอนไปตัดรายตารายหมดเลยไม่มีลูกเลยไม่ใช่อย่าพอลูกแต่ละคนเราไม่รู้บางคนลูก16คนมีเพื่อนทางใต้อ่ะ3แม่ลูก22คนหมอแวร์ทั้ง25มึงเขาก็บริหารเรียนมึงเรียนหมอดีไปหมดเยอะแยะแล้วไม่รู้ว่าลูกคนไหนจะเป็นยังไงอัลเลาะห์ให้สมองให้ความคิดแตกต่างกันอดทนหน่อยตอนเล็กๆนะห้ามแต่งงานกับพี่สาวน้องสาวพี่สาวของภรรยาน้องสาวของภรรยาเราไปแต่งไม่ได้นอกจากว่าเลิกกับพี่แล้วไปแต่งกับน้องอย่างนี้ได้ถ้าไปในวาระเดียวกันไม่ได้เราเคยได้ยินไหมว่าพญาเทครัวได้พี่ก็ได้น้องได้น้องไม่ใช่แบบอิสลามนะไม่ใช่แบบอิสลามข้อ3ห้ามลูกชายสมรสกับภรรยาของบิดาห้ามลูกชายสมรสน่ะแต่งงานกับเมียของพ่อคือเมาะเราอ่ะนะแต่งงานกับเมียของเปาะเราคือเมาะเราหรือไม่ใช่เมาะเราแต่เป็นเมียของเปาะเราคนอื่นคน42คนนี่ไม่ได้ห้ามสมรสกับหญิงที่เป็นมุชริกและห้ามสมรสกับชายที่เป็นมุชริกเราจะแต่งงานกับใครก็ต้องเป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยกันทั้งคู่มุชริกมาจากคำว่าชาร์กาชาร์กาแปลว่าหุ้นส่วนหรือเกี่ยวข้องความเชื่อถือที่มีส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องอัลเลาะห์ก็เป็นเจ้าวัตถุก็เป็นเจ้าต้นไม้ก็เป็นเจ้าอย่างนี้ไม่ได้อัชริกุบิลละชิริกในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อไม่ได้อาชิดกุฟินอากามชิริกในเรื่องของฮุกมบทบัญญัติศาสนาอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เราว่าอย่างงู้นไม่ได้ไม่ได้งั้นในเรื่องของอากีดะห์ชิริกไม่ได้ในเรื่องของอากามชิริกไม่ได้ฮุกมนะอัลลอฮ์บอกงี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ในเรื่องของอิบาดะห์อัลลอฮ์ก็สั่งเราว่าถ้าดุอาก็ดุอาต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ก็ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเราจะเอาคนอื่นมาแทรกไม่ได้เพราะเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นเจ้าองค์เดียวนั้นวิชาการบอกลานาฟิยะตุลลินยินซีปฏิเสธทุกสิ่งนอกจากอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นและมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์เป็นบุคคลต้นแบบที่นำอิสลามมาให้แล้วพอเอาอิสลามมาบอกก่อนมุฮัมมัดใครก็พูดถึงว่าอัลอามีนคนที่วางใจได้พูดอะไรเชื่อหมดแต่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิสลามมาสอนน่ะคนก็บอกมุฮัมมัดเป็นคนบ้าไปแล้วคนเพี้ยนไปแล้วถูกเวทมนต์ถูกไสยศาสตร์เพราะคำสอนของนบีขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองก็เลยแทนที่จะตรวจสอบตัวเองกลับไปว่าคนนั้นบ้าไอ้นี่เชื่อไม่ได้นี่คือปัดความจริงแล้วก็อยู่กับความเท็จนะต่อไปห้ามอะไรห้ามสมรสแบบแลกเปลี่ยนเจ้าสาวกันคือยังไงล่ะมีชายคนหนึ่งไปแต่งงานวลีก็บอกฉันสมรสท่านกับลูกสาวหรือน้องสาวลูกสาวของฉันแต่เมื่อเงื่อนไขว่าท่านก็ต้องเอาลูกสาวของท่านมาแต่งงานกับฉันด้วยเป็นเงื่อนไขอย่างนี้ไม่ได้เงื่อนไขตัวนี้ไม่ได้งั้นการแต่งงานเนี่ยใครเป็นคนแต่งวลีผู้ปกครองเป็นคนแต่งเขาเรียกวลี
ถ้าไม่มีความพร้อมก็วะกีลมอบให้คนอื่นแต่งให้ได้นะแต่ว่าเราน่าจะนิกายเองถ้าเป็นลูกสาวของเราไม่ยากด้วยของดีแต่เราไม่ทำไปมอบให้คนอื่นเราต้องทำเป็นดิข้าพเจ้านิกายท่านกับลูกสาวของฉันที่ชื่อพร้อมกับมีมะฮัตตามที่เราตกลงกันแค่นี้แหละพระเจ้าก็รับว่ากอบินตุนิกาภาษาไทยข้าพเจ้ารับนิกาพอแล้วนางสาวคนนั้นพร้อมกับมีมะฮัตที่ได้ตกลงกันจบแล้วเสร็จแล้วเวลานิการับนิกาจบแล้วอ่านดูอาว่ายังไงบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมะอะบัยนะกุมาฟีคอยรินนี่คือสมบูรณ์แบบที่นบีสอนถ้าอย่างอื่นล่ะไม่ใช่ดีไหมไม่ใช่ดีไม่ดีต้องมาตรฐานที่อัลเลาะห์และรอซูลบอกนะงานนี้แต่งแล้วก็ขอให้อายุยืนขอให้อยู่กันครองเรือนกันอยู่กันนานแบบไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรไม่ใช่หรอกมันเป็นคำของสังคมแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นข้อเตือนนะเป็นข้อเตือนงั้นอิงสู่คำสั่งของอัลลอฮ์ตลอดเวลาจะได้กำไรห้ามนิกาแบบมุตตะอะคือนิกาที่ตกลงกันแบบชั่วคราวเช่นกำหนดเงื่อนไขในการทำนิกาว่าจะอยู่กินกันตามจำนวนเวลาหนึ่งและเมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็เลิกร้างกันไปอันนี้ไม่มีในแบบของซุนนะห์แต่อยู่ในกลุ่มของพวกชีอะห์เขาเรียกนิกามุตตะอะห์นิกามีกำหนดเวลาอยู่กันเท่าไรเมื่อไรก็เลิกกันอะไรแบบนี้มันมีสิ่งเหล่านี้แทรกในสังคมแต่มันไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอีกข้อนึงห้ามนิกาห์โดยปราศจากวะลีวะลีคือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและห้ามนิกาห์คือนิกาห์ไม่ถูกต้องถ้าไม่มีวะลีและไม่มีพยาน2คนพยาน2คนคือชาฮีดัยน์อะดลัยน์เนี่ยพยาน2คนที่อะดาละเป็นคนดีเป็นพยานแล้วลานิกาก็มีวลีเป็นนิกาผู้ทำการนิกาแล้วมีพยาน2คนส่วนมะฮัตก็ตามที่ได้ตกลงกันแต่นี้มะฮัตที่ให้ผู้หญิงแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงโดยตรง 100% เราจะไปเกี่ยวข้องกับมะฮัตของผู้หญิงไม่ได้นอกจากเจ้าสาวเขายินยอมจะให้เราแบ่งให้เรางี้ได้แต่ไปเอาของเขาโดยใช้สิทธิ์ไม่ได้มีอยู่คนหนึ่งแต่งงานตอนแต่งงานก็มีมะฮัตมีข้อตกลงมีมะฮัตแต่ยังไม่มีก็จะให้ตอนหลังตอนนั้นไม่มีตังค์พอขายที่ได้ฝ่ายผู้หญิงทวงมะฮัตบอกไม่ให้กูไม่ให้มึงเออนี่บาปมีสตังค์แทนที่จะให้มะฮัตเข้าตามที่ตกลงกันไว้ติดเขาไว้แทนที่จะให้กลับไปบอกว่ากูไม่ให้มึงจะว่าไงกูอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีในสังคมเราข้อต่อไปห้ามสู่ขอหรือมั่นหมายหญิงสาวที่มีชายอื่นสู่ขอหรือมั่นหมายไว้แล้วเขาขอแล้วตกลงแล้วเนี่ยเราอย่าเข้าไปแทรกจนกว่าข้อตกลงระหว่างสองคนเขายกเลิกเขาเลิกกันไปเราไปขอตอนนั้นได้เขาขออยู่แล้วอย่าไปแทรกห้ามนอกจากจะมีการยกเลิกการมั่นหมายไว้เงี้ยได้นะหรือว่าไอ้คนที่มั่นหมายคนแรกอนุญาตว่าเออฉันไม่เอาละยกเลิกละอย่างนี้ได้ที่เราบ้านเราเรียกขอซ้อนขอตกลงซ้อนการตกลงก็ก่อความเป็นศัตรูก็ขอแล้วอย่าไปยุ่งต่อไปห้ามผลักสายสตรีที่อยู่ในช่วงอิดดะห์ในการหย่าแบบรอจะอีให้ออกจากบ้านหย่ารอจะอีคือหย่าที่มีสิทธิ์ที่จะรอยะได้รอยะคือการคืนดีแต่หย่าแล้วนะให้เขาอยู่ในบ้านนะอย่าไปไล่เขาออกนอกบ้านนะ
จนกว่าจะพ้นอิดดะจนกว่าจะพ้นอิดดะอายุก็ยังไงล่ะก็อยู่กันคนละมุมอยู่คนละมุมดีนะที่ไม่ไล่ออกจากบ้านเพราะอิดดะคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยว่าจะปล่อยผ่านเลยไหมหรือว่าจะคืนดีมีช่วงถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนก็3เดือนเอ้ย3ครั้งมีประจำเดือนมีเมนมา3ครั้ง1 2 3มีแล้วก็หมด1มีแล้วก็หมด2มีแล้วก็หมด3หรือถ้าไม่มีเมนก็นับ3เดือนนะถ้าสามีตายก็อิดดะช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองอ่ะ4เดือนกับ10วัน4เดือน10วันวันก่อนผมจํา4เดือน15วันเพราะอะไรนั่นเป็นตั๋วจำนำสมัยก่อนตอนเรียนเอ้ยอิดดะผู้ชายสามีตายมันเท่าไหร่วะ4เดือน15วันเอ้ยตั๋วจำนำ4เดือน10วันช่วงนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีแต่งตัวก็ปกติไม่ชะเวิบชะวาบเป็นที่จูงใจคนอื่นไม่ใช่พอ4เดือน10วันใครจะมาสู่ขอก็ว่าไปทำไมต้องนานถึง4เดือน10วันเพราะคนที่เคยมีสามีแล้วสามีตายจากมันมีข้อผูกพันลึกๆเยอะแยะที่เขาจะต้องรอการตัดสินใจใช้เวลานานหน่อยนั่นคือข้อห้ามห้ามนวงเหนียวภรรยาโดยไม่ทำการหย่าให้เรียบร้อยทั้งที่สามีไม่ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับนางอย่าไปนวงเหนียวอย่าไปนวงเหนียวเขาเปิดโอกาสให้กับเขานั่นคือข้อห้ามที่เกี่ยวกับการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันเอามาบอกก็เพราะอะไรเพราะถ้าจะไปเรียนถึงบทนี้มันนานเอามาอ่านให้ฟังเพื่อเป็นการผ่านหูว่าครูกรมเรามียังไงผู้กรมเราบทบัญญัติศาสนาที่กำหนดการดูแลชีวิตของพวกเราเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ไม่ดูมาดูบทเรียนที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นต้องมีเกียรติคนเราต้องมีอิซซะห์เกียรติยศต้องมีในความเป็นมนุษย์ต้องมีเกียรติยศมีเกียรติเราจะรุ่มร่าไม่ได้ต้องมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีแต่นี่เกียรติหรือศักดิ์ศรีที่ไม่ใช่อิสลามมันก็มีไอ้ที่ใช่อิสลามมันก็มีเพราะนั้นบรรดาอุลามะได้ประมวลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขาเรียกเกียรติคืออะไรอิซซะห์อิซซะห์คือเกียรติไอ้ซายตากลมอิซซะห์เกียรติเกียรติแบบไหนเกียรติยศแบบกอยรชัดอียะที่ไม่ใช่บทบัญญัติที่อัลลอฮ์วางไว้เป็นเกียรติยศจอมปลอมเป็นเกียรติยศที่โสมมคือไรมุสลิมจะเป็นแบบนั้นไม่ได้คือ 1. อัลลาดีนายัตตะคิดูนัลกุฟาตลุกุฟาฟรีนาอูลียะคนที่จะเอาอะไรเอากุฟาตมาเป็นผู้ปกครองคุ้มครองแนะนำตักเตือนในวิถีอิสลามเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ไล่มาเป็นผู้ปกครองปกครองบ้านเราจะต้องมีกาเฟสมาคุมไม่ใช่ต้องคนมุสลิมด้วยการปกครองในครอบครัวในสังคมที่เกี่ยวกับศาสนาก็มุสลิมต้องทำหน้าที่แต่ว่าการปกครองระดับประเทศก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าสังคมมาดาเป็นสังคมประชาธิปไตยเป็นการเลือก ก็ว่าไปแต่สังคมมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะต้องอะไรไม่เอากุฟาร์มุชริกีนมาเป็นผู้ปกครองนี่คือความต่างของสังคมวันนี้ระบบประชาธิปไตยคืออำนาจส่วนใหญ่ต้องอยู่ในมือของประชาชนประชาธิปไตยก็เขาเลือกกันก็ว่าไปตามสังคมแต่ถ้าระบบเราเลือกที่คนมีอิสลามด้วยกันมาเป็นผู้ปกครองนบีวะฟาตปุ๊บมีอบูบักอุมัรอุสมานอาลีแล้วก็มีผู้ปกครองอื่นๆที่เป็นมุสลิมตามหัวเมืองต่างๆมุสลิมทั้งนั้นเป็นผู้ปกครองนี่คือเกียรติยศ
ที่ไม่ใช่เกียรติแบบอิสลามคือเอาใครก็ได้ปกครองที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าอิซาเกียรติแบบอิสลามต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อิซาที่ไม่ใช่เกียรติยศที่ไม่ใช่ความดีงามก็คืออะไรเอาบรรพบุรุษและปู่ย่าตายายมาเป็นผู้กำหนดวิถีอิสลามบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายที่ไม่เข้าใจอิสลามนะมากำหนดแผนแบบนู้นแบบนี้ที่ขัดแย้งต่ออิสลามอันนี้ถือเป็นเกียรติในฐานะพ่อที่ไม่มีเกียรติแบบอิสลามกีที่ไม่มีเกียรติแบบอิสลามงั้นเกียรติยศแบบอิสลามพ่อต้องมีอิสลามกี่ต้องมีอิสลามแล้วก็อะไรเป็นเกียรติที่ไม่เป็นเกียรติยศสำหรับคนที่ยังปกครองคือยึดถืออัสนามวัลอัซานอัสนามคือบัตฮลอก็รู้กันอยู่บัตฮลอก็คือเนี่ยเยอะแยะไม่ได้เป็นอิสลามกันแต่ไม่ใช่ชัดอียะแต่นี้เกียรติยศแบบอิสลามเป็นแบบไหน 1. อัลอีมานุบิลลาฮิวะตออาติฮีอีมานต่ออัลลอฮ์และตออัตต่ออัลลอฮ์ตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่คนมีเกียรติจะรวยจะจนจะขาวจะดำจะหล่อไม่หล่อตรงนั้นไม่ใช่มาตรฐานเอามาตรฐานจิตใจที่เป็นความเชื่อว่าคนเหล่านั้นอีมานต่ออัลลอฮ์และตออัตต่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้าอีมานต่ออัลลอฮ์ตออัตต่ออัลลอฮ์ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติสีผิวไม่เกี่ยวเพราะนบีบอกว่าขาวไม่ดีกว่าดำอาหรับไม่จะดีกว่าอาหยำอาหยำคือคนที่ไม่ใช่อาหรับอาหรับไม่ดีก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับและคนที่ใช่อาหรับนะคนที่อาหรับไม่จะดีกว่าชนชาติอื่นที่ไม่ใช่อาหรับและคนชาติชื่นที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ได้ดีกว่าอาหรับเพราะนั้นสีผิวชาติตระกูลนะแรงการเกิดไม่ใช่ตัวกำหนดความเป็นคนดีแต่ตัวกำหนดความเป็นคนดีคืออีมานต่ออัลลอฮ์และต่ออัตต่ออัลลอฮ์มาตรฐานไหนอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดนะพวกท่านทั้งหลายนะอัลลอฮ์คือใครอัตกอกุมคือคนที่ตักวาตักวาคืออะไรรักษาคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์คือเป็นคนที่มีเกียรติคนผิวขาวสั่งแต่ไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์จะสั่งเรื่องศาสนาไม่เอาเชื่อคนผิวดำที่เขาสั่งแต่ปฏิบัติตามศาสนาของอัลลอฮ์สีผิวไม่ได้ตัวกำหนดแต่อิสลามเป็นตัวกำหนดเกียรติยศของชีวิตตระกูลไม่ได้ตัวกำหนดฐานะไม่ได้ตัวกำหนดเกียรติยศของชีวิตมันอยู่ที่ว่าตักวาต่ออัลลอฮ์นี่เราเอาเลือกตระกูลตระกูลดีไม่มีปัญหาความมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีปัญหาไอ้นั่นคือส่วนประกอบแต่หลักใหญ่คือฟัดบิดาติดดีนคืออิสลามที่เขามีคือหลักใหญ่รู้

จะมีการล่มสลายโลกพังโลกแตกดวงอาทิตย์จะแตกโลกจะพินาศความจริงที่เป็นอิสลามเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ได้อธิบายให้เราฟังแล้ววันนั้นผมเคยบอกแล้วว่าคนเหล่านั้นนักดาราศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่ามันมีหลักฐานและข้อสรุปถึงวันสุดท้ายต่อไปโลกจะแตกดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเรารู้มาตั้งนานแล้วนะแต่เขาตื่นเต้นที่เขาเพิ่งค้นพบการมีอยู่จริงที่อัลเลาะห์วางระบบไว้อัลเลาะห์วางระบบไว้งั้นเราต้องไล่อีมานต่ออัลเลาะห์อีมานต่อวันอาคิเราะห์เชื่อต่อมะลาอิกะฮ์ว่ามะลาอิกะฮ์มีจริงรอกีบุนอะตีดบันทึกความดีความชั่วตลอดแต่มะลาอิกะฮ์เราะห์มะตจะอยู่จะไปกับเรามันอยู่ที่ว่าเราทำตัวยังไงด่าๆกันเก่งในบ้านในการเรามากันหนีเราสละวานนบีมะลาอิกะฮ์ซะยาฮีนก็จะไปบอกนบีว่าคนนี้ลูกคนนี้สละวาต่อท่านซะยาฮีนคือกองลาดตระเวนมะลาอิกะฮ์ทำหน้าที่เนี่ยลายะละมูยูดูดะฮูอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้จำนวนของมะลาอิกะฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเยอะแยะเต็มไปหมดก็มีหน้าที่ที่อัลลอฮ์สั่งไว้นอกมะลาอิกะฮ์ชั้นนำที่มีหน้าที่หลักๆญิบรีลมีกายอินอิสรอฟีลนะมะลาอิกะฮ์มูดอะไรแบบนี้ก็หลักๆแต่มะลาอิกะฮ์ทั่วไปเยอะไปหมดงั้นทำสิ่งที่เป็นความชั่วให้นึกเราจะทำความชั่วไม่ได้เหมือนนึกว่าทำไปแล้วอัลลอฮ์เห็นซ่อนตรงไหนอัลลอฮ์ก็เห็นอินนะร็อบบะกะละบิลมิรศอดอัลลอฮ์มองดูเราอยู่ว่าเราทำอะไรเห็นหมดแหละมะลาอิกะฮ์ก็เห็นเราซ่อนจากมนุษย์มะลาอิกะฮ์ก็เห็นซ่อนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เห็นตัวนี้แหละมันจะคุมความประพฤติคุมประพฤติเราอะทำไปไม่มีใครเห็นนะแต่อัลลอฮ์เห็นรักของเขามองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์เห็นมะลาอิกะฮ์เห็นบันทึกไปแล้วบันทึกไปแล้วงั้นคนมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ไรหน้าคบเพราะเขาคำนึงตลอดเวลาว่าสิ่งที่เขาทำอะไรนั้นไม่พ้นจากการรู้รอบรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเขาก็ต้องคิดว่าถ้าจะพูดฟันเดียกุลคอยรอนอัลียัสมุดพูดไปแล้วมันดีไหมไม่ดีไม่พูดพอไม่ดีก็ที่เสียบุญถ้าไม่ดีก็เป็นการใส่ร้ายคนอื่นอย่าพูดทุกสิ่งตามที่เราได้ยินมากีลาวะกอล่ะคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นแล้วก็เก็บคำพูดเหล่านั้นมาพูดต่อจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าพูดทุกสิ่งที่เราได้ยินนะฟัลยากุนคอยรอนอัลลิยัสมุดพูดดีสิ่งที่ถูกต้องดีงามดีแล้วก็พูดอัลลิยัสมุดหรือไม่อย่าพูดมันมีหรืองั้นเราต้องรู้ดีหรือไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่ใช่พูดตลอดคนทุกคนถ้าพูดเท่าที่เราคิดนะคิดทุกอย่างแล้วก็พูดทุกอย่างบ้าคิดก็ก่อนจะพูดคิดดีไหมมันใช่ไหมมันเป็นเรื่องคนอื่นไหมเขาเล่าให้ฟังโอ้อย่ามันเสียที่เรามันเสียที่เรางั้นไรเกียรติยศที่ดีที่สุดคือญิฮาดฟิซะบีลิลลาห์เราสู้ในทางของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นทางของเราสู้เราเสียสละเราดิ้นรนเรายอมถ้าเป็นทางของอัลเลาะห์เราสู้บรรดาซอฮาบะห์สู้นะก็เราสู้เพื่อการปกป้องอิสลามโอ้โหตายอย่างเดียวแต่เขามุ่งมั่นว่าตัวตายไม่เป็นไรถึงวันหนึ่งถ้าไม่ตายในสงครามก็ต้องตายวันที่ครบอายันที่อัลเลาะห์กำหนดออกไปสู้ในสนามรบเพื่อปกป้องอิสลามตายชะฮีดชะฮีดเป็นไงชะฮีดมะดีกะห์ตายในสงครามศาสนาเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนยกเว้นเรื่องหนี้ที่ติดอยู่ต้องชำระหนี้แต่ชะฮีดธรรมดาก็มีบาปมีกรรมถูกลดผ่อนปลนบ้างออกลูกตายตกน้ำตายเป็นโรคในท้องอะไรเงี้ยมันมีอยู่เป็นวัณโรคอะไรเงี้ยมันชะฮีดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ชะฮีดมะดีกะห์ที่ในสงครามท่านซอฮาบะห์ที่เขาไปต่อสู้สงครามเวลาเขากลับมาแล้วไม่ตายในสนามรบเขาเสียใจเขาละอายเขาอายนะที่จะมาตายบนเตียงนอนแบบนอนนุ่มๆแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปปกป้อง

ิสลามเลยเขาถือว่าเสียโอกาสนะเขาถือว่าเสียโอกาสน้องที่นอนนุ่มๆเนี่ยไม่มีเกียรติตายบนพื้นทรายดีกว่าถ้าขึ้นไปปกป้องอิสลามเพราะนั้นอิสลามที่เดินมาได้เพราะอะไรเพราะผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขาเสียสละเขาทุ่มเทนะเขาบอกกล่าวอิสลามวันนี้เราไปบอกกล่าวอิสลามตามภูเขาตามโขดหินที่ไหนเราไม่ไหวแล้วมันก็มีสื่อทันสมัยอย่างทีวีเอาไปเนี่ยเป็นเน็ตเป็นไลน์แล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้ทุนไงก็ส่งไปเกจังหวัดทั่วโลกทั่วประเทศเขาเปิดได้เปิดดูกันได้หมดก็ใช้สื่อสารที่ทันสมัยก่อนนี่จะไปพูดไปทางใต้ต้องขึ้นเครื่องบินไปพูดในป่าไปบนภูเขาอะไรก็ได้คนไม่กี่คนแต่นี่โทรทัศน์เข้าไปในบ้านวิทยุเข้าไปในบ้านนี่ก็เราก็ได้ว่าอิสลามตรงนี้เราสนับสนุนเราก็ได้รับผลบุญจากเราสัตยาคนคนหนึ่งรู้สาบับจากเราสอนหรือจากเหตุที่เราเสียสละเท่าไหร่รู้แล้วเข้าไปปฏิบัติเราได้เท่าไหร่แล้วคนนั้นรู้คนนั้นไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นเอาไปปฏิบัติได้เท่าไหร่นี่คือโอกาสที่เราต้องเลือกให้กับตัวเราทีนี้มาดูว่าเราต้องระวังอะไรบ้างตัวเราต้องระวังพอเป็นสิวเม็ดหนึ่งโอ้โหไม่สบายใจเลยมันเป็นเม็ดมันมีรอยต้องซื้อครีมซื้ออะไรมาทากันแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยที่เป็นบาปที่เราต้องระวังคืออะไร 1. ยะฮซัดมินซูอิซันนิบิลละต้องระวังจากการที่เราจะคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์อย่าตั้งคำถามกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดสมมติตอนนี้ฝนตกลมแรงกระเบื้องหลุดทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันอย่างนี้อย่าตั้งคำถามอย่างนั้นทำไมตั้งคำถามแบบทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันแบบนี้ล่ะใช่ไหมเราต้องว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูนปัญหามีก็แก้ลิกุลลิดาอินดาวาอุนอิลันเมาทุกโรคมียาแก้นอกจากความตายกระเบื้องหลุดจากบ้านไม่ได้ตายเราก็หาช่างมาซ่อมแซมดูแลอย่าตั้งคำถามว่าทำไมเราทำอย่างนี้ล่ะที่บ้านอื่นยังไม่โดนเลยฉันต้องโดนด้วยอย่าเราจะเป็นแบบนี้เราเนี่ยมันจะแวบชัยฏอนมันชัยฏอนหน้าเบมานาบาอูดาบาอูดาแปลว่าห่างไกลชัยฏอนมันจะรุกเราทางวิสวัตทำให้เราสับสนสงสัยสับสนหลุดอิสลามหลุดชัยฏอนแทนที่อารมณ์อิสลามที่มั่นกับอัลลอฮ์หลุดชัยฏอนก็แทนที่เอาอารมณ์มันใส่ในตัวเราใครไปเตือนทำความดีมึงดีก็ดีไปไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกับมึงตัวใครกับตัวมันไม่ใช่เขาเตือนไอ้คนเตือนก็ต้องระวังไปถึงไปชี้หน้าเลยเนี่ยพ่อแม่ไปสั่งสอนบางทีไม่ต้องทะเลาะถูกเตะก่อนก็ต้องดูมีฮิกมะดูความเหมาะสมที่จะบอกเขาด้วยเตือนคนเตือนแบบไม่ถูกต่อยอ่ะค่อยๆบอกค่อยๆไล่ไปก่อนนี้มีมุสลิมคนหนึ่งในหลายคนที่ไม่คุมฮิญาบถ้าจะไปบอกว่าเฮ้ยคุมฮิญาบสิไม่คุมมึงตกนรกนะมีทางใช่ไหมตรงนรกกับตัวกูอ่ะกูหนักหัวมึงด้วยละอ้าวสู้แล้วเขาก็ใช้วิธีว่าชวนผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งคุมฮิญาบชวนผู้หญิงที่ไม่ได้คุมฮิญาบไปงานพอไปงานมุสลิมเฮ้ยเขาก็คุมเฮ้ยนี่ก็คุมเขารู้สึกละอายแต่ตอนหลังคนคนนั้นน่ะเท่าที่รู้อ่ะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการคุมฮิญาบด้วยวิธีการที่เพื่อนชวนไปงานแล้วไม่ได้บอกให้คุมฮิญาบสิอย่าบอกว่าคุมนะทำไมอายเขาอย่าไปพูดเราบอกคุมกับคุมเพื่ออัลลอฮ์ไปมีอยู่หลายปีไปที่ศูนย์กลางแก้บวชที่ศูนย์กลางคนเข้ามาซื้อของไม่ได้คุมฮิญาบมุสลิมเราหรอกโอ้โหคนอื่นคุมทั้งนั้นคนนี้3คนไม่ได้คุมเลยว่ายังไงอาจารย์พอดีหนูรีบมาแล้วก็เขารีบจะเอาอาหารด้วยหนูก็เลยต้องรีบมาดุกดิกดุกดิกแกเลยไม่ได้คุมฮิญาบ
แต่ว่าคุมหัวน่ะต้องคุมใจด้วยนะพอคุมหัวต้องคุมใจคุมอีหม่านให้อยู่ในตัวเราด้วยนี่อิฮซัดต้องระวังมินตออติต่อการต่ออัลเลาะห์ระวังจากการต่ออัตต่ออัลเลาะห์และระวังต่อการที่จะไปต่ออัตต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์และเป็นการทรยศด้วยคนที่รู้ที่ไม่รู้อิสลามมาชวนเราเนี่ยเราต้องไม่เชื่อต้องดูว่าสิ่งที่ชวนเนี่ยมันเรื่องอิสลามหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เรื่องอย่าไปต้องอัดถ้าอัลลอฮ์เชิญเนี่ยต้องอัดติแล้วว่าต้องอัดติรอซูลเนี่ยไปเลย 100% ถ้ามนุษย์จะต้องอัดเชื่อฟังดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่อิสลามถ้าใช่ร่วมมือถ้าไม่ใช่ไม่ร่วมมือไม่ต้องเกรงใจแต่การไม่ร่วมมือก็มีวิธีการไม่ให้สะเทือนใจก็โดยการไม่ว่างติดธุระไม่สะดวกว่าได้เพราะเราหวังว่าครั้งต่อไปจะได้ตักเตือนเขาได้อีกนั่นเรานี่มีหน้าที่ดะวะห์อิสลามทุกคนนะเห็นคนผิดอิสลามต้องบอกแต่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเห็นก็ไม่คุ้มไม่อยากตกนรกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเดี๋ยวก็โดนมันไม่ใช่วิธีการไกฟียะวิธีการต้องมีด้วยนะข้อ3ต้องระวังระวังอะไรอิฮซัดมินัตตะวักกุลิอะลากอยริลลาระวังนะต้องระวังตัวอย่าไปตะวักกันต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์มอบหมายต่อสิ่งนี้มอบหมายต่อสิ่งนี้ไม่ใช่ปลูกบ้านมอบหมายความสำเร็จกับอัลลอฮฺสุตาลาหาช่างที่เขามีความชำนาญหามาแล้วตะวักกันต่ออัลลอฮฺให้เขาตั้งใจทำขอให้เขาประสบความสำเร็จช่างโกงเยอะแยะเดี๋ยวนี้ต้องระวังตะวักกันต่ออัลลอฮฺแล้วก็ความเหมาะสมนบีบอกไงอิสลามสอนหมดอิดาวุสิดะตินอามานะตุลีกอยรีอาลีฮาฟันตะติสะถ้าความรับผิดชอบได้ถูกมอบไปคนที่ไม่สันทัดแล้วให้รอคอยความล้มเหลวไม่ใช่รอคอยความล้มเหลวเขาไม่สันทัดเขาไม่ถนัดแต่มอบความรับผิดชอบให้กับเขาล้มมาสิให้รอคอยความล้มเหลวงั้นเลือกที่คนที่มีความถนัดในเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้มันต้องมีช่างไงช่างนู้นช่างนี้ช่างนี้ช่างนั้นเราต้องเริ่มต้นแล้วมุสลิมน่ะมีโต๊ะครูคนหนึ่งตายไปแล้วทำแล้วเป็นคนดีแต่มุสลิมไม่มีแบบอิสลามน่ะเขาให้โต๊ะครูคนเนี้ยตอนลงเสาอ่ะปลูกบ้านปลูกสถานอบรมคนติดยาเสพติดพอช่างยกเสานะก็ให้โต๊ะครูนี่ดูอามันไม่มีนะสาวลงหลุมมีดูอามันไม่มีไอตอนเริ่มต้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทำใช้ได้แล้วบิสมิลลาห์เอาละเริ่มต้นครูแกก็เกรงใจไม่รู้จะว่าไงแกก็ขอดูอาอัลลอฮุมะฮักกิบมุฮัมมัดวะอาลิมุฮัมมัดอาลิมุฮัมมัดอัลลาตุอะซิบฮาซัลมัยยิดอัลลาตุอะซิบฮาซัลมัยยิดอัลลาตุอะซิบฮาซัลมัยยิดแปลว่าไงโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้อะไรโดยสิทธิโดยอำนาจของอัลเลาะห์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้มัญญัตเนี่ยพ้นจากอาซาบไอ้สาวที่ลงหลุมนั้นมันไม่ใช่คนตายแต่แกไม่รู้จะเอาดุอาต้นไหนละมาดุอาเพราะมันไม่มีพอมันไม่มีแล้วมาบังคับให้แกดุอาแกก็รักษาฟอร์มหน่อยอัลลอฮุมะฮักกิมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดอัลลาตุอะซิบฮาซัลมัยยิตโอ้อัลเลาะห์อย่าลงโทษมัญญัตคนนี้เลยตกลงสาวเป็นมัญญัตไปแล้วนี่ดีไหมดีไม่ดีเอาไม่ดีแล้วมีดุอาดูว่าดุอาแล้วมันใช่หรือเปล่าเอาไม่ดีแล้วมีกุรอานดูสิมีกุรอานอะพิธีกรรมนั้นมันใช่หรือเปล่าเราอย่าทำศาสนาเองสิศาสนามาปรุงเองเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเรื่องสังคมมาปรับปรุงมันใช่ส่วนหนึ่งที่ว่าแบบนี้ปลูกบ้านแบบนี้โอเคนะแต่ว่าเริ่มปลูกไม่ได้หมายความว่าหันหน้าทางนี้ไม่ได้
หันหน้าทางนี้ไม่ได้บันไดขึ้นทางนี้ไม่ได้โอ้งั้นต้องมีที่เป็นร้อยไร่หันได้แต่มีที่30วาไปหันยังไงไหวเอาทำยังไงมีที่25วาหันไปทางนี้ก็ไม่ได้หันไปทางนี้ก็ไม่มีบารอกัตขึ้นบันไดทางนี้ก็ไม่ได้เสร็จนั้นบิสมิลลาห์กุลอัมรินซีบาลิลลาฮยุบดูบิฮัมดิลลาห์ฟาวะอักตะงานสำคัญงานดีๆถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ถือว่าไม่มีบารอกัตแล้วก็บิสมิลลาห์แค่นั้นแหละงั้นระวังทำไมสอนให้ระวังเพราะอะไรเพราะมันมีพิธีกรรมของคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมมันแทรกอยู่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานน่ะอีดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมขอรับโปรดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงทางอะไรคือทางเที่ยงตรงทางอัลลอฮ์ทางรอซูลซิรอตอลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมหนทางที่อัลลอฮ์ได้เคยให้ความโปรดปรานแก่คนก่อนหน้านี้มาแล้วนบีได้มาแล้วซอฮาบะห์ได้มาแล้วแต่กุรอานย้ำในฟาติฮะห์ทุกครั้งคือไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนที่ไม่ใช่ทางของยะฮูดและกันนะซอรอไม่ใช่ทางของคนเหล่านี้อย่าไปเอาทำไมอัลลอฮ์เน้นน่ะทำไมอัลลอฮ์เน้นทางที่ตรงทางอัลลอฮ์ทางรอซูลเอาแต่ทางของยะฮูดนะซอรอมันเบี่ยงเบนเนี่ยพวกมายูซีเนี่ยมันเบี่ยงเบนอย่าไปเอาเราจะได้รักษาของเราได้ไม่งั้นเราเลอะเทอะอันนี้ก็แบบคนนู้นนี่ก็แบบคนนี้ไม่ใช่งั้นผู้ชายที่ทำตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำตัวเป็นผู้ชายเนี่ยบาปหนักแต่หมอบอกว่าเนื่องจากฮอร์โมนมันผิดเพี้ยนให้ไปฉีดฮอร์โมนได้ก่อนๆเราไม่รู้แถวบ้านมีหนวดเฟิร์มเลยแต่งชุดสีชมพูยาวคุมยาเป็นหนวดเต็มไปหมดนี่ฮอร์โมนมันบกพร่องเดี๋ยวนี้เขาแก้โดยการฉีดฮอร์โมนเพิ่มขึ้นหมอเขาบอกงั้นยาเราต้องเป็นชายจริงหญิงแท้กระเทยไม่เอาถ้ากระเทยสองเพศมันมีโอเคว่าไปแต่มีสองเพศมันจะมีเพศหนึ่งที่ใช้การได้อีกเพศหนึ่งใช้การไม่ได้เขาเรียกคนซากระเทยแบบเราคือแบบนี้มีสองเพศแต่ใช้ได้สิ่งหนึ่งแต่กระเทยทั่วไปเงี้ยไม่ใช่อันนี้กระเทยฮารามกระเทยอาซาบเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเอาละเขาเป็นแล้วแต่ว่าคุณก่อนเราไม่รู้หมอเขาบอกนะว่าให้ฉีดฮอร์โมนในส่วนที่เขาขาดงั้นเราอย่าไปเรียนแบบก็ไม่ใช่นะชายจริงหญิงแท้ระวังระวังอ้าวข้อระวังต่อไปคืออย่าระวังจากการที่จะเยาะเย้ยล้อเล่นกับคําสั่งที่อยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกทําอย่างนี้มันไม่ล้อเล่นไม่ให้ความสําคัญอัลเลาะห์ไม่ได้สูญหายอัลเลาะห์ไม่ได้สูญสลายอัลเลาะห์เป็นอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เราเสียศาสนาของอัลเลาะห์อย่าไปล้อเล่นถ้าเรายังไม่ได้ทำก็ทำแล้วครับออกซะกาตมันจะต้องออกไม่เห็นจำเป็นซะกาตเป็นคำสั่งก่อนหรออย่าพูดเราไม่ออกก็เป็นบาปเฉพาะตัวเราแต่อย่าพูดตรงนี้ถือเป็นการล้อเล่นต่อศาสนาของอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูกุฟรุนเขาจะกลายเป็นคนกาเฟรมีความพร้อมไปฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ก็ไปแล้วไม่ไปกูจะไม่ไปอ่ะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนดีกว่าสนใจตรงนั้นมากกว่าไอ้นี่อย่าลอยเล่นเราต้องอะไรกุดดิมันอะฮัมมุอะลันมุฮิมมีลำดับความสำคัญมากกว่าแล้วก็สิ่งอื่นก็รองลงมามีหลายคนพี่น้องที่พูดเนี่ยเกิดจากความประทับใจที่เห็นข้อผิดพลาดเกษียณแล้วได้ตังค์ตั้งหลายแสนมีคนบอกให้ไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เถอะไม่ไปเที่ยวฝรั่งก่อนแต่ท้ายสุดกลับมาตาย
เสียโอกาสไงไปฝรั่งบาปไม่ไม่บาปซีรูฟินอัตอัลลอฮ์สั่งว่าเดินทางไปบนแผ่นดินนี้ฟันซูรูไกนะฟากานะอากิบะตุนมุกาซิบีแล้วไปพิจารณาดูจับตามองดูไม่ได้ว่าอคติเขานะว่าความวิบัติของคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์มันเป็นยังไงดูไหนนี่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นยังไงมีบามีขับเต้นรำกันอะไรผู้หญิงผู้ชายซีนากันแบบไหนพวกที่ไม่มีอิสลามก็ทำกันสังเกตเห็นและเอามาเปลี่ยนแปลงนี่งั้นซีรูอัลลอฮ์สั่งให้เราเดินทางไปนู่นไปนี่สั่งไม่ให้อยู่กับบ้านไปมีโอกาสไปแต่ว่าต้องมีบทเรียนจากการไปงั้นลำดับความสำคัญให้ดีนะจะไปเที่ยวต่างประเทศอุมรอไปยังฮัจญ์ไปยังเอาสำคัญก่อนต่อไป1 2 3 4 5ยะซัดมินลุฟซิลฮัลกอฮัลกอวัลคอยติวะนะฮูมาลิรับอิบะลาอินเอาดัฟอีระวังจากการสวมอะไรครับสวมห่วงหรือเชือกห่วงข้อมือเชือกผูกข้อมือเชือกผูกเอวเชือกผูกคอเชือกผูกต้นแขนระวังนะลิรับอิบะลาอินจะได้ปกป้องจากภัยพิบัติใส่ห่วงในแขนปกป้องจากภัยพิบัติอย่านะระวังนะเพราะอะไรหรือว่าหวังว่าจะได้เกิดประโยชน์จากการผูกเชือกผูกข้อมือใส่ห่วงวัตถุนั้นให้อะไรเราไม่ได้ริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อินนัลลอฮ์ยะรุซุกุมายาชาวะยักดิษอย่าไปพึ่งต่อสิ่งเหล่านั้นงั้นมุสลิมของเราไม่มีตะกรุดไม่มีห่วงไม่มีเชือกผูกข้อมือถ้าจะใส่นาฬิกาเอาใส่ไปจะใส่กำไรใส่ไปเพราะความสวยงามแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะปกป้องอันตรายให้พ้นจากตัวเราอย่าคิดนะนี่ระวังมันจะตกศาสนาโดยไม่รู้ตัวสวยงามได้ไหมได้แต่อย่าไปเรื่องของอะกีดะห์ไม่ได้ต้องอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวนะอัลลอฮ์องค์เดียวยิวมันบอกว่าอุเซดเป็นลูกของอัลลอฮ์นะซาร์บอกว่านบีมูซานบีอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์นี่คือข้อกล่าวอ้างที่มันกรุขึ้นมาให้โลกเชื่อแต่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเป็นคำตอบว่ากุลมุฮัมมัดจงประกาศเถิดอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอัลลอฮุซามัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่มีลูกและไม่มีพ่อแม่อุเซดลูกอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ยิวมันอ้างตรงนี้มันลูกหลานอุเซดมีพวกเป็นอุเซดลูกอัลลอฮ์ถ้ามีบาปก็ไม่กี่วันแล้วพวกมีนบีอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกโฆษณาอยู่ในโลกซึ่งเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งเราจะห้ามตัวเราได้คือเอาอิสลามมาหยุดยั้งตัวเองจะได้ไม่หลุดไปสู่วังวนของคนที่ชิริกต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตอบอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวลำยาลิดประลำยูรัดไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีพ่อและไม่มีสิ่งใดที่เทียบเทียมพระองค์นั่นคือข้อพึงระวังที่เราต้องระวังเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มีเยอะใส่ตะกรุดหมอก็ทำตะกรุดอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เสกเป่าในปมมันจะไปอยู่ตรงไหนกันล่ะตะลกมันมีเชือกเต็มไปหมดนะผูกตรงนั้นผูกตรงนี้ท้ายสุดก็คิดผิดนะก็พี่น้องครับนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่เป็นข้อตักเตือนใจนะห้าข้อห้าข้อนำข้อเตือนใจต่างๆมาให้เราได้ฉุกคิดว่าเราอะเราละหลวมต่อคำสั่งของอัลเลาะห์แบบไหนอย่างไรคนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ว่าต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักผิดรู้จักถูกแบบอิสลามนะรู้จักว่าอันนี้ผิดเราก็ห่างไกลเมื่อรู้ว่าเราทำไปแล้วก็เตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งนี้ถูกก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นนิจศีลมันดูว่าข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นวาญิบก็ขาดไม่ได้ถ้าข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเสริมเราก็ทำเติมเต็มให้กับ
บัญชีชีวิตบัญชีบุญของเราที่มาละกัดได้บันทึกละหมาด5เวลานี่ข้อปฏิบัติที่เป็นวาญิบละหมาดซุนัตรอวาติบนี่ข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับเราที่ท่านนบีบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินจะไปสร้างมัสยิดเราก็ละหมาดซุนัตรอวาติบวันละ12รอกอะอ์ดเราจะสร้างบ้านให้หลังหนึ่งในสวรรค์ไอเราเป็นคนเงินน้อยดีอย่างนึงเห็นบ้านเขาสวยอยากจะได้บ้านสวยบ้างตั้งไม่มีเหมือนเขาก็นึกว่าเอาวันนี้ไม่ต้องมีก็ได้เอาอาคิเราะห์ก็หันไปละหมาดซุนนะห์ละวาติบใช่ไหมมันสวยหมดแหละละวาติบมาละหมาดดูฮาแต่พวกเราต้องขอชมเชยมาละหมาดดูฮากันเยอะละหมาดตะฮัจญุดผมบางทีก็หลับยาวไม่ได้ละหมาดก็ว่ากันในส่วนที่ผิดพลาดก็ปรับปรุงตัวเองก็มันเป็นการไปการเติมเต็มงั้นข้อสังเกตก็คือว่าเวลาเราเติมเต็มสิ่งที่ใกล้ชิดกับเรามันก็เป็นสุนัตเพิ่มไงเป็นความดีเพิ่มลำบากไหมไม่ลำบากแต่สิ่งที่มันจะกดเราอยู่คือขี้เกียจขี้เกียจผมจำคำกูแอร์นะเคยพูดหลายครั้งเขาบอกว่าไม่รู้ให้บอกจะมีคนสอนไม่ไหวให้บอกจะมีคนช่วยแต่พอบอกขี้เกียจเอาความทำความดีเอาดีไม่ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าไปไม่ละมาขี้เกียจแก้ไม่ได้เลยละมาไม่เป็นทำแล้วยกไม่ไหวช่วยน้อยได้แต่ขี้เกียจโอ้โหเอาดีไม่ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะงั้นนบีขออุทิศว่าให้ขอให้พ้นจากความเกียจคร้านและความแก่ที่ไม่มีคุณภาพซูอินกิบัตแก่แบบไม่ดีซูอินฮารอมแก่แบบไม่ใช่ไหมก็ขออุทิศไปขอดูอาไปขอแล้วล่ะมันยังไม่ได้ล่ะอัลลอฮ์รู้ยังไม่ได้นะอัลลอฮ์ก็ให้ตอบแทนด้านอื่นแต่สรุปแล้วได้แต่บางทีเราต้องการอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้อย่างหนึ่งอัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานว่าอูดูนี้อัสตัยยิบละกุมท่านหลายจงขอต่อฉันและฉันจะตอบรับคำขอของท่านแต่อันนี้อัลลอฮ์สัญญาว่าตอบรับอันนี้ตอบแล้วขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งขอตอนหนุ่มได้ตอนแก่ขอตอนแก่ได้ตอนตายขอบางทีได้หลังตายเงี้ยอัลลอฮ์ให้แต่ว่าช่วงเวลาไหนที่อัลลอฮ์ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งให้มั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้บางทีขอให้มีเงินเยอะแต่น้อยไม่เยอะแต่ลูกดีสตังค์น้อยแต่ลูกดีลูกต่ออัตต่อพ่อแม่ลูกไม่เกเรลูกขยันหมั่นเพียรเนี่ยขอตรงนู้นได้ตรงนี้ขอให้มีเงินเยอะๆแต่ลูกเกโอ้โหหมดไม่รู้เท่าไรขับมอเตอร์ไซค์ไปชนคนนู้นชนคนนี้ไม่พอจะแกเตะคนนู้นชวนพวกมากระทืบสังคมไทยมันเป็นแบบนี้นะงั้นเชื่อมั่นว่าขออุดูนี้ท่านทั้งหลายจะขอจากฉันอัสตัยยิบฉันจะตอบรับคำขอแต่ว่าการตอบรับที่อัลลอฮ์ตอบรับจะให้แบบไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่มาชีอะห์อยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากำหนดพระองค์ไม่ได้แต่เรากำหนดทิศทางปฏิบัติได้ตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกค่ะพี่น้องวิทยากรท่านที่สองไม่ได้มาผมว่าต่อเมื่อกี้ระวังมากี่ข้อแล้ว5ข้อแล้วข้อที่พึงระวังต่อไปที่ถ้าไม่ระวังเราจะตกเป็นกูฟอดนะตกเป็นกาเฟตหลุดจากการเป็นมุสลิมแต่ยังคงความเป็นคนอยู่ที่ไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์เมตตาแต่ยังไม่ตายเนี่ยอัลลอฮ์ยังให้โอกาสนะ
ถ้าตกมุตตัดไปแล้วเข้ากะลีมะห์ใหม่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ชะฮาดะห์ใหม่ได้แต่อย่าไปทำบางทีทำแล้วปิดข้อระวังต่อไปก็คือว่าเราต้องระวังโดยไม่แขวนตะกรุดตะกรุดต่างๆเครื่องรางของขลังต่างๆอย่าไปแขวนอย่าไปมีเพราะอะไรพอมีตรงนั้นปุ๊บเราจะมีความเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราแขวนและอัลลอฮ์อยู่ไหนคนไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮ์กอนีอยู่ในนินอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้พึ่งโลกอัลลอฮ์ไม่ได้พึ่งแต่เราที่ต้องพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาพึ่งอัลลอฮ์จริงก็ต้องพึ่งด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งมันจะแยกแล้วคือคำสั่งของอัลลอฮ์น่ะแยกระหว่างความจริงกับความเท็จระหว่างอิสลามกับไม่ใช่อิสลามไม่ได้ปะปนเนี่ยไม่ได้ปะปนกันมันจะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ระหว่างอิสลามกับไม่ใช่อิสลามคนละเนื้อไม่ใช่สุกรถั่วนู่นถั่วนี่แป้งนู่นแป้งนี่ปนกันเป็นสุกร ต้องชัดเจนพี่น้องต้องภูมิใจนะความชัดเจนของอิสลามที่เราปฏิบัติตรงนี้มันจะเป็นตัวอย่างแก่โลกทุกวันนี้ขาดตัวอย่างขาดข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเรียนแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่อิสลามมาฉายภาพไม่ดื่มเหล้าภาพอิสลามชัดคำสั่งชัดแต่มุสลิมบางคนไม่ชัดก็รับผิดชอบไปแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีห้ามเล่นการพนันคำสั่งชัดแต่มุสลิมบางคนไม่ชัดก็ไปเล่นการพนันก่อนๆว่าบุหรี่มักกะโร่เดี๋ยวนี้ไม่มักกะโร่แล้วจากการพิสูจน์ข้อมูลบุหรี่กลายเป็นของฮารอมแต่ก็ดูดมันก็ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ถ้าบอกว่าบุหรี่เป็นของฮาลาลเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วผมเคยบอกกับนักเรียนเสมอบอกนักเรียนบางทีมันแอบดูดบุหรี่ผมถามมันว่าควันบอกมันว่าควันไม่ใช่อาหารควันไม่ใช่อาหารเนี่ยเราต้องระวังแต่นี่ปากคาบบุหรี่ปากกินยาเสพติดเวลาขอดุอาน่ะอัลลอฮ์จะรับได้ไงที่ไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดเรานะเพราะเราผิดเงื่อนไขไม่ได้เพื่อให้เราคิดแบบเอ๊ะเราขอทำไมไม่ได้ทำไมยังไม่ได้ตอนนี้เราผิดเงื่อนไขกินของฮารอมเข้าไปด้วยเสร็จเลยกุลุลามินนะบะตามินฮารอมินฟันนารอาลาบิเนื้อหนังมังสาทุกส่วนที่มันเติบโตมาจากของฮารอมมันเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกอิสลามบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์พอมุสลิมปฏิบัติบริสุทธิ์แบบนี้ก็เป็นบุคคลตัวอย่างเพราะโลกขาดตัวอย่างทุกวันนี้โลกขาดตัวอย่างตัวอย่างฮิญาบให้โลกได้สังเกตเห็นตอนนี้คนที่มีศีลธรรมก็มองว่าการแต่งตัวของมุสลิมเราคือภาพของความมิดชิดไม่ได้ล่อลวงตาใครไม่ได้กระตุ้นไอ้ตะเข้เท่าหัวงูป่าของเรานี่คือสิ่งที่เขามองดูว่าต้นแบบชีวิตเป็นแบบนี้แล้วเราก็ภูมิใจนะเมื่อวานดูทีวีหน่อยหรือเมื่อคืนที่เด็กมันบวกเลขอ่ะที่ทางรายการเขาเอาตัวเลขมาบอกทั้งนั้นเด็กมันตอบปุ๊บสองตัวบวกกันเท่าปุ๊บสามตัวบวกกันได้เท่าแม่ฮัมดุลิลละสี่ตัวบวกกันได้เท่าไรเด็กตอบปุ๊บเลยเด็กมันเรียนมาแต่สิ่งที่ภูมิใจคืออะไรนะผมนะเด็กคนนั้นเป็นมุสลิมใส่หมวกและญาติที่มาเชียร์ก็เป็นมุสลิมคุมฮิญาบนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าความสามารถเราพัฒนาได้อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาพัฒนาได้
งั้นที่เราต้องระวังต่อไปก็คือว่างั้นอย่าไปแขวนพวกตะกงตะกุดพวกอะไรกระดงกระดูกไม่ต้องอัลลอฮ์องเดียขอต่ออัลลอฮ์ไปขอต่อตะกุดได้ป่ะไม่ได้ขอต่อกระดูกไม่ได้สมัยผมเรียนปอนอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแขวนเต็มเอวไปหมดเลยมีเขี้ยวเสือตันถั่วลิสงทองเหลืองกระดูกอูตายในกระดูกอูตายอยู่ในนรกมึงมาสะแขวนรอบเอวเลยเอ้ถั่วลิสงทองเหลืองมันอะไรคือทองเหลืองนะไปอะไรไปทำเป็นรูปเหมือนถั่วลิสงแขวนรอบเอวไปหมดเลยนี่คือความไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะมาช่วยเราได้มันช่วยให้เราชิริกต่ออัลเลาะห์สิแล้วไปขอต่อมันได้มั้ยล่ะมันให้รายได้ให้ชีวิตได้มั้ยไม่ได้ให้ฝนตกก็ไม่ได้ให้ลมพัดก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดงั้นเราอัลเลาะห์ฮุวะอะฮัดอัลเลาะห์องค์เดียวอย่าอะฮัดฟินอะกีดะห์องค์เดียวในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อองค์เดียวในเรื่องของฮุกมองค์เดียวในเรื่องของการให้ปัจจัยยังชีพองค์เดียวในการให้เป็นให้ตายองค์เดียวที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอัลเลาะห์องค์เดียวมนุษย์น่ะมีส่วนจะรับรู้ได้บ้างจากการอะไรนะการพยากรณ์โดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่อัลเลาะห์ให้แล้วเราก็มาประเมินสถานการณ์ว่าฝนน่าจะตกเพราะมีอะไรมันมีสิ่งบอกเหตุแค่นั้นเองแต่ตกเท่าไรตกอะไรที่ไหนยังไงเท่าไรไม่มีใครรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกก็ไม่มีรู้อ้าวก็รู้เลยอยู่ในมดลูกผู้หญิงผู้ชายหมอตรวจได้รู้ไหมว่าอัลเลาะห์บันทึกว่าอายุเขาเท่าไรรู้เปล่าไม่รู้รู้ไหมว่าจะมีชีวิตเท่าไรไม่รู้รู้ไหมริสกีเท่าไรไม่รู้รู้ไหมว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่รู้ไหนว่ารู้ล่ะรู้แค่เพศหญิงเพศชายเท่านั้นเองมีผู้หญิงหลายคนที่ท้องแล้วหมอบอกให้เอาออกเพราะลูกกลัวจะลูกจะพิการแล้วคนเหล่านั้นไม่ยอมมาออกดุอาต่อรองมอบหมายตนต่อรองซาตาลาเด็กออกมากายบนคือสมบูรณ์สมองดีด้วยใช่ไหมเพราะดูอาต่ออัลเลาะห์น่ะจะเปลี่ยนกอดัตของอัลเลาะห์ได้เพราะเราขอต่ออัลเลาะห์แล้วกอดัตของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นผู้กําหนดถ้าขอต่อผู้ที่กําหนดเป็นอะไรไปล่ะหลายคนสาวยาโตคนยังไงเนี่ยแต่มีคนใครเนี่ยไล่ผมฟังเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยหมอบอกให้เอาออกเขาบอกเขาไม่เอาออกถ้าจะพิการก็จะเลี้ยงลูกคนนี้เพราะเป็นลูกของเขาอัลเลาะห์ให้เกิดมาหน้าตาดีสมบูรณ์นั้นอะไรเปลี่ยนเราไม่รู้แต่เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้ลูกเป็นลูกที่ซอลและมีสุขภาพสมบูรณ์อัลลอฮ์ให้มีอีมานขอไปใช่ไหมขอไปนี่คือการพึ่งพิงต่ออำนาจของอัลลอฮ์อย่าหลุดนะถ้าถือว่าสิ่งอื่นมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์ตกมุตัดเป็นกาเฟตตายก็ห้ามฝังที่กุโบห้ามละหมาดนมาพอฝังไม่ได้แล้วไปนู่นไปอยู่ที่วัดไหนนู่นนี่คือระบบเราระบบตัวอย่างต้องเข้มแข็งพี่น้องเพราะเราคล้องระบบตัวอย่างไว้ต้องเข้มแข็งเพราะเราบอกอัลกุรอานว่าคนกาเฟตมันได้ยัดฮากูนจะเยาะเย้ยถากถางคนที่เป็นมุสลิมเพราะแบบปฏิบัติของเราไม่ได้เหมือนชาวโลกแต่มันเหมือนสิ่งที่อัลลอฮ์บอกใครคุณมีหยาบถ้าไม่ใช่มุสลิมใครได้มีคู่ครองต้องแต่งงานถ้าไม่ใช่มุสลิมมันถือว่าหญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตอะไรก็ได้เราอย่างนั้นได้ไม่ได้ล่ะเราไม่ได้ไม่ใช่ซีนาเพียงเพศอย่างเดียวซีนาไอเนี่ยอันนัซซีนาตาก็มีเรามองยังไงซีนามือก็มีซีนาปากก็มีของเราระบบละเอียดหมดเพราะอะไรพี่น้องภูมิใจนะเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นตัวอย่างแก่โลกไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ตามใครส่วนการประกอบอาชีพตามความถนัดแต่อะไรฮาลาลฮารอมกับอยู่การขายตามความถนัดฮาลาลฮารอมจำกัดอยู่
เพราะมุสลิมที่อัลลอฮ์บอกให้ทำการค้าขายนั้นเพราะอัลลอฮ์บอกระบบให้กับมุสลิมอย่างถูกต้องไม่มีสังคมใดที่มีคัมภีร์บอกระบบการค้าการขายวัยรุ่นลิ้นมุตฟิฟีนอ่านกุรอานตรงไหนก็เจอหมดอัลลอฮ์นรกให้กับคนที่ช่างตวงเวลาเอาของเขาเอาเต็มแต่เวลาขายเขาขาดขีดขาดกิโลแล้วเราก็คิดว่ากูกำไรโกงมาได้2ขีดวัน20คน40ขีดได้ตั้ง4โลเราคิดไงแต่บรากัตและความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้ไม่มีถูกตัดไปเป็นอะไรวัยรุ่นลิลมุตฟิฟีนเป็นนรกงั้นความยุติธรรมทางการค้าอัลลอฮ์ให้มุสลิมยึดแล้วบอกว่าแล้วบอกตรงนี้แต่เราไม่ทำไงมันน่าเจ็บใจที่เราไม่ทำหรือเราไม่รู้อะไรกุมบิติยาเราะอะไรนบีใช้คำว่าอะไรกุมแปลว่าอินซัมเป็นความจำเป็นที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำการค้าฟาอินนาฟีฮาพอแต่จริงในการค้านั้นติสอะตุอาชาริสกีริสกี10ส่วนอยู่กับการค้า9ส่วนอัลลอฮ์สั่งให้มุสลิมทำการค้าเนี่ยไม่มีคำสั่งให้จีนแต่สั่งให้มุสลิมมีคำสั่งให้จีนมุสลิมฝรั่งมุสลิมมุสลิมมีคำสั่งให้ทำการค้าแต่เราไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้การค้าก็ตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ในประเทศมุสลิมเขามีนะธุรกิจการค้าอยู่ในมือมุสลิมเยอะแต่เราไม่มีประเทศเราการค้าก็อยู่กับมือคนมีฐานะทางการเงินมีอิทธิพลทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เขาต่อไปในร้านอะไรนะอะไรนะร้านทั่วๆไปเนี่ยเจ๊งหมดแหละการค้ามันเข้มแข็งมากขึ้นโชว์หวยเจ๊งหมดแหละเดี๋ยวนี้เขามีรถวิ่งบริการตามต่อไปอยู่บ้านโทรศัพท์สั่งจ่ายตังค์หน้าบ้านไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอะไรแล้วนี่ความทันสมัยและเรื่องขายเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมแนะนำนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าจะซื้อของไปตามห้างมันจะบอกราคาสินค้าเห็นตัวอย่างเราจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อมันมีตัวเลขหมดเลยซื้อไหวไหมราคานี้ทำไมผมถึงว่าตรงนี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมจะซื้อชังแรงไปถามร้านคนจีนความสูงขนาดนี้หน้านิดเดียวมันบอกว่า200หรือ300ถ้าจะเอาอย่างที่ผมว่ามันบอก 1,000 หน้าใหญ่หน่อยแล้วเป็นเกียวๆเวลาเราขุดอะไรอ่ะมันจะได้ไม่ลื่นมือไปที่ห้างไปซื้อที่นั่นราคาเท่าไหร่ไหม369บาทนี่ห้างดีแบบนี้ห้างมันแฟร์ตรงที่มันบอกราคาสินค้าแบบนี้แบบนี้ไหวไหมพอใจไหมไม่ต้องต่อรองแต่นี่มันบอกไปเท่าไหร่อ่ะถ้าซื้อที่ร้านมันวันนั้นน่ะ 1,000 กว่าบาทซื้อที่ห้าง300กว่าบาทร้านพวกนี้จะตายงั้นอย่ายอมให้มันโกงเราเนี่ยงั้นพูดถึงเรื่องการค้าบ่อยฟังว่าอิสลามสมบูรณ์แต่เราต่างหากที่แย่เพราะอะไรเพราะเราบอกอย่าเป็นแบบนี้นะแล้วคุณจะแย่ยูมีนูนบีบาดินกีตาร์ก็อยากฟูรูนบีบาดินอีมาต่อคัมภีร์ของเราบางส่วนแล้วไม่เชื่อบางส่วนเชื่อบางส่วนไม่เชื่อบางส่วนความกลมกลืนก็ไม่เกิดขึ้นศรัทธาไม่ละหมาดละหมาดแต่เชื่อไสยศาสตร์จนไม่ทำกินพอจำกินรวยดีไม่ออกสกาดเนี่ยท้ายสุดอาซาบของอัลลอฮ์ลงมามันเป็นโอกาสหมดเลยอ่ะสมมุติคนจนกับคนรวยผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วมันเป็นโอกาสจากทั้งสองฝ่ายที่ถือว่าคนรวยอ่ะมีโอกาสได้ให้คนจนได้ลงมาช่วยเหลือเป็นโอกาสของคนจนของคนรวยที่จะช่วยดูแลคนจนตามสภาพอย่ามองผ่านคนไม่รู้เป็นโอกาสของคนรู้ที่จะเอาความรู้อิสลามหรือความรู้ในด้านต่างๆมาอธิบายให้เขาได้รับรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติเราได้บุญไหมได้
นี่มันเป็นโอกาสของกันและการที่อยู่ในสังคมของเราคืออะไรลาตาตะกิดมันดูนะกะตะกุลุชัยอินมาซียะตุนอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าเราเพราะทุกสิ่งมันพัฒนาขึ้นได้งั้นมุสลิมต้องมาอยู่แบบดูถูกแต่อยู่แบบไหนแข่งขันแข่งขันแบบไหนกุรอานบอกอีแล้วตะอาวานูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอะลัลอิสมิวัลอุดวานแข่งขันกันอะลัลบิรริวัตตักวาทำความดีและการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ยำเกรงคืออะไรรักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ทุกเรื่องที่อัลเลาะห์ให้มีมามีคำสั่งเวลาตะอาวานูอะลัลอิสมิวัลอุดวานอย่าไปช่วยกันอย่าไปเกื้อกูลอย่าไปจับกลุ่มอะลัลอิสมิต่อการทำบาปวัลอุดวานและความเป็นศัตรูนี่อัลเลาะห์บอกเราอัลเลาะห์บอกเรางั้นเราได้รับคำสั่งจากอัลกุรอานเยอะแยะแต่เท่าที่เราไม่ปฏิบัติเนื่องจากหนึ่งไม่รู้สองรู้ก็ไม่ใส่ใจสามกูจะทำยังไงก็ได้ตัวกูแล้วสี่เวลามึงตายมึงไปหาใครมึงไปหาหนอนเหรอใช่ไหมถ้าเราไม่ตื่นตัวที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ไม่ว่าแล้วแต่พอฝังไปแล้วต้องตื่นมารับผิดชอบในการตอบคำถามตอบได้ไหมอ่ะมันรับบุกาตอบได้ไหมมุสลิมตอบว่าอัลลอฮุรับบีกาเฟตบอกไงฮ่าฮ่าลาอัดลีฉันไม่รู้คำถามในกุโบสก็ไม่เหมือนกันงั้นพี่น้องวันนี้เราก็กูอัมฟุซะกุมดูแลตัวเองและอาลีของเราให้พ้นจากนรกต่างคนต่างดูแลต่างคนต่างสอนต่างคนต่างอบรมก็ดูแลกันไปคนมันมีผิดมีถูกถ้าไม่มีผิดจะมีเตาบ้าหรอให้โอกาสไงนะแต่อย่าย่ำเท้าอยู่กับความผิดจนกระทั่งว่าตะกบฏตัวอย่างของความล้มเหลวฟิรอูนดูสิตัวอย่างความสำเร็จดูในบีมูซาที่มีอะไรมีไม่เท่ากับอิสลามชนะฟิรูนฟิรูนมีอำนาจขนาดไหนแต่ชนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นในประวัติศาสตร์สิ่งที่เราเห็นงั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังหมดข้อระวังต่อไปคืออะไรอิยาซับมินัตตะบัรรุกิบิชายรตินเอาฮาจารินเอาวานะวิหิมาระวังนะจะไปเอาบรากัตจากต้นไม้แล้วก็ก้อนหินมีไหมล่ะเดี๋ยวนี้ต้นอะไรนางอะไรต้นนางกวักขายของก็เอาต้นนางกวักมาอะไรมาวางไว้หน้าร้านมันจะได้กวักคนเข้ามาพอนางกวักเนี่ยเราอะไรล่ะเราไปเชื่อไงแต่บัตรุกอบรักัตจากต้นไม้แล้วมันให้ไรายได้ไหมริสกีใครให้อินนัลลอฮฺยาลุซุกุมัยยาชาอุยักดิบริสกีอัลลอฮฺเป็นผู้ให้และจะระงับไว้มากน้อยอยู่ที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺดูเราบางทีใจเราไม่มีศาสนาเท่าไหร่ริสกีเยอะเละเทะงานร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมจะไม่มีจะไม่มีรอบแขวนจะไม่มีเครื่องเรื่องการของขังอะไรไม่มีตะกุดแขวนไม่มีต้นนางกวักของเราไม่มีตรงนี้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมแพ้ตรงไหนไม่ได้โชว์สินค้าให้เขาเห็นไงเราก็เอาไว้ข้างล่างวางล่างหมดมาก็ไม่เห็นแต่ของจีนมาเห็นโชว์ใช่โชว์ของเราก็เราเดินไปนี่มันขายก๋วยเตี๋ยวเปล่าเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเขาจะบอกโชว์สินค้าเนี่ยเขาแรงจูงใจวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามเรื่องฮาลาลฮารอมนะคนจะเลือกกินของคนเจ๊กมากกว่ากาแฟมันเนี่ยทำดีแขวนข้าวชาของเราเนี่ยมองดูเส้นก๋วยเตี๋ยวมีมาวะเนี่ยมันจีนมาเห็นเลยเราต้องระวังนั้นอนามัยเกี่ยวกับการค้าอิสลามบอกอีกอิสลามบอกฮาลาลฮารอมของกุดของน่าเกลียดอัลเลาะห์ก็บอกอย่างขี้มูกเนี่ยน้ำมูกของน่าเกลียดแต่ไม่ได้เป็นนัยยิสอัลเลาะห์ก็บอกต้องรักษาต้องระวังให้ดีอย่าให้มันแบบอุจจาตาผมเคยเล่าให้ฟังหัวหน้างานผมตอนสมัยทำงาน
มันบอกญาติญาติฉันกินก๋วยเตี๋ยวร้านมุสลิมโอ้โหอร่อยกินไปถ้วยนึงแล้วยังอร่อยอีกกินก็ไม่อีกถ้วยนึงพอกินเสร็จจะออกจากร้านแม่ค้าก็มีน้ำมูกไหลเขาเอาเนี่ยผ้าเอี้ยมเนี่ยเช็ดโอ้โหญาติเอ้ยเขาบอกฉันกิน2ถ้วยแต่อาเจียนไป4ถ้วยงั้นต้องให้ดีนะเรื่องความสะอาดความเป็นคิดมันเป็นตัวอย่างเพราะคนเข้ามากินมันไม่ใช่มุสลิมก็มีเราจะเห็นโอ้มุสลิมโอ้ยน่ากินจังเลยร้านก็สะอาดการบริการก็ดีไม่ใช่หน้าบึ้งมึงต้องมาหากูหน้าก็ไม่สวยอยู่แล้วหน้าก็สั้นหน้าต่อคอสั้นทำหน้าบึ้งอีกจ้าแต่จะกินก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยๆนะส่วนตัวผมนะที่มิตรภาพมีอยู่ร้านมีอยู่ร้านไปหาเองไม่บอกผมไปเจอมาแล้วไม่ได้หลงผิดด้วยแต่เจอความจริงแต่สหายที่ผมไปกินด้วยการชื่อสหายพรสหายพรสหายพรเนี่ยอัลฮัมดุลิลละอ้าวทำไมไปเรื่องก๋วยเตี๋ยวดูต่อไปนะต้องระวังอะไรงั้นอ๋อระวังอย่าเอาอะไรมาใส่บริการดีๆนะคนน่ะนิสัยคนมันรีบร้อนพอรีบร้อนปุ๊บหลักการบริการคือเอาอะไรครับอะไรครับจดโอ้เขาเห็นว่าโอ้มันมีความกระตือรือร้นรอได้จะเอาโน่นนี่เฉยไม่ใช่เราเนี่ยเราจะมีทั้งบอกอัตบัตซุมซาดะกอยิ้มซากะซาดะกอเจอกันยิ้มซากะซาดะกอแล้วเข้าไปในร้านเรายิ้มก็ซาดะกอแล้วแต่บางคนเข้าใจผิดยิ้มซาดะกอไปเดินยิ้มข้างถนนบ้าสินะเจอซาดะกอนี่ยิ้มซาดะกอก็บอกให้สลามก็ได้บุญด้วยบางคนบอกเดี๋ยวตอนเช้ายังไม่ได้กินข้าวไปยืนข้างถนนก่อนอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมตอนสายแล้วทำไมมากูยังไม่กลับบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลก็เพี้ยนหรือเปล่าเจอหน้าก็อัสสลามุอะลัยกุมธรรมดาตื่นเช้าไม่ใช่ตำรวจจราจรไปดักตามมุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเขาก็นัวเพี้ยนวิถีชีวิตจริงๆนั่นดูสิมันกลมกลืนกับชีวิตไหมมันใช่ไงแล้วกุรอานหะดีษบอกเนี่ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เป็นแบบนี้คุณแน่จริงเนี่ยเราบอกวะอินกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิถ้าคุณสงสัยในสิ่งที่เรานำมาบอกนำมาประกาศนำมาให้ท่านปฏิบัติแล้วถ้าสงสัยนะฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิไปนำอายะห์อะไรสงอะไรรูปแบบใดๆมาก็ได้ที่เหมือนกับนี้หรือดีกว่านี้หามาได้ไหมไม่ได้เอาท้ามาตั้งวันกิยามะห์ตั้งวันที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ใครทำได้กุรอานลงมาหาว่าไสยศาสตร์แล้วนักกวีโบราณต่างๆที่เขาเก่งเรื่องนี้มันสามารถค้านกุรอานสักอักษรหนึ่งได้ไหมก็ทำไม่ได้ทุกวันนี้มันคิดจะทำลายคิดจะเปลี่ยนแปลงแต่มันทำไม่ได้มันทำลายไม่ได้จะทำลายได้จากหนังสือพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกได้แต่จะทำลายกุรอานที่อยู่ในใจของมุสลิมที่ก็ท่องจำไม่ได้นี่ไงคือการท่องจำอันกุรอานชีพไหมกุนวะลอวะฮัดเอามึงเผากุนวะลอไปล้านครั้งแต่กุนลออยู่ในใจเราเพราะเราจำแค่นั้นก็ยังดีเราจำได้ไงงั้นก็บอกคัมภีร์ในโลกนี้นะถ้าถูกทำลายทั้งหมดแล้วนะเตารอดอินยีนคัมภีร์ใดๆก็แล้วแต่นะแต่คัมภีร์ที่จะต้องฟื้นขึ้นมาเร็วที่สุดคืออัลกุรอานเพราะอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจของคนกุรอานอยู่ในใจ นี่ชื่นชมบรรดาพวกฮาฟิซกุรอานก่อนๆบ้านเราไม่มีทางใต้ก่อนเขาจำกันมาเดี๋ยวนี้มีเรียนฮาฟิซเยอะอัลฮัมดุลิลละห์เราเรียนปะนอก่อนๆก็ไม่ได้ฮาฟิซท่องไม่กี่ซูเราะห์เรียนแต่ตัวหนังสือเรียนฮูซารอบเรียนฟิกเรียนฮะดีษเรียนบาลังเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแต่ไม่ได้เน้น
และส่วนตัวผมเสียใจทุกวันนี้คือไม่ได้ใส่ใจจะพูดภาษามลายูกับเพื่อนร่วมโรงเรียนที่มาจากทาอิฐบางบัวทองบางโพเนี่ยไม่ได้สนใจไงโอ้โหผมเสียดายมุ่งแต่เอาหนังสือนี่นะอ่านตรงนู้นตรงนี้แต่ไม่ได้สนใจเรื่องภาษาวันนี้ผมพูดมลายูไม่ได้ทั้งที่เพื่อนรอบข้างผมมลายูบางบัวทองมลายูบางโพมลายูคลองหนึ่งมลายูท่าอิฐมลายูปากใต้ ไม่ได้งั้นผมบอกเลยลูกใครเรียนต่างประเทศต้องให้ได้ภาษาวันเจอครูซันบอกลูกเรียนอินเดียรุ่นน้องฟูอาที่เป็นลูกชายบอกให้เน้นภาษาอังกฤษด้วยภาษาอุรดูด้วยภาษามันมีมาเพื่อสื่อความหมายอย่าตัดมันออกไปโลกจะแคบตัวเราจะแคบเอาต่อไประวังจากการสาบานต่อสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์เอามาเป็นข้ออ้างเราสาบานเนี่ยวัลลอฮิอย่าบอกขอสาบานด้วยกับน้ำนบีไม่ใช่ไม่ได้สาบานอะไรสาบานต่ออามานะที่มีอยู่ก็ไม่ใช่มีสมัยหนึ่งมีเพลงบอกว่าสาบานต่อหน้าสุเราก็ไม่ใช่ขอสาบานต่อหน้าสาบานต่อแสงไฟนี่เลยถ้าไม่จริงนะขอให้กูเป็นโนเมนี่ดูอาฮะลอลงโทษสาบานต้องวัลลอฮิบิลลาฮิตัลลอฮิสาบานในนามของอัลลอฮ์สาบานตอนนู่นตอนนี้ไม่ได้สาบานต่อหลอดไฟสาบานต่อหน้าสุเราสาบานต่ออิหมัมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นชิริกุนเป็นชิริกชาร็อกก้าคือการมีส่วนร่วมเอาสิ่งอื่นมาแทรกแซงคำสั่งของอัลลอฮ์ชิริกุนเอาสิ่งอื่นมาแทรกแซงอำนาจของอัลลอฮ์ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีอำนาจ นั่นนี่คือข้อพึงระวังข้อเท่าไรนี่เนี่ยไม่ได้นับข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อแล้วข้อที่11ระวังพวกนี้นะระวังนะบาปด้วยตกมุตตัดด้วยยะกัดมินิตติคอติลกุบูตมาซายิดระวังจากการที่เอากุโบมาทำเป็นมัสยิดไม่ได้กุโบเป็นมัสยิดไม่ได้กุโบคือกุโบและเขาห้ามละหมาดที่กุโบนะอุลามะอธิบายว่าละหมาดที่มีสุญูดรุกวะไม่ได้ถ้าละหมาดโดยยืนเนี่ยเช่นละหมาดคนตายเนี่ยเราไม่ได้ละหมาดมาละหมาดยืนที่กุโบสถ์อย่างนี้ไม่เป็นไรงั้นเราจะเอาไม่เอาสุสานมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะอีกกลุ่มที่มาศรัทธาต่อแล้วเอาสุสานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมความเชื่อของเขามีอยู่แต่เรามองแบบคิดไม่ตำหนิคิดว่าจะรักพ่อรักแม่ก็ส่งอะไรต่ออะไรไปให้พ่อให้แม่หลังจะตายไปแล้วส่งไปส่งไปส่งไปก็ส่งแบบเขาเราก็มีสิ่งเหล่านั้นให้เราเห็นแล้วเราก็มาคิดในใจมันใช่อิสลามหรือไม่ใช่อิสลามแค่นั้นเองเขามีเรื่องตลกเล่าให้ฟังว่าลูกส่งโทรศัพท์ไปให้พ่อแม่แต่ตอนลูกเร่งมึงพ่อแม่เข้าฝันบอกว่ามึงส่งโทรศัพท์ไปนะกูได้รับแล้วแต่มึงไม่ส่งที่ชาร์จแบตไปให้กูด้วยมันมีมุมตลกของเขาว่าไปเ นี่ยมันไม่ใช่งั้นอยู่ในกุโบสถ์ไม่ได้เอาหรอกรถไม่เอาของกินไม่เอาไม่เกี่ยงเอาอะไรเอาการดูอาของลูกที่สอนแล้วเอาผลบุญจากซอดาเกาะญาริยะห์ที่เราทำเอาความรู้ที่เขาสอนไว้และคนเรียนรู้เอาไปปฏิบัติเขาเอาตรงนั้นที่มันยัจรีไหลสู่คนในกุโบสถ์ตลอดเวลาศาลาที่พักทำถนนให้ทางสว่างแก่หนทางไปมาความสะดวกที่เราจัดทำบุญถึงหมดเลยจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะผุพังทำมัสยิดทำมัสยิดพังบุญก็หมดทำมัสยิดยังอยู่แบบนี้ได้ตลอดสั่งบ่อน้ำสั่งศาลาที่พักคนเดินไปมาได้บุญอิทธิพลตรงนี้มันมีต่อคนสมัยก่อนพี่น้องเคยเจอเดี๋ยวผมเจอ
ผมเดินทางไปบ้านโต๊ะผมจากหัวป่าไปที่หัวหมากลำสาลีเดินมีมาอยู่อันหนึ่งกลัวหมาผ่านตามบ้านมันจะมีโอ่งน้ำเล็กๆอยู่ชายรั้วและมีขันน้ำหิวก็ตักกินนี่คือการให้ความสะดวกต่อคนเดินทางเดี๋ยวนี้ลองไปตั้งสิริมเยี่ยวใส่แม่ก่อนๆหน่อยดีผ่านไปตรงนี้ออกจากหัวป่าเดินไปตรงนี้

นบีต้องห้ามไปถ่ายใต้ต้นไม้ที่เขาอาศัยร่มเงาห้ามคนจะอาศัยร่มเงาเอาไปถ่ายอยู่ไม่ใช่นี่คืออิสลามไม่จะทำมาพ้นตัวแล้วคนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่เราต้องเลือกความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกับความทุกข์ของเรานี่คือระบบอิสลามนี่คือระบบอิสลามต่อไปยาซัดนี่มีบ้านเรามีเขาต้องมีหนังสือมาเตือนมินดูอาอิลอัมวาดวัลกออีบินวันยินในวันอัสนามฟะอินนะฮูชิดกุนอักบารุยูคอลละดูซอฮิบูฟินนาตระวังนะไปขอต่อคนตายอัมวาดขอให้คนตายช่วยเหลือไม่ได้วัลกออีบินคนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กออิบอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาลือกันว่าเดนเอาขอต่อคนที่ไหนก็ไม่รู้วันยินขอกับยินวันอัสนามขอจากรูปเจเวตต่างๆไม่ได้ฝ่ายอินนาหูชิดกุลถือว่าเป็นชิริกชิริกคืออะไรเอามามีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจของอัลลอฮ์คนเหล่านี้มีอำนาจไหมอัลลอฮ์สร้างก้อนหินผมเคยบอกกับพี่น้องอัลลอฮ์สร้างภูเขามาสร้างแผ่นดินมาอัลลอฮ์เสนออามานะให้มารับผิดชอบมันรับผิดชอบไหมภูเขาอะรับผิดชอบไม่ได้แต่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้กับไปอยู่กับโลกวันละที่เขาละกอละกุมมาฟินอัลดีจามีอาสร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกงั้นมีมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกให้โลกเอาประโยชน์จากภูเขาเป็นดินต้นไม้แม่น้ำลำธารมาเพื่อให้ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อให้มนุษย์กราบไหว้นี่ของเราสอนงั้นภูเขาไม่รับอามานะที่จะดูแลอะไรเพราะตัวเองรู้ว่าสร้างมาเพื่อประโยชน์สำหรับมนุษย์สำหรับโลกใครจะดูแลมนุษย์เป็นผู้ดูแลเพราะมนุษย์มีความคิดมีสติปัญญามีความคิดมีสติปัญญาท่านนบีสอนถ้าระบบอิสลามมันครอบคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีการคดโกงไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีอันนี้มันมีสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ถูกคุมโดยระบบอิสลามของมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วิกฤตเกิดขึ้นในสังคมวันนี้ต้องดูแลถ้าดูตัวใครตัวมันไม่พอแล้วลูกใครลูกมันไม่พอแล้วเราต้องดูแลลูกของเพื่อนบ้านด้วยช่วยกันดูแลแต่ไปตักเตือนโดยตรงไม่ได้เดี๋ยวมันต่อยเราไปบอกพ่อแม่มันพ่อแม่ก็ต้องรับฟังว่าสิ่งที่เขาบอกนั้นน่ะมันไม่ใช่การใส่ร้ายเพราะคนนอกจะรู้ปัญหาก่อนคนในบ้านเสมอแต่เราที่มันเสียเพราะอะไรลูกฉันไม่เคยมาใส่ร้ายลูกมันดีไงนักหนาอ่ะนี่ๆๆที่มันเสียเพราะแบบนี้นั่นเราต้องระวังเด็กไปทำผิดที่ไหนคนนอกจะรู้ก่อนข้อต่อไป ยาซัดมินซับฮิรียะอวิดดารีฟะอินนะฮามามุซับบะบะตุนมุซับบะบะตุนลิลลาฮิลละซีคอลักฮามุซับบิบะตุนจงระวังอย่าด่าลมอย่าด่าวันเวลาอย่าด่าฝนอย่าด่าอะไรทั้งนั้นห้ามด่าที่มันมาเกิดขึ้นมาล่ะเพราะอะไรมุซับบิบะตุนลิลละมันเป็นสาบับที่ถูกสร้างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเหตุที่อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้มุซับบะบะตุนลิลละมันเป็นมาเพราะอัลลอฮฺให้เกิดมาอัลลอฮฺที่คอร์รัปชันที่อัลลอฮฺสร้างมาทำไมลมมาต้องไปด่าลมมุสลิมเขาไม่ด่าลมแต่ขอว่าขอให้เราเป็นลมดีอย่าเป็นลมร้ายอย่าเป็นลมที่อันตรายขออุทิศต่ออัลเลาะห์ผมต้องบอกเสมอว่าเราต้องเชื่อมต่อชีวิตความรู้สึกของเรากับคำสั่งของอัลเลาะห์ทุกเหตุการณ์ลมมาโอ้อัลเลาะห์ขอให้เป็นลมดีอย่าเป็นลมร้ายฝนตกอัลเลาะห์ขอเป็นฝนตกที่มีประโยชน์อย่าเป็นอันตรายฮารุนอัรรอชีดพี่น้องดูคนอดีตบรรพชนในอดีตเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่เราต้องสืบทอดตามเพราะเขาติดกับศาสนามากกว่าเราฮารุนอัรรอชีดเปยกับเมฆฝนบนฟ้าว่าไงรู้ไหมเมฆมาเนี่ยฝนโอ้เมฆฝนเอ๋ยเจ้าจะไปตกตรงไหนก็ช่างแต่ขอให้ประโยชน์จากน้ำฝนนั้นเกิดกับพี่น้องมุสลิมก็แล้วกันนี่พูดกับเมฆฝนบนฟ้าจะไปตกตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ประโยชน์นั้นไหลสู่พี่น้องมุสลิมก็แล้วกันนี่ใจในความรักความเป็นมุสลิมขนาดไหนอิจฉาไหมไม่มีอิจฉาคนไม่มีอิจฉาเนี่ยมันความพัฒนาจะเกิดขึ้นเพราะอิจฉาเป็นโรคก็เรียกอะไรนะอัมรอดุนกุลูบโรคทางใจ

0: อิจฉาริษยาใส่ร้ายดูหมิ่นดูแคลนโรคทางความรู้สึกอิจฉาคืออะไรคือไม่ต้องอื่นไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีแม้สิ่งนั้นจะไม่ได้ประโยชน์กับตนเองก็ตามกูต้องอิจฉา นะอิจฉาจะอยู่กับการกรุเรื่องเท็จมีคนดีๆหลายคนที่จะไปขอคนดีแต่ถูกอิจฉาใส่ร้ายเนี่ยเยอะแยะนี่สังคมบริสุทธิ์แบบอิสลามต้องเป็นแบบนี้ต้องอิฮซัดต้องระวังอย่าให้มันแทรกเพราะเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่าให้ชิริกต่างๆมาแทรกอีกนานไหม ต่อไปนะเยซัดมีนันมุงกรอดอันมุตตะดิอะติระวังนะอย่าไปทำสิ่งที่มุงกัดที่ถูกเป็นบิดอะห์คือนบีไม่ได้ทำเราทำบาดาอ์บาดีอะห์ในนี้เขายกตัวอย่างกระเทือนใจนะเช่นอะไรเช่นอะไรพี่น้องมิสลูบิดอะห์ติลอิห์ติฟาลิบิลมาลิดเช่นบิดอะห์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเมาลิดนบีไม่มีอิห์ติฟาลเฉลิมฉลองเมาลิดนบีไม่มีบางกลุ่มบางที่พี่น้องถ้าเดือนรอบีอุลอาวันจะอ่านบัสัญญีทุกบ้านนบีจะมานบีเหนื่อยนะเดือนเนี้ยถ้าจีนอ่านก็วิ่งต้องบินไปจีนไทยอ่านก็ต้องมาเมืองไทยเหม็นอ่านก็ไปเขมรนบีไม่ได้หยุดเลยไม่มีถ้าจะสรรเสริญนบีว่าไงอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัลลอฮุมะซอลลิอะลัยฮิวะซัลลิมไม่ต้องมีงานจริงๆแต่ว่าทุกวันที่บ้านเราเป็นงานทางสังคมถ้าถือว่าเป็นงานศาสนาผิดถ้าถือว่าเป็นงานสังคมจะได้พบปะเจอกันมีออกร้านมีพบคนนู้นคนนี้เอาว่าไปเป็นงานทางสังคมถ้าถือเป็นศาสนาเราก็ต้องทำไม่ทำก็บาปนี่ไงนี่เขายกตัวอย่างงานฉลองอิสรอวันมิอรอดนบีอิสรอเดินทางจากมักกะไปมะดีนะห์แล้วจากมะดีนะห์จากอักซอมักกะไปอักซอซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดีฮิไลลัมมินัลมัสยิดอักซอมินัลมัสยิดฮารอมมินัลมัสยิดอักซอจากมัสยิดฮารอมไปถึงมัสยิดอักซอนั่นนบีก็มิอรอดฝ่าวัลลอฮ์วัลลอฮ์อาลามตรงนี้เก็บงั้นถึงวันเดือนรอบิอุลอาวัลต้องจัดงานอะไรวันอิสรอมิอราดไม่มีวะไลวะนิสุไลนิสวะไลละตินิสมีชะอ์บานวะกอยริฮาแล้วก็นิสุชะอ์บานตอนกลางเดือนก็เฉลิมฉลองไม่มีชะอ์บานก็ถือสุนัตไปว่าไปมีกัดปฏิบัติเพราะชะอ์บานระยับชะอ์บานรอมฎอนจะถึงรอมฎอนไม่มีการเฉลิมฉลองฟะอินนะฮามินัลอุมูรินมุฮดะซะติوَعَلَيْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ถือว่าเป็นงานที่กรุขึ้นขึ้นมาซึ่งไม่มีหลักฐานที่ซอฮีฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกมันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซาไลซะมินฮูมาไลซะมินฮูฟะฮุรัดดุนใครปฏิบัติเรื่องอะไรเท็จมานบีไม่ได้บอกถือว่ารัดดุนคือมารดูดถูกตีกลับเพราะไม่ใช่สิ่งที่นบีนำมาสอนแต่มีในสังคมไม่มีเราก็ต้องปรับตัวเองเราไม่ว่าใครเราก็พยายามปรับตัวเองเรียนรู้เพราะนั้นพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนบีเตือนว่าเราต้องเป็นแบบนี้นะเราต้องเป็นแบบนี้คือไงอันนี้นี่อัสมาซูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอินนัลมุมินะคนมุมินต้องเป็นแบบนี้ยะรอซุนูบะฮูกะอันนะฮูกออิดุนตะฮ์ตะญะบะลินอย่าข้อฟุไอยากอะไรฮิคนมุมินน่ะเห็นบาปกรรมต่างๆที่เราทำไปรู้ว่าเราทำบาปน่ะมีความกลัวเหมือนกับคนนั้นนั่งอยู่ใต้ภูเขาอย่าข้อฟุไอยากอะไรฮิที่กลัวว่า ก้อนหินจากภูเขาจะหล่นมาทับตัวเองคนมุสลิมเวลามีบาปนึงมีความกลัวมีความกังวลเหมือนกับนั่งอยู่ใต้ภูเขาเดี๋ยวมันหล่นมาทับกูจะเป็นยังไงมันความรู้สึกอย่างนั้นวะอินนันอาฟาจิรอแต่คนชั่วเป็นยังไงในบาปเดียวกันคนชั่วคนบาปเป็นยังไงยะรอซุนูบะฮูกะซุบาบินมัรรออะลาอัมฟิฮิฟะซับบะฮูอันฮูเขาจะเห็นความอะไรเห็นบาปต่างๆที่เขาทำรู้ว่าบาปที่เขาทำนั้นเห็นเหมือนกับอะไรซุบาบินเหมือนกับแมลงวันมัรรออะลาอัมฟิฮิที่มันบินมาเกาะที่จมูกฟะซับบะฮูอันฮูแล้วก็เขาก็ขับไล่มันไปมันการไปง่ายไม่วันเกาะไปนะนี่คนชั่วจะเป็นแบบนี้เห็นบาปเหมือนแมลงวันเกาะที่ปลายจมูกปัดไปก็ได้แต่คนที่ดีเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมันหล่นทับตายแล้วจะเป็นยังไงความกลัวความกังวลความห่วงใยตัวเองมันมีมากนี่คือสิ่งที่นบีบอกกับเราเพราะนั้นช่วงสุดท้ายจะบอกว่าคนทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกยานบีบอกอยู่ในเกณฑ์60-70ปี10ปีแต่ละครั้งมีงี้10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีที่2หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน10ปีที่3คือ30หมดกับการทำงานและใช้ชีวิตใช้ความสวยงาม10ปีที่4คืออายุ40หมดไปกับการสร้างฐานะและครอบครัว10ปีที่5คืออายุ50หมดไปกับการลงหลักปักฐานสร้างสิ่งที่ได้มา10ปีที่6คืออายุ60หมดไปกับการดูแลสุขภาพ10ปีที่7ปล่อยวางทุกสิ่งรอเวลากลับบ้านนบีบอก 60-70 ปีตอนนี้70ผมรอเวลาไปกลับบ้านแล้วหมดเวลาแล้วผมก็ขอกลับบ้านจริงๆซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร06204999590620499959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

ฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับสัญญาณวันกิยามะห์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณเล็กที่ปรากฏขึ้นแล้วและก็ได้จบลงแล้วนะครับนั่นก็คือซูฮูรอันฟิตนะห์ซูฮูรอันฟิตนะห์ก็คือการเกิดฟิตนะห์อย่างมากมายและก็รุนแรงนะครับเกิดกลุ่มหลงผิดอย่างมากมายแล้วก็ฟิตนะห์เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์กุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างเรียกว่าคอลกุลกุรอานแล้วก็การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลานะครับวันนี้เราก็จะ พาพี่น้องเข้าสู่ประวัติศาสตร์นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทำให้เราได้รู้ที่มาที่ไปว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกกับเราเนี่ยมาบอกไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีหลายประการหลายเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่ท่านนำมาพูดไว้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือเป็นฐานความรู้ของท่านแต่อย่างใดแต่มันคือวาฮีคำวิวรณ์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับท่านนบีได้มาบอกกับพวกเราถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในภายภาคหน้าหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วในยุคของท่านแน่นอนครับว่าบททดสอบต่างๆเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่การเข็นฆ่าการต่อสู้กันในระหว่างมวลผู้ศรัทธาด้วยกันนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นบิดอะห์ต่างๆนะครับก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ชิริกแน่นอนว่ามาถึงยุคหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้นะครับลบล้างทำให้สิ่งเหล่านั้นมันบริสุทธิ์ผุดพองเหลือเพียงแค่เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนเข้ารับอิสลามกันอย่างมากมายแต่พอนบีเสียชีวิตไปนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้มันก็ได้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ยุคของใครยุคของบรรดาคอลีฟะทั้งหลายท่านอบูบักรอุมัรอุสมานและอาลีและยุคที่เกิดฟิตนะห์แบบกระจ่างแจ้งที่สุดปรากฏอย่างชัดแจ้งที่สุดนั่นก็คือยุคที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานได้เสียชีวิตลงอันเนื่องมาจากถูกลอบสังหารจากพวกคอวาริชนะครับท่านอุมัรเองก็ถูกลอบสังหารแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกถึงการตายของท่านอุมัรว่ามันคือประตูแห่งฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านนบีได้พูดถึงการตายของอุสมานว่ามันคือประตูแห่งฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่จะมีทั้งการถูกสังหารพร้อมกับฟิตนะห์ที่ตามมาอย่างใหญ่หลวงและหลังจากนั้นนะครับก็เกิดฟิตนะห์อย่างมากมายเกิดขึ้นพอมาถึงยุคของท่านอุสมานท่านอาลีท่านอุสมานเสียชีวิตท่านอาลีขึ้นมาครองราชก็เกิดอะไรขึ้นครับเกิดเรื่องของความไม่ลงรอยกันนะครับการที่ท่านอาลีได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าณขณะนั้นท่านอาลีก็ยังไม่สามารถที่จะหาคนฆ่าท่านอุสมานได้ก็ทำให้ท่านมุอาวิยะไม่พอใจนะครับไม่พอใจและท่านมุอาวิยะก็ไม่ยอมที่จะให้สัตยาบันกับท่านอาลีและท่านก็ได้ตั้งข้อเสนอว่าถ้าท่านยังหาคนฆ่าอุสมานไม่ได้ฉันก็จะไม่ยังไม่ให้สัตยาบันกับท่านส่วนท่านอาลีบอกว่าท่านให้สัตยาบันกับฉันก่อนสิและฉันจะหาคนฆ่าให้อย่างแน่นอนให้การเมืองมันสงบก่อนนะแล้วฉันจะหาคนฆ่าให้ท่านแน่นอนแสดงว่าสองคนมีความเห็นตรงกันแต่ต่างกันก็คือจะเอาอันไหนขึ้นก่อนนะครับพอความเห็นไม่ตรงกันนะครับแน่นอนว่าก็จะต้อง
เกิดข้อพิพาทระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นนะครับก็นำไปสู่สงครามยะมันระหว่างท่านหญิงไอชะท่านซุเบตท่านตอลฮากับพลพรรคของท่านอาลีที่เมืองกูฟะนะครับที่เมืองกูฟะก็ล้มหายตายจากเสียเลือดเสียเนื้อระหว่างซอฮาบะด้วยกันนะครับเกิดสงครามนองเลือดกันเกิดขึ้นแล้วก็มาหลังจากนั้นก็เป็นสงครามซิฟฟีนนะครับซิฟฟีนก็มีข้อพิพาทระหว่างท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะแล้วสุดท้ายนะครับก็จบข้อพิพาทด้วยกับการแต่งตั้งนะครับตัวแทนขึ้นมาเจรจากันในท้ายที่สุดก็เจรจากันได้ก็ต่างคนก็ต่างแยกทางแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่บรรดาซอฮาบะต้องหลั่งเลือดนะครับเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากมายแล้วก็เกิดซุฮูรอัลคอวาริชขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่าฟิตนะห์มันต่อเนื่องกันเลยนะครับฟิตนะห์มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เกิดคอวาริชขึ้นมานะครับก่อนหน้านั้นก็มีอะไรครับมีฟิตนะห์ของอัสซะบะอียะพวกของอิบนุซะบะอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะนะครับมาจากไหนมาจากเยเมนเป็นยิวนะครับที่แฝงตัวเข้ามาเป็นยิวมุนาฟิกนะครับแฝงตัวเข้ามารับอิสลามแล้วก็มาพ่นพิษแห่งฟิตนะห์ในเมืองมะดีนะห์ตั้งแต่ยุคของท่านอุสมานนะครับหลังจากที่ท่านอุสมานไม่ให้ค่านะครับไม่ให้คุณค่าด้อยค่าเขาแล้วก็เกิดความแค้นขึ้นมาในใจนะครับแล้วก็ไปเป่าประกาศว่าอุสมานเป็นคนอย่างนั้นอุสมานเป็นคนแบบนี้จนกระทั่งเกิดความเกลียดชังท่านอุสมานและนำพาไปสู่การรอบสังหารท่านอุสมานและยังไม่พอนะครับหลังจากที่ท่านอุสมานเสียชีวิตก็ยังไม่หยุดพ่นฟิตนะห์ว่าท่านอาลีนั้นคือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนนำพาไปสู่ความเลยเถิดอย่างสุดโต่งก็คืออาลีนั้นมีอวตารแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับเรื่องนี้ไปถึงท่านอาลีท่านอาลีก็ขู่ที่จะเผาคนเหล่านี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่มีกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยกระโดดลงไฟท่านอาลียังไม่ได้จัดการพวกเขาก็กระโดดลงไฟแล้วก็บอกว่าพระเจ้าสั่งเราแล้วพระเจ้าสั่งเราแล้วบางกลุ่มก็หนีไปนะครับบางกลุ่มก็กลับเนื้อกลับตัวนะครับมีรายงานว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเนี่ยถูกสังหารบ้างก็บอกว่าหนีไปอยู่เมืองกูฟะนะครับแต่นั้นที่แน่ๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อตรงนี้นะหนีเข้าไปสู่เมืองกูฟะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสาเหตุนะครับเป็นกลุ่มที่จุดชนวนให้บรรดาซอบะต้องรบกันถึง2คราด้วยกันและก็เสียเลือดเสียเนื้อจำนวนมากนะครับในสงครามจะมันกับสงครามซิฟฟีนก็เป็นผลมาจากพวกซะบะอียะนะครับนี่คือฟิตนะห์ที่รุนแรงมากในประวัติศาสตร์ของซอฮาบะนะครับเราจะเห็นได้ว่าและหลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์เรื่องของท่านฮะซันได้ครองราชเป็นคอลิฟะนะครับแล้วก็ท่านฮะซันครองราชเป็นคอลิฟะได้6เดือนก็มอบตำแหน่งให้กับท่านมูอาวิยะและปีนั้นเรียกว่าอามุสซุลนะครับปีแห่งความประนีประนอมและก็สนะสมานฉันท์นะครับแล้วท่านมูอาวิยะก็ครองราชมาเป็นระยะเวลาถึง20ปีนะครับแล้วก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นานท่านก็ยกตำแหน่งให้กับท่านยะซีดบินมูอาวิยะรอฎิยัลลอฮุรอฮิมุลลอฮ์นะครับยะซีดบินมูอาวิยะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเพราะว่าท่านมูอาวิยะนั้นเป็นซอฮาบะห์ยะซีดไม่ใช่ซอฮาบะห์นะครับแล้วก็มีคนทักท้วงท่านยะซีดเนี่ยบอกว่าท่านทำแบบนี้ไม่ถูกนะถ้าท่านทำเช่นนี้ท่านกำลังผินหลังให้กับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีและก็บรรดาคอลีฟะทั้งหลายเพราะว่านบีเสียชีวิตก็ไม่ได้แต่งตั้งใครอย่างชัดเจนว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากท่านแล้วก็พอท่านอบูบักเสียชีวิตก่อนที่ท่านอบูบักจะเสียชีวิตก็แต่งตั้งท่านอุมัรซึ่งไม่ได้เป็นลูกของท่านนะครับไม่ได้เป็นลูกของท่านไม่ได้เป็นการมอบตำแหน่งคอลีฟะแบบการมอบมรดกแล้วก็พออุมัรนะครับก่อนจะเสียชีวิตก็แต่งตั้งอะห์ลุลฮิลวัลอักนะครับอะห์ลุชูรอขึ้นมาก็แต่งตั้ง6คนขึ้นมาเพื่อเลือกกันว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นตำแหน่งคอลีฟะห์นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านอุสมานก็ได้
เป็นดำรงตำแหน่งหลังจากท่านอุมัรนะครับและก็ไม่ได้เป็นญาติของท่านอุมัรครับไม่ได้เป็นลูกของท่านอุมัรเป็นการมอบตำแหน่งโดยผ่านมัจลิสชูรอและหลังจากที่ท่านอุสมานเสียชีวิตนะครับท่านอุสมานก็ยังไม่ทันได้มอบตำแหน่งให้ใครทุกคนก็นะครับทุกคนก็หวังว่าจะให้คนที่เหมาะสมหลังจากท่านอุสมานก็คือท่านอาลีรอจัลลอฮุอันฮุดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดำรงตำแหน่งของแต่ละคนนั้นนะครับไม่ใช่เป็นการดำรงตำแหน่งแบบพ่อสู่ลูกแบบการรับมรดกแต่พอมาถึงนะครับแล้วก็พอท่านอาลีเสียชีวิตท่านอาลีก็ไม่ได้แต่งตั้งใครนะเพราะถูกลอบสังหารด้วยกับอับดุลรหมานบินมุนจิมนะครับด้วยกับกริดสั้นอาบยาพิษถึง7วันเต็มๆนะครับทิ่มแทงท่านตอนละหมาดซุบฮีนะครับและนี่ก็เป็นคอวาริชเลวร้ายนะครับที่โดนประหารชีวิตไปแล้วตอนที่ท่านเสียชีวิตท่านก็ยังไม่ได้ทันมอบอำนาจนะครับตำแหน่งนี้ให้กับใครแต่ผู้คนนั้นเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดในยุคนั้นก็คือท่านฮาซันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เคยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยพูดเอาไว้นะครับในครั้งหนึ่งตอนที่ท่านกำลังคุตบะอยู่แล้วท่านก็อุ้มท่านฮาซันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอินนะฮาซาอิบนีไซยิดุนลายุสลิฮุบัยนะฟิอะตัยนอะซีมะตัยนนี่แหละคือหลานของฉันหลานคนชั้นคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นผู้นำและจะมาประนีประนอมระหว่างสองกลุ่มใหญ่นะครับสองกลุ่มใหญ่ด้วยเหตุนี้นะครับที่ว่าท่านฮัสซันเนี่ยนะครับท่านจึงเคยยับยั้งเคยขวางพ่อของท่านในการที่จะนะครับนำทัพไปต่อสู้กับมูอาวิยะนำทัพไปต่อสู้กับหลายๆครั้งด้วยกันหลายๆคราด้วยกันท่านก็พยายามที่จะมาขัดขวางนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านก็มีส่วนในการที่จะเข้ามาขัดขวางนะครับไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดุลพินิจอิจติฮาดของบรรดาซอฮาบะเราเนี่ยในฐานะอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์เราไม่มีสิทธิ์จะกระโดดเข้าไปตรงกลางแล้วก็ไปตัดสินว่าใครถูกและก็ใครผิดนะครับใครถูกแล้วก็ใครผิดแล้วก็ถ้าถูกแล้วตามมุมมองของเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตำหนิประนามว่ากล่าวเพราะว่าทั้งสองกลุ่มที่มีข้อพิพาทกันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นซอฮาบะที่ท่านนบีบอกว่าลาตัซุบบูอะฮดันมินอัศฮาบีฟะลาอันนะอะฮดุกุมอันฟะกะมิซละอุฮดินซะฮาบะมาบะลากะมิซละอุฮดินซะฮาบะนะครับเราอังฟะก็มิสละอูฮูดินซะฮาบะมาบะละก็มุดดะอะฮาดิฮิมวะลานะซีฟะฮูนะครับมุดดะอะฮาดิฮิมวะลานะซีฟะฮูท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าทอบรรดาซอฮาบะของฉันมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายจะบริจาคทองเท่ากับภูเขาอุฮุดที่มีระยะทางยาวถึง8กิโลเมตรท่านพวกท่านจะบริจาคทองไปในหนทางของอัลเลาะห์เท่ากับภูเขาอุฮุดผลบุญของพวกท่านก็ยังไม่เท่ากับพวกเขาบริจาค1กอบกำมือหรือว่าครึ่งกอบกำมือเลยนะครับนี่คือความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับดังนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านมุอาวิยะห์ก็มอบตำแหน่งให้กับยะซีดบินมุอาวิยะห์นะครับยะซีดบินมุอาวิยะห์ก็แล้วก็บรรดาซอฮาบะเนี่ยก็มีความเห็นต่างกันว่านะครับบางคนก็มอบสัตยาบันให้กับท่านยะซีดหลายต่อหลายคนก็ยังไม่มอบสัตยาบันให้กับท่านยะซีดเพราะเห็นว่ายังมีคนที่สมควรที่จะเป็นผู้นำหลังจากท่านมุอาวิยะห์มากกว่ายะซีดเช่นณเวลานั้นยังมีอับดุลลาห์อิบนุซุบัยร์นะครับแล้วก็ยังมีอับดุลลาห์อิบนุอุมัรยังมีอับดุลลาห์อิบนุอับบาสแล้วก็ยังมีท่านฮุเซนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีซอฮาบะที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำมากกว่ายะซีดบินมุอาวิยะห์ดังนั้นชาวกูฟะนะครับจึงเขียนจดหมายมาหาท่านฮุเซนในขณะที่ท่านอยู่มักกะเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านอยู่มะดีนะห์นะครับแล้วก็ท่านก็หนีไปที่มักกะเพราะว่าไม่อยากจะให้สัตยาบันกับยะซีดชาวกูฟะนะครับก็เขียนจดหมายมาหาท่านฮุเซนจำนวนมากว่าเรารอท่านอยู่เราจะไม่มีทาง
ให้สัตยาบันของยะซีดเนี่ยอยู่บนคอของพวกเรานะครับก็เลยเขียนจดหมายมาหาท่านฮุเซนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับบรรดาอุลามะบอกว่าจดหมายที่เขียนมาหาท่านฮุเซนเนี่ยนะครับมีถึง500ฉบับด้วยกันนะครับมีถึง500ฉบับด้วยกันนะครับซุบฮานัลลอฮ์ช่างเป็นการเขียนจดหมายที่มากมายแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกท้ายที่สุดนะครับคนที่ทำให้ท่านฮุเซนต้องเสียชีวิตคนที่ทำให้มุสลิมบินอักีนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับฮุเซนต้องเสียชีวิตก็คือชาวกูฟะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะช่วยเหลือแล้วจะปกป้องจะมอบสัตยาบันให้กับท่านแต่เพียงผู้เดียวแต่ท้ายที่สุดแล้ว 4,000-5,000 คนที่ยืนข้างยืนเคียงข้างมุสลิมบินอักีนที่เป็นตัวแทนให้พวกเขาได้สัตยาบันกับท่านฮุเซนเนี่ยนะครับหนีหายหัวหดหนีหายไปหมดท้ายที่สุดแล้วเหลือเพียงแค่มุสลิมบินอากีนคนเดียวต้องถูกสังหารแล้วท่านฮุเซนก็ต้องเดินทางมาตามคำร้องขอของพวกเขาและในท้ายที่สุดท่านฮุเซนก็ถูกสังหารจากนะครับซีนานอันนะคออีกับชามร์บินซินเจาชันซึ่งเป็นมือขวาจอมวายร้ายของอับดุลอุบัยดิลละบินซิยาดเป็นทหารแม่ทัพของยะซีดบินมุอาวิยะซึ่งเป็นคนที่เลวร้ายมากนะครับเขาไม่ใช่ซอฮาบะแล้วเขาก็ฆ่าสั่งประหารสั่งสังหารนะครับฮุเซนแล้วก็ตัดคอท่านฮุเซนที่กัรบาละแล้วนำหัวไปให้กับอุบัยดุลลาห์บินซิยาดแล้วอุบัยดุลลาห์บินซิยาดเนี่ยพอเห็นศีรษะของฮุเซนเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยเขี่ยที่ปากแล้วก็บอกว่าฟันสวยดีนะแล้วท่านอานัสบินมาลิกที่อยู่ณตรงนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่มีทางญาติดีกับท่านอีกท่านเอาไม้ไปเขี่ยที่ปากของท่านฮุเซนท่านรู้ไหมว่านั่นคือตำแหน่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้จูบมันนะได้จูบตำแหน่งนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่เราได้คุยกันเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดฟิตนะอย่างมากมายฟิตนะอย่างรุนแรงนะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับตั้งแต่ยุคของท่านอบูบักยุคที่ดีที่สุดก็เกิดมุรตัดคนสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมหลุดออกจากอิสลามเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่ออกมาแล้วปฏิเสธว่าฉันจะไม่จ่ายซะกาตอีกต่อไปเพราะรอซูลุลลอฮ์นะครับผู้เก็บซะกาตนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นฉันก็ละหมาดอย่างเดียวนะครับท่านอุบัดก็ประกาศสงครามกับคนเหล่านี้แล้วซุบฮานัลลอฮ์นะครับเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ทวีความรุนแรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามาถึงยุคที่ซอฮาบะซึ่งเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในหน้าบนแผ่นดินนี้นะครับเกิดฟิตนะห์เกิดบททดสอบจะต้องมารบลาฆ่าฟันกันเองนะครับรบลาฆ่าฟันกันเองแล้วหลังจากนั้นนะครับพอหมดยุคของท่านฮัสซันนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยบอกว่ายุคซอฮาบะยุคคอลิฟะยุคที่ปกครองด้วยกับคอลิฟะที่ทรงทำเชกเช่นการปกครองเชกเช่นการปกครองของนบีเป็นคีลาฟะนูบูวะคีลาฟะที่ดีที่สุดการปกครองเป็นผู้นำที่ดีที่สุดเหมือนกับการปกครองของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือยุคท่านอบูบักรจนถึงท่านฮัสซันที่มีระยะเวลาถึง30ปีเต็มนะครับมีระยะเวลาถึง30ปีเต็มและหลังจากนั้นก็จะปกครองในระบอบกษัตริย์นะครับหลังจากนั้นก็จะปกครองในระบอบกษัตริย์นั่นหมายความว่าพวกเขาก็ยังคงใช้ผู้นำเนี่ยยังถูกเรียกว่าคอลีฟะอยู่แต่มันคือการปกครองระบอบกษัตริย์ที่ไม่เที่ยงธรรมเหมือนกับยุค3ปี30ปีแรกนะครับยุคของท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีแล้วก็ท่านฮัสซันครบ30ปีเต็มดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นี่คือการปกครองด้วยกับระบอบแห่งคอลิฟะที่ยุติธรรมที่สุดที่เที่ยงธรรมที่สุดและหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ท่านมุอาวิยะห์ขึ้นครองราชยะซีดขึ้นครองราชแล้วยุคนะครับยุคของท่านมุอาวิยะห์กับลูกหลานของพวกเขาที่เป็นคอลิฟะเนี่ยเรียกว่าราชวงศ์อุมะวียะห์และหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปสู่ยุคของอัลอับบาซีที่เรียกว่าราชวงศ์อับบาซียะนะครับราชวงศ์อับบาซียะ
นะครับหลังจากที่คนเหล่านี้ขึ้นมาครองตำแหน่งแล้วเนี่ยครองราชแล้วเนี่ยนะครับยุคของคนดีๆผู้รู้ที่เที่ยงธรรมผู้รู้ที่ผู้นำที่มีความรู้นะครับก็จะเริ่มหายไปนะครับก็มาโผล่อีกครั้งหนึ่งในยุคของฮารุนอัลรอชีดในยุคของอับดุลอุมาร์บินอับดุลอาซิสนะครับแน่นอนว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เที่ยงธรรมมากๆนะครับย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่พวกแต่ท่านอุมาร์อิบนุอับดุลอาซิสเนี่ยไม่ถูกนับว่าอยู่ในยุคคอลิฟะที่ดีที่สุดนะครับใน30ปีแรกแต่ในยุคของท่านนั้นก็ปกครองด้วยกับความเที่ยงธรรมแล้วท่านก็เป็นทั้งอาลิมเป็นผู้รู้และผู้นำและหลังจากนั้นนะครับการเป็นผู้รู้และผู้นำในคนคนเดียวน่ะก็เริ่มหายไปผู้ปกครองนะครับผู้นำคอลิฟะต่างๆที่เป็นพี่น้องกันต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันบ้างก็ลอบสังหารกันบ้างก็นะครับด้วยกับสังหารด้วยกับคมดาบบ้างก็สังหารด้วยกับการให้ดื่มยาพิษซุบฮานัลลอฮ์เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ยุคปกครองที่ดีสุดหมดไปแล้วยุคราชวงศ์อุมาวิยะราชวงศ์อับบาซียะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าผู้นำทั้งหลายนั้นต่างเข่นฆ่ากันแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันนี่ครับคือฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าฟิตนะห์มันจะแพร่หลายเหมือนกับน้ำฝนที่มันหลั่งลงมาแล้วพื้นแผ่นดินมันเปียกชุ่มหมดฟิตนะห์มันจะไปทั่วทุกหัวระแหงนะครับมันจะไปทั่วทุกหัวระแหงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ายุคที่เกิดฟิตนะเกิดกลุ่มดอลาละต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อของคอวาริชจริงๆอ่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเชื้อของคอวาริชเนี่ยซึ่งชื่อว่าซุลคุไวซิรอนะครับซุลคุไวซิรอเคยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกับนบีบอกว่ามุฮัมมัดยามุฮัมมัดอิอ์ดิลท่านยุติธรรมหน่อยสิแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยต้องแบ่งให้ยุติธรรมแล้วนบีก็บอกว่าถ้าฉันไม่ยุติธรรมแล้วใครล่ะที่ยุติธรรมนะครับแล้วนบีก็ได้พูดถึงชายคนนี้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะมีนะครับจะมีลูกหลานของชายคนเนี้ยออกมาจากชายคนเนี้ยออกมาจากกระดูกสันหลังของชายคนเนี้ยคือลูกหลานของเขานะครับจะเป็นพวกวัยเยาว์วัยกระต่อนะครับวัยรุ่นที่อ่านกุรอานไม่พ้นลูกกระเดือกออกจากศาสนานะครับออกจากศาสนาเหมือนกับที่คันธนูได้ออกจากลูกธนูได้ออกจากคันของมันจะออกอย่างรวดเร็วนะครับและพวกนี้คือกิลาบอะห์ลินนารพวกนี้คือสุนัขแห่งขุมนรกนะครับมีสายรายงานหลายสายแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกนี้ก็ชายคนนี้เนี่ยก็มีลูกหลานสืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วแนวคิดนี้มันมาเบ่งบานเมื่อไหร่มันมาเบ่งบานเมื่อวันที่ท่านมุอาวิยะกับท่านอาลีได้ประนีประนอมกันแล้วก็ส่งตัวแทนไปเจรจาแล้วก็ยุติคนพวกนี้ก็เลยบอกว่าท่านอาลีท่านมุอาวิยะท่านทำไมไม่ตัดสินด้วยกับอัลกุรอานท่านตัดสินด้วยกับคนได้ไงดังนั้นพวกเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟตทั้งหมดพวกนี้ก็เลยคูรูชแยกตัวออกมานะครับกลุ่มเหล่านี้จึงเรียกว่าคอวาริชนะคอวาริชแล้วก็หลังจากที่ท่านอุสมานได้ครองราชเราได้ยินบ่อยใช่ไหมครับว่าอับดุลลาห์อิบนุซะบะได้เดินทางมาจากเยเมนคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นตอหรือว่าเป็นบิดาของพวกรอฟิดะเป็นบิดาของพวกรอฟิดะที่แฝงตัวเข้ามาแล้วก็นะครับสร้างแนวคิดทั้งคอวาริชไกลๆและก็แนวคิดของรอฟิดะสุดโต่งที่บอกว่าอาลีนั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำและท
ท่านอาลีนั้นมีอวตารแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งความคิดนี้เนี่ยนะครับณเวลานี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่กับใครอยู่กับพวกนูซอยเรียอันอาลาวียะที่ซีเรียนะครับบัชชาร์อันอัสัดผู้นำซีเรียณปัจจุบันนะครับมีแนวคิดว่าตัวเองนั้นเป็นลูกหลานของอาลีและตัวเองนั้นก็เป็นอวตารแห่งพระผู้เป็นเจ้าใครก็ตามที่อยู่เป็นพลเมืองของเขาต้องสุญูดให้กับเขานะครับไอ้คนคนนี้มันทิ้งแนวคิดนี้ไว้นะครับแล้วมันก็พยายามที่จะไปสอนคนให้สุดโต่งในตัวท่านอาลีนี่แหละเป็นสาเหตุที่ท่านอาลีประกาศบอกว่าต้องจับมันมาแล้วจัดการเผาแต่นี่คือคำขู่นะครับคำขู่ซึ่งณเวลานั้นท่านอิบนุอับบาสเองก็มาเตือนท่านอาลีว่าท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้ท่านจะลงโทษคนด้วยกับไฟไม่ได้ไฟนั้นเป็นการลงโทษเฉพาะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี่คือการขู่ของท่านอาลีแต่ในท้ายที่สุดนะครับเชคอุสมานคอมิสบอกว่ามันก็มีกลุ่มหนึ่งที่กระโดดลงไฟจริงๆแล้วต่อมานะครับก็คือกลุ่มกอดดารียะนะครับกลุ่มกอดดารียะกลุ่มกอดดารียะเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของท่านอิบนุอุมัรนะครับเพราะว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมาในอดีตหรอกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีความรู้อะไรมาตั้งแต่ในอดีตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่งมารู้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ได้กำหนดอะไรมาตั้งแต่อดีตการนะครับเขาปฏิเสธเรื่องของกอฎอวัลกอดัรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบนุอุมัรพอได้นะครับรู้ข่าวดังนี้เนี่ยก็เลยนะครับบอกว่าไปบอกกับพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าถ้ายังมีความเชื่อเช่นนี้อีกนะครับตายก็จะไม่ไปฝังเจอก็จะไม่มีการให้สลามใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะกลับมาเชื่ออย่างถูกต้องนะครับนี่ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนครับพอเกิดกอดรียะมันก็เกิดกลุ่มตรงข้ามที่เรียกว่าจับบารียะนะครับเรียกว่าจับบารียะจับบารียะก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีทางเลือกใดๆทั้งสิ้นนะครับถูกอัลลอฮ์กำหนดหมดทำความชั่วอัลลอฮ์ก็กำหนดทำความดีอัลลอฮ์ก็กำหนดนะครับนี่คือกลุ่มจับบารียะแล้วพอเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับก็เกิดกลุ่มรอฟิดะนะครับเกิดกลุ่มรอฟิดะเกิดกลุ่มมุรจิอะนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยคำว่าอีหม่านเนี่ยเชื่ออย่างเดียวก็พอละนะคำว่าอีหม่านเนี่ยเชื่อในใจอย่างเดียวก็พอไม่มีการปฏิบัติก็ถือว่าอีหม่านสมบูรณ์นั่นหมายถึงต่อให้คนคนหนึ่งชั่วแค่ไหนดีแค่ไหนนะครับอีหม่านเท่ากันเพราะแค่มีความเชื่อถือว่าอีหม่านสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้กำลังจะบอกว่าฟิรอูนกับนบีมุฮัมมัดอีหม่านเท่ากันนะครับฟิรอูนมุนาฟิกกับอบูบักอีหม่านเท่ากันเพราะแค่เชื่ออย่างเดียวนะครับแค่เชื่ออย่างเดียวว่ามีพระเจ้านะครับก็คือจบไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือมุรจิอะแน่นอนว่ากลุ่มเหล่านี้ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็กลุ่มมุอ์ตะซิละกับกลุ่มญะฮ์มียะห์นะครับเกิดขึ้นในยุคของราชวงศ์อุมะวียะห์แล้วก็มาลามมาถึงราชวงศ์อับบาซียะห์นะครับโดดเด่นชัดที่สุดก็คืออับบาซียะห์ในช่วงอับบาซียะห์นะครับแล้วก็มีกลุ่มอาชาอิเราะห์อะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นนะครับสร้างความเสียหายนะครับเกิดการเป็นศัตรูทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงบททดสอบต่างๆที่บรรดาอุลามะได้รับมาจากการต่อสู้และยืนหยัดอยู่บนแนวทางของชาวซุนนะห์จนกระทั่งว่าหลายต่อหลายคนนะครับต้องโดนจำคุกต้องโดนขังคุกกักตัวนะครับโดนเคี่ยนตีนะครับโดนทำร้ายต่างๆนานาโดนกีดกันอิสรภาพต่างๆนานานะครับโดนเข็นฆ่าโดนขู่ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือฟิตนะที่ท
านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้พูดอีกว่ามันจะไม่มีวันใดนะครับนับจากนี้ต่อไปจะไม่มีวันใดเว้นแต่วันถัดไปนั้นจะยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดไปพรุ่งนี้จะเลวร้ายกว่าพรุ่งนี้หมดไปวันต่อไปจะเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งไม่ดีไม่ดีจะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนในยุคก่อนเนี่ยนะครับคนในยุคก่อนเนี่ยพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันนะครับรักษาอะกีดะห์เสียเลือดเสียเนื้อแต่คนสมัยนี้นะครับไม่เสียเลือดเสียเนื้อเสียเนื้อก็จริงแต่เสียอะกีดะห์ง่ายมากไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อไม่ต้องไปสู้รบกับใครแต่อะกีดะห์ของพวกเขานั้นนะครับเสียหายง่ายมากนะครับเสียหายง่ายมากนี่แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นนะครับจะต้องระมัดระวังและเรียนรู้กันให้มากๆวันนี้นะจริงๆแล้วผมมีเรื่องนะครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์บททดสอบของอิหม่ามอะห์มัดการต่อสู้ของอิหม่ามอะห์มัดนะครับในยุคของท่านท่านได้ต่อสู้กับใครต่อสู้กับแนวทางไหนอะกีดะห์หลงผิดนะครับของกลุ่มใดแล้วการยืนหยัดของท่านนั้นจะเป็นบทเรียนอะไรให้กับเราบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้อ่านได้ฟังนะครับผมได้ฟังทั้งอ่านนะครับค้นประวัติศาสตร์ของท่านน่ะมันยิ่งทำให้เราน่ะเกิดความรักในตัวอิหม่ามแห่งชาวซุนนะห์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับการที่เราได้อ่านประวัติของบรรดาอิมะบรรดาอิหม่ามบรรดาผู้รู้เนี่ยมันทำให้เรานั้นเกิดความผูกพันนะครับเกิดความรักกับคนเหล่านั้นแม้นว่าเราจะไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตากันแต่ด้วยกับความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ชาวซุนนะที่ยืนหยัดมาในอดีตเนี่ยมันทำให้เราได้รู้นะครับทำให้เรานั้นได้รู้สึกซึ้งในหัวใจของเราว่าคนเหล่านี้ได้ยืนหยัดปกป้องอันอิสลามด้วยกับเลือดกับเนื้อด้วยกับชีวิตอย่างแท้จริงถ้าวันนั้นนะครับอัลลอฮฺสุลตาไม่ได้ให้คนเหล่านี้มาเป็นสาเหตุในการปกป้องอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์วันนี้เราก็คงจะมีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนนะครับบนหน้าผืนแผ่นดินนี้ก็จะเต็มไปด้วยกับอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนแต่วันนี้อะกีดะห์ที่บริสุทธิ์ยังคงตกอยู่ในยุคของเรานะครับยังคงหลงเหลืออยู่ในยุคของเราเนี่ยก็อันเนื่องมาจากอัสบาบสาเหตุที่อุลามะชาวซุนนะห์นั้นได้ปกป้องด้วยกับชีวิตของพวกท่านนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องราวนะครับของอิหม่ามอะห์มัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเราต้องรู้จักท่านนะครับแล้วก็บรรดาอุลามะบอกว่าบรรดาอิหม่ามทั้งหลายเนี่ยนะครับถึงแม้วันนี้เราจะไม่รู้จักท่านเราจะไม่ได้อ่านประวัติของท่านแต่ถ้าพูดชื่อของท่านมาเนี่ยหลายคนจะร้องอ๋อเพราะอะไรรู้ไหมครับทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดนะครับนี่คือการบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดเราจะได้ยินบ่อยนะครับสำหรับคนที่ฟังศาสนาคนที่เรียนศาสนาเนี่ยถึงแม้วันนี้ท่านจะยังไม่รู้จักประวัติของท่านแต่เราจะได้ยินนะครับสำหรับคนเรียนศาสนาเนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดเป็นอิหม่ามของชาวซุนนะห์เป็นเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีเราจะได้ยินกันบ่อยนะครับนี่คือบะเราะกะห์ในชีวิตของท่านที่ท่านได้ต่อสู้ปกป้องศาสนาด้วยความอิคลาสดังนั้นชื่อของท่านจะถูกกล่าวขานไว้ไปจนถึงวันกิยามะห์นะครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ให้ชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกกล่าวขานไปถึงวันกิยามะห์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนั้นชื่อของเขานั้นนะครับจะเป็นที่ถูกล่ำลือถูกเล่าถึงไปจนถึงวันกิยามะห์แล้วเมื่อใดก็ตามที่เราได้พูดถึงคนเหล่านี้ในแง่ที่ดีพวกเขาได้รับผลบุญในการที่เขาได้ยืนหยัดเสียสละนะครับอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้แน่นอนครับว่าถ้าใครเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ไปคุยไปพูดนะครับเจ้าของมัซฮับเจ้าของความรู้เหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลบุญนั้นจนไปถึงวันกิยามะห์นะครับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับท่าน
เป็นเด็กกำพร้านะครับท่านเป็นเด็กกำพร้าท่านไม่ได้เคยเห็นหน้าพ่อของท่านและแม่ของท่านเนี่ยนะครับก็เดินทางมาจากเติร์กมินิสถานนะครับเติร์กมินิสถานแน่นอนว่าก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับคาซัคสถานอุซเบกิสถานนะครับท่านเดินทางมาอพยพมาแล้วก็มาอยู่ที่กรุงแบกแดดนะครับประเทศอิรักแน่นอนว่าอิหม่ามอะห์มัดเกิดที่ประเทศอิรักซึ่งประเทศอิรักเนี่ยนะครับในหะดีษเนี่ยบอกว่าเป็นสถานที่เขาชัยตอนจะโผล่เขาชัยตอนจะโผล่เนี่ยก็คือฟิตนะห์จะเกิดขึ้นตรงนั้นอย่างมากมายนะครับฟิตนะห์จะเกิดขึ้นตรงนั้นอย่างมากมายนั่นหมายความว่าเราจะได้ยินประวัตินะครับฟิตนะห์สนามรบการต่อสู้การนองเลือดมาจากอิรักจากกูฟะจากแบกแดดนะครับทั้งมีชื่อพูดไว้ในหะดีษว่าอิรักเนี่ยจะเป็นสถานที่เขาชัยตอนโผล่กูฟะเป็นสถานที่ที่ซอบะต่อสู้กันนะครับเมืองซิฟฟีนนะครับเมืองต่างๆอยู่ในประเทศอิรักทั้งสิ้นกัรบะลาก็อยู่ในประเทศอิรักสถานที่ที่อิหม่ามฮุเซนโดนตัดศีรษะนะครับก็อยู่ที่อิรักเช่นเดียวกันอิหม่ามอะห์มัดนะครับชื่อเต็มของท่านก็ชื่อว่าอับูอับดิลลาห์อะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุฮัมบันอิบนุฮิลานอิบนุอัสัดอัชชัยบานีนะครับมาจากเผ่าชัยบานถ้าสืบต้นตระกูลแล้วนะครับต้นตระกูลของท่านก็คือท่านอิบนุนิซาร์อิบนุมาอาดอิบนุอัดดานานรอฮิมะฮุมุลลอฮ์นะครับอิบนุอัดดานานก็เป็นเชื้อสายเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านก็คือหนึ่งในลูกหลานเชื้อสายวงตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเกิดในปีเดือนรอบิอุลอาวันนะครับปีฮิจเราะห์ศักราชที่164ตายเดือนรอบิอุลอาวันเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับอิหม่ามบุคอรีนะครับที่เกิดในเดือนชะวาลแล้วก็ตายในเดือนชะวาลนะบรรดาอุลามะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากนะครับที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดเดือนเดียวกับเดือนที่เขาเสียชีวิตอิหม่ามอะห์มัดเกิดเดือนรอบิอุลอาวันนะครับปีฮิจเราะห์164ตายใน241อายุ77ปีนะครับแล้วก็ท่านก็เติบโตมาในเมืองแบกแดดนะครับบักดาดแบกแดดก็ในประเทศอิรักท่านมีความพยายามตั้งใจเล่าเรียนศึกษาศาสนามีมารยาทที่ดีงามนะครับท่องจำอัลกุรอานได้ตั้งแต่อายุ16ปีนะครับแล้วก็ศึกษาดัลฮะดีษด้วยกับความมุมะนะจริงจังมากจนกระทั่งว่าท่านกลายเป็นนักมุฮัดดิสผู้ยิ่งใหญ่นามอุโคตแล้วก็ศึกษาได้ไม่นานอายุยังไม่มากท่านก็มีความรู้ในระดับของปราชญ์ด้านหะดีษได้นะครับปราชญ์ด้านหะดีษได้แล้วก็กลายเป็นนักปราชญ์ผู้รู้ที่เลื่องชื่อในระยะเวลาอันสั้นนะครับผู้คนนั้นต่างพากันมาเรียนรู้กับท่านอย่างมากมายมีคนรักท่านมากมายมีความพอเพียงมีความสมรรถะนะครับมีความรู้ในการคัดกรองผู้รายงานหะดีษได้ดีเยี่ยมแม้กระทั่งในช่วงฟิตนะเนี่ยท่านก็ยังนะครับยังสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สอนอย่างเต็มที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นพอไม่นานนะครับก็เกิดฟิตนะพอเปลี่ยนการปกครองนะครับในยุคอับบาซียะเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่ามะมูนนะครับชื่อว่ามะมูนคนคนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยว่าในยุคอุมาวิยะในยุคอับบาซียะเนี่ยนะครับกลางๆของอุมาวิยะเนี่ยบรรดาผู้นำนะครับจะไม่เหมือนในยุคแรกละในยุคแรกผู้นำกับผู้รู้เป็นคนคนเดียวกันแต่พอมายุคหลังเนี่ยผู้นำคนหนึ่งจะมีผู้รู้คอยติดตามอยู่คนหนึ่งนะครับผู้นำคนหนึ่งและก็จะมีผู้รู้คอยติดตามอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกับ
องคมนตรีคณบดีนะครับองคมนตรีที่อยู่คอยเคียงบ่าเคียงไหลนะครับกษัตริย์ดังนั้นเรื่องศาสนาเขาก็จะโยนให้กับบรรดาผู้รู้ที่อยู่เคียงข้างเขาเรื่องการเมืองนะครับเขาก็จะจัดการส่วนเรื่องศาสนาเขาก็จะให้ผู้รู้คนสนิทของเขาเป็นคนคอยตัดสินทีนี้มะมูนเนี่ยนะครับยุคของมะมูนเนี่ยยุคคอลิฟะอับบาซีนะครับมะมูนชื่อว่ามะมูนเขามีจอมฟิตนะนะครับผู้รู้จอมฟิตนะอยู่2คนที่เลวร้ายมากๆชื่อว่าบิชิรอันมารีซีกับอะห์มัดอิบนีอบีดูอัดนะครับ2ชื่อนี้ต้องจำให้ดีนะครับว่ามีบทบาทเลวร้ายในการทรมานท่านอิหม่ามอะห์มัดอย่างรุนแรงนะครับละอานะฮุมุลลอฮ์นะครับลงโทษ

อื่นๆเนี่ยนะครับอุลามะบอกว่าคนอื่นๆเนี่ยถูกบรรดากษัตริย์นะครับถูกกษัตริย์ถูกคอลิฟะเรียกตัวไปแล้วก็คอลิฟะเนี่ยก็มอบให้กับผู้รู้คนสนิทของเขาเนี่ยกลายเป็นกอบีผู้พิพากษาแล้วก็เรียกคนเหล่านี้มาแล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้พวกท่านทั้งหลายไม่พูดว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างจะโดนทำโทษอย่างรุนแรงตำแหน่งที่เคยได้จะถูกนะครับจะถูกปลดแล้วก็ริสกีปัจจัยยังชีพที่เคยมีจะถูกริดรอนสิทธิทั้งหมดจะถูกลงโทษจะถูกจับขังจนกระทั่งว่าทุกคนเนี่ยต้องยอมบอกว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างกุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างแต่อุลามะอธิบายบอกว่าในยุคนั้นนะครับที่เขาพูดว่ากุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยเขาใช้หลักเตารียะใช้หลักเตารียะเตารียะแปลว่าอะไรแปลว่าเบี่ยงประเด็นไปคือคำว่าทิ้งสิ่งถูกสร้างเนี่ยแต่ในใจเขาคิดว่าหน้าปกหรือว่ากระดาษสิ่งถูกสร้างแต่ถ้อยคำที่อยู่ในกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์แต่เขาไม่พูดออกมาเขาจำเป็นต้องพูดนะครับเขายอมที่จะพูดแล้วสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อมีการไปถามพวกเขานะครับเมื่อมีการไปถามพวกเขาเนี่ยว่าทำไมท่านจึงไม่พูดยืนยันเหมือนกับอิหม่ามอะห์มัดล่ะคนเหล่านี้นะครับเขาก็บอกว่าฉันไม่แข็งแกร่งเท่ากับอิหม่ามอะห์มัดเพราะอิหม่ามอะห์มัดนั้นถูกทดสอบและยืนหยัดเหมือนการยืนหยัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรานั้นไม่เข้มแข็งเท่ากับอิหม่ามอะห์มัดท่านอาลีอัลมาดีนีนะครับอัลมาดีนีบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือศาสนานี้ด้วยมือของชาย2คนไม่มีคนที่3หลังจากนบีเสียชีวิตนั่นก็คือท่านอบูบักรและก็ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับแล้วบรรดาอุลามะอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิสฮากบินรอฮาวัยกล่าวว่าอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนั้นคือหลักฐานระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวของพระองค์ในดุนยานี้ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือการยกย่องอิหม่ามอะห์มัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็พวกเขาก็รู้สึกสำนึกผิดในการที่วันนั้นพวกเขานั้นไม่ได้ยืนหยัดเหมือนกับที่อิหม่ามอะห์มัดได้ยืนหยัดสุดท้ายแล้วเหลืออิหม่ามอะห์มัดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนยันว่ากุรอานนี้ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างแต่มันคือกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ถูกประทานลงมาผ่านจิบรีลสู่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกะลามุลลอฮ์ที่บิซาวตินวะฮัรฟินด้วยกับเสียงด้วยกับอักษรและเป็นซิฟัตของอัลลอฮ์นั่นก็คือซิฟัตุนกะลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดแต่การพูดของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างนี่คืออะกีดะห์ของชาวซุนนะห์ที่อิหม่ามอะห์มัดรักษาด้วยกับชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดนะครับเรามาดูนะครับฟิตนะห์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของมะมูนอันอับบาซีมะมูนอันอับบาซีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนที่อยู่เคียงข้างเขาเนี่ยก็คือบิชิรอันมารีซีกับอะห์มัดอิบนุอาบีดูอาตเนี่ยเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากแนวทางของมุอ์ตะซิละห์ที่เชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับแล้วเมื่อเขาได้ขึ้นมาครองตำแหน่งนักปราชญ์คนสำคัญคนสนิทของมะมูนเนี่ยมะมูนก็ให้เขาเป็นกอดีผู้พิพากษาเขาก็เลยได้ทีนะครับในการที่จะใช้อำนาจที่เขามีอยู่เนี่ยบังคับให้ทุกคนในเมืองนั้นมีอากีดะห์ของมุอ์ตะซิละห์นะครับมีอากีดะห์ของมุอ์ตะซิละห์แล้วเขาก็เรียกนะครับบรรดาอุลามะที่อยู่ในยุคนั้นน่ะในยุคที่อิหม่ามอะห์มัดมีชีวิตอยู่นะครับเรียกตัวเข้ามาพบหมดเลยแล้วก็บอกว่าทุกคนจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันและยืนยันและนำไปสิ่งเหล่านี้ไปสอนห้ามสอนอื่นจากนี้สอนบอกว่าอัลกุรอานนั้นคือสิ่งถูกสร้างอัลกุรอานคือสิ่งถูกสร้างไม่ใช่อากีดะห์ของชาวซุนนะห์เพราะชาวซุนนะห์บอกว่าอัลลอฮ์มีซิฟะตุนกะลามแต่มุอ์ตะซิละห์

0: กับพวกคอวาริชพวกเจฮ์มียะนะครับยืนยันว่ากุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างและเป็นอิจมาของพวกคอวาริชด้วยที่บอกว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและกลุ่มหนึ่งจากฟิรอกหนึ่งของคอวาริชก็คืออิบาดีพวกอิบาดีที่อยู่ในโอมานก็บอกว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ใช่กะลามุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงตรัสด้วยกับเสียงและอักษรตามที่ชาวซุนนะนั้นได้เชื่อแน่นอนครับว่าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยไม่ยอมยืนกรานและไม่พอใจและอิหม่ามอะห์มัดก็ยืนหยัดนะครับที่จะไม่พูดคำเหล่านั้นออกมาว่าจะไม่พูดคำเหล่านั้นออกมานะครับทีนี้มะมูนเนี่ยก็แค้นโกรธแค้นมากนะครับโกรธแค้นมากที่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยไม่ยอมที่จะเปลี่ยนทัศนะของตัวเองนะครับวันและพออิหม่ามอะห์มัดกลับไปเนี่ยนะครับอิหม่ามอะห์มัดก็เข้าไปในมัสยิดนะครับอิหม่ามอะห์มัดก็กลับไปสอนหะดีษเหมือนที่ท่านเคยสอนวันแรกเลยนะครับที่ท่านถูกเรียกตัวไปแล้วก็ท่านนั้นปฏิเสธที่จะพูดนะครับแต่คนอื่นเนี่ยถูกขู่เรียบร้อยละและคนอื่นก็ยอมรับหมดว่ากุรอานนั้นเป็นมักลุกแต่อย่างที่ผมบอกว่าการที่เขาพูดบอกว่ากุรอานเป็นมักลุกเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้หลักเตารียะก็คือที่เป็นมักลุกสิ่งถูกสร้างเนี่ยกับกระดาษปกนะเป็นสิ่งถูกสร้างแต่ในใจเขายังเชื่อว่าเป็นกะลามุลลอฮ์นี่คืออิหม่ามบรรดาอิหม่ามทั้งหลายอิหม่ามอะห์มัดกลับมาปุ๊บบรรดานักเรียนนักศึกษาที่เรียนหะดีษกับท่านก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ท่านถูกเรียกตัวไปนะครับอิหม่ามอะห์มัดก็ปฏิเสธที่จะพูดเพราะอิหม่ามอะห์มัดไม่อยากจะพูดถึงนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรดาอุลามะคนอื่นๆเพราะถ้าหากว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดพูดออกไปเนี่ยผู้คนก็จะหมดความน่าเชื่อถือกับบรรดานักปราชญ์ท่านอื่นๆท่านอิหม่ามอะห์มัดก็เลือกที่จะเงียบนะครับไม่อยากจะพูดถึงแต่ฟิตนะห์นี้มันก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวที่อยู่ในวังนะครับที่ว่าบรรดาอุลามะไปพบกับมะมูนมันก็แพร่กระจายออกไปในเมืองอย่างรวดเร็วนะครับและเช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่อิหม่ามอะห์มัดถูกเรียกตัวไปอิหม่ามอะห์มัดก็ยืนยันเลยว่าฉันจะไม่มีทางพูดเป็นอันขาดว่ากุรอานคือสิ่งถูกสร้างเรื่องนี้นะครับมันจนกระทั่งว่าเรื่องนี้มันไปถึงหูของมะมูนที่ณเวลานั้นน่ะมะมูนอยู่ที่เมืองตอร์ตูสนะครับเมืองทาทูนะครับอยู่ในเมืองท่าของประเทศซีเรียซึ่งอาจจะไปเดินทางไปต่างอากาศเดินทางไปพักผ่อนแล้วไม่ได้อยู่ในแบกแดดไม่ได้อยู่ในอิรักแต่ข่าวการปฏิเสธของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมันโด่งดังมากจนกระทั่งไปถึงหูของมะมูนมะมูนก็ยิ่งโกรธหนักนะครับมะมูนก็เลยสั่งนะครับผบ.ทบ.ผู้บังคับบัญชาการทหารบังคับบัญชาการตำรวจนะครับสูงสุดชื่อว่าอิสฮากบินอิบรอฮีมเนี่ยบอกว่าไปรวมตัวผู้รู้ทั้งหมดมาแล้วก็เอาจดหมายของฉันเนี่ยไปบอกกับพวกเขาบอกว่าถ้าใครไม่บอกว่ากุรอานเป็นมักลุกเนี่ยโดนหนักแน่ๆจะโดนหนักกว่าเดิมที่เคยสัญญาไว้ว่าจะโดนขนาดนี้ครั้งนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับทุกคนนะครับก็บอกหมดเลยว่าใช่กุรอานเป็นมักลุกกุรอานเป็นมักลุกกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างเหลือเพียงแค่นะครับ4คนเท่านั้น1ก็คืออะห์มัดอิบนุฮัมบัล2มุฮัมมัดบินนูห์3กวารีรีท่านกวารีรี4คือท่านซัจจาดะทีนี้นะครับอิสฮากบินอิบรอฮีมเนี่ยก็จับขังทั้งหมดแล้วก็ข่มขู่นะครับด้วยกับการเฆี่ยนตีด้วยกับการขังสุดท้ายแล้วท่านซัจจาดะท่านกวารีรีทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยต้องบอกว่าใช่ยอมรับละว่ากุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างก็เหลือเพียงแค่ใครครับเหลืออิหม่ามอะห์มัดกับมุฮัมมัดบินนูห์2เพื่อนสหายผู้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์นะครับแล้วทีนี้น่ะมะมูนก็บอกว่าเหลือ2คนนี้ใช่ไหมจับมันมัดมือมัดเท้ามาแล้วก็นำมาส่งให้กับชั้นที่เมืองตอร์ตูสซึ่งเป็นเมืองท่าที่อยู่ในซีเรียนะครับแล้วก็เขาก็หยิบดาบขึ้นมาก่อนที่ตอนที่เขาสั่งนะครับบอกว่าให้นำตัวมาเขาก็หยิบดาบขึ้นมาวางข้างๆตัวเขาแล้วบอกว่าถ้า2คนนี้มาถึงเมื่อไหร่ฉันจะตัดหัวมันด้วยกับตัวของฉันเอง นะครับพออิหม่ามอะห์มัดกับมุฮัมมัดบินนูห์เนี่ยก็เดินทางจากเมืองบักดาดนะครับเมืองบักดาดก็คือบักดาดเมืองบักดาดที่อยู่ในประเทศอิรักเดินทางไปเมืองตอร์ตูสนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆนะครับเพราะการเดินทางสมัยก่อนก็เป็นกองคาราวานแน่นอนว่าใช้เวลาหลายวันนะครับจากซีเรียไปอิรักใช้เวลาน่าจะแรมเดือนระหว่างนั้นนะครับการเดินทางก็พบกับเหตุการณ์มากมายพบเจอผู้คนมากมายพอผู้คนรู้ว่าอิหม่ามอะห์มัดเดินทางมาผู้คนก็พยายามไปให้กำลังใจตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุทำให้อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเกิดกำลังใจล้นหลามนะครับอิหม่ามอะห์มัดเกิดกำลังใจล้นหลามว่าผู้คนที่คอยมาต้อนรับถึงแม้ว่าพวกเขาจะช่วยอิหม่ามอะห์มัดไม่ได้แต่อิหม่ามอะห์มัดกำลังได้มองเห็นกำลังใจจากผู้คนว่าเขายืนอยู่เคียงข้างอิหม่ามอะห์มัดเพราะอิหม่ามอะห์มัดนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของนักหะดีษนะครับนามอุโคดผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เดินทางมาจนถึงรอฮบะนะครับเป็นชายฝั่งแห่งหนึ่งที่อยู่แม่น้ำยูเฟรติสนะครับแม่น้ำยูเฟรติสก็กองคาราวานก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปพบกับนะครับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนซีของอิหม่ามอะห์มัดนะครับซึ่งเป็นเพื่อนซีของอิหม่ามอะห์มัดเขาเดินทางข้ามแม่น้ำยูเฟรติสมาเพื่อที่จะมาพบกับอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วเขาก็มาดักเจออิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ได้พูดกับอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็บอกว่าอิหม่ามอะห์มัดก็บอกกับเขาว่าท่านจะลำบากมาพบกับฉันทำไมนะชายคนนี้ก็บอกว่ายังไงรู้ไหมครับชายคนนี้ก็บอกว่าอิหม่ามอะห์มัดเขาชื่อว่าอบูจาฟาร์นะครับอบูจาฟาร์แล้วเขาก็บอกกับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าวันนี้นะท่านรู้ไหมว่าอิหม่ามอะห์มัดท่านรู้ไหมว่าท่านคือผู้นำท่านคือแนวหน้าของชาวซุนนะมนุษย์ทั้งหลายผู้คนจำนวนมากพร้อมที่จะตามท่านวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถ้าหากวันนี้ท่านเปลี่ยนทัศนะไปยอมรับคำพูดที่บอกว่าอัลกุรอานคือสิ่งถูกสร้างจะมีผู้คนอีกจำนวนมากที่จะผินเท้าออกจากแนวทางที่ถูกต้องตามท่านไปแต่ถ้าวันนี้ท่านไม่ตอบรับท่านไม่พูดเหมือนกับพวกเขาพูดจะมีผู้คนอีกจำนวนมากรอดพ้นจากอะกีดะห์ที่โฉดชั่วนี้และก็ไม่มีใครสามารถที่จะฆ่าท่านได้ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ท่านตายและก็ถ้าไม่มีใครฆ่าท่านวันนี้ท่านไม่ถูกสังหารสักวันหนึ่งท่านก็ต้องตายดังนั้นจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆและจงอย่าตอบรับคำพูดเหล่านั้นจากผู้รู้โฉดชั่วอย่าเปลี่ยนทัศนะเด็ดขาดอิหม่ามอะห์มัดได้ฟังแค่นี้นะครับอิหม่ามอะห์มัดร้องไห้ออกมาทันทีและอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันอยากจะได้ยินคำพูดนี้จากท่านอีกครั้งหนึ่งฉันอยากจะได้ยินคำพูดนี้จากท่านอีกครั้งหนึ่งชายคนนี้ก็พูดคำนี้ให้อิหม่ามอะห์มัดฟังอีกครั้งหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดก็ร้องไห้อีกแล้วก็บอกว่ามาชาอัลลอฮ์เหมือนกับท่านได้กำลังใจแบบเต็มเปี่ยมที่จะยืนหยัดต่อสู้ถึงแม้ว่าท่านจะต้องโดนอะไรอีกมากมายโดนบททดสอบโดนเข่นฆ่าโดนทำร้ายอีกมากมายแค่ไหนท่านจะยืนหยัดอยู่บนอะกีดะห์นี้เพราะวันนี้ผู้คนนั้นรอคำตอบของอิหม่ามอะห์มัดคนเดียวว่าอิหม่ามอะห์มัดจะตอบว่าอะไรหลายต่อหลายคนบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งหมดตอบเป็นเสียงเดียวกันและบอกว่ากุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างเพราะเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นได้กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่เขาก็เลยต้องพูดเฉยไปว่าใช่สิ่งถูกสร้างให้พวกนี้พอใจเหลือเพียงแค่2คนในหน้าผืนแผ่นดินนี้นั่นก็คืออิหม่ามอะห์มัดกับมุฮัมมัดบินนูห์แล้วในท้ายที่สุดเป็นยังไงครับอิหม่ามอะห์มัดพอตกกันคืนมานะครับ อิหม่ามอะห์มัดก็ขออนุญาตละหมาดตะฮัจญุดและอิหม่ามอะห์มัดก็ร้องไห้วิงวอนขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอว่ายังไงครับขออย่าให้มะมูนได้เห็นหน้าฉันเลยคอลิฟะห์มะมูนขออย่าให้มันได้เห็นหน้าฉันเลยอย่าให้ฉันกับมันได้มาเจอกันได้มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันและในวันนั้นนะครับในเดือนรอญับปีที่218ก่อนที่อิหม่ามอะห์มัดจะเดินทางไปถึงเมืองซีเรียเมืองท่าของซีเรียเมืองตอร์ตูสเนี่ยมะมูนก็เสียชีวิตกระทันหันนักรายงานบอกว่าเสียชีวิตโดยที่ไม่ป่วยไม่มีอาการอะไรเสียชีวิตเพราะอัลลอฮ์ได้รับตอบรับดุอาของอิหม่ามอะห์มัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่จบอิหม่ามอะห์มัดนะครับก็ถูกนำตัวต่อไปนะครับไปอยู่เมืองตอร์ตูสเพราะว่าหลังจากนั้นผู้นำที่ขึ้นมาครองราชเป็นคอลิฟะหลังจากมะมูนก็คือน้องชายของเขาคนนี้ก็เลวร้ายไม่แตกต่างอะไรกับพี่ชายเลยแต่คนคนนี้เดิมๆแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีความคิดเหมือนกับพี่ชายของเขาที่ว่าจะต้องบังคับให้ใครนะครับเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับเขาไม่ได้มีความคิดอันนี้มาตั้งแต่แรกแต่พี่ชายของเขาก่อนจะตายเนี่ยพี่ชายเขาสั่งเสียนักสั่งเสียหนาบอกว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าจะต้องให้ผู้คนน่ะอยู่ในอากีดะห์นี้ก็คืออากีดะห์ของมุอ์ตะซิละห์อากีดะห์ที่บอกว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและพอมะมูนเสียชีวิตมุอ์ตะซิมขึ้นมาครองราชก็ยังมีบิชิตอัลมารีซีกับอะห์มัดอิบนีอบีดุอัดที่เป็นปราชญ์เคียงบ่าเคียงไหลของกษัตริย์ยังมีชีวิตอยู่มันก็พยายามที่จะมานะครับยุแยงให้กับมุอ์ตะซิมเนี่ยดำเนินตามคำสั่งเสียของพี่ชายแน่นอนครับว่ามุอ์ตะซิมก็ได้ดำเนินตามคำสั่งเสียของผู้ชายพี่ชายและก็ดำเนินอย่างหนักหน่วงและรุนแรงยิ่งกว่ามะมูนด้วยซ้ำนะครับเขาก็แต่ว่านะครับอิหม่ามอะห์มัดก็ยังยิ่งยืนหยัดหลังจากที่ได้กำลังใจมาแล้วนะอิหม่ามอะห์มัดก็ยิ่งยืนหยัดนะครับยิ่งยืนหยัดจนกระทั่งว่าเพื่อนซีของเขาเพื่อนซีของอิหม่ามอะห์มัดชื่อว่ามุฮัมมัดบินนวลน่ะก็มาเสียชีวิตในระหว่างการเดินทางหลังจากที่โดนกักขังตัวมานานนะครับโดนกักขังตัวมานานแล้วมะมูนเนี่ยก็สั่งให้อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับกลับไปเมืองแบกแดดมอตซิมนะครับมอตซิมคำสั่งแรกภารกิจแรกของมอตซิมหลังจากที่ได้ครองตำแหน่งเนี่ยมอตซิมก็บอกว่าให้นำตัวอิหม่ามอะห์มัดจากเมืองตอร์ตูสที่เป็นเมืองท่าของซีเรียนะกลับไปสู่เมืองแบกแดดที่เดิมที่บ้านเกิดของอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วกลับจับไปขังคุกแคบๆแล้วยังไม่พอนะครับมัดมือมัดเท้าแล้วอยู่ในคุกแคบๆจนกระทั่งอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยป่วยหนักมากพอป่วยหนักนะครับอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับเรื่องนี้ก็ไปถึงผู้นำก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาอิหม่ามอะห์มัดออกมาไปขังคุกรวมนะครับอยู่กับผู้คนอิหม่ามเนี่ยอยู่ในคุกน่ะถึง30เดือนเต็มๆนะครับก็อยู่ประมาณ2ปีกับ2ปีครึ่งนะครับ2ปีครึ่งอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในคุกนะครับแล้วในขณะลองมาคิดดูนะครับว่านี่คือบารอกะห์ของอิหม่ามอะห์มัดบารอกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอิหม่ามอะห์มัดบารอกะห์เรื่องความรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในคุกไม่ได้ทบทวนตำราเลยนะครับไม่ได้ทบทวนตำราไม่ได้จับตำราเลยไม่ได้จับตำรานะครับโดนแต่บททดสอบโดนเคี่ยนโดนตีโดนขังแต่ความรู้ของท่านไม่หายไปเลยแม้แต่เล็กน้อยมันยังคงฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของท่านทั้งอัลกุรอานทั้งหะดีษทั้งสายรายงานนะครับทั้งความรู้อีกมากมายมันยังปักหลักมั่นคงอยู่ในหัวใจของอิหม่ามอะห์มัดนะครับของอิหม่ามอะห์มัดแล้วพอหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นบรรดาผู้นำนะครับบรรดาผู้พิพากษาก็เริ่มนะครับที่จะสอบสวนคนอีกมาเช็คดูว่าใครยังมีอากีดะห์นะครับเหมือนอิหม่ามอะห์มัดอยู่บ้าง ็มาตรวจสอบนะครับก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่านะครับทุกคนก็ยังยืนยันว่ากุรอานเป็นมักลุกแต่อิหม่ามอะห์มัดก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับพอมาถึงยุคของมุอ์ตะซิมนะมุอ์ตะซิมบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้ผู้รู้ที่อยู่ในมือฉันทั้งหมดเนี่ยมาดีเบตกับอิหม่ามอะห์มัดซึ่งเป็นการดีเบตครั้งประวัติศาสตร์นะครับเป็นการดีเบตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างบรรดาอุลามะมุอ์ตะซิละกับอิหม่ามอะห์มัดอุลามะของชาวซุนนะที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วครั้งนั้นเนี่ยนะครับมุอ์ตะซิมก็ได้เข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะครับมุอ์ตะซิมก็ได้เข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะครับโอ้โหเวลาหมดแล้วนะครับตอนนี้1ชั่วโมงเรื่องกำลังเข้มข้นมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับในวันจันทร์หน้าเราจะได้มาดูนะครับระหว่างการดีเบตของอิหม่ามอะห์มัดกับบรรดามุอ์ตะซิละทั้งหลายว่าใครบ้างใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามของชาวซุนนะนะครับแล้วการยืนหยัดของท่านนั้นนะครับส่งผลประโยชน์ใดๆมาให้กับพวกเราในยุคนี้บ้างนะครับและเพียงพอหรือยังที่เราจะกล่าวว่าอิหม่ามอะห์มัดนั้นคืออิหม่ามแห่งชาวซุนนะผู้ยิ่งใหญ่แล้วด้วยกับเหตุการณ์เหล่านี้เพียงพอหรือยังที่เราจะต้องขอดุอาให้กับอิหม่ามอะห์มัดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บรรดาอาอิมมะบรรดาอุลามะทั้งหลายที่ยืนหยัดปกป้องอะกีดะห์ของชาวซุนนะนะครับในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันถึงประเด็นของการที่อิหม่ามอะห์มัดนั้นนะครับได้รับคำท้าที่จะดีเบตโต้กับบรรดาผู้รู้มุอ์ตะซิละทั้งหลายที่มีอะกีดะห์ที่บอกว่ากุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างคำพูดของอัลลอฮ์เป็นสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์ไม่สามารถพูดได้อัลลอฮ์ไม่มีซิฟะตุลกะลามนะครับอัลลอฮ์สร้างคำพูดของพระองค์มาแล้วก็ให้ญิบรีลมาเรียงความให้กับท่านนบีแล้วที่เรานะครับที่เราอ่านกันทุกวันนี้นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่ดำรัสที่อัลลอฮ์สามารถพูดได้ตามอะกีดะห์ของชาวซุนนะที่อิหม่ามอะห์มัดปกป้องนะครับจนกระทั่งมันได้มาถึงความเชื่อที่บริสุทธิ์นี้มันได้ถ่ายทอดมาจนถึงยุคของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับก็พี่น้องที่รับฟังพี่น้องที่ให้สลามกันมาผมก็นะครับขอดุอาให้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราเนี่ยยึดมั่นบนอะกีดะห์ที่ถูกต้องเรียนรู้อยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้หัวใจของเรานั้นยึดมั่นอยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราไม่สามารถที่จะยึดมั่นอยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องด้วยกับพลังกายของเราด้วยกับความสามารถของเราการที่เราได้รับความดีงามทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 นณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0620499959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะฮุวะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعدสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งจำเป็นที่เราทุกคนนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับการกล่าวนะครับการขอบคุณหรือว่าการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับสำหรับบ่าวผู้ศรัทธานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สำนึกแล้วก็นึกถึงในกรุณาธิคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากในทุกเมื่อเชื่อวันพี่น้องครับวันนี้ครับรายการตัฟซีรุลกุรอานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้เราจะมาทำการเริ่มต้นในการอธิบายซูเราะห์ใหม่นะครับนั่นก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งพี่น้องที่ได้มีการติดตามรับชมหรือว่าพี่น้องได้รับฟังทางบ้านนะครับก็อาศัยการเรียนรู้นะครับพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสหรือท่านพี่น้องท่านใดนะครับที่มีอัลกุรอานนะครับพี่น้องสามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็เรียนรู้ความหมายกันไปได้นะครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมได้นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับผมก็ได้หยิบยกนะครับตำรานะครับตัฟซีรอัลกุรอานก็คือของท่านเชคอิบนุจาริดอัตตอบารีนะครับในตำรานี้ก็เป็นการอธิบายอัลกุรอานซึ่งพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็สามารถที่จะไปดูบทสรุปนะครับซึ่งในบทสรุปของตัฟซีรุลอัลกุรอานที่สังคมไทยส่วนใหญ่จะมีกันนะครับนั่นก็คือตัฟซีรเล่มสีแดงๆนะครับโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนะครับซึ่งได้แปลเอาไว้นะครับเป็นตัฟซีรที่มีการอ้างอิงหรือว่าการอธิบายจากตัฟซีรอิบนุกะซีรนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านอิบนุกะซีรก็ได้ทำการอธิบายอัลกุรอานนะครับแต่ว่าความแตกต่างของตัฟซีรอัตตอบารีกับตัฟซีรอิบนุกะซีรนั้นมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของวิธีการในการนำเสนอนะครับแต่ทว่าความหมายและจุดประสงค์นั้นก็ยังดำรงเอาไว้นะครับซึ่งแนวทางหรือว่ามันฮัดนะครับของซาลาฟุสซอลและแนวทางของบรรดาผู้ที่ทำการอธิบายอัลกุรอานโดยยึดในแนวทางของบรรดาซาลาฟุสซอลและบรรพชนคนรุ่นแรกๆนะครับดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัฟซีรที่มีความหนาที่สุดหรือว่ามีความใหญ่ที่สุดก็คือตัฟซีรอัตตอบารีนะครับส่วนตัฟซีรที่อยู่ในระดับกลางนะครับมีการแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนะครับก็คือตัฟซีรอิบนุกะซีรนะครับแล้วก็ตัฟซีรที่เป็นตัฟซีรเล่มเล็กๆนะครับเล่มเดียวจบก็คือตัฟซีรของท่านเชคอับดุลเราะห์มานอัสซะอดีหรือว่าตัฟซีรอัสซะอดีนะครับทั้ง 2-3 เล่มนี้เป็นตัฟซีรที่ใช้วิธีการหรือว่าแนวทางในการอธิบายนะครับตามแบบฉบับของบรรดามุฟัสซิรีนของบรรดามุฟัสซิรีนอัสซะลาฟีนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถทำให้เรานั้นมั่นใจได้นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมาขึ้นต้นในส่วนของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แต่ในการที่เราจะอธิบายอายะห์หนึ่งอายะห์ใดก็แล้วแต่เราก็จะต้องไปดูความสำคัญนะครับที่ถูกระบุเอาไว้นะครับทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยกันหรือถูกระบุเอาไว้ในคำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นนะครับในการอธิบายตัฟซีรในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับด้วยกับการเรียนรู้การทำความเข้าใจกับคำสั่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญหรือความประเสริฐของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งในที่นี้เองนะครับในตัฟซีรอัตตอบารีเองก็ได้หยิบยกในเรื่องของความประเสริฐ นะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เอาไว้อย่างมากมายทีเดียวนะครับในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ได้บันทึกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นความประเสริฐของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในซอฮีหะในหนังสือตำราที่เรียกว่าซอฮีหะมุสลิมนะครับหนังสือการบันทึกหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับในหนังสือตำราการบันทึกหะดีษของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีอิหม่ามอันนะซาอีนะครับโดยที่บันทึกหะดีษบทดังกล่าวนี้นะครับตรงกันนะครับรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวว่ายังไงแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกตำราหลายเล่มโดยเฉพาะตำราที่เกี่ยวข้องกับหะดีษดังนั้นหะดีษบทนี้ถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนส่วนใหญ่ได้หยิบยกนะครับมาเพื่อที่จะอธิบายถึงความประเสริฐของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับพี่น้องมาฟังดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวอะไรไว้เกี่ยวกับความสำคัญของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับท่านนบีกล่าวเช่นนี้ครับลาตัจอะลูบูยูตะกุมกูบูรอนนะครับพวกท่านทั้งหลายนบีกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำให้ลาตัจอะลูพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำให้บูยูตะกุมนะครับบ้านของท่านหรือเคหสถานของพวกท่านทั้งหลายกูบูรอนกลายสภาพเป็นกูโบหรือกายสภาพเป็นสุสานนะครับฟาอินนัลบัยตัลละซีตุกรออฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะติลายะดะคูลูฮูอัชชัยฏอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ฟาอินนัลบัยตะแท้จริงเคหสถานหลังหนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่งหลังใดก็แล้วแต่อัลละซีที่ซึ่งนะครับตุกรออฟีฮีมีการอ่านอัลกุรอานในบ้านหลังนั้นนะครับอ่านกุรอานในที่นี้นบีก็เจาะจงลงไปอีกนะครับสิ่งที่ถูกอ่านหรือซูเราะห์ที่ถูกอ่านในบ้านหลังนี้ก็คือซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ตีก็คือซูเราะห์นะครับบทที่ว่าด้วยชื่อของอัลบะเกาะเราะห์ก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั่นเองลายะดะคูลูฮูอัชชัยฏอนนะครับบ้านที่มีซูเราะห์อัลฟาติฮะขอมาอัฟครับบ้านที่มีซูเราะห์มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับก็จะเป็นบ้านที่อะไรครับละยะดะคูลูฮูนะครับมันจะไม่มีการเข้าไปใครละเข้าไปอัชชัยฏอนชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านหลังที่มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับในอีกบางรีวายะนะครับผมจะได้หยิบยกให้กับท่านพี่น้องนะครับท่านอิหม่ามอิบนุจาริดก็ได้เอาไปบันทึกเอาไว้เอาไปใส่เอาไว้ในตำราการอธิบายอัลกุรอานก็คือตัฟซีรของอิบนุจาริดอัตตบารีแต่ตัฟซีรอัตตบารีนะครับมาดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวอีกหะดีษหนึ่งซึ่งเป็นการบันทึกของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่อยู่ในสถานะของหะดีษฮะซันซอฮีหะนะครับดังนั้นหะดีษบทนี้จึงนำมาเป็นหลักฐานได้แล้วก็นักวิชาการมุฟัสซิรีนก็ได้หยิบยกแล้วก็นำมาเป็นหลักฐานในการยืนยันถึงความสำคัญของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับที่พี่น้องน่าจะต้องรู้พี่น้องสมควรจะต้องศึกษาให้มากๆนะครับว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นมีความสำคัญอย่างไรในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความสำคัญแตกต่างกันไปนะครับในการระบุของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามสถานะตามความประเสริฐนะครับแต่ละช่วงแต่ละห่วงระยะเวลานะครับแต่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นที่ถูกกล่าวขานเป็นที่ถูกได้พูดถึงอย่างมากมายนะครับอีกซูเราะห์หนึ่งนะครับมาดูครับท่านนบีกล่าวยังไงนะครับอินนัชชัยฏอนะยะฟิรุมินัลบัยติลลซียัสมาอูฟีฮิซูเราะตัลบะเกาะเราะติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รายงานนะครับท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับหะดีษบทนี้เป็นการรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งเป็นซอฮาบะอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญอัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับรองลงมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเลยก็ว่าได้แล้วก็ซอฮาบะท่านอื่นๆนะครับที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของอัลกุรอานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายอัลกุรอานท่านบอกว่ายังไงครับหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนัชชัยฏอนแท้จริงบรรดาชัยฏอนต่างๆชัยฏอนทุกตนนั้นยะฟิรุมันจะหลีกหนีมันจะหนีห่างมินัลบัยติจากบ้านหลังหนึ่งอัลลซีที่บ้านหลังนั้นซึ่งนะครับยัสมาอูฟีฮิซูเราะตัลบะเกาะเราะห์อันเนื่องมาจากว่ามันได้ยิน นะครับเนื่องมาจากว่าชัยฏอนนั้นมันได้ยินว่าในบ้านหลังนั้นมีเสียงของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับหะดีษของท่านนบีบทนี้บอกว่ายังไงยัสมาอ์ฟีฮีมันได้ยินเสียงนะครับการอ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้ยินจากไหนได้ยินจากบ้านหลังนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บ่งบอกถึงความสำคัญของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่คือความประเสริฐอีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับชัยฏอนจะไม่เข้ามาก้าวก่ายนะครับชัยฏอนจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งหลังใดก็แล้วแต่ที่เขามีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นักวิชาการนะครับนักมุฟัสซิรีนที่เขาทำการอธิบายอัลกุรอานก็บอกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นเป็นซูเราะห์ที่สามารถปกป้องและคุ้มภัยให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายและพ้นจากไสยศาสตร์มนต์ดำทั้งหมดทั้งมวลสำคัญมากนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะไม่เข้าใจนะครับให้ทราบเอาไว้เลยว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์นั้นเป็นซูเราะห์ที่ปัดเป่าสิ่งที่เป็นรังควานจากชัยฏอนนะครับปัดเป่ารังควานจากไสยศาสตร์จากมนต์ดำหรือบรรดาผู้คนแม่หมอพ่อมดต่างๆที่เขาเล่นของนะครับหรือเล่นไสยศาสตร์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่ปกป้องนะครับให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท่านอิหม่ามอันนะซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้บันทึกเอาไว้นะครับในหนังสือวันและคืนนะครับก็คืออัลไลลุวัลยอมหรือว่าอัลยอมุวัลไลนะครับท่านอิหม่ามอันฮากิมได้นำเสนอเอาไว้ในหนังสือมุสตัดดะรอกของท่านนะครับแล้วก็ท่านได้กล่าวเอาไว้จากสายรายงานสายหนึ่งนะครับที่เป็นสายรายงานที่ถูกต้องนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซอฮาบะห์ท่านนี้ได้เคยกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับมามินบัยตินยุกรออูฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ตีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใดบ้านหลังใดก็แล้วแต่นะครับที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับไม่ว่าบ้านหลังใดที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อิลลาคอรอจะมินฮุชัยฏอนุวะละฮูดูรอตุนวะละฮูดูรอตุนนะครับตัวดอตตัวรอแล้วก็ตัวตอนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้กล่าวว่าไม่ว่าบ้านหลังใดที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับนะบ้านหลังนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรพี่น้องครับจะไม่มีชัยฏอนเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะไม่มีชัยฏอนนะครับเข้าไปก้าวก่ายก็หมายถึงชัยฏอนเนี่ยมันจะอะไรขอรอจะมินฮูออกห่างจากบ้านหลังนั้นนะครับชัยฏอนมันจะออกห่างจากบ้านหลังนั้นวาละฮูดูรอตุนและมันจะอะไรครับวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงนะครับจนกระทั่งดูรอตุนนะครับจนกระทั่งอะไรเขาเรียกว่าตดแตกขอมาอัฟนะครับที่ใช้คำแบบนี้แต่ว่ามันเป็นคำที่เข้าใจง่ายที่สุดพี่น้องครับมันจะวิ่งแบบชีราดเลยนะครับวิ่งแบบตดแตกเลยสำหรับชัยฏอนตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันได้ยินเสียงการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในบ้านหลังหนึ่งหลังใดดังนั้นพี่น้องครับถ้าอยากจะให้บ้านของพี่น้องพ้นภัยจากชัยฏอนมารร้ายจากยินที่มันเป็นยินเกเรนะครับหรือจากไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆพี่น้องพยายามอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เอาไว้นะครับให้อยู่ในบ้านอ่านเอาไว้ให้เป็นประจำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญยังไม่หมดพี่น้องครับความประเสริฐของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ถูกระบุเอาไว้จากตัวบทหะดีษนะครับที่มีรายงานที่ถูกต้องเนี่ยที่บรรดานักวิชาการได้หยิบมานะครับรวบรวมมาบันทึกเอาไว้แล้วก็บ่งบอกถึงความสำคัญของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับจากรายงานจากอัชชะบีนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านอิหม่ามอัชชะบีก็ได้หยิบการรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสขออภัยครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมารายงานนะครับในเรื่องของความประเสริฐหรือฟะฎออิลุฟีซูเราะติอัลบะเกาะเราะตินะครับตรงนี้เองเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับนบีบอกว่ายังไงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกนะครับมันกอรออาชะเราะตะอายาติมินซูเราะติลบะเกาะเราะติผู้ใดก็ตามที่เขากระทำการอ่าน10อายะจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับฟีไลลาตินในค่ำคืนหนึ่งนะครับค่ำคืนหนึ่งแต่ละค่ำคืนเนี่ยค่ำคืนไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับลัมยะดะคุลซาลิกัลบัยตะนะครับชัยฏอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้นะครับเป็นการสำทับนะลัมจะไม่มีเลยนะครับท่านนบีบอกลัม จะไม่มีเลยไม่มีอะไรยะดะคูลูไม่มีผู้ที่เข้าไปนะซาลิกะในบ้านหลังดังกล่าวนะครับอัลไบตันซาลิกะแปลว่าในบ้านหลังดังกล่าวใครเป็นผู้เข้าชัยฏอนชัยฏอนเป็นประธานในประโยคนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เขาจะแปลเนี่ยเขาจะแปลประธานในประโยคก่อนเขาจึงจะแปลว่าจะไม่มีชัยฏอนตนใดจะไม่มีชัยฏอนตัวใดที่มันจะเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวบ้านหลังดังกล่าวก็คือบ้านที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตรงนี้เองเป็นประเด็นสำคัญนะครับติลกัลไลละในขณะที่อะไรครับเป็นช่วงกลางคืนก็ตามนะครับใครที่อ่านซูเราะห์ในช่วงกลางคืนนะครับในคืนนั้นตลอดทั้งคืนเนี่ยนะครับ10อายะห์แรกที่ถูกอ่านนะชัยฏอนมันจะไม่เข้าบ้านนั้นชัยฏอนมันจะเข้าไม่เข้าไปอะไรครับยุ่มย่ามในบ้านหลังนั้นเป็นอันขาดเลยนะครับในค่ำคืนนั้นทั้งคืนเลยพี่น้องครับนี่แค่เพียง10อายะห์แรกจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับท่านพี่น้องครับก็หะดีษบทนี้กล่าวต่อยังไงนะครับติลกัลไลลาตุอัรบะอุลมินอวัลิฮานะครับก็คือ4อายะห์แรกในช่วงต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับตั้งแต่อายะห์ที่1อายะห์ที่2อายะห์ที่3และอายะห์ที่4นะครับอันนี้เองนะครับก็เป็นการรายงานที่ถูกต้องเหมือนกันหะดีษบทนี้บ่งบอกนะครับถึงความสำคัญของช่วงต้นของซูเราะห์นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มาดูต่อครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอายะตุลกุรซีนะครับและอีกอายะห์1ซึ่งเป็นอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับแล้วก็เป็นอายะห์ที่มีความหวาดกลัวมากของบรรดาเหล่าชัยฏอนเนี่ยก็จะมากลัวมากพวกนี้จะกลัวซูเราะห์นะครับที่อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับช่วงต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์แล้วก็อยู่ในอายะตุลกุรซีอายะกุรซีที่เราอ่านกันอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนะครับนี่ก็เป็นอีกอายะห์1ซึ่งเป็นอายะที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่255นะครับโดยประมาณพี่น้องครับถ้าอ่านนะช่วงต้นก็คือ4อายะแรกของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็อายะตุลกุรซีนะครับวะอายะตานิบะดะฮาแล้วก็2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์วะอายะตานิบะดะฮาก็คืออายะสุดท้าย2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็คืออายะที่285อายะที่286วะซะลาซุอายะติมิลอาคิริฮาแล้วก็3อายะสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้บอกเอาไว้นะครับผู้ใดก็ตามที่อ่าน10อายะของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในคืนหนึ่งเนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านของเขาไม่เข้าบ้านหลังนั้นในค่ำคืนนั้นและท่านก็กล่าวนะครับก็คือ10อายะของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ก็คือ4อายะแรกในตอนต้นนะครับ4อายะแรกในตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์แล้วก็2อายะนะครับอายะกุรซี2อายะ2อายะกุรซีอายะกุรซีนะครับ2อายะด้วยกันแล้วก็เป็นเท่าไหร่แล้วครับ6นะแล้วก็อีก3อายะในตอนท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับก็คืออามานะรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุมินูนนะครับก็7 8 9นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วก็ได้ให้เคล็ดลับกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดให้รู้ถึงความสำคัญความประเสริฐของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีอีกเยอะพี่น้องครับที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องให้พี่น้องเห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์หรืออายะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแล้วก็ระบุเอาไว้ว่ามีความสำคัญแต่ละอย่างแต่ละเรื่องในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปอินชาอัลเลาะห์ครับให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฟะจะอัลลอฮุซะมีอัน
1: บะศีรออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือคูซออายุ64ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอด หรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจยีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดจะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนพี่น้องครับต้องชูกรจากอัลลอฮฺตะอาลานะครับที่ให้ผมและก็อาจารย์ฟีนกลับมาพูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อเดิมๆนะครับแต่อาจจะมีแง่คิดใหม่ๆในแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยเราสองคนก็จะพยายามหาแง่คิดดีๆมาฝากกับพี่น้องเป็นประจำนะครับในเรื่องราวของแง่คิดดีๆจากอัลกุรอานนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงแง่คิดดีๆในเช้าวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์พูดคุยกับพี่น้องครับขอเรียนเชิญครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินบะดาบิดาวะติฮิอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เราได้กลับมาพบกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็คงยังค้างกันไว
0: ้
1: นะครับในประเด็นที่เป็นอัลกุรอานที่เราได้ยกมาและอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็คงจะมาลงลึกในรายละเอียดแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอายะ
0: ครับผม
1: เมื่อวาน
0: ครับคือเราได้พูดคุยกันกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการกินดอกเบี้ยแล้วผลที่ได้รับดักจากการกินดอกเบี้ยไม่ใช่ว่าเงินหรือว่ากำไร
1: ครับ
0: แต่เราจะพูดถึงโทษของมันสำหรับคนที่กินดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปกับพี่น้องที่กำลังผูกพันกับเรื่องพวกนี้
1: เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแสดงว่าเป็นของไม่ดี
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อเป็นของไม่ดีนั่นแสดงว่าถ้ายังปฏิบัติมันต้องมีโทษ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงโทษทันของดอกเบี้ย
0: ใช่ครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับในดุนยาเนี่ยอาจจะเห็นแต่เงินอย่างเดียวร้อยละ20ได้กำไรเยอะนะอาจารย์ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยวันๆอย่างแถวบ้านผมมีนะจันทร์วันแต่เขาปล่อยจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยจันทร์มีที่มีทางมากมาย
0: โอ้จังครับ
1: แล้วก็ถูกยึดไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับมันก็คือตอนแรกๆเนี่ยเพลิดเพลินไง
1: ครับ
0: จนไม่รู้ว่ามันคือเราบอกแล้วว่ามันต้องมีโทษยังไงซะคุณต้องได้รับโทษถ้าไม่ใช่ในดุนยานี้อาคิเราะห์คุณต้องโดนแน่ๆ
1: แต่เท่าที่เห็นอาจารย์สวรรค์
0: ส่วนใหญ่จะได้ดีใช่ไหม
1: ไม่ดุนยานี้ก็โดนแล้ว
0: อ๋อโดนแล้ว
1: โดนแล้ว
0: ห้ามดินละจันเชื่อไหมเนี่ยตอนพอพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยผมนึกถึงใบใบที่มันปั่นจักรยานแถวบ้านเรา
1: ใบคนอินเดียสิ
0: ใบสิใบคนอินเดียใบเฮเนี่ยจันคือพวกใบพวกนี้เนี่ยจันเขาจะปล่อยเงินกู้เขาจะมีหนังสือเล่มเล็กๆข้างนี้จัน
1: เอาไว้จด
0: แล้วเขาจะจดทำตารางสี่เหลี่ยมตารางเขาในหน้านึงเนี่ยเขาทำตารางได้เยอะมาก
1: พูดเหมือนใช้บริการ
0: เนี่ยโอ้ยอาจารย์ ที่ว่าที่เห็นชัดเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมอาจารย
1: ์
0: คือในที่ทำงานผมเนี่ยในลูกน้องผมเนี่ยนะครับมันจะมีลูกน้องผมเนี่ยเขาก็จะ
1: ไปเป็นลูกค้าเขาอยู่
0: ไปเป็นลูกค้าเขาอยู
1: ่
0: คนหนึ่งก็ 4-5 พันใบเขาจะปล่อยไม่เยอะไม่ถึงหมื่นหรอกหลักคือประมาณ 1,000 บาทจนถึง 10,000 บาทแค่นั้นแล้วเขาจะตามเก็บทุกวันปั่นจักรยานมาขายถั่วขายผ้าขายอะไรด้วยแล้วก็ปล่อยเงินกู้ตัวนี้ด้วยนี่แหละทำให้เขาอาจารย์รู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาปั่นจักรยานนะแต่ถ้าเขากลับไปอินเดียเมื่อไหร่เนี่ยเขาเป็นเศรษฐีก็อินเดียเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมก็บอกกับลูกน้องผมว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปได้มีปัญหาอะไรให้มาถามผม
1: ครับ
0: คือถ้าเงินขาดหรืออะไรไม่พอเราคุยกันมาคุยกันจากหยิบยืมทางบริษัทก่อนได้
1: ผมนึกว่าให้มากู้ผม
0: เอ้ยไม่ใช่สิจังครับคือ ผมไม่ตัดตอนใบ ผมบอกกับลูกน้องผมเลยบอกว่าอย่าไปกู้เงินใบคือเรารู้ไงว่าโทษทันของมันคืออะไร
1: โทษมันก็รุนแรงและอย่าง
0: ใช่ครับ
1: มีแต่แย่กับแย่นะ
0: ถูกต้องอาจารย์ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแล้วมันจะดีขึ้นนะ
0: แน่นอนอาจารย์ครับคือคนยิ่งคนที่เป็นเอาเงินมาเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในช่วงที่เอามานั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่หลังจากนั้นนอนเช็ดน้ำตาอาจารย์บางคนหนีหัวซุกหัวซุนไม่ต้องทำงานทำการเพราะว่ากลัวใบจะมาทวงเงิน
1: ไอ้ใบไม่เท่าไหร่นะเพราะใบนี่ผมไม่กล้ามาไล่ทุบไล่ต
0: ีเราใบไม่กล้าครับเพราะใบเป็นต่างชาติ
1: แต่ว่าในสังคมเราเนี่ยมันมี
0: แล้วมันจะมีพวกนอกระบบไงอาจารย
1: ์
0: แผนกทวงหนี้เนี่ยมาเป็นนักเลงมาเลยนะครับอาจารย์นั่นอาจารย์ครับวันนั้นเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้
1: ครับอาจารย์
0: อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกนะครับในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ครั้งที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันกับพี่น้องนะครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายะอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิตตะกุลลอฮะวะซะรูมาบักิยะมินอัรริบาอินกุนตุมมุ
1: ม
0: ินีน
1: นะครับเราคงเอาแค่อายะเดียว
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่าอาทิตย์ครั้งที่แล้วอธิบายไปเยอะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงละทิ้ง สิ่งที่เป็นดอกเบี้ย
0: ครับผม
1: หากพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริง
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้คืออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์สำทับเตือนนะครับความเป็นผู้ศรัทธาของเรานั้นจะต้องไม่เข้าไปยุ่งกับในเรื่องของดอกเบี้ยและที่สำคัญก็คือว่า

0: แผลเต็มหลังเลยว่างั้นเถอะเอากันว่าอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโทษทันแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะความพินาศ
1: คนร้ายอ่ะ
0: คนร้ายของการกินดอกเบี้ย
1: คือผลร้ายเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะดุลยาหรืออาคีรอนนะมันเกิดทั้งสองโลกเลย
0: ก็พี่น้องลองดูแล้วกันนะครับว่าเราจะหยิบยกอะไรมาบ้างนะครับมาดูนะครับฮะดิษอาจารย์ผมยกฮะดิษตัวนี้เลยได้ไหมฮะ
1: ได้
0: ฮะดิษตัวนี้เป็นฮะดิษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละอันนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอิชตะนิบูซะบะอะตุลมุบิกาตกอลูยารอซูลุลลอฮิมาฮุนนะقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات والغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم
1: อันนี้เป็นผลร้ายนะครับนั่นก็หมายความว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหนึ่งใน7ประการ
0: 7อย่างที่เป็นผลร้ายมากๆ
1: คือนบีบอกว่าอัลมูบิกอตหมายถึงว่าสิ่งที่มันจะเป็นความพินาศของมนุษย
0: ์ครับ
1: ซึ่ง1ใน7อย่างเนี่ยมีดอกเบี้ยอยู่ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นะที่หะดีษอาจารย์สวรรค์ได้อ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยเป็นหะดีษที่นบีเตือนเอาไว
0: ้
1: ว่าไอ้7สิ่ง7ประการต่อไปเนี้ยมันคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยพูดง่ายๆว่าพบกับความพินาศ
0: ถูกต้องครับ
1: หมดโอกาสเจริญ
0: อ
1: ่ะนะอย่างแรกเลย
0: ครับอัชรกุบิลละ
1: โอ้อันนี้แน่นอนฮะ
0: อันนี้เราพยายามเราพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าพี่น้อง
1: ตั้งภาคีต่อ
0: แ
1: ล้ว
0: ใช่
1: คือตั้งภาคีต่อแล้วมันลบล้างทุกอย่างเลยนะ
0: ถูกต้องครับคือทำอะไรดีมานี่ผิดหมด
1: ให้ทำมาดีขนาดไหนเป็นคนดีมาขนาดไหนพวกสารบัญหนาขนาดไหนละหมาดเท้าด้านยังไง
0: ละหมาดจนหน้าผากด้านเนี่ย
1: เท้าด้านหน้าผากด้านเอาละคือถ้าตั้งภาคีต่อแล้ว
0: ผมหมด
1: หมดเป็นโมฆะหมดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าการตั้งภาคีต่อแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเอาสิ่งอื่นมายิ่งใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ
0: ์ครับผม
1: เมื่อมาใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกี่ยวกับฉันละ
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ก็เป็นโมฆะไปทั้งหมดเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะอะไรเพราะเราลบล้างด้วยกับการตั้งภาคี
0: ครับผม
1: แล้วมีหลายอย่างในการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซึ่งเราต้องระวังนะบางทีมันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน
0: ครับผม
1: จริงในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอู้มากมายเหลือเกินบางทีมีสิ่งที่มันประหลาดทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นคนไปกราบไหว้ไปบูชาไปอะไรต่ออะไรไอเราเองไปเห็นมากๆเขาก็เฮ้ยสาจะดีเอาซะหน่อยนะ
0: คือบางทีมันมีนะจันคือโอ้ยเห็นไปตีเป็นเลขเป็นอะไรมาคืออ
1: ันนี้แสดงว่าพวกชอบเล่น
0: เราไม่ได้ไปตีเขานะ
1: แต่เรา
0: ไปเห็นเขาแทงอ่ะแทงตามเขามั่ง
1: แสดงนั่นโดนสองกระโดง
0: โดนสองกระทงเลยใช่ไหมจัน
1: ภาคีต่อว่าสองเล่นการพนัน
0: นี
1: ่กันหวยบาป
0: ใช่ไหม
1: เพราะนั้นตั้งภาคีต่อล้อนี่ก็แย่อยู่แล้วยังจะไปเพิ่มคดีให้ตัวเองอีก
0: นั่นแหละครับจัน
1: สิ่งต่อไปนี้ต้องระวังนะครับและการตั้งภาคีต่อล้อเนี่ยมันมีหลายแขนงมากมายนะวันหลังเราค่อยคุยกันในรายละเอียดทีนะ
0: ครับ
1: ประการที่สองก็คืออัสซิฮารุ
0: ครับ
1: เขาเรียกพวก
0: ศิลปศาสตร์มนต์ดำ
1: คือเราไม่ได้ปฏิเสธนะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้ปฏิเสธแต่ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี
0: ่
1: ยเรามีพระเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นต้องให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ
0: ์ถูกต้องคร
1: ับพอให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์อะไรมันก็ใหญ่เท่าอัลลอฮ์ไม่ได้ละ
0: ถูกต้อง
1: เพราะนั้นมันจะอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันและอ
0: ี
1: กอย่างนึงเนี่ยนบีสอนเราเรื่องของดูอาดูอานี่มันช่วยเราได้เยอะเลยนะ
0: ถูกต้องครับจ้ะ
1: หนึ่งช่วยเราสบายใจสองเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราออกจากบ้านให้อ่านดูอา
0: ใช่ครับ
1: บิสมิลลาฮิตะวักกัลตุมอบหมายต่ออัลลอฮ
0: ์
1: เข้าบ้านมีอ่านดูอาก่อนนอนมีอ่านดูอาสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันป้องกัน
0: อาจารย์ครับสังเกตนะครับส่วนใหญ่คนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยจะไม่ค่อยละหมาดหรอกคือเขาจะไม่ค่อยมีการเขาเรียกตะวักกันหรืออะไรที่มอบหมายกับลอสตาลาจะไม่ค่อยผูกพันอยู่กับเรื่องราวพวกน
1: ี้เขาเรียกไม่ผูกพันกับไม่ผูกพันกับศาสนา
0: น่าจะดำเลยคนพวกนี้ครับ
1: หน้าดำนี่เพราะว่ายุ่งกับไสยศาสตร์นะ
0: ยุ่งกับไสยศาสตร์
1: ไม่ใช่หน้าดำเพราะผิวดำไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: เดี๋ยวคนหน้าคนผิวดำ
0: ยุ่งเลยอาจารย์เดี๋ยวเขาหาว่าเขาเล่นไสยศาสตร์
1: เพราะฉะนั้นพวกไสยศาสตร์เนี่ยคือเขาเรียกอวิชชาภาษาไทยอวิชชาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วภาษาไทยทางไทยเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนับสนุน
0: ถูกต้อง
1: แต่ทางศาสนาแล้วเนี่ยถือว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่การตั้งภาคีต่อ
0: ถูกต้อง
1: เพราะนั้นออกห่างจาก
0: แล้วสิ่งสำคัญด้วยนะอาจารย์คืออัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ามันเป็นความพินาศถ้าหากว่าท่านได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน
1: นั่นแหละก็เน้นที่นบีเอามาบอกเนี่ยว่าเป็นหนึ่งใน7อย่างที่จะทำให้มนุษย์นั้นพบกับความพินาศประการที่3ครับ
0: อัลกัตุลนัฟซัลลซีฮารอมัลลอฮุอิลลาบิลฮัก
1: ก็เรียกฆ่าชาวบ้าน
0: ฆ่าชาวบ้าน
1: ฆ่าคนตายอะไร
0: หรือฆ่าตัวตายด้วยนะ
1: ก็ใช่ฮะ
0: อยู่รวมด้วย
1: ฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ฮาราม
0: ครับผม
1: เว้นว่าจะเป็นไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง
0: ตามกฎหมายฆ่าคนก็ต้องฆ่าถูกฆ่าตาม
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันฆ่าคนก็ไม่ถูกฆ่านะอาจารย์
0: โอ้โหอาจารย์แต่ก็ออกมาแล้วแป๊บเดียว
1: ออกมาฆ่าใหม่
0: ใช่ครับ
1: อันนี้กฎหมายมนุษย์นะกฎหมายมนุษย์เราก็ต้องยอมรับวันนี้คือกฎหมายมนุษย์แต่กฎหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะ ตาลามีความยุติธรรมอยู่นั้นเสร็จสับ
0: อาจารย
1: ์บางคนดูอาจารย์พอดูเขาเหลือดูเขาเถื่อนอะ
0: เขาบอกว่ามุสลิมโหดร้ายพวกป่าเถื่อนฆ่าคนต้องฆ่าคนตายไปลักขโมยเขาตัดมือแต่คนที่ถูกลักขโมยไม่คิดถึงหัวอกเขาบ้าง
1: ใช่และคนที่ถูกฆ่า

0: ไม่คิดถึงหัวอกเขาบ้าง
1: ไม่คิดถึงญาติเขาญาติ
0: หัวอกญาติเขาไงจ้ะคือเป็นแบบนี้ไงเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยถึงต้องแก้กันอยู่ประจำ
1: ครับอันนี้คือกฎหมายมนุษย
0: ์ใช่ครับ
1: จริงๆกฎหมายมนุษย์ทุกประเทศแหละอาจารย์เหมือนกันหมดแหละเพราะมันจะมีอะไรสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ย
0: ปล่อยเข้าอาจารย์ครับ
1: ว่าให้ไปฆ่าญาติพวกนี้แหละ
0: อาจารย์โอเคครับอาจารย
1: ์ประกันต่อมาแล้วกัน
0: อัลอะคือริบ
1: าอันนี้ประเด็นเรา
0: อันนี้ที่เราอยากจะคุยกันวันน
1: ี้อัลริบาคือการกินดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในเจ็ดอย่างนะ
0: ครับผม
1: แสดงว่ามันดีไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ดีสิอาจารย์ครับถ้าเป็น
1: เอาสต็อกเบี้ยมันเพิ่มนะอาจารย์นะ
0: มันดีอาจารย์
1: มีตังค์สมมติแบบยิงในทุนเนี่ยมีเงินสักล้านนึงอาจารย
0: ์โอ้โหรวยนะอาจารย์
1: แล้วปล่อยกู้เนี่ยโอ้โหมันเพิ่มเป็นนี่เลยนะ
0: อาจารย์ถ้าโชคไม่ดีนี่ไปปล่อยกู้แล้วพวกชิ่งจะทำไงเนี่ย
1: โอ้ยส่วนใหญ่เขาไม่อาจารย์เขาจ้าง
0: เขามีมือปืนดี
1: จ้าง
0: มีนักเลง
1: ใช
0: ่เลี้ยงนักเลงไว้ด้วย
1: เพราะนั้นมันก็ทำให้เห็นไหมฮะของไม่ดีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาพัวพันตลอด
0: คือมันจะพัวพันอยู่เรื่องพวกนี้แหละครับ
1: พอกินดอกเบี้ยซึ่งเป็นของต้องห้ามมันก็จำเป็นที่จะต้อง
0: มีจ้างนักเลงมาช่วยดูแล
1: เห็นไหม
0: เพราะไม่งั้นโดนเล่น
1: นั่นแหละสิ
0: ฉะนั้นนี่ข่าวที่เขาบอกว่าพวกปล่อยดอกเบี้ยปล่อยเงินกู้เนี่ยถูกฆ่
1: า
0: ถูกฆ่าตัดตอนถูกฆ่านู่นฆ่านี่เยอะ
1: ๆคือทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการที่ไปข้องแวะไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันฮาราม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงผลร้ายของมันแม้เราอาจจะบอกว่ามุสลิมไม่ได้ทำถึงขนาดนั้น
0: ครับ
1: แต่อย่าลืมว่าผลร้ายเนี่ยมันภาพที่เราเห็นชัด
0: จากเงินฝากในธนาคารมันฝากไว้สัก50 กว่าล้านเนี่ยดอกปีนึงเนี่ยเงินปันผลจากธนาคารต้องเป็นล้านเลยนะจันนะ
1: เอามาลงทุนสิครับลงทุนกับสหกรณ์ที่เป็นอิสลามตั้งเยอะแยะ
0: เยอะแยะเลยนะจันเน
1: า
0: ะ
1: ทำไมไม่ทำล่ะ
0: ก็ธนาคารเมื่อก่อนไม่มีสหกรณ์ในอย่างนี้นี่จ้า
1: ตอนนี้เขามีทั้งหลายที่แล้วล่ะแหม
0: นั่นคือทางออก
1: ใช่คือเมื่อก่อนเอาละไอ้สิ่งที่ผ่านมาเราก
0: ับคือเราไม่รู้ไง
1: แต่ตอนนี้วิธีการมันมีเอาไปลงทุนในสาขาส่งเสริมนะ
0: ใช่คร
1: ับการค้าเนี่ยแล้วมันทำให้ธุรกิจมีการเจริญ
0: จัน
1: เรือง
0: อันนี้เลยละกันประชาสัมพันธ์ยาตีมทางยาตีมเราก็มีกองทุนมีสหกรณ์ของทางยาตีมมาด้วยนะคือใครที่สนใจก็เข้ามาแล้วกัน
1: มาร่วมทุนอะไรก็ว่าไปมันจะได้เราจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไป
0: คือถ้าเราเอามาลงทุนแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวละเพราะเรามีคนที่เขาดูแลเป็นนักวิชาการทั้งนั้น
1: เขา
0: คือถ้าผิดถ้าบาปยังไงก็อาจารย์อามีนรับกันไปคนอื่นคนที่เขาดูแลกันน่ะใช่ไหมอาจารย์
1: อาจารย์มีดูอยู่ดิตามอาจารย
0: ์โอเคครับอาจารย
1: ์ว่าอักลุมารินยาจีม
0: อัน
1: นี้เคยกินทรัพย์ของเด็กกำพร้
0: า
1: ใครดูแลเด็กกำพร้าอยู่อย่างเช่นเด็กกำพร้าเป็นคนรวยนะ
0: ใช่ครับ
1: พ่อก็ตาย
0: พ่อแม่เขาตายแล้วญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอายังอยู่
1: ต้องดูแลก็ดูให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับทรัพย์ของเขา
0: ใช่ครับแต่ว่าลายมุลซะ
1: อันนี้ก็คือเวลาเขามีสงคราม
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นภาพชัดในอดีตเนี
0: ่
1: ยเวลาเขามีสงครามคนที่หนีทัพอ่ะ
0: คือไม่สนใจอ่ะ
1: คนไม่ออกไม่อยากตาย
0: ไม่อยากจะไปแนวหน้า
1: ส่วนใหญ่แล้วถามกฎหมายโดยทั่วไปเขาก็มีนะ
0: ถูกต้องครับเกณฑ์ทหารแล้วถ้าหนีทหารถ้าถูกจับนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่สิแล้วเขาผู้เวลาผู้บังคับบัญชาสั่งมันดื้อไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผู้กลมศาสนาเนี่ยที่วางเอาไว้เนี่ยถ้าเราคิดเรามองด้วยใจที่เป็นธรรมจะเห็นว่ามันไม่ใช่โหดร้ายมันไม่ได้ป่าเถื่อน
0: ใช่ครับ
1: มันมีสิ่งดีและมันก็มีเรียกไงมันดีมากกว่าที่จะคิดถึงด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับอัลกัสุลมุฮซะนาตุ
1: นอันนี้การกล่าวหาหรือให้ร้ายหญิงที่บริสุทธิ
0: ์
1: ว่าเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งผู้กลมศาสนาก็วางเอาไว้แรง
0: ใช่ครับ
1: ไอประเภทแบบว่าเขาเรียกปาดขออนุญาตนะฮะปาดพร่อย
0: ปาดพร่อย
1: เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็โอ้โหทำ
0: น
1: ู่น
0: น
1: ี่
0: นั่นนี่นั่นมีผู้ชมผู้ชายอะไร
1: ไปด้วยมันเกิด
0: อู้จันสมัยนี้นะจันพูดคำเดียวเท่านั้นแหละออกไปข้างนอกนี
1: ่และอย่าง
0: เป็นพวน
1: อย่างเรื่องของใครนั่น
0: เรื่องชาวบ้าน
1: นั่นน่ะสิไม่ใช่เรื่องของเราไหมอ่ะ
0: โอ้โหเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเราน
1: ั่นน่ะสิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือทางสังคมเรามีแบบนี้เยอะเราต้องระวังนะครับในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยมันต้องกันตัวเองให้มากที่สุดออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: และนี่คือ7ประการที่นบีบอกว่า
0: หายนะ
1: แล้วในหนึ่งนั้นคือดอกเบี้ย
0: ใช่วันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันกับพี่น้องก็คือเรื่องดอกเบี้ยเอา1ใน7นี่แหละที่ว่าเราจะคุยกันนั่นก็คือการกินดอกเบี้ยมาดูอีกข้อหนึ่งเขาบอกอริบะชัดรุนมินันซินะ
1: โอ้ยอันนี้
0: โอ้อาจารย์นี่แรงมาก
1: เขาบอกอริบะเนี่ยคนที่กินดอกเบี้ยนี่โทษของมันความเลวนะ
0: ครับ
1: นะชัดรุนนี่แปลว่าเลวนะ
0: ครับผม
1: แปลให้เห็นภาพชัดเลย
0: ครับผม
1: เร็วกว่าการกิน
0: การทำซินา
1: การทำซินาสิ
0: โอ้โห
1: ซินาเนี่ยโทษตายนะ
0: ต้องฆ่านะอาจารย
1: ์ซินาเนี่ยถ้าหากว่าแต่งงานแล้วนี่โทษตายถ
0: ้
1: ายังไม่แต่งงานเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ไปโบยร้อยที
1: นะแต่อันเนี้ย
0: อันนี้คือมากกว่านะ
1: มากกว่า
0: จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานถ้าท่านกินดอกเบี้ยเนี่ยท่านต้องตายอย่างนั้นเลยไหมเนี่ยท่าน
1: เอาตายเลยนะ
0: เอาตาย
1: คือให้รู้ว่าโทษมันแรงแรง
0: ครับผม
1: คือจริงอยู่ว่าไม่ได้วางโทษเอาไว้ชัดเจนแต่บอกให้เห็นถึงความค ความผิดหรือว่าผลได้ที่จะเกิดขึ้นโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าดิรฮัมุริบายะกูลุรอญุลวะฮุวะยะอะลามุอัชดุมินซิตตะตินวะซะลาซีนซะนียะ
0: มาชาอัลลอฮ์
1: ท่านนบีบอกว่าแค่1ดิรฮัมเองนะ
0: ครับผม
1: ที่เป็นดอกเบี้ย
0: ที่ไปกินดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยนะครับ
1: เนี่ยที่เกิดมาดิรฮัมเดียวเนี่ย
0: คือถ้าดิรฮัมนึงก็อาตีสักบาทนึงแต่5บาท
1: แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ดิรฮัมเดียวแต
0: ่นบียกแค่20นะครับผม
1: เยอะนะ
0: เยอะ
1: นบียกส่วนน้อยเพื่อให้เห็นว่า
0: ถ้ามัน
1: ได้มาจากเกินจากเงินต้นในลักษณะที่เป็นดอกเบี้ยแบบนี้แล้วเราก็ยากุลหุรอยุนซึ่งชายคนหนึ่งเนี่ยไปกินมันมาเนี่ยว่าหัวย่าเราต้องรู้ด้วยนะ
0: ต้องรู้ว่านี่คือดอกเบี้ย
1: ถ้ารู้นะถึงบอกไงว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าศาสนาจะมาเล่นงานเราจนกระทั่งว่าเราไม่รู้จะเอาผิดกับเราเหรอไม
0: ่
1: ใช่ถ้าไม่รู้น่ะไม่เป็นไร
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้ารู้ล่ะ
0: ถ้ารู้แล้วเราถ้ากำลังทำอยู่เนี่ยโดน
1: นี่แหละถ้ารู้แล้วยังทำเนี่ยอาชัดดูมินซิตตินวะซาลาซีนะซะนียะ
0: 36ครั้งหรือ36คน
1: 36ก็นั่นแหละ
0: อันนั้นตีสวัสดิ์36ครั้งแล้วกันจะครั้งละกี่คนก็36
1: ครั้งเดียวนี่ก็โทษก็แย่แล้วนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: 36ครั้ง
0: อาจารย์ถ้า
1: แล้วก็ในบางหะดีษเนี่ยอาจารย์ตะวันบางหะดีษเนี่ยเค้าเรียกเหมือนกับการทำซินากับแม่เลยนะ
0: อัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
1: ดูความเค้าเรียกดูความเค้าเรียกดูผลร้ายของมันดูความน่ารังเกียจที่มันเกิดขึ้นจากการทำซิน
0: เอ้ย
1: การกินดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโทษมหันต์เหลือเกินเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องออกห่างต้องพยายามอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวอย่าเข้าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้พบกับความสำเร็จในชีวิตอีกเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ดูข้อต่อไปเขาบอกอัซซินะอาริบะยันซิลุมาฮุลอาซาบุลลอฮ
1: ์คือการกินดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทำให้การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเกิดขึ้นเค้าเรียกเกิดขึ้นโดยเร็วปกติเนี่ยการทำความผิดที่ไม่ใช่ความผิดที่ถูกกำหนดว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเนี่ยก็อาจจะยังมีการประวิงเวลาที่ยืดออกไปแต่มันจะมีอยู่2อย่างอาจารย์ซะฮานถ้าหากว่าไอ้2อย่างเนี่ยมันแพร่หลายอยู่ในสังคมเมื่อไหร่ระวังแล้วกัน
0: อาซาบจะลงมาทันที
1: นี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
0: ครับผม
1: มาซอฮะรอฟีกอมินอัซซินาวัรริบาอิลลาอะฮัลลูบิอันฟุซิฮิมอาซาบัลลอฮ
0: ์
1: ท่านนบีบอกว่าในกลุ่มชนใดก็ตามที่มีสิ่ง2สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น
0: โอ้โหอาจารย์ถ้าอย่างนั้นบ้านเราเยอะมาก
1: ก็คนดีต้องทำหน้าที่ไงจ้ะทุกวันทำเฉยไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเตือนอย่างน้อยๆต้องดุอาแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนดีคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วทำเฉยเมื่อนั้นแหละการลงโทษจะมาและตะวันอย่าเฉยนะ
0: ครับผมอาจารย์เฉยไม่ได้แล้วอาจารย์เรามาดูสภาพของคนที่กินดอกเบี้ยอยู่ในอัลัมบาร์ซักหรือว่าเขาเรียกโยมุลมะชัรสักทีนึงว่าจะสภาพจะเป็นยังไง
1: วันที่ถูกฟื้นขึ้นมา
0: ถูกต้องครับอาจารย์อัลลอฮฺตะอาลาบอกนะครับว่าอัลลอฮฺในยากูลูนาริบะลาตะลายากูมูนอิลลากามายากูมุลลาดีในยะตะฮับيتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما الرب إنما البيع مثل الربا
1: โอเคนี่นะครับอันนี้เป็นสภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่กินดอกเบี้ยที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงแล้วบอกให้เราได้รับทราบนะครับว่าสภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่กินดอกเบี้ยในวันกิยามะห
0: ์
1: ซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าคนที่กินดอกเบี้ยนั้นเขาพูดง่ายว่าไม่สามารถจะเดินตรงได้แต่สภาพหนึ่งเหมือนกับถูกชัยฏอนครอบงำ
0: ครอบงำคือเป็นคนถูกวิญญาณถูกสิงอะไร
1: เดินแบบหมดสภาพอ่ะเดินหมดสภาพอันเนื่องมาจากว่าผลร้ายที่มันเกิดขึ้นจากการที่กินดอกเบี้ยแล้วก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาก
0: ินอย่างเดียวไม่ได้นะ
1: พวกนี้แถงไงที่ผมบอกก็รูอินน้ำมันใบอินน้ำมันใบอุมิสุริบะไอ้พวกนี้บอกว่า
0: การค้าเนี่ยเหมือนกับการเหมือนกันริบะเหมือนกับการค้า
1: เหมือนกันเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเอาของฮาลาลกับฮารามมารวมก
0: ัน
1: แล้วก็บอกว่าฮาลาลน
0: ี่
1: เรียกมักง่าย
0: มักง่าย
1: เพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยในวันเกียร์มาระวังให้ดีจับ
0: ครับ
1: นี่คือสภาพ
0: นี่คือสภาพที่จะต้องฟื้นขึ้นมาเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องด้วย
1: ครับ
0: เรื่องนี้อีกอาจารย์ครับเราจะต่อไหมหรือว่าเวลาเราหมดละ
1: รู้สึกว่าเขาจะบอกหมดเวลาแล้วใช่ไหม
0: เวลาเราหมดแล้วนะครับเรายังมีเรื่องราวคือเขาบอกว่าการอัริบะอัลกัฟรุบิลลาห์
1: เป็นการปฏิเสธต่อ
0: เป็นการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยนะครับ
1: แล้วก็อัลมุรอดีคอลินฟินนาร
0: ์
1: ก็คือคนที่กินดอกเบี้ยอยู่ในนรกตลอดกาล
0: นั่นอาจารย์ครับนี่คือโทษของการกินดอกเบี้ยจริงๆแล้วพี่น้องครับเรื่องราวของการกินดอกเบี้ยเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เราไม่สามารถที่จะนำมาพูดได้ในเพียงเวลาแค่นี
1: ้
0: นะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้า
1: เพราะแค่เวลาเราน้อย
0: เวลาเราน้อยนะครับถ้ามีโอกาสในครั้งต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์เรา จะมาพูดคุยหรือว่ามาเสริมเติมแต่งในเรื่องของโทษแล้วก็เราจะหยิบยกสภาพสังคมโดยรวมที่ทำให้เห็นว่าการกินดอกเบี้ยและทำให้สภาพการทำธุรกิจหรืออะไรมันพินาศเนี่ยมันมีเยอะแยะไม่ใช่ว่าการกินดอกเบี้ยแล้วจะรวยอย่างเดียวท่านอย่าเข้าใจผิดว่าการกินดอกเบี้ยแล้วจะรวยร้อยละ20ร้อยละ30อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ฝากกับพี่น้องด้วยว่าสำหรับคนที่กำลังกินดอกเบี้ยหรือว่าไม่รู้ตัวว่าเองกินดอกเบี้ย
1: เลิก
0: ให้พยายามให้ไต่ตองนะครับแล้วก็พยายามออกห่างเสียนะครับต้องตัดมันให้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่เราก็ต้องตัดเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ในกลุ่มของเหล่าบรรดา7จำพวกแบบนี้นะครับวันนี้ผมกับอาจารย์รีฟีนต้องจากลากับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: นาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588 ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: Bismillah.

0: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัดดุรุสุลมุฮิมมะและอามะติลอุมมะกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนำเรื่องราวของอัตเตาฮีดุลอุลูฮียะการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์ต่อพระองค์การอิบาดะห์ของเราในรูปแบบต่างๆเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวมันเป็นการยืนยันว่าเรานั้นมีเตาฮีดเรานั้นให้เอกภาพในการอิบาดะห์เฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้กับพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือกะลิมะตุตเตาฮีดคือประโยคที่บ่งชี้ว่าเรานั้นให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตเตาฮีดฮุวะมัดลูลุฮาซิฮิลกะลิมะการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการยืนยันในคำกล่าวของเราอิคลาสุดดีนลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจต่ออัดดีนต่อศาสนาของพระองค์ให้ความเป็นเอกภาพนะครับอิฟรอดูฮูบิซซุลวัลคุดูวัดดุอาวัลรอจาวัลคาวฟวัซซะบะห์วัลนะซัรวะไกรซาลิกอิลาอาคิริมินอันวาอิลอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์การให้ความเคารพการก้มกราบการสุญูดการนอบน้อมถ่อมตนการขอดุอาการหวังในความเมตตาของพระองค์หวังที่จะได้รับสิ่งที่พระองค์นั้นเตรียมไว้ให้กับเราการกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวจากการลงโทษการเชื่อสัตว์การบนบานเรื่องอื่นที่เป็นอิบาดะห์ทั้งหมดอิฟรอดูฮูลิลลาห์มอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวคำกล่าวที่ชัยคุลอิสลามได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือฟะจามีอุลอิบาดาตมินศอลาตินวะซอมินวะกอยรซาลิกYajibu ikhlasu halillahi wahda อิบาดะห์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดหรืออิบาดะห์ประเภทอื่นๆYajibจำเป็นที่จะต้องอิคลาสจะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียววะลายะยูซุซอรฟุชัยอ์อินมินฮาลิกอยริลลาห์ไม่อนุญาตให้มอบการอิบาดะห์นี้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักสิ่งหนึ่งอิบาดะห์ของเราจะไม่มอบให้ใครเลยนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบุคคลที่มอบการอิบาดะห์ให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกอดอบิฮาذا الصرف توحيده توحيد ของเขานั้นตกไป توحيد ของเขานั้นหลุดไปเพราะเขาไปมอบให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาจะไปหวังอะไรตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัสบะฮาบิอามาลิฮิฮาซามินัลมุชริกการงานของเขาก็เหมือนกับการงานของพวกมุชริกีน พวกที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะลากอดอูฮิยะอิไลกะวะอิลัลละซีนมินกับลิกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้เป็นวะฮีกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิไลกะวะอิลัลลซีนมินกับลิกะแล้วก็วะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับบุคคลท่านอื่นๆที่เป็นนบีที่เป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้ก่อนหน้าท่านอัลลอฮ์ตรัสกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละอินอัชรอกตะหากว่าพวกท่านทั้งหลายทำชิริกหมายถึงตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าหากว่าอิบาดะห์นั้นมีการมอบให้กับพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชิริกละยะห์บะตันนะอามาลุกการงานที่พวกท่านทำกันนั้นเป็นโมฆะหมดเลยเสียหายหมดเลยไม่ได้รับการตอบแทนในส่วนที่เป็นความดีทั้งหมดเลยอามันถือเป็นศูนย์เลยละยะห์บะตันนะเพราะชิริกนั้นมันทำให้การงานของท่านนั้นเกิดความเสียหายเป็นโมฆะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนเมื่อการงานเป็นโมฆะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ขาดทุนสิครับพวกเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนพวกเขาคือใครคือพวกที่ทำชีริกเหนื่อยเปล่าอ่ะทำแล้วก็ไม่ได้อะไรตอบแทนเลยยะบะตันนะอามะลุกทำไปเถอะทำอะไรก็แล้วแต่ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้คำว่าอามันเนี่ยมันหมายรวมถึงอามันทั้งหมดไม่ใช่เพียงอามันเดียวอามันที่เขาทำมันสูญเสียทั้งหมดเลยไม่ยกเว้นเลยเหตุเพราะทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำชิริกในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอทำชิริกเสร็จแล้วฮุกมของคนที่ทำชิริกก็คือตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการงานที่เขาทำเมื่อมันเป็นชิริกการเป็นเหตุให้เขาต้องเป็นมุชริกีนพอเป็นเหตุให้เขาเป็นมุชริกีนการงานอื่นๆทั้งหมดก็พลอยเสียหายไปด้วยไม่ได้รับความดีทำความดีให้ตายก็ไม่ได้รับความดีเพราะทำชิริกนี่คือความสูญเสียที่วะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนขาดทุนทำเหนื่อยยากลำบากเสียเวลาเสียทรัพย์เสียเวลาละหมาดเสียเวลาไปทำในสิ่งที่มันควรจะได้ประโยชน์กับตัวเราเพราะเหตุเพราะทำชิริกเสียเงินเสียทรัพย์ไปเดินทางจะไปทำฮัจญ์ไปทำชิริกในขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์ไปทำชิริกในวันที่วุกูฟที่ตุงอารอฟะห์ไปทำชิริกในขณะที่ขว้างเสาหินในขณะที่ทำพิธีไปทำชิริกในขณะตะวาฟอัลลอฮฺอักบัรขาดทุนเสียเงินไปเท่าไหร่เสียเวลาไปเท่าไหร่การเดินทางจากประเทศไทยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ระยะทางเท่าไหร่เสียหมดเลยการงานของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตอบรับไม่ได้เพิ่มพูนอะไรให้กับเขาเลยเพราะฉะนั้นละยะบะตันนะอามะลุก
2: หมายถึงไม่ว่าจะละหมาดไม่ว่าจะถือศีลอดไม่ว่าจะทำฮัจญ์ไม่ว่าจะทำซะดะเกาะห์ไม่ว่าจะทำความดีไม่ว่าจะติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติไม่ว่าจะทำความดีในรูปแบบต่างๆที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลลุฮาตะกูนุบาติลาตันเสียหายหมดเลยเหตุเพราะทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์นั้นเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันจะเหลืออะไรล่ะกับตัวเราชีวิตที่เหลืออยู่เวลาที่เหลืออยู่ทรัพย์สินที่ขวนขวายมาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยซอดาเกาะห์ไปแต่ว่าทำชีริกไปด้วยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่ได้รับไม่รับซอดาเกาะห์เขาสิ่งที่เขาจ่ายออกไปช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยแทนที่ซอดาเกาะห์นั้นจะกลับมาช่วยเขาได้บ้างนะครับในอาคิเราะห์แต่ซอดาเกาะห์ที่เขาได้ทำไว้ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านเป็นคนที่ทำชิริกท่านเป็นมุชริกีนท่านเป็นคนในกลุ่มของผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอดุอาที่เราจะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะพระองค์เราจะต้องมอบให้กับพระองค์การขอความช่วยเหลือจากพระองค์จะไปมอบให้กับสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้การเชื่อการเชื่อให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไม่ได้การบนบานนะครับเราบนบานกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่บนบานกับสิ่งอื่นไม่ได้นั่นถือว่าเรานั้นทำชิริกเราตั้งภาคีหรืออิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ต้องเฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับสิ่งอื่นนั้นไม่ได้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ากุนฮินนะศอลาติวะนุสกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในบทนี้เนี่ยเรื่องของเตาฮีดุลอุลูฮียะห์เนี่ยอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการละหมาดพิธีกรรมต่างๆชีวิตความเป็นความตายจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชารีกะละฮูอย่าได้ทำชิริกต่อพระองค์วะบิซาลิกะอุมิรตุนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะละหมาดเวลาจะทำพิธีต่างๆชีวิตของท่านนะที่ท่านมีลมหายใจสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จบไปนะครับในภาพที่ท่านเห็นว่ามีคนที่ท่านรักเนี่ยตายไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตายทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนแรกที่ยอมรับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนต่อกะลิมาตุตเตาฮีดยอมจำนนต่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเตาฮีดประเภทที่หนึ่งเตาฮีดุรุบูบียะคือเตาฮีดที่เรานั้นจะต้องเชื่อมั่นยึดมั่นว่าพระองค์นั้นคือผู้สร้างพระองค์คือผู้ให้ริสกีพระองค์คือผู้ให้ชีวิตพระองค์คือผู้ที่ให้ความเป็นความตายนะครับเตาฮีดุรุบูบียะเตาฮีดอูลูฮียะประเภทที่สองก็คือเตาฮีดที่เป็นอิบาดะห์ที่เรานั้นจะต้องทำแล้วก็กลับไปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำต่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันในกะลิมะตุตเตาฮีดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ต่อมาในเรื่องที่มีความสำคัญที่เป็นประเภทของเตาฮีด นะครับอีกประเภทหนึ่งที่นักวิชาการได้แบ่งออกมาเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนว่าอัตตอฮีดุรุบูบียะห์กับตอฮีดอัสมาวัสซิฟาตในประเภทนี้มีความแตกต่างกันนะครับจึงแบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างที่เราได้รู้กันมานะครับเพราะจะมีบรรดานักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับที่แบ่งเฉพาะ2ประเภทก็คือจับเอาอัรุบูบียะห์กับอัสมาวัสซิฟาตมาอยู่เป็นข้อเดียวกันแล้วก็แยกตอฮีดุลอุลูฮียะห์ออกไปอีกประเภทหนึ่งก็กลายเป็น2ประเภทตอฮีดประเภทแรกเรียกว่าตอฮีดอิลมีนะครับส่วนตอฮีดอันอุลูฮียะห์คือตอฮีดอัลอามาลีนะครับนี่คือการแบ่งแต่ถ้าหากจะแบ่งให้ง่ายๆนะครับชัดเจนแล้วก็เป็นที่เข้าใจแบ่งออกเป็น3ตอฮีดุรุบูบียะห์ตอฮีดุลอุลูฮียะห์วะตอฮีดอัสมาวัสซิฟาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องติดตามในตอฮีดประเภทที่3นะครับซึ่งก็อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปก็จะนำเรื่องราวของตอฮีดประเภทที่3เนี่ยมาอธิบายให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจว่าตอฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตที่เรานั้นจะต้องศรัทธาต่อบิกุลลิมาวุริดะฟิลกุรอานศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกแบบไหนศรัทธาแบบนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านรอซูลมาแบบไหนเป็นอะฮาดีษอัสซอฮีฮะรับแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าเตาฮีดประเภทนี้เนี่ยอัสมาวะซิฟาตจะอยู่ในกุรอานจะอยู่ในหะดีษพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในอัลกุรอานมีเยอะมากนะครับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงซะมีอุนอาลีมอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมนะครับผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นนะครับผู้ทรงได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏหลักฐานอยู่ในกุรอานปรากฏหลักฐานอยู่ในอัลฮะดีษศอฮีฮะหะดีษที่ถูกต้องที่มีสายรายงานที่ถูกต้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบอกเพื่อที่จะให้เรานั้นมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่กุรอานตามที่หะดีษได้บอกถึงอัสมาวะซิฟาตเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปก็จะได้กลับมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าอัดดุรุสุลมุฮิมมะลิอามมะติลอุมมะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
0: ยาอัยยูฮันนาสอ์บุดูร็อบบะกุมอัลลซีคอลักกุมวัลลซีนมิน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.นามัสยิดอัลอิสติกอมะอาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกวงลอสุบฮานะฮุวะตะอาลาได้โปรดประสบได้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกวงอัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้รับใช้พี่น้องในสัปดาห์นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อสักครู่คุณมุบารอกได้เรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทราบถึงสถานีใหม่นะครับคือสถานีเดิมและคลื่นใหม่นะครับเราใช้คลื่นใหม่1521นะครับสลับกันกับของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับ1251นะครับ แต่ว่าเราทำงานร่วมกันนะนะมูลนิธิดารุสสลามนะครับประจักษ์ด้วยผลงานที่พี่น้องได้มีโอกาสรับทราบมาโดยตลอดการให้ความร่วมมือกับองค์กรถือเป็นการรักองค์กรนะครับผมเองพยายามที่จะทำที่โรงเรียนของผมที่มูลนิธิของผมนะให้คนรักองค์กรพอคนรักองค์กรรักสถาบันเนี่ย การได้รับการตอบรับการได้รับความร่วมมือเราจะทำอะไรมันก็มีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จชี้นกให้เป็นไม้ยังชี้ได้เลยถ้าคนมีใจให้เราอย่าว่าแต่ชี้นกให้เป็นนกแล้วชี้นกให้เป็นไม้เลยชี้ไม้ให้เป็นนกก็ชี้ได้เพราะก็มีหัวใจให้กับเราฉะนั้น ผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางมูลนิธิดารุสสลามมาโดยตลอดนะครับทุกครั้งตอนนี้ดารุสสลามแซงมรดกมาแล้วนะครับสมาชิกที่มาเรียนหนังสืออาจารย์ฟาริดพูดกับผมหลายครั้งทำอย่างไรที่จะให้คนไปเรียนที่มรดกเยอะเหมือนกับคนที่มาเรียนที่ดารุสสลามผมก็บอกว่ายุบคนสองคนเนี่ยสองสถานที่เนี่ยไปเรียนพร้อมกันนะตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดารุสสลาม9 นะครับมาข้างหน้าเยอะพอสมควรส่วนหนึ่งก็คือได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่จัดตั้งมาตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยด้วยความสุจริตใจนะครับด้วยความ บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำมาทั้งหมดก็เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยเห็นให้เห็นความก้าวหน้าความสำเร็จผลก็ขอชื่นชมพี่น้องทุกท่านนะทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ไม่เบื่อกันด้วยเบื่อไม่มาเรียนหนังสือเบื่อไหมครับไม่เบื่อนะครับฉะนั้นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่เบื่ออัลลอฮ์ก็จะไม่เบื่อในหะดีษซอฮีหของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกพวกท่านทั้งหลายอย่าเบื่อนายนะอย่าระอานะกับการที่จะต้องทำงานให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่เบื่อจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเบื่อเสียก่อนถ้าเราเริ่มต้นโดยการเบื่ออัลลอฮ์ก็เซ็งเราอัลลอฮ์ก็เบื่อเราถ้าเราไม่เบื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่เบื่อเรานะต่อไปนี้เรารับปากนะเราจะไม่เบื่อกิจกรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมให้เราทำแบบนี้เรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้กับพี่น้องวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงแต่จะสอนให้ผู้ศรัทธารักอัลลอฮฺ24ชั่วโมงดีไหมเรื่องนี้ดีนะเพราะว่าถ้าเราไปคุยเรื่องของเขาเดี๋ยวก็เราหาว่าเราว่าเขาอีกนะผมไปบรรยายที่ตอนวันศุกร์นะครับไปบรรยายที่ที่บางปลานะครับบางปลาเขาเปิดเขตบรรยายใหม่ผมไปบรรยายเรื่องอากีดะห์24ชั่วโมงอากีดะห์24ชั่วโมงคือเราพูดเนี่ยเราซอยมาจนกระทั่งเหลือเพียงแค่24ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วสำหรับผู้ศรัทธาแล้วอากีดะห์ของเราจะต้องเท่าไหร่ครับตลอดชีพตายแล้วยังจะต้องพาอากีดะห์นี้กลับไปเข้าเฝ้าใครข้าวฟ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้มีอากีดะห์แค่24ชั่วโมงแต่ผมกำลังจะสอนพี่น้องว่าเราคุยกันแค่24ชั่วโมงก่อนพอเราบริหาร24ชั่วโมงของเรา แล้วเรามีอากีดะห์ที่ราบรื่นตลอด24ชั่วโมงได้ทุกวันนี้วันละ24ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะแปลนอากีดะห์ของเรานี่ได้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีวิตของเรานั่นแหละใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกวะลาตะมูทุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่าบีบจมูกตัวเองให้ตายนะตายได้ไหมพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามตายยกเว้นจะตายได้ก็ต้องพร้อมตายตายไปในสภาพที่เราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเรียกอัลมุสลิมุลฮักมุสลิมจริงๆแต่ถ้ามุสลิมโดยสายเลือดบากอมานะครับหรือโดยอะไรโดยทะเบียนบ้านโดยบัตรประจำตัวประชาชนอันนั้นเรียกมุตมัสลิมคือสืบความเป็นมุสลิมมาแต่ยังไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยแค่24ชั่วโมงนี้เขาก็วัดตัวเขาเองได้แล้วว่าเขาเป็นมุสลิมจริงแค่ไหน 100% จริงหรือเปล่าอ้าวเราเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนแล้วตื่นนอนกันตีเท่าไหร่ผู้ใหญ่อายุรุ่นนี้ต้องสักตีสามครึ่งตีสามครึ่งเนี่ยถ้าตื่นแล้วก็นอนไม่หลับแล้วกว่าจะได้นอนบางทีห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่านนู่นแล้วอ่านนี่แล้วอะไรแล้วก็ไม่หลับหลับยากแล้วก็ตื่นง่ายนี่คือพฤติกรรมของผู้สูงอายุมีใครหลับเร็วมั่งมีไหมครับแต่ผมนี่หลับง่ายนะผมกินได้นอนได้เลยสมบูรณ์ทุกวันเนี่ยนะครับไม่เครียดไม่มีอะไรเลยหลับแล้วไม่อยากตื่นอีกนิดนึงเอาขนาดนั้นเลยนะ สมมติเราตื่นตีสี่กันแล้วกันซูบอกตีห้าเท่าไหร่สี่ห้าสิบเท่าไหร่นะปฏิทินของเราเริ่มขีลาฟกันแล้วตีห้าสิบเท่าไหร่ครับวันนี้ตีห้ายี่สิบห้านะของสื่อเราเอาปฏิทินทั่วไปที่เขาใช้กันอยู่เดี๋ยวไปเอาปฏิทินสื่อปฏิทินทั่วไปที่เขาใช้ตีห้าสิบสิบเจ็ดสิบแปดนาทีต่างกันนิดเดียวสิครับสิบเจ็ดนาทีสิบแปดนาทีโดยประมาณเราก็ตื่นสักตีเท่าไหร่ก่อนที่จะได้เวลาเราต้องตื่นก่อนเวลาใช่ไหมครับตีห้าสิบเจ็ดสิบแปดนาทีเพิ่งจะเข้าซุบฮ์งั้นเราตื่นสักตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งโดยประมาณนะครับหรือใกล้ๆตีห้าก็ได้นะตีสี่สี่สิบสี่สิบห้าก็ได้เพราะตื่นในช่วงเนี้ยถ้าเรานอนพักผ่อนตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยร่างกายจะพักผ่อนพอใช่ไหมครับร่างกายจะพักผ่อนพอแต่ถ้าหากว่าเรานอนดึกมากร่างกายขาดการพักผ่อนเวลาจะตื่นตอนซุบฮ์มันก็ตื่นยากเพราะร่างกายขาดการพักผ่อนนะครับขาดการพักผ่อนที่เพียงพอเอาสมมติเรานอนกันสักสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มหรือบางคนละหมาดอิชาเสร็จแล้วอ่านกุรอานสักนิดนึงก็เริ่มนอนนะผู้หลักผู้ใหญ่กินยาแล้วก็นอนนอนคนละหกชั่วโมงกลางวันอีกสองชั่วโมงแปดชั่วโมงพอแล้วนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วจะนอนอะไรกันเยอะเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเราก็จะนอนยาวแล้วนะตอนนี้อย่างกนอนนะครับพอเราตื่นตีสี่ครึ่งเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่รู้สึกตัวเนี่ยเขาจะผูกพันกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาจนกระทั่งหลับเขาจะผูกพันกับอัลลอฮฺเกือบจะทุกลมหายใจของเขาเลยอันนี้จะคือสิ่งที่แสดงว่าเราจะรักอัลลอฮฺจริงหรือไม่จริงนี่แหละเราพิสูจน์ได้แพร่ภายใน24ชั่วโมงอ้าวสมมติเราตื่นนอนขึ้นมาคนที่ไปบางปลาไม่ต้องตอบนะผมจะถามเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ไปเวลาเราตื่นขึ้นมานะเราจะพิสูจน์ว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำอะไรก่อนเพื่อนเลยเราเริ่มตื่นนอนอ่ะการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซัสตัยกอฎอคราใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะกลางคืนที่เราซูลหลับและวะรอซูลตื่นขึ้นมาและรวมถึงกลางวันที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหลับด้วยเวลาตื่นขึ้นมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะลูบเนื้อลูบตัวของท่านลูบหน้าของท่านมาซะฮาบียะดีฮีลูบอะไรลูบบริเวณใบหน้าของท่านเนื้อตัวของท่านลูบก่อนเพื่อนเลยอะไรอัสรอนเนามีร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการหลับนอนขยี้หูขยี้ตาเสยเผ่าเสยผมให้มันดูกระฉับกระเฉงไม่งัวเงียอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำตอนนี้ตอนที่ท่านทำเนี่ยท่านทำเฉยๆเปล่าเราซุนอ่านดุอาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราซุนอ่านอะไรก่อนเพื่อนเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซี
1: อะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูร
0: พอเสร็จแล้ว
1: บิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาน
0: อนต่อเลยป่ะอ๋อนึกว่าอ่านต้นนี้นอนต่ออีกอ่านดูอาตื่นนอนเสร็จแล้วนอนต่อเลยไม่ใช่
1: อ
0: ั
1: ลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูร
0: แปลว่าอะไรข้าพระองค์ขอถวายการสรรเสริญแด่ผู้ทรงให้ข้าพระองค์อะห์ยานาฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งบะอ์ดะมาอะตานามะอ์ดะมาอะมาตานาหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยพระองค์ทรงจำลองความตายให้กับบ่าวของพระองค์คนนี้มาแล้วใช่ไหมครับตอนที่เรานอนหลับนั่นแหละคือการที่วิญญาณออกจากร่างในมิติหนึ่งในระดับหนึ่งเพียงแต่ออกไปแล้วมันยังกลับมาได้ใช่ไหมครับถือเป็นเขาเรียกตายเล็กนะฉะนั้นบางคนในขณะที่ตายเนี่ยเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวนะครับเพราะหลับลึกฉะนั้นเราสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้ทรงให้เราฟื้นกลับมามีชีวิตในเช้าของวันนี้หลังจากที่พระองค์ทรงจำลองความตายย่อมๆให้เราได้สัมผัสและพอถึงวันหนึ่งอัลัยฮินนูชูดเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อย่างแท้จริงและอย่างเต็มรูปแบบฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนสำหรับผู้ศรัทธาตั้งแต่ลืมตามาก็เริ่มต้นขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอ้าวแล้วคำขอบคุณของเขาอะอะห์ยานาพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอะมาตานาทำให้เราตายก็ได้พอถึงวันฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์ให้เราฟื้นคืนชีพแล้วก็เอาเราไปสอบสวนเนี่ยอากีดะห์ของผู้ศรัทธาใช่ไหมครับเราตอนเราเรียนเตาฮีดนะเตาฮีดมีกี่ชนิด3ชนิดใช่ไหมเตาลิดเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดอัสมาวะซิฟาตเนี่ยเรากำลังศรัทธาต่ออากีดะห์ที่เป็นเตาฮีดรูบูบียะห์อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์ผู้ทรงสามารถฉะนั้นคนที่ศรัทธากับอัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์นะแค่ลืมตาขึ้นมาเขาก็มีอัลลอฮ์แล้วนี่ผูกพันไหมครับผูกพันนี่แค่แค่รักอัลลอฮ์จริงเหมือนกับเราอะคนที่สมมติเราไปติดผู้หญิงสักคนนึงยี่รุ่งเคยติดผู้หญิงใช่ไหมเวลาหลับยังละเมอเลยใช่ไหมเวลาหลับละเมอไหมละเมอนี่เราคงไม่ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ยังละเมอขนาดนั้นนะเนี่ยเอาแค่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราก็เอ่ยถึงเปล่งพระนามอัญเชิญพระนามของพระองค์เป็นคนแรกเหมือนกับเราเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาได้ส้มจ๋าเปิ้ลจ๋าทำไมถึงมีเปิ้ลคนแรกส้มคนแรกเพราะใจเราผูกพันแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วก็ผูกพันกับใครผูกพันกับอัลลอฮ์ฉะนั้นพอลืมตาขึ้นมาเขาไม่พูดถึงใครทั้งสิ้นเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเสร็จแล้วทำยังไงเหมือนตะกี้ยี่รุ่งทำให้ดูรูปเนื้อรูปตัวเสร็จแล้วทำยังไงนะสั่งอะไรสั่งน้ำมูกสั่งจมูกแล้วนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ้าวอะไรนะลงมาแต่ละคนแก่ๆทั้งนั้นเลยตายแล้วทำให้คนตาบอดยี่รุ่งบอกบ้านอยู่มหานาแล้วก็บ้านคนรักอยู่ที่ไหนนะอยู่น้องจอกขับรถจากน้องจอกนะไอ้ขับรถจากมหานาคมาน้องจอกเพื่อมาชะเง้อดูลังคากลับไปนอนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอ้าวแล้วลองนึกถึงตอนนี้เราบอกเรารักอัลลอฮ์ไปบ้านของอัลลอฮ์ครบไหมวันหนึ่งห้าครั้งเคยโผล่หัวไปบ้านของอัลลอฮ์ไหมเราบอกเรารักอัลลอฮ์แต่เวลาบ้านของคนรักน่ะคืนไหนถ้าไม่ได้ขับรถมาจากมหานาคแค่มาชะเง้อดูหลังคานะนอนไม่หลับแต่เราไม่ได้ไปมัสยิดของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์เราไม่เคยเสียดายเราไม่เคยคิดถึงแบบนี้เลยอันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าตอนนั้นน่ะอีหม่านของเรามันไม่ปี๊ดนะมันไม่ปี๊ด พอเราสั่งจมูกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนอนอิรัสไตก็ลาฮะดะกุมมินนาวมิฮิเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วรอซูลบอกฟันยัสตันซิรซะลาซันให้ทําท่าสั่งจมูกสั่งน้ำมูก3ครั้งทํากี่ครั้งนะ3ครั้งอ้าวลองทํานี่เมื่อเช้าไม่ได้ทํากลางวันนี่แหละอ้าวลองนะอย่าหันไปหากันดิเมื่อเช้าเราไม่ได้ทํายังไง
1: ทำท่าสั่งจมูกถึงแม้จะไม่มีน้ำมูกถึงแม้จมูกไม่ตันก็สุนัตให้ทำกี่ครั้ง3ครั้งเพื่ออะไรอ่ะ

ิ่งถ้าไปอาบน้ำละหมาดแล้วเจอน้ำเย็นๆด้วยทีนี้จามด้วยพอจามมากๆเดี๋ยวยังไม่ละหมาดแต่ยังจามอยู่ขี้มูกไหลตกลงไม่ได้ละหมาดเลยรอซูลสั่งให้จามสาเหตุที่รอซูลสั่งให้จามเพราะฟาอินนัชยาตีนะตะบีตุอะลาคอยาชีมีกุมเพราะชัยฏอนหรือชัยฏันเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยรู้ไหมมันนอนอยู่ที่ไหนมันไปนอนซุกอยู่ที่จมูกของเรางั้นถ้าเราไม่สั่งออกในจมูกของเรานี่มีอะไรมีอะไรมีชัยฏอนนั่งเต็มจมูกเลยชัยฏอนอยู่ที่จมูกแล้วอยู่ตรงไหนอีกหืออยู่ที่หูอยู่ตรงไหนนี่อยู่ที่ขอบลูกตาเราเนี่ยเปลือกตาน่ะที่ขอบอะชัยฏอนมันอยู่ยังไงมันยืนเกาะคิ้วเราไว้แล้วก็ขาของมันเนี่ยยืนเหยียบอยู่ที่ขอบตาของเราขยมหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยขยมไม่ได้ขยมเปลือกตาของเราให้ฝืนเปิดไม่ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัยฏอนเนี่ยมันจะเป่าปมอยู่ที่ตะที่ตอนเรานอนน่ะมันจะเสกนะเสกคาถาเจ้าจงนอนให้อิ่มให้อร่อยเหมือนเจ้าเบ่านอนน่ะเหมือนคนเข้าหอนอนน่ะใช่ไหมครับพอยี่หอไอ้ยี่รุ่งเข้าหอคืนแรกตื่นไหมยังไม่ได้นอน นั่นแหละยี่รุ่งนี่ยังจังอยู่งั้นนะ เหมือนหนุ่มๆเลยนี่มันยืนขยมอย่าตื่นนะอย่าตื่นมันสั่งไว้แบบเนี้ยนะครับมันเสกคาถากำกับเอาไว้งั้นเราต้องตื่นมาแล้วเราต้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเราจากชัยฏอนงั้นที่ตาก็มีที่จมูกก็มีที่ไหนก็มีนอนขึงเราอยู่แบบเนี้ยเราจึงไม่อยากจะลุกไปไหนงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ลุกให้ขอดุอาอ์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ลุกแล้วลุกพรวดไปเลยอันนี้เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาลุกไปแล้วรอซูลไปไหนก่อนฮะไปห้องน้ําไปทําอะไรห้องน้ําล้างมือกี่ครั้ง3ครั้งทําไมถึงต้องล้าง3ครั้งรอซูลให้เหตุผลอันนี้เรื่องของสุขภาวะนะแม้กระทั่งสั่งจมูกก็เป็นเรื่องของสุขภาวะมุสลิมล้างมือให้สะอาด3ครั้งก่อนที่เราจะไปหยิบจับตอนนี้พวกเราที่ไม่รู้ซุนนะพอลืมตาขึ้นได้ก็หาวอดป้ายเนี่ยป้ายอะไรมือป้ายน้ำลายบูดแล้วเสร็จแล้วเดินไปตู้เย็นเปิดประตูหยิบขวดน้ำเย็นมาอักมือเปื้อนอะไรไปหยิบนะมือเปื้อนน้ำลายบูดในมัซฮับชาฟีเขาถือเป็นนะยิสน้ำลายบูดแต่มัซฮับอื่นเขาถือว่าไม่นะยิสเดี๋ยวกินเรื่องกินน้ำก่อนไปเอาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเอาได้เอาเรื่องล้างมือก่อนก็ได้หรือล้างมือตามใจหัวหน้าห้องหน่อยวันนี้ว่าบิสมิลลาห์เฉยๆในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งทุกครั้งทุกกิจกรรมนะครับในหะดีษของรอซูลนะย่อมไม่มีความจำเริญสำหรับกิจกรรมใดก็ละวีบาลินวีบาลินที่มีความสำคัญมีผลบุญหวังในผลบุญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนอกจากเขาจะต้องเริ่มกล่าวด้วยสัมมิลลาห์ก็คือด้วยการกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลางั้นรอซูลสอนเด็กที่รับประทานอาหารยากูลามสัมมิลลาห์แปลว่าจงกล่าวพระนามของอัลเลาะห์เวลาเชื่อสัตว์สัมมิลลาห์กล่าวพระนามของอัลเลาะห์เวลาตะวาฟสัมมิลลาห์สัมมิลลาห์แปลว่ากล่าวพระนามของอัลเลาะห์งั้นการกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดก็คือการกล่าวเพียงแค่บิสมิลลาห์อันนี้ปรากฏในตัวบทแบบนั้นส่วนการที่ใครไปต่ออัรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนนึงถือว่าอักมันแต่ว่าส่วนใหญ่บอกไม่ต้องต่อให้ว่าเพียงแค่บิสมิลลาห์เฉยๆทานอาหารบิสมิลลาห์ไม่ต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าแค่บิสมิลลาห์เฉยๆตอนนี้พอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ไปล้างอะไรก่อนล้างมือเพราะเราไม่รู้ว่าตอนที่เราหลับเรานอนเนี่ยมือของเราไปวางไว้ตรงไหนไปซุกไว้ตรงไหนฮะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันยักมิสยะดะฮูซะลาซันเขาจงล้างมือของเขายะดะฮูนะรอซูลบอกคนหนึ่งคนใดหนึ่งบอกท่านตื่นขึ้นนอนอย่าเอามือไปจุ่มฟาลายักมิสยะดะฮูอย่าเพิ่งเอามือไปจุ่มไปแกว่งไปแย่ไปกวนอะไรก็แล้วแต่ในภาชนะแต่ให้ล้างมือให้เรียบร้อยก่อน3ครั้งฟะอินนะฮูลายะดรีไอนะบาตัชยะดูฮูเพราะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านย่อมไม่รู้หรอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยมือของเขาไปอยู่ตรงไหน

0: เขาสันนิษฐานจากหะดีษบทนี้ไว้สองคำอธิบายที่อธิบายเอาไว้ว่านบีบอกว่ามือเขาไม่รู้หรอกว่ามือของเขาอยู่ที่ไหนพี่น้องลองนึกดูสิคนปกติเวลานอนมืออยู่ที่ไหนฮะนอนกอดอยู่อย่างนี้มีหินตั้งอยู่บนท้องด้วยป่ะฮะมันจะมือจะไปเปื้อนได้ยังไงล่ะมืออยู่ถ้ามือกอดอยู่แบบนี้แล้วมืออยู่ข้างตัวพี่น้องลองนึกดูสิทำไมถึงต้องล้างมืออ่ะมือไก่หน้าผากมือหนุนหัวตรงไหนมือไปเปื้อนตรงไหนถึงต้องไปล้างมือฮะแล้วมันไม่ใช่เปื้อนธรรมดาเปื้อนที่นบีกลัวว่าถ้าไปจุ่มในน้ำแล้วจะทำให้น้ำเป็นนยิสนบีกลัวถึงขนาดนั้นแล้วพี่น้องลองนึกดูสิว่ามือเราจะไปอยู่ตรงไหนตอนกลางคืนไปกาววางขากาวซอกพับกาวก้นนี่หนึ่งและหนึ่งคำอธิบายหนึ่งข้อสันนิษฐานอุลามาบอกอาจเป็นไปได้เวลาตอนกลางคืนหนาวนอนขนีบขามือซุกไว้วางขาใช่ไหมครับหรือมันคันยุงมันกัดมันอะไรบางคนคันก้นคันอะไรไปกาวไปมาอาจจะมีนยิสติดไปก็ได้ใช่ไหมครับอ้าวอีกที่หนึ่งตรงไหนอ้าวอีกที่หนึ่งนอนใกล้อะไรนะฟังไม่ชัดใกล้อะไรนะครับนอนใกล้ภรรยาภรรยาเป็นนายิสไงนะไม่ใช่แล้วดูสัญชาตญาณเด็กอะเวลามันนอนดิ้นเวลาน้ำลายบูดน้ำลายไหลมันทำยังไงนอนก็ป้ายปากเหมือนนั่งยักษ์อะใช่ป่ะอุลามะเขาสันนิษฐานว่าจากหะดีษบทเนี้ยทำให้เข้าใจได้ว่าคนโดยปกติส่วนใหญ่ไม่มือซุกซนอะไรไปจับนู่นจับนี่ก็จะต้องป้ายปากป้ายน้ำลายพอนอนแล้วน้ำลายไหลพอรู้สึกตัวน้ำลายไหลมันชื้นๆเปียกๆก็เอามือป้ายเอามือเช็ดฉะนั้นมือเวลาไปโดนน้ำลายเนี่ยมันจึงสันนิษฐานในมัซฮับอิมามชาฟีว่าน่าจะมาจากน้ำลายบูดที่เปื้อนมือในมัซฮับชาฟีก็เลยเอาหลักฐานตนนี้ไปเป็นเหตุผลอธิบายว่าเออจริงด้วยน้ำลายบูดมันน่าจะเป็นนายิสเพราะนบีไปสั่งให้ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนจะไปวักน้ำจะไปหยิบขวดน้ำไปอะไรก็แล้วแต่อันนี้มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยทีนี้ซอฮาบะห์ของรอซูลผมจำไม่แม่นนะว่าชื่ออะไรนะแล้วก็ยังไม่เคยตรวจด้วยแต่ว่าเคยเจอในคำอธิบายหะดีษบทนี้มีซอฮาบะห์ไปถามรอซูลว่าไม่ล้างไม่ได้เหรอไม่ล้างไม่ได้เหรอเขามั่นใจว่ามือของเขาเนี่ยไม่โดนอะไรไม่เปื้อนอะไรหลังจากนั้นวันหนึ่งหรือสองวันปรากฏว่าเขาไปสารภาพกับรอซูลเลยว่าไม่รู้ได้อย่างไรเขารู้สึกตัวในทีมือของเขาแย่อยู่ที่ก้นอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่อัลลอฮ์ให้เห็นให้ประสบด้วยกับตัวเองว่าในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวอาจจะมือเราไปทำอะไรที่ก้นที่ทวารของเราแล้วมันอาจจะติดคราบสกปรกที่เราล้างไว้ไม่เกี่ยงหรือมันอาจจะออกมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้บางทีเรานอนกลางคืนรับประทานอาหารที่มันมีแก๊สมีอะไรเงี้ยนะมันจะขับถ่ายเอาอะไรออกมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราไปโดนมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บางทีปัสสาวะเล็ดออกมาบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่ฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยรอซูลก็เลยสั่งเอาไว้ก่อนว่าคนเวลาคนหนึ่งในหมู่พวกท่านตื่นนอนขึ้นมาอย่าอะไรอย่าเอามือไปจุ่มในภาชนะฟะลามยักมิสยะดะฮูฟิลอีนะอย่าเพิ่งเอามือไปจุ่มไปล้วงไปวักในภาชนะจนกว่าจะล้างให้เรียบร้อย3ครั้งเสียก่อนดังนั้นตอนล้างมือนี่ก็ล้างเป็นปกติแล้วถึงจะไปอาบน้ำละหมาดพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยแค่ลืมตามายังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเลยเราผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งกี่อย่างละใช่ไหมครับเชื่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์คุ้มครองจากอะไรชัยฏอนมารร้ายงั้นแค่เนี้ยอีมานกับอัลลอฮ์พิสูจน์ได้ด้วยแค่ดูอาเท่านั้นแหละแต่ถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในสมองของเราเลยตื่นมาก็ทำเหมือนทุกอย่างเลยพอปวดท้องก็เข้าห้องน้ำมันก็ไม่ต่างอะไรกับเป็ดกับไก่เวลาถึงเวลาขับถ่ายมันก็ขับถ่ายใช่ไหมงั้นภาษาของอะไรของความศรัทธาเนี่ยมันสื่อมันถ่ายทอดออกมาฉายภาพออกมาด้วยการปฏิบัติอ้าวเวลาเข้าห้องน้ำทำยังไงเข้าห้องน้ำเอาละไปล้างมือละล้างมือที่ก๊อกเสร็จแล้วจะเข้าห้องน้ำก่อนจะอาบน้ำละหมาดอ่านดูอายังไงอ่านดูอาเข้าห้องน้ำโอ้อัลลอฮุมมาจะเข้าห้องน้ำแล้วนะอ่านต้นไหนอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลคอบาอีซีแปลว่า ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนเพศผู้แล้วก็เพศเมียนี่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ก็เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สั่งให้เราขอความคุ้มครองสิ่งหนึ่งที่เราได้ชัยฏอนมีกี่เพศ2เพศเพศผู้กับเพศเมียชัยฏอนยังไม่มีตุ๊ดเลยทำไมพวกเรามีตุ๊ดนะมีตุ๊ดมีทอมนะมันอยู่มากี่ปีอยู่มาก่อนแล้วอีกนะชัยฏอนยินเนี่ยยินกับชัยฏอนนี่กับเรานี่ใครมาก่อนกันยินมาก่อนเรามาทีหลังเราเพี้ยนไปตั้งเยอะมีนั่งขูบูซีวันขอบาอิสก้าวเท้าอะไรเข้าก้าวเท้าซ้ายเข้าพอเข้าไปเสร็จแล้วทำยังไงเอาโทรศัพท์เข้าไปดูเมื่อคืนใครไลน์มามั่งใครโพสอะไรบ้างงั้นป่ะฮะทำอะไรในห้องน้ำตั้งใจขับถ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็รีบออกอย่าไปอยู่ในห้องน้ำนานโต๊ะแชร์เนี่ยผู้สูงอายุนี่อย่าเข้าห้องน้ำนานทำไมอ่ะอาจจะไปล้มอาจจะไปลื่นอาจจะไปเซในห้องน้ำพี่น้องสังเกตไหมเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เวลาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเริ่มต้นจากที่ไหนไปล้มในห้องน้ำไปเซในห้องน้ำไปพลาดในห้องน้ำส่วนใหญ่เลยใช่ไหมแล้วโทษใครโทษชัยฏอนอีกแล้วก็เราก็รู้อยู่ในห้องน้ำเป็นที่อยู่ของชัยฏอนเพราะนบีสั่งให้เราขอความคุ้มครองชัยฏอนมันอยู่ในห้องน้ำนะเวลาจะเข้าให้ขอความคุ้มครองทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยนบีบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเวลานั่งแล้วเนี่ยนั่งขับถ่ายแล้วเนี่ยให้รีบชำระให้เสร็จเรียบร้อยแล้วรีบออกเพราะชัยฏอนเนี่ยมันอะไรตั้นละอาบูแปลว่ามันมาเล่นบีมากอไอดีกุ้มตรงก้นของพวกท่านยี่รุ่งกำลังนั่งขับถ่ายอยู่ใครมาเอาอะไรมาแย่ก้นมาเขี่ยที่ก้นเราชอบไหมไม่ชอบชัยฏอนมันแกล้งเราแบบนั้นน่ะแหละชัยฏอนมันจะมาแกล้งเราที่ก้นของเราฉะนั้นเราซูนบอกให้รีบออกเรารีบออกชัยฏอนมีทั้งตัวผู้และมีทั้งตัวเมียงั้นเราก็ไม่กลัวไหมใครไม่แอบดูแฟนยี่รุ่งอาบน้ำทำยังไงโกรธไหมครับโกรธสังกสีรั่วฝารั่วเรายังรีบซ่อมเลยอ้าวแล้วชัยฏอนมันอยู่ในห้องน้ำเวลาภรรยาเราเข้าห้องน้ำลูกสาวเราเข้าห้องน้ำเข้าไปหายไปชั่วโมงสองชั่วโมงบางคนไปร้องเพลงด้วยอ่านหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านเอาโทรศัพท์เข้าไปดูเอาหนังสือเอาขายหัวเราะเอากระตูนเลยก็ไปนั่งอ่านนั่นน่ะขัดสุนนะของรอซูลหมดเลยรอซูลบอกเวลาเสร็จแล้วให้รีบออกรอซูลบอกอินนาฮาซิฮิลฮุชูชะมุฮตะดะรอตุนแท้จริงห้องน้ำพวกเนี้ยห้องน้ำจะเป็นชักโครกไม่ชักโครกถ้าเป็นห้องน้ำก็แล้วกันมุฮตะดะรอตุนแปลว่าชัยฏอนชุกชุมรอซูลบอกชัยฏอนมันชุกชุมฉะนั้นมันเป็นที่อยู่ของชัยฏอนเวลาเราไปทำรุ่มรามเป็นไงชัยฏอนมันก็แกล้งเราเหมือนกับชัยฏอนมันอาศัยอยู่ในหลุมในโพรงรู้จักใช่ไหมหลุมโพรงรูอะไรต่างๆนานาเนี่ยนั่นเราจึงเห็นว่าคนที่ทะลึ่งนะไปฉี่ใส่โพรงไปฉี่ใส่จอมปลวกอะไรพวกนี้พอฉี่เสร็จแล้วเป็นไงฮะบวมนั่นแหละบวมนั่นแหละทำไมถึงบวมล่ะฮะชัยฏอนมันแกล้งชัยฏอนมันแกล้งนี่คนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีศรัทธากลัวผีแกล้งก็ขอลูกช้างฉี่ทีเสียเลยไหมตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างฉี่ทีเราจะบอกกับอัลลอฮ์นะไม่บอกแต่ไปบอกกับเจ้าที่เจ้าทางกลายเป็นเสียอากีดะห์ไหมเสียอากีดะห์แต่สำหรับผู้ศรัทธาล่ะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคูบูซีวัลขอบาอิสขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เสียศรัทธาก็ไม่เสียและยังได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยชัยฏอนก็ไม่กล้าทำอะไรนี่คือผู้ศรัทธาใช่ไหมครับเข้าห้องน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วรีบออกจากห้องน้ำอย่าไปคลุกอยู่ในห้องน้ำเอาอะไรเข้าไปคุยนั้นได้มันนั้นได้ไหมฮะเอาโทรศัพท์เข้าไปเฮ้ยจะมาที่บ้านหรือเปล่าจะแกงไอ้นนท์แกงไอ้นี่โทรนัดโทรคุยโทรสารพัดอย่างได้ไหมครับในห้องน้ำคุยไม่ได้แม้กระทั่งเข้าไปพร้อมๆกันเราเข้าไปสองคนห้องน้ำนู้นคนหนึ่งห้องน้ำเราคนหนึ่งแล้วก็คุยข้ามไปข้ามมาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เอาเข้าห้องเดียวกันเข้าไปด้วยกันผู้ชายไม่เป็นไรเกณฑ์ทหารมาด้วยกันอาบน้ำมาด้วยกันพวกตำรวจพวกทหารเขาคุยกันเจียวเลยในห้องน้ำคุยได้ไหมอย่างนักเรียนเนี่ยฮะไม่ได้นะครับในหะดีษของรอซูลอินนัลลอฮะลายัมกูตู มักตุนนี่แปลว่าโกรธมากกว่ากอดอบกอดอบนี่แปลว่าโกรธธรรมดาทั่วๆไปนะแต่ถ้ามักตุนนี่โกรธแบบเกลี้ยกาดเอาเรื่องเดียวนั้นเลยมักตุนอินนัลลอฮะตะอาลายัมกูตุแท้จริงอัลลอฮ์ทรงโกรธทรงไม่รอดมากๆเลยกับคนที่ใครอะรอยูลานชายสองคนที่เข้าไปในห้องน้ำยะตะฮัดดาซานี่พอเข้าไปแล้วไปคุยอะไรต่ออะไรกันไม่รู้คุยก็ไม่ได้ประสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเข้าไปแล้วอย่าคุยและอย่าเปิดเอาเราะให้คนหนึ่งคนใดได้เห็นชายอีกคนหนึ่งถามรอซูลแล้วถ้าจำเป็นจะต้องเปิดรอซูลเข้าไปแล้วมันมีที่เดียวมันเป็นโถอะไรโถยืนแบบนี้นะเวลารูดซิปแล้วมันก็จะเห็นกันอะไรงั้นนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ปิดหาอะไรก็ได้ปิดก็บอกถ้ามันไม่มีวะอิงกานะละอบุดดามินฮาถ้าหากจำเป็นมันไม่มีอะไรจะปิดแล้วมันเป็นโถลงๆแต่ก็ไม่ได้ก่ออะไรกันเอาไว้รอซูลบอกฟัลลอฮุอะฮักกุอัยยุสตะฮยาให้เลือกที่จะอายอัลลอฮ์มากกว่าที่จะประเจิดประเจ้อหรืออนาจารต่ออะไรต่อคนอื่นนี่ขนาดเพื่อนซีกันนะแล้วไม่ถือสาอะไรกันแต่นบีบอกให้เลือกที่จะอายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนฉะนั้นห้องน้ำเข้าไปแล้วรีบออกเลยผู้ศรัทธาเข้าไปไม่ไปนั่งแช่อยู่20นาทีเคาะแล้วครึ่งชั่วโมงเคาะแล้วก็ยังไม่ออกแล้วการ์ตูนไขหัวเราะเป็นเล่มๆอันเสร็จตั้งเอาไว้พอเข้าไปอ่านเรื่องเก่าแล้วแต่ก็อ่านจนจบเล่มอีกใช่ป่ะเวลาละหมาดกี่นาทีฮะยรุ่งเคยนับไหมตอนนั่งดมขี้กับตัวเด็กดมขี้นะเมื่อพูดมาหยาบอะนะขี้นี่เป็นคำสามัญสมัยก่อนนะครับไปนั่งเหม็นอยู่นะนั่งได้ตั้งนานสองนานแต่เวลาจะละหมาดเนี่ยลุกลี้ลุกลดลุกแป๊บเดียวให้สลามไปละอัสลามอะไรกุ้มเลิกละสุภาพนั่นล้อเที่ยวเดียวสุรานสั้นๆรีบไม่มีเวลาแต่เข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ำตั้งนานสองนานรอซูลบอกเวลาเข้าไปในห้องน้ำแล้วให้ระวังฟาอินนาอามมาตะอาซาบิลกอบริมินันเบาลีเพราะสาเหตุของการถูกลงโทษส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ในกูโบสเลยอ่ะแล้วลุกลามบานไปเรื่อยไปจนถึงวันเกียร์มาสาเหตุมาจากอะไรเรื่องแรกเลยเรื่องปัสสาวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปที่กูโบสของคนสองคนนะผ่านไปคนแรกโดนลงโทษร้องเสียงโหยหวนอยู่อีกคนนึงก็ถูกลงโทษรอซูลอดรนทนไม่ไหวสงสารไปเอาอิงทานอิงทบลามมาแล้วมาฉีกออกเป็น2ซี่ใช่มั้ยแล้วไปปักอันนั้นอันนึงหลุมนี้อีกอันนึงแล้วรอซูลบอกว่าหวังว่าอัลเลาะห์จะทรงช่วยลดหย่อนผ่อนโทษจากหนักให้เป็นเบาได้ตราบใดที่ทางอิงทบลามนี้มันยังเขียวอยู่มันยังสดอยู่ชายคนแรกที่รอซูลเฉลยฟังรู้มาเพราะอะไรฮะเพราะอะไรโดนลงโทษจนกระทั่งเสียงร้องโหยหวนมาจนกระทั่งนบีได้ยินเลยฟะอินฮูลายัสตะติรุมินัลเบาลิชายคนนี้ทำความสะอาดเรื่องปัสสาวะไม่สะอาดไม่เสด็จไม่ให้มันสุดลุกไปก็ไหลเปียกไปแบบเนี้ยใช่ไหมพอละมันเปียกแล้วนะพี่น้องลองนึกดูใครดูคลิปเมื่อสัก 3-4 วันที่เขาแชร์กันอยู่ตอนเนี้ยเวลากดน้ำชักโครกแล้วไม่ปิดฝาใครดูมั่งดูคลิปไหมเขาใช้รังสีนะครับเป็นรังสีเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ปิดไฟหมดเลยปิดไฟหมดเลยมันจับด้วยความชื้นนะจับด้วยความชื้นปรากฏว่าเวลากดชักโครกแล้วนะซึ่งเป็นชักโครกปกติที่เรามีใช้กันอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปนะมันไม่เหมือนชักโครกแบบในสนามบินหรือในเครื่องบินที่มันมีระบบดูดอากาศนะพอกดปุ๊บมันดูดพรวดเข้าไปเลยงั้นแต่ถ้าเป็นห้องน้ำปกติทั่วไปชักโครกทั่วไปนะเวลากดน้ำมันจะไหลออกรอบเลยใช่ไหมช่วงที่น้ำมันวนตรงเนี้ยมันจะมีละอองที่อาจจะมองไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตานะครับความสูงที่สามารถสูงนะฟุตครึ่ง45เซนจากระจากปากโถขึ้นมา45เซนและกระจายออกข้างๆอีกข้างละ2ฟุตพี่น้องลองนึกดูนี่คือรัศมีของสิ่งสกปรกที่กระจายออกมาทุกครั้งที่กดชักโครกโดยไม่ปิดฝานี่ตาไม่เห็นหูกลมเป็นหูกลมนายิสไอนีมีนายิสออกจริงแล้วก็รู้แต่หูกลมเป็นนายิสไอนีไม่ใช่ไอ้นายิสฮุกมีไม่ใช่ไอนีฮานิสฮุกมีหูกลมเป็นนายิสตอนนี้มันไม่เห็นเป็นน้ำเป็นกระเซ็นเป็นละอองเป็นผงเท่านั้นแหละแต่นายิสออกมาจริงๆเรื่องเราก็ยอมรับอ้าวแล้วถ้าเราใส่ถุงเท้าเรานุ่งกางเกงขายาวเรานุ่งกระโปรงเรานุ่งผ้าปะเต๊ะอะไรอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดี แล้วเกิดมันกระเด็นขึ้นมาเปื้อนผ้าเปื้อนผ่อนเปื้อนขาเราแล้วเราล้างเท้าโดยไม่ใช่ล้างแบบอิสตินญะไม่ใช่ล้างแบบให้น้ำไหลผ่านเป็นไงครับนายิสมันก็เจิ่งนองอยู่ตรงบริเวณที่เป็นพื้นห้องน้ำบางคนช่วยนะครับใช้ห้องน้ำไม่เป็นนะใช้ชักโครกไม่เป็นเขาให้เปิดฝาเวลาผู้ชายจะยืนฉี่ใช่ไหมเขาให้เปิดฝาแล้วก็เอาโถนั่งยกขึ้นมาแล้วก็ฉี่ลงไปปรากฏว่าเราฉี่ทั้งอย่างนั้นเลยพอฉี่ลงไปใครเข้าไปทีหลังเนี่ยที่ฝานั่งเป็นไงฮะเป็นละอองฝอยสีเหลืองเต็มไม่หมดเลยใครจะนั่งพอคนเข้าไปตายหายีรุ่งเยี่ยวเอาไว้ฟุ้งเลยทำยังไงอ่ะเอาฝักบัวฉีดที่ไหนฉีดที่ไหนฉีดไปที่ฝานั่งพอฉีดไปที่ฝานั่งน้ำจากฝานั่งที่เป็นนายิสเนี่ยกลายเป็นน้ำมุตนัดยิสน้ำที่ปนเปื้อนนายิสไปแล้วไหลลงไปเจิ่งอยู่ที่ไหนจะเจิ่งอยู่ที่พื้นโอ้ยพอโถนั่งเปียกแฉะนั่งไม่ได้แต่นี้ขึ้นไปยืนบนอะไรเอาขาขึ้นไปนั่งบนโถนั่งเลยกลัวก้นเปียกกลัวกางเกงเปียกใช่ไหมแต่นายิสเนี่ยกระจายอยู่ที่ไหนละที่พื้นห้องน้ำพอเราลงมาเดินย่ำไปแปรงฟันไปล้างมือล้างหน้าพื้นตรงนั้นเป็นนายิสหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เดินออกไปไหนไปที่ละหมาดไปอยู่ในผ้าปูละหมาดก็นายิสพอตัวเราเป็นเปื้อนนายิสเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นนายิสไปยืนตรงนั้นย่ำนายิสไปเป็นรอยคาบอยู่ที่ผ้าปูละหมาดตกลงเสื้อผ้าตัวคนละหมาดสถานที่ละหมาดมีแต่นายิสอัลลอฮ์รับไหมอันนี้เบสิกพื้นพื้นเรียนตอฮารอมาฟัดูอินเรารับไหมไม่รับนั่นนบีจึงบอกว่ามันเริ่มต้นฟะอินนะอัมมะตะอาซาบิลกอบริมินัลเบาลีสาเหตุของการถูกลงโทษเบื้องต้นเลยเริ่มต้นมาจากปัสสาวะทั้งหมดเลยครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งขับถ่ายทุกครั้งแล้วรอซูลจะไม่ถลกผ้าจนกว่าท่านจะนั่งให้เรียบร้อยของเราล่ะถลกตั้งแต่หน้าเขตไปแล้วเห็นไหมปาเลียวจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินรูดซิปไปแล้วบางทีไปยืนรอประตูเขายังไม่เปิดยังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่นะเรารูดซิปทำท่ารูดซิปไปแล้วนบีไม่ทำประเจิดประเจองั้นพอเราเห็นไม่ได้แค่ซุนนะยังไม่ได้ละหมาดซูโบเลยนะครับยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเลยแต่ก็มีสิ่งที่เป็นความดีประปรายให้ทำมาตลอดและเป็นความดีที่เป็นอากีดะของเราเกือบจะทั้งหมดเลยตกลงแล้ว24ชั่วโมงนี่ความดีทำได้เยอะไหมทำได้เยอะเสียสตังไหมไม่เสียนะก็หมดเวลาแล้วนะคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับฝากกับพี่น้องไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 นณ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร06204999590620499959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: the
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุล
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดินอัลบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความเมตตาความกรุณาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะครับแล้วก็พวกเราทุกๆคนครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการที่เราเนี่ยจะได้พูดคุยนะครับเล่าเรื่องของประวัติซอฮาบะห์นะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะนำเสนอแล้วก็ได้พูดคุยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สร้างความเสียใจนะครับแล้วก็สร้างความโศกเศร้าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็สร้างความเสียใจหม่นหมองให้กับบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเช่นเดียวกันเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็เราเรียกว่าเหตุการณ์ฮาดิซะตุรอญิยะห์นะครับก็คือเป็นการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับได้ส่งซอฮาบะห์6ท่านด้วยกันนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่เพียบพร้อมนะครับไปด้วยความรู้นะครับความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับเป็นซอฮาบะห์ที่ท่องจำอัลกุรอานนะครับจากซอฮาบะห์ทั้งชาวอันซอรแล้วก็ชาวมุฮัจญิรีนเนี่ยนะครับได้เดินทางไปเพื่อไปสอนศาสนาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมุชริกีนนะครับก็ทำการหักหลังนะครับซอฮาบะห์นะครับหักหลังทำลายสัญญาต่างๆที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทำการจับนะครับทั้ง6ท่านนี้นะครับเป็นเชลยศึกหลังจากนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เดินทางนะครับอพยพฮิจเราะห์จากเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับมาสู่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเมืองยะสริบเป็นเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ชีวิตนะครับเผยแพร่ศาสนานะครับในเมืองมะดีนะห์จนกระทั่งถึงปีฮิจเราะห์ศักราชที่2นะครับก็เกิดสงครามบะดัดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในปีที่3ก็เกิดสงครามอูฮุดเกิดขึ้นซึ่งทั้งสงครามเนี่ยนะครับทั้ง2สงครามเนี่ยสร้างความเครียดแค้นนะครับความปวดร้าวให้กับชาวมุชริกีนบรรดาผู้ตั้งภาคีต่อเราซาตาลาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อยู่ในเมืองมักกะแล้วก็อยู่รอบๆเมืองมักกะเพราะว่าถึงแม้พวกเขาเนี่ยนะครับจะมาบุกนะครับแล้วรู้สึกว่าจะได้เปรียบในสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับสงครามครั้งที่2แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่พวกเขาได้ตั้งไว้นั่นก็คือการที่จะได้ถอนรากถอนโคนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถอนศาสนาอิสลามให้ออกไปจากโลกของอาหรับหลุดออกไปจากหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเผ่านึงเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนนึงเนี่ยนะครับได้คิดแผนการนะครับเป็นการหลอกลวงแผนร้ายเนี่ยเพื่อที่จะทำร้ายท่านนบีแล้วก็ทำร้ายบรรดาซอฮาบะห์นะครับใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆหลายท่านเนี่ยนะครับก็มีเผ่านึงนะครับชื่อเผ่าฮุเซลเนี่ยนะครับก็ได้ทำการประชุมกันนะครับแล้วก็เลือกมาว่าอ่ะเนี่ยคัดมาคนมา10คนนะให้คน10คนเนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามอูฮุดสงครามบะดัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่4เนี่ยนะครับก็ได้คัดคนมาประมาณ10คนเนี่ยนะครับให้เดินทางไปที่เมืองมะดีนะห์นะครับ10คนนี้จากเผ่าของพวกเขาเนี่ยนะครับเดินทางไปที่เมืองมะดีนะห์เดินทางไปทำไมครับเดินทางเพื่อไปแกล้งนะครับทำตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนมุสลิมเป็นคนที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วนะครับพวกคนพวกนี้เนี่ย10คนนี้เนี่ยก็ไปละหมาดตามหลังท่านนบีนะครับคอยอยู่ฟังท่านนบีสอนหนังสือสอนอัลกุรอานแต่ในหัวใจของพวกเขาเนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับพอไปเปี่ยมไปด้วยกับความแค้นนะครับความโกรธจนกระทั่งทำให้สัจธรรมนะครับความจริงต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปแทนที่ความโกรธแล้วก็ความเกลียดในหัวใจของพวกเขาได้นะครับจนกระทั่งว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนพวกนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไว้ใจนะครับแล้วก็เข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอินนาฟีนาอิสลามมันนะครับแท้จริงในกลุ่มชนของเราเนี่ยมีคนที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วนะครับฟะบอัสมะอานานะฟรอนมินอัศฮาบิกะดังนั้นโปรดช่วยส่งใครก็ได้เนี่ยในอัครสาวกของท่านเนี่ยไปพร้อมกับพวกเราเพราะเราเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะไปพร้อมกับพวกเราไปทำไมครับยูฟักกิฮูนานาฟิดดีนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเข้าใจในศาสนานะศาสนาอิสลาม
0: วายุกริอูนะนะอัลกุรอานะแล้วก็สอนให้เราเนี่ยอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องนะครับวายุอัลลิมูนะนะวายุอัลลิมูนะนะชะรออัลอิสลามแล้วก็ให้สอนพวกเราเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้รู้ถึงกฎต่างๆนะครับข้อต่างๆของศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ยินดังนั้นท่านนบีก็ดีใจเนี่ยนะครับที่ว่าได้มีกลุ่มชนเนี่ยที่อยู่ห่างออกไปไกลออกไปเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งด้วยกับท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีคนมาขอนะครับที่จะให้ไปสอนนะครับหรือว่าให้ไปช่วยเผยแพร่ต่อเนี่ยท่านนบีสุลต่านก็เตรียมนะครับเตรียมบรรดาซอบะทั้ง6ท่านนี้เนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยได้คัดเลือกนะครับด้วยกับความรู้ของพวกเขาความเข้าใจของพวกเขาแล้วก็การท่องจำอัลกุรอานของพวกเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คัดนะครับซอฮาบะเนี่ยจากทั้งมุฮาจิรีนนะครับแล้วก็ชาวอันซอรชาวมุฮาจิรีนออกมาเป็น6ท่านท่านที่1 นะครับก็คือท่านมัรซัดบินอบีมัรซัดนะครับท่านที่2ก็คือท่านคอลิดบินบากีรอัลไลซีท่านที่3ก็คืออาซิมอิบนุซาบิตอิบนุอบีอักละนะครับท่านที่4ก็คือท่านคูเบบอิบนุอาดีท่านที่5ท่านเซดอิบนุดัสนะนะครับแล้วก็ท่านที่6อับดุลลอฮ์อิบนุตอริกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประชุมนะครับแล้วก็บอกกับซอฮาบะห์6ท่านนี้นะครับให้เดินทางเนี่ยไปพร้อมกับกลุ่มชนนี้เพื่อที่จะได้สอนหนังสือสอนอัลกุรอานนะครับแล้วก็สอนศาสนาอิสลามให้กับพวกเขาทั้งหลายเมื่อถึงเช้าเนี่ยนะครับเข้ามาในเดือนซอฟัตในปีที่4เนี่ยนะครับถึงเวลานัดหมายที่ซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ทั้ง6ท่านนะครับแล้วก็คนที่มาต้องการที่จะหลอกบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางซึ่งซอฮาบะห์ทั้ง6เนี่ยนะครับเตรียมตัวเนี่ยนะครับก็คือเตรียมตัวที่จะไปสอนดังนั้นเรื่องของดาบนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ธนูเนี่ยไม่ได้เตรียมไปอย่างมากไม่ได้เตรียมพร้อมที่เหมือนจะออกสงครามเหมือนที่จะออกศึกนะครับก็ไม่ค่อยได้หยิบไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้เตรียมพร้อมว่าที่จะต้องต่อสู้หรือว่าจะต้องไปเพราะว่าคิดไปว่าก็แค่ว่าไปทำภารกิจที่ท่านนบีได้สั่งใช้เนี่ยก็คือไปสอนอัลกุรอานไปสอนศาสนานะครับบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง6ท่านนี้ต้องเสียสละนะครับทั้งความสบายนะครับเสียสละจากต้องจากภรรยาจากครอบครัวของตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อไปตามเป้าหมายนะครับที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่เขาเนี่ยได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามนั่นคือเป้าหมายที่สูงที่สุดของบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองเนี่ยนะครับเมื่อกลุ่มชนเนี่ยนะครับได้เดินทางพาบรรดาซอฮาบะห์6ท่านเนี่ยเดินทางนะครับมาเรื่อยๆนะครับเดินทางเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเป็นประมาณ10วันเดินทางจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางผ่านเมืองมักกะห์ลงมาอีกนิดนึงนะครับทางล่างด้านล่างของเมืองมักกะห์อีกเนี่ยนะครับก็มาถึงที่รอจิยะบิรุรอจิยะรอจิยะเนี่ยเป็นสถานที่นะครับเป็นสถานที่ของเผ่าฮูเซลซึ่งเมื่อกลุ่มชนเนี่ยนะครับได้พาซอบาทั้ง6ท่านมาเนี่ยมาถึงที่บิรุรอจิยะตรงนี้เนี่ยนะครับไอคนที่พามาเนี่ยก็ได้เผยท่าแท้ตัวเองออกมาว่าสิ่งที่เป้าหมายที่นำมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะให้มาสอนไม่ได้ต้องการที่จะให้มาเผยแพร่ศาสนาอิสลามแต่ว่าเป้าหมายก็คือต้องการที่จะจับ6คนเหล่านี้เนี่ยนะให้เป็นเฉลยศึกนะเพื่อที่จะเอา6คนเหล่านี้เนี่ยเอาไปขายนะครับให้เป็นทาสให้กับชาวมักกะห์ซึ่งพวกเขาก็จะได้เงินได้สิ่งของแลกเปลี่ยนต่างๆนานานะครับผมเมื่อบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับ6ท่านได้รู้ดังนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็เริ่มถอยเนี่ยนะครับถอยไปตั้งหลักอยู่ที่ภูเขาหนึ่งเป็นเนินสูง1นะครับจนเผ่าบานูฮุเซลเนี่ยได้พาพรรคพวกเนี่ยนะครับเป็นทหารม้าเนี่ยมา100กว่าคนเนี่ยนะครับมาห้อมล้อมบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง6ท่านนี้ไว้นะครับด้วยกับพลธนูนะครับทหารม้าแล้วก็ด้วยกับหอกทั้งหลายที่อาวุธจุดทุปกรณ์ที่มาเพียบพร้อมเลยต่างกันกับที่ซอบา6ท่านนี้นะครับที่ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวมาเลยที่จะมาต่อสู้ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยที่จะมาสู้รบนั่นเองเมื่อ6ท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ไปรวมกันอยู่ที่เนินเขาหนึ่งหัวหน้าของเผ่าบานูฮุเซนเนี่ยนะครับก็ออกมาแล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอินนาวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพวกนี้เป็นมุชริกนะครับรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ว่าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะครับมานูรีดุกอตละกุมเราเนี่ยไม่ได้ต้องการจะฆ่าพวกท่านทั้งหลายพวกบานูฮุเซนเนี่ยบอกเป้าหมายของพวกเขานะครับวะลากินนานูรีดุอันนุซีบะบิกุมชัยอันมินอะห์ลิมักกะ แต่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนคือจับตัวท่านให้เป็นเฉลยแล้วเราก็จะไปเอาของรางวัลจากชาวมักกะที่ชาวมักกะได้ตั้งค่าหัวของท่านไว้แล้วเนี่ยนะครับวะละกุมอะฮัดุลลอฮิวะมีซากุฮูอัลลานักตุลุกุมนะครับบรรดาทหารที่มาล้อมเนี่ยนะครับบรรดาซอบาเนี่ยก็บอกอีกว่าขอสาบานต่อเราเลยเราจะให้คำมั่นสัญญากับพวกท่านว่าเราเนี่ยจะไม่ฆ่าพวกท่านหากพวกท่านทำไมครับยอมที่จะจำนนยอมที่จะยื่นมือของพวกท่านแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ใส่โซ่ตรวนได้ใส่ได้จับพวกท่านเนี่ยนะครับโดยสมยอมโดยการยอมของพวกท่านนะครับ ต่อมาเนี่ยเมื่อบรรดาซอบาเนี่ยได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีซอบาเนี่ยก็แบ่งจาก6ท่านเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ทัศนะด้วยกันแบ่งออกเป็น2ทางเลือกด้วยกันนะครับซอบา3คนแรกเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะต่อสู้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะตกอยู่ในการคุ้มครองนะครับการดูแลนะครับหรือว่าไปตกไปอยู่ในคำมั่นสัญญาของบรรดามุชริกทั้งหลายผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยที่ท่านคนแรกเนี่ยนะครับที่เปิดเผยนะครับความกล้าหาญของท่านออกมาแล้วก็ความโกรธของท่านออกมาเนี่ยนะครับก็คือท่านอาซีมอิบนุซาบิตนะครับซึ่งท่านอาซีมอิบนุซาบิตเนี่ยเป็นชาวอันซอรเนี่ยนะครับท่านเนี่ยได้ออกสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทั้งสงครามบะดัรนะครับแล้วก็สงครามอุฮุดจนกระทั่งว่ามาถึงเนี่ยนะครับในเหตุการณ์รอญิยะบิรุรอญิยะตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับท่านเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการใช้ธนูนะครับการยิงธนูการใช้รุมก็คือหอกนะครับแล้วก็วัสไซฟ์แล้วก็ดาบเช่นกันนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถามนะครับถึงบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับถามว่าลิมันฮาวละฮูมินอันซอรก็คือได้ถามถึงคนที่ได้เคยร่วมต่อสู้กับท่านซาบิตท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับถึงว่าท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยต่อสู้แบบไหนเนี่ยนะครับสู้อย่างไรนะครับจนบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบไปนะครับว่าท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับจะต่อสู้ได้กับธนูก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่บรรดากุเรชมักกะเนี่ยจะเข้ามาถึงตัวท่านก็คือท่านจะใช้ธนูในการต่อสู้ยิงในระยะไกลก่อนเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาที่กุเรชมักกะเนี่ยเข้ามาประชิดตัวท่านก็จะเปลี่ยนนะครับจากการที่ใช้ธนูท่านก็จะใช้ดาบใช้หอกเนี่ยนะครับในการต่อสู้ซึ่งท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยในความกล้าหาญแล้วก็ในความเก่งกาจในการใช้อาวุธนะครับในการต่อสู้ซึ่งท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับได้ตะโกนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกอย่างดังเลยนะครับว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการที่จะตกนะครับอยู่ในน้ำมืออยู่ในการปกครองของกุเรชมักกะเด็ดขาดฉันเนี่ยขอดุอาต่อแล้วซาตาลาว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวนะครับผู้ที่เป็นมุชริกแล้วก็ฉันเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้คนมุชริกเนี่ยมาแตะตัวฉันไม่ว่าจะเพียงแค่เพียงปลายนิ้วก็ตามเนี่ยนะครับท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับก็ต้องการดังนั้นท่านน่ะก็เลยลงมาเป็นคนแรกนะครับลงมาจากเนินเขานั้นท่านใช้หอกใช้ธนูทุกอย่างที่มีเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าใช้ธนูเนี่ยจนกระทั่งธนูเนี่ยลูกกระสุนหมดนะครับแล้วก็เริ่มมาต่อด้วยกับหอกท่านก็ต่อสู้ด้วยกับหอกจนกระทั่งว่าด้ามของหอกเนี่ยมันก็หักลงนะครับสุดท้ายแล้วท่านก็ใช้ดาบในการต่อสู้นะครับซึ่งเมื่อใช้ดาบในการต่อสู้แล้วสุดท้ายเนี่ยท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยก็ด้วยกับคนที่จำนวนน้อยกว่าเนี่ยนะครับท่านอาซิมอิบนุซาบิตก็ถูกนะครับถูกบรรดามุชริกทั้งหลายที่มาล้อมเนี่ยใช้ลูกธนูเนี่ยยิงโดยพร้อมกันเนี่ยนะครับทำให้ท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยนะครับก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับในสงครามหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยท่านเนี่ยได้ไปสังหารนะครับสามีของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองมักกะนะครับชื่อผู้หญิงคนนี้ชื่อสุลาฟะซึ่งสุลาฟะเนี่ยได้ตั้งค่าหัวนะครับได้ตั้งว่าได้พูดได้บอกกับชาวกุเรชมักกะทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าใครก็ตามที่เอาศีรษะนะครับของท่านอาซิมอิบนุซาบิตมาได้เนี่ยฉันเนี่ยจะแลกศีรษะของเขาด้วยกับอูฐร้อยตัวนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสุลาฟ้าคนนี้เนี่ยนะมีความเครียดแค้นนะครับที่ ที่อาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยไปฆ่าสามีของนางนะครับก็แค้นมากๆเลยจนกระทั่งว่าให้แลกศีรษะเนี่ยนะครับด้วยกับอูฐร้อยตัวแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าจะเอาศีรษะของท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยเอามาใส่เหล้าเนี่ยนะครับเอามาใส่สุราแล้วก็ต้องการที่จะดื่มสุราจากศีรษะของท่านอาซิมอิบนุซาบิตซึ่งท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยได้ขอดุอาไว้เนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะสิ้นลมหายใจลงไปเนี่ยนะครับว่าขอดุอาต่อลอสตาลาว่าฉันเนี่ยก่อนหน้านี้ฉันเนี่ยได้พยายามปกป้องเนี่ยรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ซัตตาลาศาสนาของพระองค์แล้ววันนี้เนี่ยขออัลลอฮ์ซัตตาลาเนี่ยทรงรักษาร่างกายของฉันนะขอทรงรักษาให้ร่างกายของฉันให้ร่างกายของฉันเนี่ยมันห่างไกลแล้วก็รอดพ้นจากเนื้อมือของมุชริกนะครับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซัตตาลาทั้งหลายเมื่อกุเรชมักกะเนี่ยนะครับคนที่มาต้องการที่จะเอาศีรษะเนี่ยนะครับของท่านอาซิมอิบนุซาบิตเมื่อเห็นว่าท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยล้มลงไปแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ต้องการวิ่งมานะครับเพื่อที่จะรุมเพื่อที่จะตัดนะครับเอาศีรษะของท่านอาซิมอิบนุซาบิตไปแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็ทรงส่งนะครับทหารของพระองค์ซึ่งเป็นตัวต่อทั้งหลายเนี่ยนะครับมาห้อมล้อมท่านอาซิมอิบนุซาบิตไว้จนทำให้กุเรชมักกะเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวของท่านอาซิมอิบนุซาบิตได้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในเวลากลางวันเนี่ยนะครับพวกกุเรชมักกะเนี่ยก็รอเพื่อที่ต้องการที่จะให้ไอ้แมลงทั้งหลายที่อัลเลาะห์ทรงส่งมาเนี่ยให้มันหายไปก่อนหลังจากนั้นจะได้เข้าไปจัดการกับศพนะครับของท่านอาซิมอิบนุซาบิตเมื่อพวกนี้ก็รอแล้วรอเล่านะครับก็ไม่เป็นผลนะครับจนกระทั่งว่าต้องผัดไปอีกวันนึงพอมาถึงเวลากลางคืนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงทำให้ฝนเนี่ยตกลงมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับของโลกอาหรับเนี่ยไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนที่แต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ความที่พระองค์เนี่ยทรงประสงค์นะครับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็ให้ฝนตกลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยพาร่างของท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับพาไหลไปตามน้ำเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าไหลไปไหลไปจนกระทั่งว่าทรายนะครับโคลนเนี่ยนะครับที่เต็มไปด้วยกับน้ำลุ่มน้ำเนี่ยก็ได้ฝังได้กลบเนี่ยนะครับร่างของท่านอาซิมอิบนุซาบิตไปจนบางครั้งนะครับอุลามะบางคนเนี่ยนะครับจึงได้ให้ฉายานามท่านอาซิมอิบนุซาบิตเนี่ยนะครับว่าดาฟีนุนมาลาอิกะก็คือเป็นบุคคลที่บรรดามาลาอิกะเนี่ยนะครับได้ฝังศพท่านให้เนี่ยนะครับเพราะว่าท่านไม่ต้องการที่จะให้ร่างกายของท่านถูกแตะนะครับถูกจับต้องด้วยกับมือของผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหลายนี่ก็คือท่านคนแรกนะครับท่านอาซิมอิบนุซาบิตที่ได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับในเหตุการณ์ฮาดิซะตุรรอญีอะห์นี่นะครับก็เป็นคนแรกที่ได้เสียชีวิตชะฮีดลงเนี่ยนะครับแล้วคนต่อไปเนี่ยนะครับท่านจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับไว้ในตอนต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 นหน้ามัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตี อายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะและเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานวันนี้นะครับจะพิสูจน์มาถึงที่ตัวของเราแล้วนะครับครั้งก่อนๆนี้อาจารย์ชารีฟนำเอาข้อมูลต่างๆอยู่ไกลตัวเหลือเกิน
1: จักรวาล
0: นู่นอยู่จักรวาลอยู่เรื่องวงโคจรอยู่เรื่องชั้นฟ้าชั้นบรรยากาศอยู่ในเรื่องรูปทรงของโลกใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่เรื่องใต้น้ำก็มีนะครับลึกไปในน้ำเป็นพันๆเมตรเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเอามาพิสูจน์กับพี่น้องและรวมทั้งสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำฝนเราก็ได้พูดกันนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ที่ถูกระบุว่าในอัลกุรอานตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบทุกขั้นตอนไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะพิสูจน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เขียนลงไปในอัลกุรอานเป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าที่แท้จริงผู้สร้างสิ่งต่างๆทั้งหมดพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งต่างๆทั้งหมดดีนะครับวันนี้พิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานจะนำเอาเรื่องหนึ่งที่อยู่กับตัวของเราเนี่ยมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบก็คือว่าในเรื่องลายนิ้วมือก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์ชะรีฟก่อนครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ
0: าจารย์ครับ
1: ครับ
0: คนกาเฟรในยุคนบีเนี่ยมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์น่ะตายไปแล้วพอตายไปแล้วพอถูกฝังไปในดินเนี่ยดินมันก็ปนกันไม่หมดเลยเนี่ยปนกันไม่หมดร่างกายของเราก็จะแตกสลายกลายเป็นดินไปมันก็ไปปนกันหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะแยกออกได้ยังไงว่ามนุษย์คนไหนจะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็อัลลอฮ์ก็ได้ประทานอัลกุรอานมาอายะหนึ่งนะครับสองอายะด้วยกัน
1: ครับ
0: อายะที่3และอายะที่4 ของซูเราะห์อัลกิยามะห์เป็นซูเราะห์ลำดับที่75จะว่าในเรื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือนี่แหละ
1: ครับ
0: ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ในสองอายะนี้ว่าอายะซะบุลอินซานอัลลันนัจมาอิซามะห์บาลากอดีรีนาลาอันนุซาวียาบานานะมนุษย์คิดหรือไม่ว่าเรามนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่สามารถรวบรวมกระดูกของเขาขึ้นมาหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ยืนยันว่าบาลากอดีรีนาลาอันนุซาวียาบานานะแน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะเรียงแม้กระทั่งปลายนิ้วมือเนี่ยที่มันเป็นหนังพื้นที่ประมาณเส้นกว่าๆเนี่ย
1: เล็กมาก
0: เรียงปลายนิ้วมือขึ้นมาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม
1: ครับ
0: หลังจากสลายกลายเป็นดินไปแล้ว
1: อ
0: ุรอานอายะนี้ที่บอกว่าสามารถที่จะเรียงปลายนิ้วมือนะครับทีนี้ปลายนิ้วมือเนี่ยมีอะไรที่เราจะพิสูจน์อะไรให้พี่น้องได้รับทราบถึงความเป็นจริงในเรื่องนี้ครับอาจารย์
1: คือในเรื่องปลายนิ้วมือนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเซอร์ฟรานซิสโกลนะครับได้ค้นพบเกี่ยวกับลายนิ้วมือในปี1880
0: ครับ
1: ว่าลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเซอร์ฟรานซิสโกได้ค้นพบในปี1880ว
0: ่
1: าแต่ค้นพบว่าลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยที่จะมีลายนิ้วมือเหมือนกันเขาเรียกเปียบเลยอ่ะเหมือนกันเปียบเลยมนุษย์แต่ละคนตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมนุษย์ที่เกิดในปัจจุบันเด็กทารกที่เกิดในวินาทีที่เรานั่งคุยอยู่เนี่ยมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเลย
0: แม้แต่คนเดียว
1: แม้แต่คนเดียวกับมนุษย์ทั้งหมดโลกเนี่ยเทียบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียว
0: พื้นที่แค่เส้นกว่าๆเนี่ยนะอาจารย
1: ์เป็นไปได้อย่างไรพื้นที่เล็กขนาดนี
0: ้
1: เล็กขนาดนี้เรียงปลายนิ้วมือโดยไม่เหมือนกันเลยนี่คือข้อที่1
0: หมายถึงอาจารย์นิดนึงค่อยๆไปนะ
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยมี10นิ้วนะอาจารย
1: ์10นิ้ว
0: 10นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยเหมือนกันมั้ย
1: ไม่เหมือนแต่ละนิ้วเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้ว
0: ทั้งตั้งแต่นิ้วของขวาข้างซ้ายเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วของผมกับอาจารย์ก
1: ็ไม่เหมือน
0: แล้วฝาแฝดล่ะอาจารย
1: ์ฝาแฝดก็ไม่เหมือนอีก
0: อัลลอฮฺอักบัร
1: นะครับคือหนึ่งพื้นที่แคบมากลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเลยสอง ผู้ที่จะเรียงลายนิ้วมือสมมติผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็ก10คนสมมติอาจารย
0: ์
1: ผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็ก10คนสมมติผมทำได
0: ้
1: ผมจะอ้าวลายนิ้วมือแต่เด็ก10คนผมจะเรียงแน่นอนทันทีที่ผมเรียงลายนิ้วมือของเด็กคนแรกเสร็จปุ๊บผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็กคนที่2ผมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลายนิ้วมือของคนแรกไว้แล้วว่าคนแรกเป็นอย่างนี
0: ้ข้อมูลอันที่1
1: อันที่1คนที่2จะได้ไม่เหมือนกันคนที่3ผมจะเรียงลายนิ้วมือคนที่3คนที่1กับ2ผมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคนที่1ถึง2แล้วผมจะได้เรียงลายนิ้วมือคนที่3ไม่ให้เหมือนกับคนที่1กับ2คำถามก็คือว่ามนุษย์เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยตั้งแต่มนุษย์อดีต
0: อาดัมนะ
1: แต่อาดัมมนุษย์คนแรกจนกระทั่งว่าเด็กไม่รู้กี่แสนล้านคนกี่ล้านล้านคนเราก็ไม่รู้อ่ะนะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันในประชากร 6,000 ล้าน 7,000 ล้านคนเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนะไม่นับอดีตเป็นแสนเป็นล้านล้านคนแล้ว
0: อัลลอฮุอักบัร
1: ก็แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอาเรื่องการเรียงลายนิ้วมือเนี่ยนะมาพูดเกี่ยวกับการที่พระองค์เนี่ยมีความสามารถที่จะให้มนุษย์ฟื้นจากความตายได้โดยไม่ผิดคนกระดูกมันจะปะปนกันยังไงกันแล้วมันจะมั่วอยู่ในดินขนาดไหนกันแล้ว
0: แต่กระทั่งลายนิ้วมือก็ไม่ผิด
1: ลายนิ้วมืออัลลอฮ์ยังทำได้ลายนิ้วมือละเอียดขนาดไหนอัลลอฮ์ยังทำให้มนุษย์คนแรกอาดัมเนี่ยและเด็กที่เกิดคนสุดท้ายมาเนี่ยลายนิ้วมือไม่เหมือนกันได้บ่งถึงอะไรบ่งถึงความรอบรู้อันมหาศาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรอบรู้อันมหาศาลเมื่ออัลลอฮ์เรียงลายนิ้วมือไม่เหมือนกันได้เนี่ยแล้วอัลลอฮ์จัดเรียงเนี่ยแน่นอนแต่อัลลอฮ์ไม่
0: ใช่เรียงแบบเดาๆนะจันถ้าเราไปขยายดูไม่ใช่ขีดปุ๊บๆมั่วๆงั้นนะไม่ใช่นะ
1: มันเรียงแบบ
0: ด้วยความปราณีตอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามเป็นริ้วเป็นแถว
1: เป็นแถว
0: แต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือนกันเลยเนื่องด้วยเหตุนี้ทางตำรวจเนี่ยจึงใช้ตรงนี้เป็นหลักฐานในการจ
0: ับ
1: ขโ
0: มย
1: เป็นประโยชน์ในการจับขโมยจับผู้ร้ายจับผู้ต้องหาเนี่ยเพราะทิ้งลายนิ้วมือไว้ตามสถานที่ต่างๆตำรวจยังรู้ว่าเป็นใครได้และทำไมอัลลอฮ์ล่ะทำลายนิ้วมือมาแล้วแล้วก็ให้มนุษย์ตายไปเป็นกระดูกเป็นอะไรเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะไม่รู้เหรออัลลอฮ์ให้ใครตายไปแล้วบ้างในอดีต
0: อัลลอฮ์
1: แล้วก็ตายไปที่ไหนกันแล้วบ้างในเมื่อความรอบรู้ของอัลลอฮ์ที่อยู่ที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือเนี่ยอัลลอฮ์เก็บไว้หมดแล้วที่ณความรอบรู้ของพระองค์เนี่ยพระองค์มีลายนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยอยู่ณพระองค์แล้วว่าใครเป็นลายนิ้วมืออย่างไรบ้างและเด็กที่จะเกิดต่อไปในอนาคตไม่รู้อีกกี่สิบกี่แสนกี่ร้อยล้านคนเนี่ยพระองค์ก็จะเรียงมาให้เหมือนกับก่อนๆเพราะพระองค์มีความรู้ก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับก็แสดงว่าที่เราไปจับอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานหมดเลยเนี่ย
1: เป็นหลักฐาน
0: เนี่ยกุรอานเล่มนี้ผมก็เคยจับ

0: เล็กมันละเอียดอ่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวเกี่ยวกับลายนิ้วมือเนี่ยเมื่อ 1,400 ปีแล้วแล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องเอาลายนิ้วมือมาเจาะจงกล่าวเกี่ยวกับการที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาสงสัยว่าอัลลอฮ์จะเรียกเรียงกระดูกจะรวบรวมกระดูกของคนที่ตายไปแล้วให้ขึ้นมาฟื้นใหม่เพื่อจะรับผลตอบแทนความชั่วความดีอัลลอฮ์จะทำได้หรืออัลลอฮ์ก็เลยเลือกเอาลายนิ้วมือเนี่ยมาพูดเจาะจงไปเลยว่าอัลลอฮ์ยังเรียงลายนิ้วมือได้คำถามก็คือว่าคนที่มีชีวิตอยู่ 1,400 ปีอาจจะเกิดความงงนะเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวอะไรกับลายนิ้วมือแล้วลายนิ้วมือมันไปเกี่ยวอะไรกับการฟื้นคืนชีพการรวบรวมกระดูกใหของใครของมันให้กลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่และให้ไปเป็นคนมีชีวิตได้ใหม่มันเกี่ยวอะไรกับลายนิ้วมือ
1: ครับ
0: ตรงเนี้ย
1: พี่น้องกว่าที่มนุษย์จะรู้ตรงนี้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอยู่ที่เกิดที่มักกะ
0: ครับ
1: อพยพมาชีนครมะดีนะห์ช่วงก่อนจะเป็นนบีก็เดินทางไปที่ซีเรียไปที่ชาม
0: ครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นน่ะตีว่าแค่คาบสมุทรอาหรับนบีเดินทางไปแค่นั้นน่ะซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าลายมือของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันเลย
0: ครับ
1: ท่านเดินทางแค่เฉพาะคาบสมุทรอาหรับนะยุโรปนบีไม่เคยมา
0: ครับ
1: ใช่มั้ยในอังกฤษในฝรั่งเศสนบีไม่เคยมา
0: ครับ
1: แต่นบียืนยันเนี่ยในกุรอานยืนยันตรงเนี้ยนะครับว่าลายนิ้วมือของมนุษย์ที่อัลเลาะห์จะเรียงขึ้นมาเนี่ยของมนุษย์แต่ละคนมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยแต่อัลเลาะห์สามารถเรียงขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยนะครับและเป็นการยืนยันว่าลายมือนี่มือของมนุษย์ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมันต้องคนเดินทางไปพิสูจน์ก่อนนะ
0: คือเรานั่งกันอยู่อาจารย์เราก็ไม่คิดจะพิสูจน์ว่าขออาจารย์เหมือนกับผมหรือเปล่าเราไม่เอะใจอาจารย์เราไม่เอะใจไง
1: ใช่
0: ก็มนุษย์ปกติก็ไม่เอะใจแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนเราก็อยู่ก็เดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เอะใจเออลายกับลาย
1: เอาอย่างนี้อาจารย์สมมติว่าเราอาจจะเอะใจนะสมมติเอะใจ
0: สมมติ
1: มานั่งเทียบกันเออไม่เหมือนไม่เหมือนแค่นี้ว่ามันแค่คาบสมุทรอาหรับอย่างเดียวหรือเปล่าที่ไม่เหมือนที่ยุโรปมันอาจจะเหมือนมีใครเหมือนกับเราก็ได้ใช่ไหมยังไม่มีใครพิสูจน์ไปถึงตรงนู้นใช่ไหมนบีก็ไม่เคยเดินทางแต่นบียืนยันตรงนี้ว่าลายนิ้วมือเนี่ยยังไงก็ตามแต่มันไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ซึ่งด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สร้างเนี่ยอย่าว่าแต่กระดูกลายนิ้วมือที่มันย่อยสลายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเหมือนดังเดิมเลยกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเลย
0: คือเปรียบเทียบกับกระดูกที่มันย่อยสลายไปแล้วเนี่ยว่าอัลลอฮ์รวมไม่ได้เลยลายนิ้วมืออัลลอฮ์ยัง
1: มันไม่มีอะไรแล้วนะลายนิ้วมือเนี่ย
0: อัลลอฮ์ยังทำให้เหมือนเดิมได้เลยอัลลอฮ์ยังเรียงให้มันสมบูรณ์ได้เลย
1: ครับนี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของลายนิ้วมือแล้วก็เรื่องของลายนิ้วมือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มนุษย์เอาเรื่องเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: เพราะในเมื่อลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ไปทำกันเอาไว้เนี่ยม
0: ัน
1: จะทำแทนกันไม่ได้แล้วอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเอาละอาจารย์เป็นคนไปทำไอ้นู่นไว้ตำรวจจับได
0: ้ครับ
1: ผมรับแทนตำรวจเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะลายนิ้วมือของอาจารย์ไปปรากฏลายนิ้วมือของผมไม่ได้ปรากฏนี่แหละเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความยุติธรรมอย่างหนึ่ง
0: ขนาดทำงานในบริษัทนะอาจารย
1: ์
0: เวลาจะเข้างานออกงานลายนิ้วมือบางบริษัท
1: อ๋อเรีย กบัตรตอกเวลา
0: ตอกเวลาเพราะว่าถ้าไปใช้บัตรเขากลัวจะฝากบัตรตอกเวลาแทนกันได
1: ้ทำแทนกัน
0: ลายมือแทนไม่ได้ต้องตัดนิ้วอย่างเดียวไปจะไปตัดนิ้วเหรอเพราะฉะนั้นลายนิ้วมือเนี่ยชัวร์พนักงานหลอกไม่ได
1: ้
0: เพราะถ้าใช้บัตรหลอกได้เอ้ยฝากบัตรตอกด้วยแต่ตัวเองนั่งอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลายนิ้วมือต้องใครของใครของมันเพราะมันไม่เหมือนกันไง
1: ตรงที่แปลกผมเพิ่งจะรู้ข้อมูลผมนึกว่าคนแฝดเนี่ยเด็กแฝดเนี่ยเขาบอกว่าโอเคใบหน้าอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดๆเด็กแฝดนี่ก็ไม่เหมือนกัน
0: เลยไม่เหมือนกันเลย
1: อัลลอฮ์
0: ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าพวกปฏิเสธศรัทธาที่สงสัยว่าอัลลอฮ์จะรวบรวมกระดูกคนที่ตายไปแล้วได้อย่างไรอัลลอฮ์บอกอย่าว่าแต่รวบรวมกระดูกเลยปลายนิ้วมือเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทำได้ให้มันสมบูรณ์ได
1: ้
0: ที่ถ้าคน1,400ปีก็เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกจะนั่งงงแล้วอัลลอฮ์กุรอานมาพูดอะไร
1: ปลายนิ้วมือ
0: ปลายนิ้วมือกับการรวบรวมกระดูกขึ้นมาใหม่มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกันใช่ไห
1: ม
0: ถ้ามูฮัมหมัดแต่งกุรอานเองเนี่ยมูฮัมหมัดเองผมว่าก็ไม่เอาลายนิ้วมือมาพูดเรื่องไอ้เกี่ยวกับในบริบทที่เกี่ยวกับการรวบรวมกระดูกคนตายไปแล้วขึ้นมาหรอกเพราะว่ามูฮัมหมัดเองก็ไม่เห็นปรากฏการเรื่องลายนิ้วมือ มูฮัมหมัดอาจจะไปพูดเรื่องอื่นแทนแต่ว่านี่เอาลายนิ้วมือเอาเรื่องการรวบรวมกระดูกคนที่ตายไปจะตายไปกี่สิบกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านปีก็แล้วแต
1: ่
0: มาพนวกเข้ากับเรื่องลายนิ้วมือซึ่งมันทำให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์มาแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าใจอายะห์กุรอานองค์การนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราเวลาได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยที่สุดต้องกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัร อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆที่

0: ที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานได้ข้อมูลเนี่ยมันจะเอื้ออำนวยต่อกันและกันนะ
1: ใช่ครับ
0: สังเกตเห็นไหมว่าข้อมูลต่างๆเอ้าว่าในเรื่องของวงโคจรของดวงดาวต่างๆเอาว่าในเรื่องของชั้นฟ้าที่เป็นเสมือนหลังคาเป็นเกาะป้องกันสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายที่มาจากนอกโลกว่าในเรื่องของคลื่นใต้น้ำว่าในเรื่องของน้ำฝน
1: ครับ
0: สิ่งต่างๆเป็นข้อมูลจริงจริงจริงอัลลอฮ์เริ่มลึกนะเริ่มบอกกับเราลึกหน่อยแล้วก็คือในตัวมนุษย
1: ์ว่าฟีอัมฟุซฮิม
0: ในตัวของมนุษย์นี่แหละว่าในเรื่องลายนิ้วมือเนี่ยวันนี้แล้วก็ผนวกเกี่ยวกับการศรัทธาด้วยจันในวันนี้ที่เราพูดเนี่ยผนวกเกี่ยวกับเรื่องของหลักเชื่อมั่นว่ามนุษย์เมื่อตายไปแล้วกระดูกต่างๆย่อยสลายหมดแล้วอัลลอฮ์รวบรวมกระดูกขึ้นมาใหม่แม้กระทั่งลายนิ้วมืออัลลอฮ์ก็รวบรวม
1: อาจารย์ดูให้ดีนะพื้นที่เล็กขนาดเนี่ยถ้าอาจารย์ใช้ถ้าผมให้พื้นที่อาจารย์เล็กขนาดนี้หรือกระดาษอาจารย์ให้ผมให้กระดาษอาจารย์เล็กขนาดนี้อาจารย์ไปขีดข่วนยังไงก็ได้สัก 100,000 แผ่นแน่นอนมันต้องเหมือนกันสักแผ่นนึงอ่ะที่มันจะเหมือนกันน่ะ
0: ใช่จะไม่ได้ขีดมั่วๆนะมีต้องมีลวดลายสวยด้วยนะ
1: เออขีดให้เป็นลายให้ไปย้อยให้ดีนะ
0: ครับ
1: ถ้าอาจารย์ก็ต้องเหมือนกันหลงมาสักอันนึงอ่ะแต่ว่านี่มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคือผู้ที่เรียบเรียงเนี่ยตั้งใจ
0: อาจารย์ผมคิดตรงนี้นะลึกไปนิดนึงอาจารย์มันไม่ใช่นิ้วของเรานิ้วเดียวแล้วก็เหมือนกันทั้ง10นิ้วนะ10นิ้วเนี่ยก็แตก
1: ต่างกันเองอีก
0: ต่างกันเองอีกนะ10นิ้วเนี่ยต่างกันเอง
1: ครับ
0: อย่างของผมกับของอาจารย์เนี่ยอย่าไปคิดคนเดียวนะต้องคิด10นิ้วนะ
1: ใช่
0: 10ส่วนละ10นิ้วละแล้วก็มนุษย์ต้องเป็นมีลูกกี่ล้านคนตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่อยมากว่าจะไปถึงคนสุดท้ายในประชาชาตินบีมูฮัมมัด
1: ครับ
0: มันทั้งหมดกี่ล้านล้านล้านคน
1: โอ้โหครับ
0: นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่ความสามารถของพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ความรู้ตรงเนี้ยที่เราดูแล้วลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเนี่ยประโยชน์ต่างๆมนุษย์เอาไปใช้อย่างมากมายเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวในอัลกุรอาน
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์วิทยาศาสตร์เนี่ยมาพิสูจน์ความรอบรู้ของอัลลอฮ
0: ์
1: พิสูจน์ให้เห็นเป็นภาพเป็นรูปธรรมคือเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อย่างมหาศาลแต่วิทยาศาสตร์มาทำให้เราเนี่ยมั่นใจในความรอบรู้ของอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนั่นคือลายนิ้วมืออัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์จะต้องมีความรอบรู้ลายนิ้วมือของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเด็กที่เกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็เรียงมาให้เหมือนกับลายนิ้วมือนั่นคืออัลลอฮ์รู้ว่าคนไหนเป็นใครลายนิ้วมือของใครเป็นใคร
0: เต้าเราใคร
1: ก็ขนาดมนุษย์ลายนิ้วมือจะไปจับขโมยกันได้อาจารย
0: ์
1: แล้วอัลลอฮ์เป็นผู้เรียงลายนิ้วมือด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์จะไม่รู้ได้ไงว่าใครเป็นใคร
0: แล้วอย่างของเราเนี่ยนะพี่น้องอย่างของเราเนี่ยพื้นที่อยู่ตรงเนี้ยมู่เราพื้นที่เขตอยู่ที่หนองจอกเนี่ยหรือเทนมินบุรีเนี่ยนะหมดแล้วลายนิ้วมือของเราทั้ง10ลายนิ้วเนี่ยอยู่ที่อะไรที่เขตเนี่ยทั้งหมดแล้วที่เราไปทำบัตรประชาชนไปขึ้นทะเบียนทหารกบเก็บหมดแล้วเพราะว่าละใครก็ตามแต่สมมติเหตุเกิดในคืนคนพื้นที่นี้เอ้าดูสงสัยใครไปจับสุ่มๆมาทั้ง10คนรู้พอลายนิ้วมือตรงกันปั๊บโอ้แน่นอนเลยเรียบร้อยเลย
1: ใช่มั้ย
0: เนี่ยนี่คือสิ่งที่เพราะนั้นถ้าอัลเลาะห์เป็นพระองค์แล้วก่อนพระองค์ทรงรู้ทั้งหมด
1: รู้อย่างดีเลย
0: ว่ามือของเราเนี่ยไปจับอะไรนะครับไปทำอะไรเขาจึงบอกอย่างนี้ไงอาจารย์ในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะมีพยานต่างๆทั้งหมดนะไปยืนเป็นพยานนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราทำชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปากในผูกผนิก มือเนี่ยจะพูดกับอัลลอฮ์เท้านี่จะเป็นพยานนะครับมือเนี่ยจะเป็นพยานกับอัลลอฮ์ในลักษณะที่มันจะมีรอยปรากฏไว้หมดเลยแหละไปทำความผิดเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีรอยปรากฏเอาไว้อยู่ที่นั่นแล้วตรงนั้นเราก็จะมาเป็นพยานนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงบอกอย่างนี้เนี่ยอุลามะเขาบอกว่าทีหลังถ้าเกิดว่าจะทำผิดเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ตัดมือไว้ที่บ้านอย่าไปทำชั่วนะถอดมือนะไว้ที่บ้านถอดเท้านะไว้ที่บ้าน
1: ไม่ต้องทำนะทำไม่ได้แล้ว
0: แล้วก็เชิญไปทำชั่วได้เลยมันจะได้ไม่มีพยานไงอัลลอฮ์จะได้เอาผิดไม่ได้นะนั่นคือเป็นคำล้อเล่นที่อุลามะเขาสรรพยอกันนะครับเอาละพี่น้องเรื่องนี้ที่คุยกับพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เกิดความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอัลกุรอานกุรอานนำแต่สิ่งที่เป็นความจริงทั้งนั้นเลยนะครับ10กว่าเรื่องแล้วที่ได้นำเอามาบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับสัจธรรมความเป็นจริงที่อยู่ในอัลกุรอานเดี๋ยวยังมีอีกหลาย10เรื่องพี่น้องค่อยๆเหตุการณ์ในอดีตกุรอานพูดถึงเรื่องอนาคต
1: ครับ
0: ตรงนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเรื่องอนาคตของอัลกุรอานที่นบีเนี่ยก่อนจะตายตั้งนานเนี่ยพูดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วพอถึงเวลานั้นมันก็จะเกิดตามจริง ดังที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆฟังไปพี่น้องแต่ว่าการฟังของเรานั้นขอให้พี่น้องได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าขอให้หัวใจของเราเนี่ยยอมรับความจริงตรงนี้แหละผมอยากจะให้พี่น้องขอดุอายาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงโปรดให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นยอมรับในสัจธรรมความเป็นจริงเหมือนกันสอนวิชาฟิก
1: กะ
0: ผมก็บอกกับพี่น้องให้ขอดุอาอย่างนี้แหละพี่น้องพอรู้อะไรแล้วที่เป็นความจริงที่เป็นซุนนะฮ์ของท่านนบีขอให้หัวใจของเรายอมรับเพราะพี่น้องจะไปเรียนกับอาจารย์ไหนก็ตามแต่ที่มันเก่งกาจสามารถนะพี่น้องจะรับความจริงไม่ได้ถ้าหัวใจเราไม่ยอมรับ
1: ไม่รับเสียก่อน
0: ไม่รับเสียก่อนขอให้เราเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆว่าขอต่อพระองค์นะครับเมื่อรู้ความจริงอะไรแล้วเนี่ยอย่าอัลลอฮ์ขอให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ยอมรับความจริงและโดยเฉพาะทุกครั้งที่รายการพิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอานได้นำเอาความจริงในอัลกุรอานมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบเป็นแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีนักวิชาการคนไหนปฏิเสธได้เลยแม้แต่คนเดียวความจริงตรงนี้พี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หัวใจของเราเนี่ยยอมรับในความจริงตรงนี้และทีละขั้นทีละตอนความจริงแต่ละครั้งแต่ละเรื่องรับไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องในที่สุดมันจะเกิดเป็นอีหม่านที่แน่นแฟ้นในหัวใจของพี่น้องแล้วก็ทําให้พี่น้องเองเป็นผู้ที่ยอมรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานตรงนั้นแหละเวลาเรากลับมาเป็นผู้ศรัทธาเราก็จะเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นคงด้วยอีหม่านที่เข้มแข็งเหลือเกินนะครับสุดท้ายตรงนี้นิดนึงครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยจันชริตมีอะไรที่จะฝากพี่น้องครับ
1: ก็คือต้องการจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับอัลลอฮ์สามารถที่จะทำให้เราฟื้นจากความตายมาอย่างสบายสบาย
0: ครับ
1: เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดว่าในวันที่อัลลอฮ์ให้เราฟื้นจากความตายรวบรวมกระดูกเรามาเนี่ยเรามาจากความไม่มีอะไรเลยอย่าลืมนะ
0: ครับ
1: ผมมักจะถามคนต่างศาสนาที่ผมไปพิสูจน์เรื่องพระเจ้าเรื่องอัลลอฮ์เนี่ย
0: ครับ
1: ว่า200ปีที่แล้วเราอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหน200ปีที่แล้วแล้วพ่อแม่คุณเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ก็แสดงว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่มีมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ให้เรามีอัลลอฮ์สร้างเป็นตัวเป็นตนให้เราขั้นตอนการเกิดมนุษย์เกิดเองไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ววิทยาศาสตร์จะพิสูจน์เรื่องเซลล์เรื่องโปรตีนโมเลกุลอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายเรื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์เกิดด้วยความบังเอิญไม่ได้เราไม่มีมาก่อนเรามาสู่ความมีอัลลอฮ์ให้เราสู่ความมีและอัลลอฮ์ให้เราตายแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์สร้างให้เราจากความไม่มีมาสู่ความมีได้และทำไมอัลลอฮ์จะสร้างเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากความตายไม่ได้เพื่อให้เรามารับผลตอบแทนที่เราได้ทำเอาไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ในเมื่ออัลลอฮ์สร้างครั้งแรกได้อัญชาฮาอัลลอฮ์มาร
0: ออ
1: ัลลอฮ์สร้างครั้งแรกได้แล้วทำไมอัลลอฮ์จะสร้างครั้งที่สองไม่ได
0: ้
1: ฝากไว้ให้คิดนะครับ
0: ครับเอาละก็คงจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ในครั้งต่อๆไปพี่น้องตั้งใจให้ดีก็แล้วกันมีอีกมากมายในความจริงที่เป็นข้อมูลแห่งสัจธรรมที่จะนำเอามาบอกกับพี่น้องแล้วก็ตรงต่อข้อมูลทางวิชาการที่นักวิชาการได้ค้นพบนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับแล้วก็ต้องเปล่งวาจาออกมาเลยนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับท่านพี่น้องผู้ฟังรายการเสียงอิสลามที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดเมตตาแล้วก็เปิดทางสว่างให้กับจิตใจได้รับคุณธรรมได้รับสิริมงคลหรือบารอกัตพร้อมทั้งริซกีเพิ่มพูนโดยทั่วหน้านะครับ ซึ่งทั้งวันแล้วก็เวลาเดือนปีนั้นมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าตลอดไม่มีวันที่จะย้อนกลับมาได้อีกแล้วดังนั้นหลายคนก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนิดนึงว่าทั้งตัวเลขของอายุไขที่เยอะนั้นก็คือคุณความดีที่จริงแล้วอายุไขที่เยอะมันก็ดูแบบเผินๆก็เป็นความดีแหละครับก็มักจะมาคุยเคืองอวดกันว่าเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้ว60ปี70ปี80ปี90ปีก็ยังปึ๋งปังในสุขภาพแข็งแรงอันนั้นก็เป็นส่วนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ขอเตือนให้รู้ว่าที่ท่านนบีพูดโดยรวมแล้วก็เป็นกลางๆนะครับว่าส่วนใหญ่ของอุมมัตของท่านนั้นก็จะมีอายุไขอยู่ในระหว่าง60ถึง70ซึ่งก็ได้บอกไว้ในถ้อยคำที่ว่าอะมารุอุมมะติบัยนัสซิตตีนวัสซะบอีนเป็นภาษาอาหรับนะครับเอากรรมกรซึ่งมีความหมายว่าอายุไขของประชาชาติของฉันโดยรวมนั้นก็อยู่ระหว่าง60ถึง70ปีก็เหมือนกับจะตีกรอบแล้วก็เตือนให้รู้ว่าในระหว่างอายุไขเนี่ยก็แน่นอนล่ะครับอายุเป็นเนียมัตคุณความดีที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพคุณความดีที่อัลลอฮ์เอื้ออำนวยปราศจากโรคภัยฐานะอาชีพทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดนะครับ อันก็เป็นความดีส่วนหนึ่งแต่ความดีที่หลายคนชื่นชมแล้วก็ปรีเปรมอยู่นั้นที่ผมบอกว่ามันคลาดเคลื่อนมันไม่ใช่สิ่งถาวรนะครับมันไม่ใช่สิ่งสาวถาวรเลยมันอยู่กับเจ้าของชั่วระยะสั้นๆและที่จะถาวรกว่านั้นก็คือหลังจากผ่านช่วงนี้ไปช่วงชีวิตนี้ไปนั่นแหละครับจะยืนยาวแล้วก็นานแล้วก็เป็นบรรทัดฐานมากยิ่งกว่าตรงนี้เพราะตรงนู้นมันไม่ลดไม่สลายไม่สูญหายนะครับ ดังอายะห์กุรอานในซูเราะตุลอะลาเราก็จะได้ยินหรือบางรายก็จำกันไปนะครับมัสยิดหลายที่ก็จะอ่านอยู่ตลอดนะครับถึงตรงที่ว่าบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกอเห็นไหมครับชัดเจนเลยคำที่ฉายของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุดด้วยพลังทั้งปวงที่มนุษย์ไม่มีก็แล้วกันบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกอความหมายว่ายังไงครับหลายคนอาจจะประทับใจฝังอยู่กับฮายาตอัดดุนยาหรือการดำรงชีวิตของโลกดุนยานี้คือโลกนี้อัลเลาะห์จึงบอกว่าบัลตุซิรูนะหากเป็นเช่นนั้นไม่หากแต่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความตุซิรูนรู้สึกชื่นชมประทับใจฝังใจกับฮายาตัดดุนยาการดำรงชีพในโลกดุนยานี้เท่านั้นทั้งที่วัลอาคิเราะตุอีกโลกหนึ่งถัดจากนี้คือโลกอาคิเราะห์หลังจากที่ทุกคนต้องทิ้งเรือลำนี้แล้วสละจากโลกนี้ไปแล้วด้วยการจบชีวิตคือตายนั่นเองก็เป็นโลกที่คอยรุนวะอับกอวัลอาคิเราะตุคอยรู้วะอับกอเป็นสิ่งที่ดีกว่าตรงนี้หลายเท่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ยืนนานอับกอไม่สูญสลายก็เทียบให้ฟังว่าโลกนี้มีแล้วก็เป็นแล้วก็ได้แล้วก็รื่นรมจริงครับแต่มันไม่ถาวรมันไม่จีรังพูดตามภาษาชาวบ้านตามภาษาหนังสือที่เขาพูดกันมันไม่จีรังเหมือนกับคนมาลายูเก่าๆจะแปลว่าอะไรก็ของบาฮารูเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอย่างไรเพราะตัวเองก็ไม่ได้พูดภาษานั้นจำๆกันมาก็คือของที่มันไม่ถาวรไม่อยู่นานของที่มันชั่วคู่ชั่วยามน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบาฮารูก็อัลลอฮ์ตรัสตรงนี้ก็ต้องให้น้ำหนักนะครับว่าเอาละตรงนี้เรามีส่วนได้เจ้าล้อทรงหยิบยื่นให้มาแต่ว่าที่พระองค์บอกว่าวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกอนี่มันอยู่ตรงไหนล่ะ มันอยู่ที่ไหนล่ะคำว่าอยู่ตรงไหนก็คือเวลาก็อยู่ตรงเรานี่แหละอยู่ยังไงล่ะบางทีมีโอกาสมีส่วนที่จะหยิบฉวยที่จะกักตุนพูดคำว่ากักตุนสะสมสิ่งที่จะเป็นเสบียงไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ทรงบอกไว้นั้นน่ะก็ไม่ได้กระตือรือร้นเพราะไปหมกมุ่นฝังใจอยู่กับที่มันใกล้ๆที่มันเห็นเป็นภาพที่มันชัวร์ๆว่าอย่างนั้นของข้างหน้ายังไม่ชัวร์บางทียังผลัดวันประกันพรุ่งนะครับอย่างกับเช่นในเรื่องของอิสลามนั้น กำหนดให้มีการทำสิ่งที่ดีก็ผัดวันประกันพรุ่งอย่างกับเช่นเรื่องของการทำฮัจญ์ก็เป็นรุกลหนึ่งเลยในอิสลามก็บอกว่าเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ให้มันถึงเวลาทั้งที่ในหลายครั้งนะครับเวลาถึงแล้วถามว่าทำไมถึงแล้วแข็งแรงสุขภาพดีสภาพฐานะก็ดีใช่หรือไม่ว่าถึงเวลาแล้วแต่ก็นั่นแหละไปผูกพันกับเรื่องของดุนยาก็อ้างว่านั่นยังไม่ได้สร้างนี่ยังไม่ได้ก่ออันนู่นยังไม่สำเร็จก็เลยผลัดงานที่จะได้จริงๆกับตัวเองที่อัลลอฮ์บอกว่าคอยรุนวะอับกอก็ไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆเพราะผัดครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ ก็จากไปในสภาพที่เรื่องของอัลลอฮ์ที่บอกนั้นไม่ได้ไปถามว่าขาดทุนโอ้โหย่อยยับเลยขาดทุนเพราะนั้นเมื่อครบลักษณะไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นฟัรดูหรือวาญิบที่จะต้องจัดแจงกับตัวเองก็ต้องรีบจัดแจงซะเพราะในหลักการบอกว่าแต่ละคนนั้นไม่ทราบได้เลยว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่ทราบได้ไม่มีใครได้ไม่มีใครบอกได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรเพราะนั้นที่มันเป็นอยู่ก็เดี๋ยวนี้วันนี้ตอนนี้ว่าเอาส่วนที่น่าจะถาวรนั้นไว้ได้หรือไม่หรือไปเพลิดเพลินอยู่กับส่วนที่มันสูญสลายแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าให้เอาโอกาสที่เป็นของส่วนตรงนี้ไว้บ้างไม่ได้ห้ามแต่อย่าหมกมุ่นนะครับลาตันซาลาตันซาอัลลอฮ์บอกนาซีบะกะมินัดดุนยาวับตะกิจงแสวงฟีมาอาตากัลลอฮุดดารัลอาคิเราะห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มากับเจ้าเนี่ยที่เป็นส่วนที่จะพาให้ไปยั่งยืนอยู่ถึงโลกอาคิเราะห์ให้แสวงไว้แต่ลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของดุนยาเพราะคนบางพวกอาจจะทราบถึงบอกว่าทิ้งดุนยาไปเลยโอ้โหบางครั้งปล่อยให้การดำรงชีวิตเป็นภาระหน้าที่ของผู้อื่นด้วยซ้ำอันนี้อย่าทำครับทุกคนต้องรับผิดชอบตนเองต้องรับปากรับสิทธิในเรื่องของปากท้องของตนเองพอดำรงชีพนะครับอันนั้นตามหลักที่ทางศาสนาวางไว้แต่ให้พยายามใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นไปในทางที่จะยั่งยืนถึงโลกอาคิเราะห์นั้นก็ต้องสำนึกอยู่ตลอดเราไม่ใช่คนโลกเดียวนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นมุสลิมเฉยๆอาจจะโลกเดียวนะครับไม่ได้คำนึงถึงภายภาคหน้าว่าอะไรจะเกิดก็หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของการดำรงชีพทำยังไงจะให้อยู่ดีกินดีหรูหรามีอะไรที่เหนือกว่าผู้อื่นก็เลยไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเลยพลาดโอกาสอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปเจอแน่ต้องไปเจอแน่ครับเจออะไรครับโลกอาคิเราะห์ถามว่าโลกอาคิเราะห์มีแล้วหรืออย่างมีแน่ครับตอนนี้เราสัมผัสอยู่กับโลกดุนยาและดุนยากับอาคิเราะห์มันของต่อเนื่องกันนะครับและอาจจะมาชี้แจงต่อนะครับว่าหลังจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ถึงแล้วหรือยังถึงแล้วหรือยังในโลกของอาคิเราะห์ตรงนั้นจะมีคำตอบนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องพยายามรับข้อความรับฟังด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็อาจจะได้รับแสงอยู่บ้างจากสว่างจากความมืด สู่แสงสว่างและทางนำที่ดีโดยเฉพาะในแนวทางของอิสลามนะครับก็ขอให้ทำใจให้ปกตินะครับอย่าเพิ่งนึกต้านหรืออคติกับหลักที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางเอาไว้นะครับเพราะนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดค้นจากมนุษย์หรือจากตัวของท่านรอซูลที่เป็นศาสนทูตเองนะครับพระเจ้าวางเอาไว้และกลับไปสู่อายะแล้วก็ไปทบทวนดูให้ดีนะครับบัลตุซีรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุค็อยรูวะอับกอก็ง่ายๆครับทุกคนก็มีภาษาไทยที่แปลจากฉบับนี้อยู่กันเกือบทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับใครไม่มีก็ไปแสวงหาแล้วเขาแจกฟรีด้วยนะครับโดยเฉพาะทางรัฐบาลประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีสถานทูตแล้วก็พิมพ์ออกมาเพื่อหวังสิริมงคลบารอกัตในการเผยแผ่เผยแพร่คำสอนจากอัลกุรอานก็แจกแล้วก็มีหลายภาษาของโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะพิเศษก็คือภาษาไทยที่เราอ่านแล้วเราก็อาจจะรู้ความหมายทราบซึ้งได้ถ้าอ่านด้วยจิตใจนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาของพี่น้อง พียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาไปด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณ มัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: พี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกา ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยม
7: อ้าวจำเป็นหรือไม่จะต้องอ่านในละหมาดให้กรรมยัดถามดีนะอ้าวพี่น้องว่าจำเป็นไหมการอ่านในละหมาดให้กรรมยัดมีสองวิธีวิธีแรกเลยนะล้างนาฬิสให้เกลี้ยงราดน้ำให้ทั่วร่างกายถือว่าใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นการอ่านละหมาดให้มายัดนั้นเป็นสุนัตและท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไปเพิ่มรัศมีนละหมาดของเขาอีกเพราะงั้นการอาบน้ำศพที่สมบูรณ์ก็คือประการแรกก็รีดทองแล้วก็กดด้วยนะเพื่อมีอะไรจะได้ออกมาแล้วใส่ถุงมือล้างทวารหนักทวารเบาให้สะอาดแล้วลงมืออ่านนละหมาดให้มายัดเลยพออาบได้ละหมาดแล้วเอาน้ำใบพุทรารดให้ทั่วร่างกายเลยแล้วตอนนี้ก็ให้สระผมให้ล้างหน้าแล้วเสร็จแล้วก็ล้างตั้งแต่ใต้หน้าด้านขวาเนี่ยลงไปทั่วถึงปลายเท้าล้างตั้งแต่ใต้หน้าด้านซ้ายนี่ลงไปทั่วถึงปลายเท้าแล้วก็พลิกข้างหลังล้างข้างหลังตั้งแต่ต้นคอเนี่ยไปถึงปลายเท้าพลิกอีกทีนึงล้างข้างหลังด้านซ้ายตั้งแต่ต้นคอไปถึงปลายเท้าพอผมสระแล้วหน้าสระแล้วบางคนอาบน้ำมายัดหน้าอาบน้ำมายัดเสร็จแล้วเพิ่งจะลงมืออาบน้ำละหมาดอันนั้นขอเรียนให้ทราบว่าอันนั้นไม่ถูกนะถ้าอาบนี้ขอล้างทวารหนักทวารเบาสะอาดแล้วลงมืออาบน้ำละหมาดเลยและอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถือว่าได้ครั้งหนึ่งแล้วมีสุนัตให้ทำสามครั้งแต่ทำครั้งเดียวสมบูรณ์แล้วตอนเลิกนะอาบน้ำมายัดเนี่ยไอตอนครั้งสุดท้ายที่เลิกแล้วเนี่ยเอาน้ำผสมกระบูนหรือผสมบิมเสงก็ได้ราดให้ทั่วร่างกายเลยแล้วไม่ให้เอาน้ำดีอะไรราดแล้วนะให้บิมเสงนี่กระบูนมันจับตัวเพราะในฮะดีษบอกบิกาฟูเรนใช้กระบูนเอาใช้อันมิงกาฟูเรนหรือใช้เอ็มมิงกาฟูเรนสิ่งหนึ่งจากกระบูนก็คือบิมเสงใช้บิมเสงก็ได้ใช้กระบูนก็ได้รวมได้ว่าการอาบน้ำละหมาดให้มายัดนั้นก็เป็นสุนัตอยากทราบว่าการอาบน้ำให้มายัดเด็กที่ตาย 1-2 ขวบจะทำอย่างไรอย่างนี้จะบอกให้ตามธรรมดาการอาบน้ำคนตายนะไม่อนุญาตให้หญิงอาบน้ำให้ผู้ชายไม่อนุญาตให้ชายอาบน้ำให้ผู้หญิงเพราะในขณะที่เราต้องอาบน้ำเนี่ยต้องเปลือยหมดปิดอวัยวะพึงสงวนไว้เท่านั้นยกเว้นสามีภรรยาเท่านั้นที่อาบน้ำมายัดให้กันได้เพราะท่านนบีบอกอาอิชะเรามุตติกับดีแล้วก็สันตุกีถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำให้เธอว่ากับฟันตุกีฉันจะห่อเธอจะกับฟันเธ อแม้แต่ว่าลูกชายก็ไม่อนุญาตให้อาบน้ำละหมาอาบน้ำให้กับแม่ที่ตายลูกสาวก็ไม่อนุญาตให้อาบน้ำให้กับพ่อที่ตายงั้นพ่อตายมีแต่ลูกสาวไปเอาชายอื่นมาอาบน้ำแม่ตายมีแต่ลูกชายให้เอาหญิงอื่นมาอาบน้ำเพราะคิดไปอีกนิดนึงสิลูกชายกับแม่ก็อายกันลูกสาวกับพ่อก็อายกันแต่สามีภรรยานี่เสมือนหนึ่งคนคนเดียวกันงั้นจะยอมไม่สามีภรรยาส่วนเด็กๆนั่นเอาภาษาปู่ย่าตายายเรามาใช้เถอะเขาเรียกโต๊ะบิดังไอ้โต๊ะบิดังเขาอาไฟเถอะแต่เขาชำนาญเด็กๆโต๊ะบิดังกับโต๊ะหมูเด้งนะคนละหมอนะไอ้โต๊ะหมูเด้งนะหมอมาโสยวีไอ้โต๊ะบิดังนะหมอทำคลอดแต่ภาษาลืมใกล้กันเพราะงั้นเด็กสองขวบชายทำยังไงหมอโต๊ะบิดังเขาเก่งอยู่ก็ให้อาบน้ำให้ทั่วร่างกาย3ก การอ่านบัลมาดของบุคคลที่ใส่เฝือกที่แขนเวลาอาบน้ำมาถึงแขนจะทำอย่างไรอ้าวมีคนเป็นนะอย่างนี้อาบบัลมาดเนี่ยสมมติว่าเข้าเฝือกอยู่ที่แขนตรงนี้นะเราก็ล้างข้อมือเอาน้ำบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกล้างหน้าพอมาถึงล้างแขนไอ้แขนที่ดีนี่ก็ล้างหมดเรียบร้อยแขนนี้ที่เข้าเฝือกและไอ้ตรงดีๆเนี่ยเอาน้ำล้างตรงดีๆเอาน้ำล้างไอ้ตรงบนเฝือกเนี่ยให้แตะน้ำมาลูบไปบนเฝือกและให้ตะยำมุมถ้าว่าแผลมันใหญ่นะถ้าแผลนิดหน่อยไม่ต้องตะยำมุมยังมีดบาดเนี่ยมีดบาดปลายนิ้วเนี่ยเราก็ปลาสเตอร์ปิดไอ้ตรงดีๆก็น้ำล้างไปตัวตัวนี้ก็แตะน้ำมาลูบตอนนี
8: ้วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับ
9: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
10: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดLam yalid wa lam yulad
3: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
4: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ตามด้วยกับการอ่านสูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلق

0: أكبر
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะและเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุศรีอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของการซื้อยานะครับ4 5 6นะในตอนที่7แล้วนะครับคุยกันนะครับไม่อนุญาตนะเมื่อสามีขายยาให้กับนางด้วยกับสิ่งต้องห้ามเช่นสุราหรือของที่ขโมยมาเขาก็ทราบดีคือผู้หญิงคนนี้อาจจะมีทรัพย์ที่ได้มาด้วยการขโมยด้วยการหรือของที่มันฮารอมบินไอน์เลยก็คืออย่างสุรานะและจะเอามาซื้อมาแลกกับการหย่าโดยยกสุราให้เงินที่ขโมยมาเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ห้ามวงเล็บก็คือเรารู้ด้วยนะถ้าไม่รู้อีเรื่องนึงนะประเด็นต่อมาก็คือการเอาค่าซื้อหย่าเกินกว่าที่ภรรยาเคยได้รับจากสามีคือพี่น้องต้องตั้งต้นให้ดีว่าตอนแต่งงานเนี่ยคนที่จ่ายตังคือสามีนะให้มาฮัดหรือฮันนาฟะกอตอนเลี้ยงค่าเลี้ยงดูแต่พอซื้อยาเนี่ยคนที่รับตังคือสามีผู้หญิงจ่ายตังแลกกับการยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาใครเป็นคนได้สามีได้นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าอนุญาตให้สามีเอาเงินหรือเอาของที่มีคุณมูลค่าเกินกว่าที่เคยให้กับภรรยาได้ส่วนควรไม่ควรอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าได้ไหมล่ะพี่น้องต้องฟังให้ดีนะบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ได้แค่มันไม่ควรก็คือไม่เหมาะสมแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่แค่ไม่เหมาะสมมันดูเหมือนผู้ชายเป็นผู้ชายที่ตั้งใจจะมา เหมือนจะมาตบทรัพย์อ่ะพี่น้องอันนี้ก็ขอมาอัพนะคือการที่ผู้ชายไปเรียกร้องสตังค์จากผู้หญิงมันก็ดูแบบถ้าพูดยังไงก็ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่แต่ถ้าเรียกในมุมของการในการที่มันอะไรในมุมที่ตัวเองเสียหายอ่ะมันก็โอเคใช่ไหมจำได้ไหมสมัยยาฮิดียะสมัยนู้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีการแต่งงานอยู่คู่นึงเกิดขึ้นในยุคสมัยยาฮิดียะนู่นเลยปรากฏว่าไปแต่งงานไอ้ผู้หญิงหนีผู้หญิงไม่อยากอยู่ด้วยกับผู้ชายทำยังไงก็ไม่ยอมอยู่หนีสุดท้ายก็เจรจากันก็คือคืนมหัดไปให้ผู้หญิงในคืนมหัดก็คือซื้อยาแล้วผู้ชายก็แต่งงานใหม่เพราะว่าเธอหนีนะไอ้ที่คืนตรงนี้ก็คือเป็นการซื้อยานั่นแหละเขาบอกไปเรียกว่าเงินที่เอามาซื้อยาก็คือเงินที่ได้จากสามีนั่นแหละแต่จากที่ส่วนใหญ่บอกว่าเอาเกินกว่าที่อะไรกว่าที่สามีเคยให้แต่เดิมเนี่ยได้ไหมสามีจะเรียกกลับคืนเนี่ยมากกว่าเนี่ยได้ไหมคำตอบในหนังสือฟิกฮุซุนนะบอกส่วนใหญ่บอกว่าทำได้ดังอายะกุรอานที่บอกว่าฟะลาจูนาฮาอะลัยฮิมาฟีมัฟตะดัตบิดังนั้นจึงไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันไถตัวเองในความหมายของอายะนี้เนี่ยคลุมทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าคลุมไว้อย่างกว้างแล้วก็อย่างคือโอ้โหโทษดิอายะนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งมากและก็น้อยให้น้อยก็ได้ให้มากก็ได้ฟีมัฟตะดัตบิฟะลาจุนาฮะอะลัยฮิมาไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะที่อะไรทั้งสองในสิ่งที่นางจะใช้ไถ่ตัวแปลว่าจะให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้ไถ่ตัวไงจะไถ่เท่าไหร่ก็ได้และมีรายงานจากอัลไบฮากีรายงานจากอบีซาอินคุดดารีแต่วงเล็บนะเป็นหะดีษดออีฟว่าน้องสาวของฉันเคยเป็นภรรยาของคนคนหนึ่งในชาวอันซอร์นี่แหละแต่แล้วทั้งสองก็มีเรื่องราวกันมีเรื่องร้องเรียนไปที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กันไปแล้วก็เกิดปัญหาก็ร้องเรียนไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตัดสินว่าเธอจะคืนสวนให้แก่เขาได้ไหม นางกล่าวว่าได้และจะแถมให้อีกด้วยโอ้โหฟังแบบนี้รู้สึกยังไงกันไปรู้นะผู้ชายเนี่ยเขาไม่อยากอยู่กับเราขนาดนั้นเลยนะเยอะว่าแต่สวนเลยแถมให้ด้วยดูแบบไอการแถมแบบนี้รู้สึกมันทำแม่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าไงได้เลยท่านนบีเดี๋ยวฉันแถมให้ด้วยแล้วนางจึงคืนสวนพร้อมกับแถมที่ดินข้างๆให้อีกโอ้โหสวนนี่อาจจะมีอะไรมีพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่งได้มาใหม่อีกแปลงนึงเอาแถมแปลงนี้ให้อีกอ้าวเห็นไหมใจถึงท่านแรกกับแสดงไว้ของที่แรกจะต้องมีมูลค่ามหาศาลมากเลยนะคำว่าไอ้ของแรกคืออะไรก็คือการที่ให้ผู้ชายหย่าเนี่ยและทั้งสองก็ขาดกันทันทีนี่ผมก็รู้สึกแบบสมมุติว่าโอ้โหต้องมานั่งคิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคิดมากกว่านะว่าแหมเขาไม่อยากอยู่กับเราขนาดนั้นนะคนเราเนี่ยพี่น้องมันมีสองแบบเนาะอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะอยู่ด้วยกันชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเลยว่า ไปเรียนให้จบมาถ้าเรียนให้จบมาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันไอ้นี่ก็ตั้งใจเรียนเลยจากที่ไม่มีแรงคือโอ้โหมันนั่งท่องหนังสือเช้าท่องสือเย็นพออะไรเพราะมันอยากจะแต่งงานคืออันนี้อย่าไปบอกว่าอาจารย์แล้วมันในเนียดเพื่อรอดอ่ะเพื่อรอดนั่นแหละแต่ว่ามีผลอย่างอื่นผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยมันมีเขาเรียกว่ามันมีแรงจูงใจอ่ะเนาะเออเหมือนเป็นรางวัลติดใบนวมให้อ่ะนะเออเราอยากจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เราก็พยายามตามทำตามเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้ใช่ไหมเออบางคนยอมเปลี่ยนงานตัวเองบางคนยอมย้ายบ้านตัวเองเพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวคนเราเนี่ยเวลาทำทุกวิถีทางในถิ่นที่ฮาลาลเนี่ยเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวตัวเองยอมอดยอมเหนื่อยเพื่อให้ครอบครัวได้สบายนั่นคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยกันเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยพี่น้องมันมีความสุขเหนื่อยให้กับคนรักเราให้กับคนรักของเราได้สบายแต่ในทางกันตรงกันข้ามเนี่ยผู้หญิงคนนึงยอมจ่ายทุกอย่างแถมให้ด้วยเพื่อที่จะยุติความสัมพันธ์กับเราโอ้โหพี่น้องไอเราเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ไม่รู้นะเออแต่ถ้ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าผู้ชายไม่ได้ผิดไงเรื่องของเรื่องนี่คือผู้ชายไม่ผิดถ้าผู้ชายผิดเขาก็ไปใช้ฐานของการฝ่าซัก อาจจะมีตัวอย่างอันนึงเนาะเช่นสามีอยากจะมีบ้านที่สองสมมุติ มาบอกภรรยาภรรยาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะพี่น้องมันไม่ได้มาขออนุญาตนะแค่มาบอกภรรยาก็บอกว่ามีได้แต่ต้องขอโทษนะต้องเลิกกับฉันก่อนไอ้สามีก็บอกว่าอ้าวฉันไม่ได้มาให้เลือกฉันบอกฉันมาอะไรเพื่อจะมีกันทั้งคู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเขามีสิทธิ์อยู่แล้วที่เขาจะเลิกเนี่ยถูกไหมแต่เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ทั้งสองสุดท้ายผู้หญิงไม่รู้จะไปฟ้องฟาซักกับไม่ได้เพราะไม่ได้ทำผิดไม่ได้ไปซีนานาฟาก็กระจายปกติแต่มันนับซูมันไม่รับจริงๆก็เลยทำเรื่องของการจะซื้อหย่าแลกกับความสัมพันธ์บางคนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีเอาอะไรเอาความต้องการของตัวเองเอาค่านิยมมาเป็นหลักสุดท้ายก็ตัดสินใจทำไปแล้วสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายชีวิตก็พังเพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งก็ขาดคนรับผิดชอบดูแลนะต้องทำต้องเหนื่อยต้องกลับมาเหนื่อยหนักกว่าเดิมไม่มีที่อยู่อาศัยโอ้มีผลตามมาเยอะแยะเลยคือไอ้นี่กรณีที่อะไรที่บางครั้งบางทีเราก็ต้องมานั่งชั่งให้ดีระหว่างมีกับไม่มีเนี่ยอันไหนมันดีกว่าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันซ้อมเรามันเตะเราเอออันนี้แหละพี่น้องแต่นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรนี่เขาก็ดูแลเหมือนเดิมทุกอย่างก็ช่างใจให้ดีแต่ในนี้เขาไม่ได้บอกเราแน่ว่าผู้ชายเนี่ยก็ทำอะไรแต่ว่าก็คือมีเรื่องร้องทุกข์กันไปผู้หญิงก็เลยนบีก็เลยถามว่าจะคืนส่วนให้เขาไหมล่ะไอ้นี่ก็บอกว่าอ๋ออย่าว่าจะคืนเลยแถมให้ด้วยก็จบกันไปตัวนี้เป็นหลักฐานว่าให้เกินได้ไหมได้แต่ว่าไอ้ให้เกินเนี่ยผู้ชายเขาไม่ได้เรียกนะผู้หญิงเป็นคนอะไรเป็นคนเสนอผู้ชายเขาก็ตามนั้นแหละก็คือคืนส่วนไปบางส่วนของนักวิชาการเห็นว่าไม่อนุญาตให้เอาเกินจากที่เคยให้ภรรยาเป็นมหัดเนื่องจากมีหะดีษที่บันทึกโดยดารุนกุดนี่ และสายรายงานก็ถูกต้องด้วยบอกว่าแท้จริงอบูซุเบรได้บอกว่าเขาได้เคยให้สวนแก่ภรรยาของเขาเป็นมะฮัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเธอจะคืนสวนที่เขาให้เธอได้หรือไม่นางตอบว่าได้และจะเพิ่มให้อีกด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถูกแล้วแต่เพิ่มนั้นไม่ต้องนางก็ตอบว่าตามที่ตกลงหะดีษเนี่ยพี่น้องอันบนน่ะดออีฟอันล่างก็ซอฮีฮะแต่เรื่องนี้คล้ายกันเลยนะซะอีดอีอันนึงอบูซุเบดเนาะเรื่องเกิดกับซะอีดเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟแต่เรื่องของอบูซุเบดหะดีษซอฮีฮะบันทึกโดยดารุนกุนนีเรื่องเหมือนกันเด้แต่ว่ามาต่างกันตอนเพิ่มนั่นแหละพอผู้หญิงจะเพิ่มปั๊บนบีบอกไม่ต้องเท่านี้แล้วเอาแค่นี้พอให้เท่านั้นแหละพอแล้วก็คือให้เท่ากับจำนวนมะฮัจญ์ที่เธอได้สาเหตุพื้นฐานของข้อขัดแย้งในเรื่องนี้ก็คือความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ตรงที่ว่าการจำกัดเนื้อความของความหมายแห่งองค์การอัลกุรอานและหะดีษจะทำได้หรือไม่ไปจำกัดเลยว่าเท่านี้ที่บอกว่าฟีมัฟตะดัตบีไม่เป็นบาปใดๆใช่ไหมฟาลายุนฮาและฮีมาเนี่ยในการที่จะไถ่ตัวไอ้คำว่าไถ่ตัวเนี่ยแค่ไหนเนี่ยอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าไถ่แต่ต้องไม่เกินอะไรเกินกว่าสิ่งที่ผู้ชายจ่ายไปก็คือมหัศส่วนอีกคนนึงบอกไม่ใช่ก็เปิดนี่ไทยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ก็เลือกเหมือนซื้อขายก็ตั้งไปสิจะกี่บาทก็ว่าไปแต่ครั้งนี้พี่น้องแม้กระทั่งเรื่องซื้อขายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะตั้งตามอำเภอใจมั่วซั่วไปหมดนะขายปากกาล้านหนึ่งสำหรับการธรรมดาเนี่ยเขาขายกัน10บาทนี่ขายล้านหนึ่งเนี่ยคือจริงตามหลักของมันอะไรมันเกินราคาเนี่ยมันก็ขายไม่ได้หรอกถูกไหมแต่ตรงนี้เขาก็มองว่ามันจะดีเหรอถ้าเกิดเราไปเรียกการซื้อหย่าที่มันมากกว่าที่เราจ่ายเนี่ยมันจะเหมาะไหมมันจะดีไหมนะและอีกอย่างนึงผู้หญิงตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เสียหายเหมือนกันนะถูกไหมเขาก็เป็นม่ายอ่ะเราไม่ได้ไปจ้องหน้าเขาอย่างเดียวนี่พี่น้องเราก็หลับนอนกับเขาเราไม่ต้องถามนักกี่ครั้งนะบางทีไม่ได้นับกันหรอกใครจะมานั่งนับแต่มันคือชีวิตคู่แต่งงานกันใช่ไหมล่ะนั้นเวลาจะเรียกอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับนั้นทัศนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อ่ะเขามองว่าไม่ได้จำกัดหรอกแต่ว่านักวิชาการบางคนบอกว่าต้องไม่เกินนะกับสิ่งที่เคยจ่ายให้กับผู้หญิงไปใครที่เห็นว่าความหมายขององค์การนี้แบบกว้างๆจะจำกัดด้วยกับหะดีษนั้นได้ก็เห็นว่าเอาเกินไม่ได้คือกุรอานเปิดกว้างแล้วก็เอาหะดีษมาทำให้แคบลงก็คือต้องเท่ากับที่เคยให้และใครที่เห็นว่าองค์การนั้นกว้างแล้วก็จะเอามาเจาะจงเอาหะดีษมาเจาะจงไม่ได้งงไหมคือจะเอาหะดีษมาเจาะจงกุรอานไม่ได้เพราะกุรอานเนี่ยกว้างไว้แล้วแล้วหะดีษก็ปัดตกไปไม่ได้ปัดตกอย่างเดียวนะก็คือมองว่าสิ่งที่นบีบอกว่าไม่ให้เพิ่มก็คือก็ได้ไงแต่ว่าถ้าเกินนบีก็ไม่ได้ห้ามคือมันก็อธิบายยากเนาะเขาไม่ได้ปัดตกหรอกพอดีซอฮีฮะปัดตกไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็นบีเห็นว่าเหมาะสมแค่นี้ก็เหมาะสมแล้วแต่ว่าถ้าจะเกินมันก็ไม่ได้ถึงขั้นผิดทั้งบาปหรอกแต่ที่ให้มันก็เยอะแล้วอืม ในหนังสือบิดาตุ้นมุชตาฮิดมีความเห็นว่าดังนั้นใครที่เปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องการจ่ายค่าทดแทนในเรื่องอื่นๆก็เห็นว่าขนาดหรือจำนวนนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจอยู่ที่ข้อตกลงและถ้าใครเอาความหมายของดิษแบบชัดเจนก็คือไม่อนุญาตนะและก็ดูเหมือนว่าจะเอาเกินไม่ถูกต้องด้วยความไม่เป็นธรรมมันเป็นธรรมไหมตอนแต่งจ่ายไป 500,000 พอเรียกจะซื้อยาให้เขาจ่าย2ล้านอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมไหมล่ะพี่น้องว่าธรรมเป็นธรรมค่าอะไรวะเนี่ย2ล้านหรือว่าวางแผนว่าจะนิก้าใหม่ไอ้คนนั้นเรียกมาฮัด2ล้านก็เลยต้องเรียกนี่2ล้านกะว่าไม่ได้จ่ายเพิ่มอะไรเลยเนาะตอนเรื่องเลยแล้วมันจะดีหรอก็2กลุ่มก็มองแบบนี้เนาะอีกมุมนึงก็จำกัดไว้เลยว่าต้องไม่เกินมาฮัดนั้นตอนแต่งจำให้ได้นะเราให้เขาเท่าไหร่เวลาที่เขาซื้อเราเขาก็จะได้อะไรเขาก็จะได้จำนวนตามที่ได้คุยกันไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าการซื้อยาโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยทำได้ไหมไม่มีสาเหตุอะไรอยู่ดีมันก็หมดรักเฉยแต่ไม่มีสาเหตุหรอกอธิบายไม่ได้ทำไมถึงหมดรักมันก็แปลกนะเดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 นณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันซอดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 นณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 หรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: บทความพิเศษโดย
2: อาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับมาพบกันนะครับในเรื่องราวของการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทแห่งอัลอิสลามนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมารยาทของการตอบัตการกลับตัวการสำนึกผิดนะครับการตอบัตเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสำนึกผิดต่อสิ่งที่เราทำความผิดต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารยาทของการตอบัตคืออะไรมารยาทการตะกับตัวคืออะไรนะครับถ้าหากว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับเรากลับตัวกลับใจสำนึกผิดเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมารยาทในการกลับตัวกลับใจเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเราต้องรู้จักก่อนว่าตอบัตเนี่ยคืออะไรอัตตอบะตุตอบัตก็คือเฮียอัรรูจูอิลัลลอฮิตะอาลาคือการกลับไปหาองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัรรูจูรูจูอิลัลลอฮ์ก็คือเดิมทีเนี่ยบางคนอาจจะทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาโรจุก็คือการที่เรานะกลับหันกลับมาหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัรกุลมะซียะติและคือการที่เราเนี่ยทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆวันนะดะมุอะลาฟิอลิฮาและจะต้องเสียใจสิ่งที่เราเนี่ยได้ทำความผิดต่างๆเหล่านั้นไปวัลอัซมุอะลาอะดามิลเอาดาติอิไลฮาและเรานั้นจะต้องไม่กลับไปทำในความผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะครับวายิบะตุนอะลากุลลิมิสมุสลิมินจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนพี่น้องการตอบัตตัวการกลับตัวกลับใจเนี่ยจำเป็นสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนแน่นอนเพราะทำไมถึงจำเป็นครับพี่น้องเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตตออุนลูกหลานนบีอาดัมทุกคนเนี่ยล้วนแล้วมีความผิดกันทั้งนั้นนะทุกคนเนี่ยมีความผิดกันทั้งนั้นแหละแต่นบีบอกว่าคอยรุ่นข้อต่ออีนัตตาวาบูนส่วนคนที่มีความผิดที่ดีที่สุดก็คืออัตตาวาบูนคือคนที่กลับตัวกลับใจนะเราจะเห็นได้ว่านบีเนี่ยไม่ได้ตำหนิเลยอัลลอฮ์เนี่ยให้โอกาสด้วยซ้ำไปนั่น เวลาเราเห็นคนหนึ่งที่ทำความผิดต่อหลักการศาสนาของเราเนี่ยถ้าหากว่าเขากลับตัวกลับใจตอบัตตัวต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเขาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเขาเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ให้โอกาสเขาสำนึกผิดตอบัตตัวไม่ใช่ว่าเราเห็นคนที่ทำความผิดแล้วเราแบนเขาเลยเราไม่เอาเขาเลยแบบนี้ไม่ใช่หลักการหลักการอิสลามคืออัลลอฮ์ให้โอกาสนบีบอกคนที่ผิดที่ดีที่สุดก็คืออัตตาวาบุนคือคนที่เขาเนี่ยกลับตัวกลับใจกลับตัวกลับใจเนี่ยจากไหนมินจามีอัลซุนูบีกบีรอตันกานัตเอาซอยีรอตันกลับตัวกลับใจจากความผิดทั้งหมดเลยที่เขาเคยทำเนี่ยเขาถ้าหากว่าวันนี้เขาตั้งใจว่าจะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับกบีรอตันบาปเล็กการนัตเอาซอยีรอตันหรือว่าจะเป็นบาปใหญ่ก็ตามแต่ให้โอกาสเขานะครับอัลลอฮ์ให้โอกาสอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์อภัยโทษให้อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่อภัยโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกาลิมัยยะชาแต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับงั้นอัตตาวบัตตูการตาวบัตตูหรือการสำนึกผิดกับตัวกับใจเนี่ยอัมรุนวาญิบุนอะลากุลลิมุมินินคือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยนะครับฟีกุลลิฮาลินในทุกๆสถานการณ์วะมิงกุลลิซัมบินและจากทุกๆความผิดบาปงั้นจำเป็นที่มุมินทุกคนเนี่ยจะต้องตอบัตตัวจากทุกสภาพสถานการณ์ทุกๆความผิดบาปนะวัตตาอีบูอุลามะได้บอกว่าวัตตาอีบูยูฮิบบุฮุลลอฮ์คนที่กลับตัวกลับใจเนี่ยนะครับอัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์รักเขานะครับนะงั้นคนที่เคยทำความผิดเราอย่ารังเกียจเขาถ้าหากว่าเขากลับตัวกลับใจอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักคนที่กลับตัวกลับใจเราจะเกลียดคนที่อัลลอฮ์รักกันนั้นหรือนะเราจะต้องรักคนที่อัลลอฮ์รักนะครับแต่ขอให้กลับตัวกลับใจอย่างจริงจังก็แล้วกันไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยขอตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่อีกแล้วกินเหล้าเมายาอีกแล้วทำซินาทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เดี๋ยวจะคุยถึงเงื่อนไขของการกลับตัวกลับใจต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะการตอบัตเนี่ยนะครับพี่น้องอุลามะได้บอกวัตตาวบะตุมินอัสบาบินฟาลาห์ฟิดดุนยาการกลับตัวกลับใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาสาเหตุต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับชัยชนะในโลกดุนยานะเพราะอะไรครับว่าอันนัลลอฮะยักบิลุตตอบะตะมินอิบาดิฮีเพราะองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับการตอบัตตัวจากบ่าวของพระองค์วะยะตะจาวะซุอานิซุนูบีมะฮ์มาอะซุมัตและอัลลอฮ์จะทำให้บ่าวของพระองค์เนี่ยออกห่างจากความผิดต่างๆมะฮ์มาอะซุมัตถึงแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ให้เราตอบัตตัวก็แล้วกันคนที่เคยทำความผิดมาชีวิตไม่เคยทำความดีมาพี่น้องวันนี้เรายังมีโอกาสตอบัตตัว ไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยถือศีลอดเลยเที่ยวเกะกะเกเรวันนี้เรายังมีโอกาสเตาบัตตัวอย่าลืมนะครับเรามีโอกาสเตาบัตตัวตาบไรตาบใดก็ตามแต่ที่ดวงวิญญาณยังมาไม่ถึงลึกลูกกระเดือกตาบใดก็ตามแต่ที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ไปขึ้นทางทิศตะวันตกเรายังมีโอกาสเตาบัตตัวคนที่หมดโอกาสคือคนตายพี่น้องนะครับคือคนตายนะความประเสริฐนะครับความประเสริฐของคนที่ตบัดตัวนะครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลยับซูตุยะดะฮูบิลไลลิลิยะตูบะมุซีอุนนะฮารลิยะตูบะมุซีอันนะฮารองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะแผ่มือของพระองค์แห่งความเมตตานะครับบิลไลลีในตอนกลางคืนนะฮะเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะทำที่ทำความผิดในตอนกลางวันเนี่ยได้ทำการตอบัตตัวกับตัวกับใจอัลลอฮ์จะแผ่จะแบมือพระองค์ออกแสดงถึงความที่พระองค์เนี่ยยินดีกับบุคคลซึ่งที่เขาทำความผิดในตอนกลางวันเนี่ยพอตกกลางคืนอัลลอฮ์แบมือพระองค์ออกแสดงถึงการที่พระองค์เนี่ยกำลังจะตอบรับการตอบัตตัวของเขาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะตอบัตตัวหรือเปล่ากลางวันเนี่ยเรามีความผิดเนี่ยกลางคืนเราจะตอบัตตัวหรือเปล่าอัลลอฮ์กำลังแบมือพระองค์อยู่นะครับวายาบุสุตูยาดะฮูบินนะฮาดลียาตูบามูซีอัลไลลีและพระองค์จะแบมือพระองค์ในตอนกลางวันทำไมครับเพื่อใครครับลียาตูบามูซีอัลไลลีนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ทำความผิดในตอนกลางคืนเนี่ยกลับตัวกลับใจกับพระองค์ในตอนกลางวันกลางคืนคืนนี้เนี่ยเราทำความผิดไปเที่ยวเกะกะกินเหล้าเมายาตอนกลางคืนถ้าหากว่าเราสำนึกผิดนะถ้าหากเราสำนึกผิดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์กำลังแผ่แบมือพระองค์แสดงถึงความเมตตาคนที่ความผิดตอนกลางคืนทำความผิดตอนกลางคืนอยู่เนี่ยพระองค์รอการตอบัตตัวจากเขาอยู่ฮัตตาตัตลุอัชชัมซุมินมัฆริบิฮาจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยจะไปขึ้นทางทิศตะวันตกพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรนะครับถ้าหากว่าเราได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเตาบัตตัวต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตามใดก็ตามแต่ที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ไปขึ้นทางทิศตะวันตกพี่น้องนะครับมารยาทของการเตาบัตตัวการกลับตัวกลับใจต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็คืออัยยัรจิอัลอินซานุมินัลมะอาซีอิลัตตออาตคือการที่มนุษย์หรือคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมินัลมะอาซีอิลัตตออาตกลับตัวจากการที่เขาทำความผิดไปสู่การภักดีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าอันตะกูนะเตาบัตุฮูมินจามีอิซุนูบีและการเตาบัตตัวของเขาเนี่ยจะต้องเป็นการเตาบัตตัวกับตัวกับใจจากมินจามีอิซุนูบจากความผิดทั้งหมดเลยว่าอัลลายักอนุตตาอิบุมิรรอห์มะติลลาและคนที่ กลับตัวกลับใจเนี่ยนะครับลายักนะตุอย่าหมดหวังมิรอห์มะตินนะจากความเมตตาขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัยยุคอลลิซัตตอบะตะลิลลาฮิตะอาลาและเราจะต้องมีการบริสุทธิ์ใจในการตอบัตตัวต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอญิยันซาวาบะฮูวันนะญาตมินอิกอบิโดยที่เราเนี่ยจะต้องหวังถึงการที่เราเนี่ยจะได้รับผลบุญและได้รับชัยชนะมินอิกอบิฮีจะได้รับการรอดพ้นจากการลงโทษขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัยยันดะมะอะลามะอาซีฮิและคนที่ตอบัตตัวเนี่ยนะครับพี่น้องเขาจะต้องเสียใจอาลามะอาซีฮิกับความผิดของเขาทั้งหมดวะยะฮซุนอะลาฟิอลิฮาและเขาจะต้องเสียใจกับการที่เขาเนี่ยได้กระทํามานะวะอัยยักลุอันฮาเขาจะต้องไม่ไปกลับไปทำความผิดต่างๆเหล่านั้นอีกนะครับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพี่น้องพระองค์ได้กล่าวอย่างนี้นะอินนามัตตอบะตุอัลลอฮิแท้จริงแล้วการตอบัตตัวต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลิลลาซีนยะอ์มะลูนัสซูอะบิญะฮาละสำหรับบุคคลซึ่งที่เขาทำความผิดบิญะฮาละตินด้วยกับความที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดซุมมะยะตูบูนมินกอรีบินฟะอูลาอิกะยะตูบุลลอฮุอะลัยฮิและเขาก็ได้กลับตัวกลับใจคนต่างๆเหล่านี้คือองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอภัยโทษให้กับเขาวะกานัลลอฮุอะลัยอาลีมันฮะกีมาและแท้จริงแล้วองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่รอบรู้และปรีชาญาณอัลเลาะห์บอกในอายะห์ต่อมาว่าอย่างนี้วะไลซะติตตาวบะตุลิลลาซีนะยะมะลูนัสซัยอาตฮะตาอิซาฮาดะรออะฮะดะฮุมุลเมาตการตอบัตตัวไม่ใช่สำหรับบุคคลซึ่งที่ทำความผิดฮัตตาอิซาฮาดะรออะฮะดะฮุมุลเมาตจนกระทั่งความตายมาถึงเขาเวลาความตายมาถึงเขาน่ะเพิ่งจะบอกว่าตอบัตตัวอัลเลาะห์บอกว่าไม่ใช่สำหรับบุคคลประเภทนี้การตอบัตตัวสำหรับบุคคลซึ่งที่เขาสำนึกผิดและตอบัตตัวนะอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าใกล้เสียชีวิตแล้วเพิ่งจะกลับตัวอัลเลาะห์บอกไม่ใช่สิทธิ์สำหรับเขานะไม่ใช่สิทธิ์สำหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังทำในสิ่งที่เป็นความผิดแล้วยังไม่ตอบัตตัวเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตอัลเลาะห์อูลาอิกะอัตดนาละฮุมอาซาบันอาลีมาคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าเราได้ตะเตรียมอาซาบที่เจ็บปวดให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเรายังมีโอกาสในการที่เรานั้นจะตอบัตตัวต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตอบัตตัวในทุกๆวันเพื่อที่เรานั้นจะได้ปราศจากความผิดต่างๆทั้งหลายนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวที่ดีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
8: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ดาวุฒสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอนุ46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น. ณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัดยาแมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจยีสมาหรือยีหวานอาลีจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกะมาลุนอิสลามทรายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะและเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซูฮริณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจยีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588ฮัจยีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจยีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์เดินออกกำลังกาย 5,000 ก้าวต่อวันตากแดดก่อน 8:00 น.เช้าได้วิตามินดีและอื่นๆอีกมากมายมากกว่าการกินวิตามินเสริมแสงแดดเป็นแหล่งวิตามินดีธรรมชาติที่สำคัญซึ่งมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อของเราออกไปรับแดดช่วงเวลาไหนดีแนะนำว่าควรออกไปรับแดดช่วง 6-8 โมงเช้าหรือช่วง 4-6 โมงเย็นโดยไม่ต้องทาครีมกันแดดและควรหาเวลาออกไปรับแดดให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วันเพื่อสุขภาพที่ดีการรับแสงแดดให้เหมาะสมจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากวิตามินดีและสุขภาพจิตที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ได้รับแสงแดดมากเกินไปหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นรีบลดน้ำหนักก่อนที่จะสายเกินไปเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: หะดีษโดยอาจารย์กุดดุซีพันประเสริฐชัย
10: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّلا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับที่พระองค์ยังได้ให้ผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงเราก็ยังได้ทำหน้าที่ของเรานะครับผมก็ทำหน้าที่สอนพี่น้องก็ทำหน้าที่เรียนรู้นะครับหลักการของศาสนาด้วยการฟังเสียสละเวลานะครับ

ีของเราและก็ความดีของเราเนี่ยนะครับมันก็จะประจักษ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ว่าอีตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์ก็รู้นะครับว่าเราอยู่ในครัวเราก็ฟังเราอยู่ในสวนเราก็ฟังเราอยู่ในรถขับรถอยู่กับครอบครัวเราก็ฟังพี่น้องถามว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความขยันที่จะทำตัวเราให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไหมล่ะมันก็ใช่นะครับมันมีได้ทั้งทางตรงมันมีได้ทั้งทางอ้อมนะครับแล้วก็ปลายทางมันก็คือที่เดียวกันแหละครับก็คือทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงครับหัวใจของเราก็จะสงบนิ่งมีแต่ความสุขมีแต่ความจำเริญนะครับเพราะเราใส่ใจกับเรื่องราวของศาสนาคนที่ใส่ใจอยู่กับในเรื่องของดุนยาแล้วไม่เอาศาสนาคู่กับดุนยาเนี่ยพี่น้องลองสังเกตเถอะครับเขาจะมีแต่ความทุกข์เขาจะมีสุขแต่ก็เป็นสุขที่ไม่ยาวนานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีความทุกข์เนี่ยมาประสบกับเขาบางจังหวะของชีวิตนะครับเพราะบางทีก็ได้รับการทดสอบอย่างยาวไกลนะครับมีปัญหานะครับกับชีวิตหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่อีหม่านตักวายำเกรงต่อพระองค์วะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮุมะคอรอจาผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็หาทางออกให้นะครับการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มันก็ต้องเริ่มด้วยการเรียนรู้นะครับคนจะกลัวอัลลอฮ์ได้ทำไมรู้จักอัลลอฮ์ก็ไม่กลัวอัลลอฮ์นะครับถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆเนี่ยเราก็จะยิ่งกลัวอัลลอฮ์นะครับยิ่งกลัวอัลลอฮ์มากก็จะทำให้เราเนี่ยทำผิดน้อยลงพี่น้องว่าไหมล่ะถ้าเรากลัวมากๆเราก็ไม่กล้าจะทำผิดแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์น้อยเราก็ทำผิดมากนะครับมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตนะครับกลัวอัลลอฮ์แล้วก็ใช้ชีวิตระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยให้ขนานกันให้มันบาลานซ์กันนะครับชีวิตของเรามันก็จะ อยู่ในความพอดีนะครับไม่ดุนยาโด่งไปไม่อาคิเราะห์โด่งไปบางคนดุนยาโด่งไปก็ไม่เอาอาคิเราะห์เลยนะครับทำงานฮาลาลหรือไม่ฮาลาลริสกีที่หามาได้ฮาลาลหรือไม่ฮาลาลก็ไม่ได้สนใจมันเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าโด่งในเรื่องของดุนยาบางคนโด่งในเรื่องอาคิเราะห์โด่งในเรื่องอาคิเราะห์ก็ไม่ทำงานทำการเลยเข้าสุเราะห์อย่างเดียวละหมาดอย่างเดียวไม่สนใจกับการหานาฟะกอมาเลี้ยงภรรยาหานาฟะกอมาเลี้ยงลูกนะครับตะวักกันอัลลอฮ์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองตะวักกันเนี่ยมันถูกหรือผิดนะครับมอบหมายกับอัลลอฮ์ทั้งที่ตัวเองก็มีหน้าที่จะต้องหานะฟะกอมาเลี้ยงครอบครัวนะครับก็ไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันคนอย่างนี้เนี่ยพี่น้องมันก็มีนะมันก็มีไม่ทำอะไรเลยนะครับการไม่ทำอะไรเลยแล้วสุดโต่งเกี่ยวกับในเรื่องศาสนาไม่เอาดุนยาเลยพี่น้องครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อิสลามสอนให้เป็นอย่างนี้นบีเนี่ยนะครับท่านสอนชีวิตของท่านเนี่ยให้ไปขนานกันคู่กันนะครับและโดยเฉพาะสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์และมีความสุขในอาคิเราะห์น้อยอัลัมบัรซักและก็ในวันกิยามะฮ์นั่นก็คือเรื่องศาสนาพอเราจะแต่งงานนบียังสอนให้ดูผู้หญิงที่มีศาสนาพอเวลาผู้หญิงสักคนนึงจะแต่งงานมีครอบครัวอัลลอฮ์ก็สั่งให้อะไรครับก็ให้ผู้หญิงหรือให้วาลีของผู้หญิงเนี่ยดูผู้ชายที่มีมารยาทแล้วก็มีศาสนาใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าศาสนามาก่อนในดุนยาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขฉะนั้นพ่อบ้านและแม่บ้านนะครับก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับว่าให้เรานั้นได้บริหารชีวิตของเรานะครับพ่อบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนกัปตันขับเครื่องบินแหละครับแม่บ้านเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยกัปตันล่ะครับทั้งสองคนเนี่ยต้องล้อกันนะครับพ่อบ้านสอนแม่บ้านก็ต้องบอกกับลูกๆว่าสิ่งที่พ่อบ้านสอนน่ะถูกแล้ว
แม่มะเห็นด้วยที่ย่อแกสอน

0: นะครับแล้วก็มะเห็นด้วยนะครับอย่าไปขัดกันนะครับไม่ใช่พ่อบ้านสอนอย่างนึงแม่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสอนของพ่อบ้านแล้วก็ไปบอกกับลูกว่าป๋ามึงอะเกินไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องทั้งหลายคนที่เป็นแม่บ้านนั้นจะต้องตออัตต่อสามีนะครับส่วนที่จะทำให้นางได้เข้าสวรรค์หนึ่งใน5 4 5ประการที่นบีบอกไว้นั่นก็คือการว่าเอาตออัตบะละฮานางจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีของนางในเรื่องที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับกัปตันเนี่ยเขาบอกอะไรเขาตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยนะครับผู้ช่วยกัปตันก็จะต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่กัปตันเขาตัดสินใจไปนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับในครอบครัวกัปตันเขาก็จะต้องอบรมคนที่อยู่ในเครื่องของเขานะครับอยู่ในเครื่องแล้วต้องขณะที่อยู่ในเครื่องเจ้าต้องปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรการที่ลูกๆอยู่ในสังคมนะครับในครอบครัวซึ่งเป็นสังคมเล็กเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรเมื่อลูกๆออกไปอยู่ในสังคมใหญ่นะครับจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรอยู่กับเพื่อนๆมหาลัยซึ่งมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพ่อบ้านก็ต้องสอนนะครับว่าเขาไปอยู่แล้วเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรได้เวลาต้องละหมาดไหมแล้วก็ในขณะที่เขายังอยู่กับคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนๆเขาเนี่ยเขาจะขอตัวอย่างไรในการที่จะมาละหมาดเมื่อได้เวลามันต้องสอนหมดแหละครับไม่งั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันตามแต่เรื่องนะครับพี่น้องศรัทธาครับในวิชาหะดีษเนี่ยได้เน้นย้ำได้สอนพวกเรานะครับซึ่งคำสอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เน้นย้ำสอนกับพวกเราไปให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้เห็นเหตุการณ์พร้อมกับซอฮาบะห์นะครับว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังด่าทอกันและหนึ่งในสองคนนั้นเนี่ยโอ้โหพอเวลาด่าทอนี่หน้าแดงกำเลยนะครับเส้นข้างลำคอนี่พองโตเลยนะครับเรียกว่าเต็มที่เลยในขณะที่กำลังด่ากันเนี่ยนะครับฉะนั้นการด่ากันเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยนะครับในหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันนะครับแค่มองหน้ากันเนี่ยด่ากันเพราะอะไรครับมองหน้ากันเดี๋ยวนี้มองหน้ากันก็ไม่ได้แต่อิสลามถ้ามองหน้ากันแล้วให้สลามกันยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ไอ้ที่มองหน้ากันแล้วก็ต้องมาทำร้ายกันต้องย้อนกลับมาตีรันฟันแทงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นของกับวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นที่อาจจะไม่เข้าใจในหลักการของศาสนาหรือไม่ได้เป็นวัยรุ่นมุสลิมนะครับฉะนั้นวัยรุ่นมุสลิมชาบาบทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาซุนนะห์นบีไปใช้ผมเชื่อว่าเราอยู่ตรงไหนใครก็รักนะครับมองหน้ากันก็อัสสลามุอะลัยกุมยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบางคนนี่ด่าทอกันเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวนะครับสามีภรรยาด่าทอกันมีไหมมีนะครับไม่สามารถที่จะระงับความโกรธไม่สามารถที่จะเอาแนวทางของท่านนบีเนี่ยมาใช้ผมได้บอกไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วว่าพอเราอยู่ในการเผชิญกับความโกรธเนี่ยให้เรานึกถึงคำสอนของท่านนบีเลยนั่นก็คืออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็หนีไปจากตรงนั้นแล้วไปอาบน้ำละหมาดนะครับให้เรากล่าวเลยเพราะว่าคำเนี้ยท่านนบีบอกว่าถ้าหากใครกล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยซะฮาบะบินฮูมายะจิดูไอ้ความโกรธเนี่ยก็จะหายไปจากตัวเขาหายไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่นบีสอนไว้เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ใช้นะครับถามว่าเอาจริงๆเลยบางทีเราโกรธลูกเราเคยเอาอูซุบิลลาห์ไหมครับมันนึกไม่ถึงนะครับว่าเนี่ยเป็นคำสอนที่ท่านนบีเนี่ยได้สอนเอาไว้เพราะว่าเราไปใช้เอาอูซุบิลลาห์ก็อีตอนอ่านอัลกุรอานอย่างเดียวนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าให้พ้นจากชัยฏอนก็มีซุนนะห์ให้เราอ่านเอาอูซุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรอญีมแต่อูซุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ตรงไหนล่ะครับที่ท่านนบีสอนเนี่ยตอนในขณะที่เราโกรธนะครับเพื่อเป็นการระงับนะครับระงับต้นเหตุที่จะนำไปสู่การทำร้ายไม่ว่าจะด้วยวาจาไม่ว่าจะด้วยการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอันเนื่องมาจากความโกรธนะครับ พี่น้องครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นผลดีของการของคนซึ่งที่รู้จักที่จะระงับความโกรธนะครับพี่น้องทั้งหลายครับมันต้องระงับให้ได้บางคนเนี่ยโมโหรุนแรงจนนำไปสู่การอาธรรมคนอื่นเลยโกรธกับโมโหเนี่ยมันอันเดียวกันเลยโมโหแล้วเกินโกรธอย่างมากนะครับโกรธกับโมโหเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำที่ใช้ต่างกันเท่านั้นแหละแต่เป็นที่เข้าใจว่าอะไรก็คือไม่พอใจแหละโกรธก็ไม่พอใจโมโหก็ไม่พอใจนะครับบางคนนี่ระดับความโกรธเนี่ยแหมนิดๆหน่อยๆก็รุนแรงโมโหนะครับแล้วก็นำไปสู่การอาธรรมคนอื่นด้วยการกลั่นแกล้งบางคนเป็นหัวหน้างานโกรธลูกน้องโกรธลูกน้องพี่น้องเราอย่าเป็นอย่างนี้นะกันแกล้งด้วยการหักเงินเดือนนะครับนี่เขาเรียกว่าไปโมโหลูกน้องว่าลูกน้องนี่มาสายแต่เราก็ไม่เคยเตือนเราก็ไม่เคยสอนเราก็ไม่เคยใช้คำพูดดีๆกับเขานะครับเราไม่มีภาวะผู้นำในการที่จะบอกเขาให้เขามาเช้าๆนะครับเราก็กันแกล้งเพราะอันเนื่องมาจากเราโกรธเราโมโหบางคนเป็นหัวหน้านี่นะครับโกรธโมโหลูกน้องนะครับไม่ชอบขี้หน้าก็เลยไปอะไรครับไม่ให้ OT นะไม่ให้ OT คนไหนที่เลียหน่อยคนไหนใกล้ชิดหน่อยคนไหนที่ไอ้นี่หน่อยก็เอาอกเอาใจเขาหน่อยเนี่ยเขาก็จะได้ OT นะครับบางคนเนี่ยโกรธกันจนกระทั่งนะครับลงไม้ลงมือชกต่อยกันถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นระงับไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะอย่าให้เกิดขึ้นในกำปงมุสลิมของเราอย่าให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราที่เป็นญาติพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันต้องลงไม้ลงมือกันทำร้ายกันอย่าให้มีพี่น้องอายเขานะครับบางคนโกรธกันพี่น้องครับไม่ได้แค่ทำร้ายนะครับลอบฆ่าลอบสังหารไปยิงคนอื่นเขาตายนะครับทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะควบคุมความโกรธตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราควบคุมความโกรธตัวเองได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงการไปด่าทอไปอาธรรมคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเพราะเราควบคุมตัวเองได้นะครับยับยั้งสติของตัวเองได้พี่น้องครับถ้าเรามีศาสนาเรามีอัลลอฮ์เรามีแบบอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราต้องรู้จักยับยั้งตัวเองให้ได้ในขณะที่เราโกรธในขณะที่เราโมโหพี่น้องครับเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันก็วนกันอยู่เรื่องของความโกรธความโมโหเนี่ยแหละครับจนกระทั่งเราก็เห็นในสังคมของเราเนี่ยอยู่กันไม่ได้นะครับแตกกันไปนะครับสอนกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์ด้วยกันเหมือนกันนะครับแต่พอเวลาไม่ชอบขี้หน้ากันพอเวลาโกรธกันก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางคือถ้าแยกกันไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแยกไปแล้วเนี่ยไปซอเล่มกับเขาด้วยวาจาไปนินทาเขาไปใส่ร้ายเขานะครับทั้งนั้นที่ตัวเองก็อยู่ในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะห์หรือว่าซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับหรือบางคนก็อ้างตัวเองหนักไปกว่านั้นเลยก็คืออะไรครับตัวเองเป็นสลัฟนะเป็นสลับไม่เข้าใจว่าเป็นสลับหรือสลับนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าถ้าแยกกันอยู่แล้วยังไปนินทาให้ร้ายยังไปด้อยค่าคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สลับแล้วพี่น้องเป็นสลับแล้วสลับความนะครับเอาเรื่องความผิดนะครับเอาเรื่องความบาตินเรื่องที่เหลวไหลเนี่ยมาอยู่เหนือหลักการแล้วเอาอารมณ์มาอยู่เหนือหลักการแล้วอันนี้ไม่ใช่สลับแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายต่างๆนานามากมายอันเนื่องมาจากอะไรครับความโกรธนะครับและความโกรธเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การไม่พอใจการอะไรต่อมีอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่ออีกฝ่ายนึงเนี่ยมันก็จะนำมาอีกเยอะแยะเลยพอเราได้มาเรียนรู้หะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายประโยชน์ของการที่เราควบคุมความโกรธของเราได้เนี่ยอยากจะฝากให้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้เยอะๆนะครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดานะครับการที่คนๆหนึ่งเนี่ยได้ควบคุมความโกรธของตัวเองเอาไว้ ระงับความโกรธของตัวเองเอาไว้เนี่ยนะครับมันมีผลดีที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงมอบให้กับคนคนนั้นเนี่ยซึ่งบางทีเรานึกไม่ถึงว่าแค่ควบคุมความโกรธเนี่ยนะแต่ได้ผลลัพธ์ถึงขนาดนี้ทีนี้ถ้าเราอยากรู้แล้วเราก็มาเรียนดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพร้อมกันได้มีรายงานจากท่านมุอาซิบนีอานะเซนอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลามันกอซมากอยดอนวะฮุวะกอดิรุนอะลาอัยยุนกิซะฮูดะอัลลอฮุอะลารูอูซิลกะลาอิกิยะมัลกิยามะติฮัตตายุคัยยิรฮูมินัลฮูริลอีนมาชาอะรอวาฮูอบูดาวูดวัตเตอร์มิซีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเรามาเรียนรู้หะดีษบทนี้แล้วก็ให้รู้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับคนที่สามารถที่จะข่มความโกรธลงได้ต่อไปนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีความโกรธแล้วเรากล่าวอูซุบิลลาห์เราข่มมันได้เราเอาชนะมันได้เนี่ยสิ่งที่เราฟังดูแล้วจากสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเลยกับการแค่เราระงับตัวเองตั้งสติให้ดีเนี่ยเราจะได้รับถึงขนาดนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราอย่างไรหะดีษบทนี้นะครับเล่าจากท่านมุอาซบุตรอานัสรอฎิยัลลอฮุอันวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดสามารถที่จะข่มความโกรธลงได้ทั้งที่เขาสามารถจะกระทำตามความโกรธให้เป็นผลสำเร็จได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกเขาให้ชาวโลกทั้งปวงได้รับรู้ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺจะเรียกเขานะครับให้ชาวโลกทั้งปวงได้รับรู้ในวันกิยามะฮ์ว่าคนคนนี้สามารถที่จะระงับความโกรธได้โดยที่เขาไม่กระทำตามความโกรธให้เป็นผลสำเร็จนะครับอัลลอฮฺตะอาลาจะเรียกเขาในวันกิยามะฮ์เพื่อให้เขาได้เลือกสาวสวรรค์ตามแต่เขาต้องการพี่น้องเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายสาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาเลือกสาวสวรรค์ตามแต่เขาต้องการสาวสวรรค์ที่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะครับเป็นผู้หญิงเป็นสตรีที่สวยที่สุดวาซิอาตุลอีนนะครับดวงตาเนี่ยกว้างใหญ่นะครับอัลมุรอดูฮีนาก็คืออัลฮิซานุมินันนิซาอีกก็คือสตรีที่มีหน้าตาสวยงามนะครับสุภาพสตรีที่มีหน้าตาสวยงามซึ่งเป็นสตรีที่อยู่ในสวรรค์อัลลอฮฺตะอาลาจะให้คนซึ่งที่ระงับความโกรธแล้วก็ไม่ทำตามที่ตัวเองโกรธทั้งที่สามารถจะกระทำได้นั่นแหละแต่ไม่ทำพี่น้องทั้งหลายครับส่วนใหญ่คนที่โกรธแล้วเนี่ยจะทำตามความโกรธของตัวเองพอโกรธแล้วก็ลงมายิงเขาพอโกรธแล้วก็ลงมาต่อยเขามาทำร้ายเขาเห็นวัยรุ่นนะครับพี่น้องเห็นไหมล่ะเขาที่ตีกันเนี่ยนะเด็กนักเรียนอาชีวะเนี่ยที่ตีกันเนี่ยพอเวลาโกรธแล้วข่มความโกรธตัวเองได้ไหมไม่ได้พอข่มความโกรธตัวเองไม่ได้ก็ทำตามความโกรธก็ไปบอกกับเพื่อนๆรวมตัวกันมาแล้วก็เก็บอาวุธมานะครับนำอาวุธมาแล้วก็ไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าทำตามความโกรธของตัวเองเหมือนกันแหละครับพอเวลาเราอยู่ในบ้านนะครับเราอาจจะโมโหภรรยาเราอาจจะโมโหลูกๆนะครับแต่เราข่มความโกรธเอาไว้ไม่ทำตามใจเรานะครับทั้งที่เราก็โกรธไม่ทำตามใจเราแต่บางคนเนี่ยทนไม่ไหวต่อยภรรยานะครับมีนะครับต่อยภรรยาออกข่าวเนี่ยตาเขียวนะครับร่างกายบอบช้ำทำร้ายจนกระทั่งภรรยาไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันระงับความโกรธไม่ได้ทุกครั้งพอมีปากมีเสียงกันมันก็ลงไม้ลงมือเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายพอมีปากมีเสียงกันแล้วมันก็ลงไม้ลงมือแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆนะพ่อนะครับพูดลูกพูดอะไรผิดหน่อยหรือลูกทำอะไรผิดหน่อยก็ลงไม้ลงมือนะครับทำร้ายลูกตัวเองซัดลูกตัวเองนะครับไม่ได้สั่งไม่ได้สอนหรอกใช้อารมณ์ในการลงโทษอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะข่มความโกรธของตัวเองเนี่ยลงได้แน่นอนเหลือเกินว่าลูกบางทีบางครั้งมันก็ทำความผิด และความผิดที่ว่าดังกล่าวก็อาจจะเป็นความผิดที่ใหญ่แล้วท่านไม่พอใจนะครับพี่น้องครับเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราอัลลอฮ์ยังให้อภัยเลยครับอัลลอฮ์ให้อภัยเราจะให้อภัยลูกนะครับเราก็ต้องสอนลูกให้อภัยลูกให้กำลังใจแก่ลูกจะให้ลูกเลิกกระทำในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ต้องสอนแล้วก็พูดจาดีๆให้กำลังใจลูกเราไม่มีใครจะรักลูกเราเท่ากับเราหรอกครับเพื่อนมันก็ไม่ได้รักมันมากไปกว่าเราหรอกครับพอเวลาถึงเวลาติดคุกติดตารางนะครับไม่มีใครไปเยี่ยมมันเป็นเดือนๆหรือว่าเฝ้าติดตามคอยส่งข้าวส่งอาหารนอกจากคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่รักลูกอย่างมากทีเดียวฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่ทำตามอารมณ์โกรธของเราพี่น้องต้องนึกตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราทำตามอารมณ์โกรธของเราแล้วเนี่ยทำไมล่ะครับผลเสียมันจะตามมาเห็นไหมพี่น้องตามข่าวเนี่ยแค่เพียงชั่ววูบเหมือนกับกล่องข้าน้อยข้าแม่พี่น้องจำได้ไหมข้าวน้อยข้าแม่ชั่ววูบโมโหนะเอาอาหารมาให้เนี่ยคิดว่าในปิ่นโตนั้นอาหารมันนิดเดียวที่ไหนได้ตัวเองกินก็กินไม่หมดแล้วก็ไปทำร้ายบิดามารดาตัวเองไม่สามารถข่มอารมณ์โกรธได้และในที่สุดมานั่งเสียใจทีหลังว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอย่างนั้นเนี่ยก็ยังดีนะกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เนี่ยที่มาร้องห่มร้องไห้ที่เสียใจทีหลังแต่เนี่ยล่าสุดเนี่ยออกข่าวทีวีเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเพราะอะไรครับเพราะพ่อตัวเองนี่พูดจาไม่ดีทนไม่ได้ก็เอามีดเนี่ยจ้วงแทงจนกระทั่งพ่อตัวเองตายไปแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่ารำคาญพ่อตัวเองเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมันคือการที่ข่มอารมณ์โกรธไม่ได้เพราะเนื่องชัยตอนมันทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่เลยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เรียนรู้จากคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้แล้วสิ่งที่ท่านรอซูลสอนเราให้เราได้รู้นั่นก็คือให้เรานั้นรู้จักข่มความโกรธของเราให้ลงให้ได้อย่าทำตามความโกรธของเราให้เป็นผลสำเร็จเพราะว่าถ้าเราทำแล้วผลเสียที่ตามมานั้นจะมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าเราข่มความโกรธของเราได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเรียกเขานะครับให้ชาวโลกทั้งปวงได้รับรู้ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะเรียกเขาแล้วก็ประกาศให้ชาวโลกทั้งปวงเนี่ยได้รับรู้ในวันกิยามะฮ์แล้วพระองค์จะให้เขาเลือกนะครับสาวสวรรค์คนหนึ่งตามที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทรงมอบให้แก่คนที่รู้จักนะครับการข่มอารมณ์โกรธพี่น้องทั้งหลายการโกรธนั้นมาจากชัยฏอนพยายามนะครับพยายามอย่าโกรธกันพยายามอย่านำไปสู่ความร้าวฉานนะครับนบีเคยบอกลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบฟารอดดะดามีรอรอนท่านอย่าโกรธนะท่านอย่าโกรธนะท่านอย่าโกรธนะอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เรานั่นโกรธนะครับหลักการของอิสลามเนี่ยให้เราเนี่ยอารมณ์ดีให้เรานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสการโกรธมีแต่การสร้างความเสียหายฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าถ้าเราข่มความโกรธได้แล้วไม่ทำตามในสิ่งที่เราโกรธเนี่ยอัลลอฮ์จะมอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเราจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกสาวสวรรค์ตามแต่เราต้องการเห็นไหมพี่น้องพอเรียนรู้หะดีษของท่านรอซูลแล้วเนี่ยทำให้เรารู้แนวทางในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเราจะต้องระวังแล้วนะครับเรื่องอะไรที่มันจะมายุยงให้เรานั้นต้องโกรธกันนะครับต้องมีอารมณ์โมโหกันต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่โกรธไม่โมโหและห่างไกลจากเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยนะครับนำเอาคำสอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปใช้ในชีวิตนะครับชีวิตเราจะมีแต่ความสุขและใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อย่างมากอัลลอฮ์จะดูแลเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตอฟีกWalhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ สื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0620499959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอ่อนนุช46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.นามัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกามารุนอิสลามสายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ
7: ์ลาอิรฮ์มานิรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอฟะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุนฮะกีม มาชาอัลลอฮุกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอาลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญความสารมัดระมัดความความโปรดปรานจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นกำหนดการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เรานั้นได้ยังคงมาพบมาพูดคุยกันมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยกันนะครับถือเป็นเรื่องที่มีแต่ความเมตตาความจำเริญทั้งสิ้นนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านและผมนะครับได้ทำงานแบบนี้ต่อไปนะครับให้เราได้ร่วมมือกันให้เราได้มีไมตรีจิตต่อกันและกันให้เราได้มีความผูกพันกันนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยมุมินทั้งหลายนี่จะช่วยเหลือกันนะครับจะช่วยพยุงกันจะช่วยกันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือความสัมพันธ์ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับมนุษย์บางอย่างก็จะมีความสัมพันธ์กันในวาระหนึ่งในโอกาสหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นความสัมพันธ์กันหรือเสร็จสิ้นตัดขาดต่อกันเขาก็อาจจะไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นเราอาจจะหยิบยกตัวอย่างนะครับคนบางคนอาจจะแต่งงานนะครับเป็นสามีภรรยาต่อไปก็หย่าร้างเพราะหย่าร้างก็ตัดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก็จบสิ้นความสัมพันธ์ความรู้สึกเรื่องหนึ่งเรื่องใดในดุนยาที่หายไปนะครับหรือคนบางคนอาจจะตัดขาดจากความเป็นพ่อความเป็นลูกความเป็นพ่อความเป็นลูกความเป็นแม่อะไรลักษณะประมาณนี้เขาก็อาจจะแม้ว่าผูกพันกันในเรื่องใดก็แล้วแต่ก็อาจจะถูกตัดขาดออกไปนะครับแต่ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ศรัทธานี่พี่น้องมันคือความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่และถาวรนะครับและเป็นความผูกพันที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์ในดุนยานี้ก็ผูกพันกันในอาคิเราะห์ก็จะช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับจากอันอิสลามเพราะฉะนั้นเรามาอยู่กันตรงนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระเมตตาพระกรุณาสถานเดียวครับพี่น้องและถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นการบ่งบอกว่าเรามันมีความหมายผูกพันซึ่งกันและกันนะเราเป็นบุคคลที่จะช่วยเหลือกันนะครับทั้งดุนยานี้ในเรื่องราวของศาสนาที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องและคณาจารย์ท่านอื่นๆตลอดจนอินชาอัลลอฮ์ผมเองปรารถนาจากพี่น้องด้วยนะครับให้พี่น้องได้ช่วยเหลือผมด้วยในวันอาคิเราะห์ในวันที่จะไม่มีบุคคลใดนะครับจะช่วยเหลือกันได้ทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับแต่ความผูกพันในฐานะผู้ศรัทธาช่วยเหลือกันได้อัลลอฮ์จะเปิดให้มุมินนั้นขอชะฟาอะห์ซึ่งกันและกันก็นี่คือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนามากที่สุดนะครับและถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นพยายามและเป็นสิ่งที่หายไปนะครับสำหรับใครบางคนน่าเสียดายมากนะครับที่ผมพูดในวันนี้เราจะควรจะคุยกันนะครับในแง่มุมที่เราเรียกว่าเป็นแง่มุมที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความละอายพี่น้องความละอายซึ่งถือเป็นบุคลิกภาพหนึ่งหรือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอุปนิสัยหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้สร้างให้กับผู้ศรัทธานะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราคงมาพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับที่จะให้ประโยชน์กับพี่น้องนะครับในเรื่องของการที่เรานั้นเป็นผู้ที่มีความละอายหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรและท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านทั้งสองด้วยเถิดนะครับกอละได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันฮายาอูมินันอีมานความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของการศรัทธามุตตะฟะกุนอะลัยเป็นหะดีษที่บันทึกตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอในประการแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ความหมายของคำว่าละอายนะครับพี่น้อง เรื่องราวของหะดีษบทนี้นี่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งมาถึงคำสั้นๆที่นบีพูดเพียงแค่3คำอันฮะยาอุมินันอีมานความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับเรื่องราวในสาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งครับที่เป็นชาวอันซอรเขาได้พูดคุยกับพี่น้องของเขาพี่น้องของเขาหมายถึงพี่ของเขาน้องของเขาอะไรก็แล้วแต่น่าก็น่าจะเป็นน้องนะคงพูดคุยคงตักเตือนหรืออาจจะเป็นพี่ก็แล้วแต่นะครับเขาพูดคุยแล้วก็บอกอะไรครับบอกกับพี่น้องของเขาพูดถึงพี่น้องของเขาบอกว่าแกจะอายไปทำไมอย่าอายสิทำอะไรอย่าอายทำไปเลยอะไรประมาณนี้คือพี่น้องของเขาพยายามส่งเสริมเขาปลุกเขาเนี่ยอย่าว่าอย่าละอายทำอะไรต้องทำสินะอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ เขาพยายามที่จะปลุกเราหรือว่าต้องการให้พี่น้องของเขามีความกล้าอะไรลักษณะแบบนี้อาจจะอายอะนะทำนั่นทำนี่ขอละอายอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นแล้วก็เดินผ่านชายสองคนที่พี่ของเขาเนี่ยกำลังบอกกับน้องของเขาหรือพี่ของเขาก็แล้วแต่ว่าอย่าอายทำไปเลยอย่าไปกลัวอะไรประมาณนี้สู้ต่อไปอะไรอย่างนี้พยายามพูดอย่างนั้นนะท่านนบีก็บอกว่าดะฮุฟะอินนันฮะยาอะมินันอีมานปรากฏว่าเมื่อท่านนบีผ่านมาเนี่ยพี่น้องของเขาพยายามปลุกเร้าให้เขาเนี่ยกล้าหาญพยายามอย่างสุดความสามารถเดี๋ยวเราคุยกันนะว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าดะฮุท่านนบีก็บอกชายคนนั้นที่กำลังจะพูดว่าให้ไม่ให้น้องเขาอายเนี่ยนะไม่ให้น้องเขากลัวอะไรไม่ให้น้องเขาละอายเนี่ยท่านนบีบอกปล่อยเขาไปเถอะคือปล่อยน้องพี่น้องของท่านเนี่ยปล่อยเขาไปฟะอินนันฮะยาอะมินันอีมานเพราะความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของอีมานนี่คือที่มาที่ไปของหะดีษบทนี้นะครับว่ามีชาย2คนชาวอันซอรกำลังพูดคุยกันแล้วเขากำลังเตือนน้องของเขาว่าอย่าอายทำไปเลยอย่ากลัวทำไปเถอะไม่ต้องกลัวใครหรอกอะไรประมาณนี้ท่านนบีเดินผ่านมาท่านนบีก็บอกว่าฟะอินนันฮะยาอะมินันอีมานปล่อยเขาไปเถอะเพราะที่เขาละอายเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของอีมานนะครับคำว่าละอายที่เราคุยกันในที่นี้นี่นะครับต้องมีผู้ถามแน่นะครับว่ามันคืออะไรมันหมายถึงการที่เราคือนิยามมันคืออะไรแล้วตกลงมันเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้มาคุยกันบ้างนะครับว่าคำว่าละอายเนี่ยนะครับคือประการแรกคือคุลกุลกรีมเป็นอุปนิสัยที่งดงามที่ดีงามต้องบอกก่อนนะว่าคืออุปนิสัยที่ดีงามเขาใช้คำว่าอันฮะยาอุคุลกุลกรีมคำว่าละอายเนี่ยคืออุปนิสัยหรือสิ่งที่ดีงามคำว่าดีงามในที่นี้คืออะไรครับยะบะอัสุอาลัลอัลชตินาบิลกอบยะฮีคืออะไรครับคือการที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติหรือห่างไกลจากสิ่งที่เลวทรามละอายหมายถึงละอายต่อบาปแล้วครับพี่น้องคือการที่เขาเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยเรียกว่าละอายไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้คลาดเป็นคนไม่กล้าหาญไม่ใช่ครับพี่น้องคือนิสัยที่งดงามนิสัยที่ดีงามนิสัยที่อัลลอฮฺสุภานวาตาลาได้ให้กับบุคคลที่เป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทุกๆคนมาให้เขามีความละอายให้เขามีจรรยามารยาทที่ดีโดยที่อุปนิสัยดังกล่าวที่เราเรียกว่าละอายเนี่ยจะผลักดันจะทำให้คนที่เป็นคนที่ละอายเนี่ยนะครับห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้ายอันนี้ประการแรกวะยัมนะมินัตตักซีรและจะห้ามปรามเขาให้พ้นจากความบกพร่องในการที่จะให้สิทธิ์กับคนอื่นคือสิทธิอันชอบธรรมที่เราจะต้องให้กับคนนั้นให้กับคนนี้และแม้กระทั่งให้กับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเนี่ยความละอายเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะครับไม่มีความบกพร่องต่อสิทธิดังกล่าวและเช่นเดียวกันนะครับนักวิชาการก็บอกว่า ความละอายนี่นะครับวะลายัมนะอานิลคอยรีแต่ความละอายเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างนะมันอาจจะหมายถึงความกล้าหาญด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือจะไม่ห้ามให้คนที่มีความละอายเนี่ยนะครับห่างไกลจากความดีอัลลอฮฺอักบัรสรุปนะครับพี่น้องคำว่าละอายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นความพ่ายแพ้หรือความอ่อนแอหรือการอยู่ในที่มืดการปิดตัวการหลบตัวการอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายการที่เขาเนี่ยนะครับก้มหน้าก้มตาการที่เขาเนี่ยไม่กล้าพูดการที่เขาเนี่ยไม่กล้าบอกการที่เขาไม่กล้าพูดเผยแพร่ศาสนาทำไมไม่เผยแพร่ศาสนาละอายไม่ใช่ครับพี่น้องเพราะคำนิยามของว่าละอายหนึ่งละอายที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นตามเนื้อนัยยะของฮะดีษที่เป็นเรื่องราวของอีมานเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยหมายถึงจะทำให้คนที่ละอายห่างไกลจากความชั่ว2จะทำให้คนที่ละอายนั้นให้ความสมบูรณ์กับสิทธิที่เขาจะต้องให้ 3. คนที่ละอายเนี่ยเขาคือคนที่จะไม่ห้ามตัวเองห่างจากความดีแสดงว่าเขาจะทำดีผมมาอยู่หน้าจอผมไม่ละอายใช่ไหมผมหน้าด้านใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่น้องนี่แสดงว่าคุณเข้าใจคำว่าละอายแบบไม่ถูกต้องเพราะคำนิยามของนักวิชาการนั่นก็คือวะลายัมนะมินอานินคอยรีการที่เขามีความละอายจะต้องอะไรครับไม่ห้ามเขาไม่ปิดกั้นเขาในการที่เขาจะทำความดีแสดงว่าคำว่าละอายต้องเข้าใจกันให้ดีมิได้หมายความว่าเป็นความเข้าใจโดยทั่วๆไปเหมือนดังเช็คเช่นความเข้าใจที่ว่าคนอายเนี่ยหมายถึงอะไรผมไม่กล้าพูดคุยกับผู้หญิงอันนั้นถูกต้องนะถ้าหากว่าผู้หญิงดังกล่าวยังไม่แต่งงานยังเขาเป็นคนที่เขายังไม่สามารถแต่งงานด้วยเนี่ยแต่สามารถแต่งงานได้แล้วเขาละอายไม่กล้าพูดกับผู้หญิงอันนี้ถือว่าห้ามปรามจากความชั่วเรียกว่าละอายถูกต้องแต่ทำความดีเนี่ยตัวเองบอกว่าใครอยากจะทำความดีบ้างผมไม่ทำหรอกใครอยากจะอยู่ยืนแถวแรกในการละหมาดบ้างโอ้ผมไม่เอาหรอกผมอายผมอยู่แถวไหนก็ได้อันนั้นไม่เรียกว่าละอายอันนั้นเรียกว่าคนไม่เข้าใจคำว่าละอายแล้วเรียกว่าขี้ขาดทำไมไม่เผยแพร่ศาสนาล่ะโอ้ยผมอายผมไม่เอาหรอกเรื่องแบบนี้ผมอายผมเป็นคนมีอีหม่านแบบนี้ดีกว่านั่นไม่เรียกว่าอีหม่านครับเพราะคนที่ละอายที่แท้จริงเนี่ยเขาจะต้องไม่ห้ามตัวเขาให้ได้รับความดีนี่คือสิ่งที่เป็นนิยามที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบอกว่าอะไรครับได้พูดในหะดีษบอกว่าอะไรครับว่าความละอายนั้นนะครับในจะไม่นำพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานอกจากความดีเท่านั้นนะครับท่านนบีบอกว่าอะไรครับอันฮะยาอูลายะตีอิลลาบิคอยรินอันฮะยาอูกุลลูฮูคอยรุนกุลลูฮูคอยรท่านนบีบอกว่าอะไรครับอันหายะความละอายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่ามาจากความละอายตามนิยามที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นักวิชาการได้ให้ไว้เนี่ยจะไม่นำพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานอกจากความดีเท่านั้นจะต้องมีแต่ความดีและไม่ห้ามคนที่ละอายจากความดีด้วยซอฮาบะห์ของท่านนบีมีแต่เป็นบุคคลที่ละอายละอายหมายถึงละอายต่อบาปครับพี่น้องละอายต่อการไม่ทำบาปแต่ไม่ห้ามตัวเองในการทำดีท่านอุสมานบินอัฟฟานเห็นไหมครับอายไหมครับเป็นคนที่อายที่สุดในดุนยานี้จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีใครในดุนยาจะอายเหมือนกับอุสมานบินอัฟฟานแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ยังอายอุสมานบินอัฟฟานคือยังรู้สึกละอายกระดากกับอุสมานบินอัฟฟานอันเนื่องมาจากความดีของอุสมานบินอัฟฟานเห็นไหมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ชื่นชมท่านอุสมานบินอัฟฟานคําว่าละอายในที่นี้เหมือนกับที่เราบอกว่าคือการห้ามปรามตัวเองในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นความผิดนะครับแล้วก็นําพาตัวเองไปสู่ความดีอะไรที่เป็นความดีที่ท่านขยันทําความดีไอ้ที่ท่านแข่งขันกันทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นั่นคือความละอายการที่ท่านมาอยู่หน้าจอการที่ท่านมาพูดรายการศาสนาการที่ท่านพยายามเผยแผ่อันอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อเรานั่นคือความละอายนั่นคืออีมานพี่น้องมิได้หมายความว่าแต่ถ้าท่านมาอวดมาโชว์อันนั้นอัลลอฮ์จะลงโทษท่านเองและ อัลลอฮ์จะเปิดเผยตัวตนของท่านเองด้วยซ้ำไม่มีใครยืนยงในการทำชั่วได้หรอกครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโปรดปรานให้คนคนหนึ่งทำชั่วได้ตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็ยังคงดำรงตนในการทำชั่วสังคมจะอยู่ยังไงครับพี่น้องสังคมจะอยู่อย่างไรสังคมจะทำอย่างไรตรงนี้เองจึงเป็นการบ่งบอกเป็นการปรากฏให้เห็นว่าคำว่าละอายมิได้หมายความว่าคือผู้พ่ายแพ้คือผู้ที่อยู่ในมุมมืดคือผู้ที่เป็นคนที่ไม่อยากจะเจอใครคือผู้ที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าออกความเห็นไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าพูดกับตัวเองไม่กล้าพูดกับคนอื่นไม่กล้าทั้งสิ้นอันนั้นเรียกมาไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าละอายครับอันนั้นเรียกว่าคนที่ขี้ขลาดกับพี่น้องดังเช่นเป็นเรื่องราวของศาสนาสอนให้ถามนะครับฟัสอะลูอะฮละซิกรอินกุนตุมลาตะอะลามูนท่านทั้งหลายจงถามในสิ่งที่ท่านไม่รู้กับคนที่ท่านกับผู้รู้เนี่ยฟัสอะลูอะฮละซิกจงถามผู้รู้ครับในสิ่งที่ท่านไม่รู้อินกุนตุมลาตะอะลามูนหากว่าสู่เจ้าไม่รู้นี่คือศาสนาไม่ได้สอนให้ละอายถ้าเราบอกว่าทำไมเราไม่ถามล่ะในเรื่องราวของศาสนากับผู้รู้เราบอกว่าเราอายอันนั้นไม่เรียกว่าอายครับไม่ใช่เรียกว่าอายจะได้ผลบุญเรียกว่าขี้ขลาดอันนี้ขี้กลัวเพราะว่าคำว่าอายเหมือนกับที่เราบอกหนึ่งอายก็คือการห้ามปรามตัวเองให้พ้นจากความชั่วอายประการที่สองนั่นก็คือเขานั้นจะต้องให้สิทธิคนอื่นแบบเต็มที่ประการที่สามความอายจะไม่นำห้ามปรามเขาให้พ้นจากสิ่งห้ามปรามเขาจากคุณงามความดีจะต้องเติมเต็มความดีกับเขาสม่ำเสมอนี่เรียกว่าอายครับพี่น้องในหลักการศาสนาที่นบีบอกว่าอันฮะยาอุมินันอีมานความละอายคืออะไรครับคือส่วนหนึ่งของอีมานคือชัวอบาตุนเป็นอะไรครับเป็นขแนงหนึ่งของอีมานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นได้บอกนะครับได้บอกว่าสูงที่สุดของอีมานอะลาฮาสูงที่สุดของอีมานนี่นะครับอีมานนี่มี63ขแนงถึง69ขแนง73ขแนงหรือว่า79ขแนงแล้วแต่รีวายะนะครับท่านนบีก็บอกว่าสูงที่สุดของอีมานล่ะคือการกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีก็บอกต่อไปอัสฟาลาฮาหรือว่าอัดนาฮาต่ำที่สุดของอีมานล่ะนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยนะครับได้ขจัดสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางในทางสาธารณะให้พ้นไม่ให้เกิดอันตรายกับคนอื่นอีมาตตุนอาดาอานิตรีการที่ท่านขจัดสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางในทางสาธารณะให้พ้นจากคนอื่นอิมาตตุนอาซาอานิตริกท่านนบีก็พูดในท้ายหะดีษวันฮายะอุชบะตุนมินันอีมานและความละอายก็คือขแหนงหนึ่งจากขแหนงของ73 763ถึง69 73ถึง79ของอีมานพี่น้องขแหนงหนึ่งของอีมานเหมือนกับที่ผมพูดกับพี่น้องว่าความละอายจะต้องนำพามาซึ่งความดีเท่านั้นและทำให้เรานั้นห่างไกลจากความชั่วและให้เรานั้นให้สิทธิ์ของคนอื่นอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์นี่เราเรียกว่าความละอายในแง่มุมของอัลอิสลามที่สั่งสอนกับเราหวังว่าวันนี้หะดีษสั้นๆจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากมายมหาศาลในการดำรงชีวิตให้เราได้เป็นผู้ที่เผยแพร่อัลอิสลามให้เราเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาอย่างไม่ด้วยความละอายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อความผิดความบาปอะไรก็แล้วแต่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากลัวคนอื่นนะครับนั่นแหละเราเรียกว่าละอายโดยแท้จริงนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับเรื่องราวของฮาริสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านรายการวิทยุเสียงอิสลามกับรายการอันฮาริสครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
8: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมาน อายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอ่อนนุช46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุนอิติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงยะไมและฮัจยาแมะโซมันรอฮิมะฮุลลอและเป็นน้องเขยของฮัจยีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดกามารุนอิสลามทรายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร089-509-1588 089-509-1588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะอาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร099-063-4411 099-063-4411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
10: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูร โอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
11: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬ
4: ิกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูล